การจำคุกที่เวลาเราจะนับเริ่มว่านับเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะที่อยากอยู่ในคุกนานแม้กระทั่ง1วันก็ตามดังนั้นการเริ่มนับวันจำคุกนะครับให้คำนวณโดยเป็นนับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องสนใจจำนวนชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าคุกไปประมาณหัวค่ำละมันก็จะตัดแค่วันนั้นก็ถือว่าวันนี้คือเต็มวันแล้วไม่สนใจแค่ว่าวันนี้แค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มนับวันนั้นเป็นวันที่1แล้วก็นับวันถัดๆไปนะครับแล้วเวลาที่จำคุกกำหนดการจำคุกเป็นเดือนนะครับก็จะถือว่า1เดือนมีแค่30วันดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องแปลกใจเวลาได้ยินข่าวบางคนจำคุกนะครับ2ปี24เดือนเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดบางอันลงโทษเป็นปีบางอันลงโทษเป็นเดือนศาลจะไม่มารวมว่าเอ๊ะทำไมคำนวณไม่เป็นหรอ24เดือนคือ2ปีครับเพราะการจำคุกเป็นเดือนคือ30วัน30วันคูณ12คือ360เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็น365การจำคุกเป็นเดือน12เดือนจึงมีระยะเวลาน้อยกว่าจำคุก1ปีและเวลาที่เป็นการปล่อยตัวของการจำคุกก็จะเป็นวันถัดจาก วันที่ครบกำหนดของการจำคุกนะครับก็จะมีการปล่อยตัวโทษจำคุกนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับแล้วก็สามารถนับรวมในกรณีที่มีการจับควบคุมตัวของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและถ้ามีคำพิพากษาให้นับรวมวันที่จับกุมคุมขังไว้ด้วยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วยังมีโทษกักขังนะเป็นโทษประเภทที่3นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีที่เจอเยอะมากที่คนไทยมักจะชอบบอกว่าเอ๊ะคนคุกนี่เอาไว้ขังคนจนหรือไงสาเหตุเพราะมันมีพาร์ทนึงครับในกฎหมายเนี่ยบางคนที่มีโทษปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแล้วปรากฏว่าศาลมีสั่งปรับ 2,000 แต่ว่าบางคนเป็นคนยากจนข้นแค้นมากอ่ะ 2,000 ก็ไม่มีจ่ายค่าปรับดังนั้นก็ต้องเป็นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ เป็นเวลา4วันปัจจุบันเนี่ยคือการกักขัง1วันถือว่าเป็นการเท่ากับจำนวนค่าปรับประมาณ500นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักขัง4วันก็เท่ากับโทษปรับประมาณ2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีแม็กซิมัมนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าโดนโทษปรับเป็น5ล้านที่จะต้องเอาไปคูณจำนวนกี่วันนะมันจะมีแม็กแคปไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถัดมาการขัดขืนตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ริบซับนะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ทำให้สุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเรื่องริบซับเช่นเอาซับมาให้ริบก่อนถึงจะไม่ถูกกักขังนะครับหรือกรณีไม่ยอมทำประกันทันบนหรือหาประกันก็ต้องหาประกันมาก่อนเอาง่ายๆคือมีประเด็นใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกรณีที่ศาลสั่งให้ทำคุณจะต้องทำตามนั้นถ้ายังไม่ทำตามสิ่งที่ศาลกำหนดคุณจะต้องถูกกักขังในระหว่างนั้นก่อนถัดมาเรื่องผู้ใดที่ต้องโทษกักขังนั้นครับให้กักตัวในสถานที่แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจที่เป็นการสอบสวนปากคำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะถูกกักขังในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นบางคนมีอาการป่วยอาจจะอยู่ในสถานพยาบาลหรือสถานที่เฉพาะที่กำหนดให้สำหรับในการกักขัง ก็ได้ถัดมาเป็นประเภทที่4คือเรื่องของการริบทรัพย์นะครับการริบทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรณีที่ศาลต้องริบทรัพย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามผมชดอย่างยกตัวอย่างเช่นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนะไม่ว่าจะอยู่กับใครคนบุคคลดังกล่าวจะมีใบอนุญาตในการใช้ปืนก็จะมีแต่เฉพาะเลขทะเบียนที่ตัวเองได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวหรือยาเสพติดหรืออาวุธปืนเถื่อนทั้งหมดถ้ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับใครศาลริบทั้งหมดนะกรณีริบเด็ดขาดในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำใช้ในการกระทำความผิดไปนะครับศาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องริบเด็ดขาดเว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยแล้วมีคนเอาทรัพย์ดังกล่าวไปทำตัวอย่างเช่นผมมีปืนอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเพื่อนผมยิงเอาปืนของผมที่มีทะเบียนของผมเนี่ยไปยิงคนอื่นตายผมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจจากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นเจ้าของทรัพย์ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นคืนนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ต้องริบทรัพย์ดังกล่าวได้หรือกรณีทรัพย์นะครับที่เป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับว่าจะริบหรือไม่ริบเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมีเนื้อตัวบทให้ท่านให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่ริบตกทรัพย์ที่ริบมาเนี่ยก็จะตกเป็นของแผ่นดินแล้วมีวิธีการในการคืนทรัพย์เพราะบางอย่างทรัพย์ที่ริบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นขับรถด้วยประกันหน้าหวาดเสียวนะครับเด็กแว้นนะริบมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่มาร้องขอคืนทรัพย์ทรัพย์นั้นก็สามารถคืนให้กับพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของรถได้เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สังเกตนะครับว่าในกรณีตัวอย่างเช่นในมาตรา33พูดถึงของการใช้ดุลพินิจในเรื่องของการริบทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ในการขนคำพิพากษาฎีกาบอกว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแต่ในคำพิพากษาฎีกาจะเพิ่มขึ้นไปตัวอย่างเช่นขนคนโดยเรือหรือโดยรถจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงรถหรือเรือเพื่อเป็นการซุกซ่อนบุคคลทรัพย์นั้นถึงจะเป็นทรัพย์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็จะมีการตีความเหมือนกันแล้วก็ทรัพย์ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดเช่นคุณไปลัก
แหวนเพชรของคนอื่นมาทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันนี้อาจจะมีการใช้ดุลพินิจในการที่จะริบไหมถ้าตัวอย่างเช่นบุคคลภายนอกเป็นบุคเจ้าของทรัพย์เขามาขอร้องคืนก็ศาลก็จะมีการคืนทรัพย์ที่ริบดังกล่าวได้ถัดมาเรื่องของการคืนทรัพย์นะครับก็จะมีต้องเป็นคำเสนอมีการเสนอนะครับทำข้อเสนอในการร้องขอโดยเจ้าของที่แท้จริงว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจโดยส่วนใหญ่คดีที่ผมทำนะครับโดยเป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอเยอะก็คือส่วนใหญ่นี่แหละกรณีเด็กแว้นนะแล้วก็พ่อแม่มาร้องขอเพราะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงแต่ว่าแอบเอารถไปขับเวลากลางคืนก็จะสามารถมายื่นคำร้องได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาเห็นตัวแดงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการร้องขอดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดในการริบรถจากเรื่องดังกล่าวแล้วผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้มาร้องขอก็ถือว่าพ้นกำหนดระยะเวลาอันนั้นเราจบไปในส่วนที่เป็นเรื่องโทษทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มโทษลดโทษเปลี่ยนโทษยกโทษหรือรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษว่ามีหลักเกณฑ์เหตุผลประการใดบ้างครับการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเหตุที่เพิ่มโทษได้ก็จะในการเพิ่มโทษเนี่ยมีให้เพิ่มโทษถึงขั้นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกินกว่า50ปีเพราะอันนี้เป็นโทษที่สูงที่สุดละแต่ส่วนในเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะครับอาจจะสามารถลดได้ตัวอย่างเช่นถ้าลด1ใน3เช่นโทษประหารชีวิตก็จะเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าลดกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะลดจากโทษประหารชีวิตกึ่งหนึ่งก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก25ปีนะครับถึง50ปีเพราะมันจะเหมือนเป็นขั้นว่าสมมติรับสารภาพผมยกตัวอย่างมีโทษประหารรับลดโทษกึ่งหนึ่งหรือศาลมีอัตราส่วนในเรื่องของการบรรเทาโทษนักศึกษาจะได้ยินเคสของอดีตผู้กำกับโจเนี่ยนะครับในกรณีที่ตัดสินจริงๆโทษเป็นประหารชีวิตแต่มีเหตุที่ศาลจะลดโทษได้ศาลก็จะลดลงปุ๊บกลายเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเหตุถัดมาเรื่องของการรอการลงโทษเราจะเห็นได้ว่าบางทีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเช่นจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีลักษณะแบบนี้เราต้องไปรายงานหรือคุมประพฤติเนี่ยนะครับถามว่าต้องเป็นกรณีไหนอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าองค์ประกอบคือการกระทำนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในกรณีที่ศาลจะลงโทษเขานะครับศาลจะลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน5ปีและยังต้องมีอีก3องค์ประกอบหนึ่งก็คือต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเลยถ้าเขาได้เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะไม่เข้าเงื่อนไขสองคือกรณีที่รับโทษจำคุกถ้าเคยรับโทษมาแล้วอาจจะเป็นความผิดแค่3อย่างก็คืออาจจะเป็นประมาทเป็นลหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกที่ไม่เกิน6เดือนคือโทษเล็กน้อยกับอันที่3คืออาจจะเป็นกรณีที่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ประมาทลหุโทษแต่เป็นการจำคุกพ้นระยะ5ปีมาเรียบร้อยแล้วและกลับมาทำความผิดนี้ซึ่งความผิดเล็กน้อยเช่นประมาทหรือลหุโทษดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างเช่นกรณีข่มขืนเนี่ยมันเป็นโทษจำคุกสมมติมีบางกรณีในบางมาตราเป็นโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีถ้าศาลตัดสินในพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก10ปีแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขรอการลงโทษตั้งแต่พาร์ทที่1เลยเพราะว่าศาลถ้านักศึกษาดูจะเห็นได้ว่าศาลจะลงโทษจำคุกถ้าศาลจะลงโทษจำคุกเขา10ปีแสดงว่าไม่เข้าสู่เงื่อนไขในองค์ประกอบในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะขอรอการลงโทษได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายจริงๆโทษจำคุก10ปีแต่ว่าศาลจะลงแค่3ปีอย่างนั้นเข้าองค์ประกอบแล้วก็ต้องมาดูว่าเข้าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ถูกต้องมั้ยถ้าถูกต้องก็ถือว่าเข้าสู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรอการลงโทษได้ถัดมาโทษนั้นจะเป็นอันระงับไปเนี่ยนะครับการระงับของโทษจะเป็นด้วยการความตายนะอย่าลืมว่าโทษสูงสุดในการลงโทษเราก็คือโทษประหารชีวิตดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายมันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ทำให้กฎหมายกำหนดในเรื่องของการระงับไปซึ่งความผิดของผู้กระทำผิดด้วยเหตุที่เขาถึงแก่ความตายนะหรือเป็นกรณีที่โทษปรับสถานเดียวกฎหมายกำหนดโทษปรับไว้สถานเดียวไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอย่างอื่นประกอบนะครับนั่นนี่นักศึกษาต้องดูให้ดีต้องเป็นการชำระค่าปรับอย่างสูงตัวอย่างเช่นกรณีที่กำหนดโทษปรับไว้ 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าเคสนี้ปรับไว้แค่500บาทจะบอกว่ามีโทษปรับสถานเดียวและปรับแค่500บาทจะถือว่าทำให้คดีนี้ระงับโทษไปยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่โทษขั้นสูงนะครับถัดมาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในเรื่องของการกักกันนะครับไม่ให้ออกพื้นที่หรือเหตุที่มีเยอะก็จะเป็นเรื่องของการห้ามเข้าในเขตกำหนดตัวอย่างเช่นเป็นอดีตสามีไปก่อกวนภรรยานะครับขับรถวนอยู่ข้างรอบบ้านแล้วบีบแตร่ใส่บ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการกำหนดว่าห้ามเข้าใกล้ภรรยาระยะ100เมตรการห้ามเข้าใกล้พื้นที่บ้านของภรรยาเก่าเนี่ยเป็นระยะ5ถึงกิโลอะไรก็ว่าไปนะหรือมีการเรียกประกันทันบนว่าถ้ามีการ
เรียกเงินเก็บไว้ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดอีกคุณโดนประกันทันบนหรือกรณีการควบคุมในสถานพยาบาลเหมือนที่เรียนไปหรือบางอันจะเป็นกรณีการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพดิฟิเลียนะคือกลุ่มใครเด็กนะเห็นเด็กแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศลักษณะพวกนี้ผู้กระทำความผิดชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะอาศัยช่องทางในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กคดีแบบนี้แล้วมีการฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นการขอให้ไม่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็จะอยู่ในกลุ่มวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นกันถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการกระทำหนึ่งอย่างต้องรับโทษแค่กรรมเดียวหรือการกระทำนั้นมีการกระทำหลายอย่างแล้วต้องรับโทษหลายกรรมเรื่องนี้จะค่อนข้างสับสนอยากให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวแล้วเป็นการกระทำอันเดียวกับการกระทำกรรมเดียวแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายบทได้นะครับมาดูการกระทำกรรมเดียวและเป็นการกระทำอันเดียวก่อนว่าเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการจะยิงดำแต่ปรากฏว่ากระสุนมันไปโดนแดงตายเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยพลาดนะผู้ใดจะนาตบุคคลหนึ่งผลไปเกิดอีกอย่างคนหนึ่งโดยพลาดไปถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวจึงมีเจตนาเดียวนะดังนั้นจะมาบอกว่าเจตนาต่อทั้งสองคนเลยเนี่ยผลสุดท้ายผมยกตัวอย่างเช่นผลเคสนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเจตนาเดียวนะครับถัดมาเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดหลายบทตัวอย่างเช่นผมต้องการจะทำร้ายร่างกายนะแต่ว่าผลสุดท้ายมันทำให้เอาทิ่มไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าโดนตาเกิดบอดขึ้นมาผมไม่ต้องรับโทษทั้งมาตรา295คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ผมจะลดโทษเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์คือทำอันตรายได้รับอันตรายทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสเฉยๆถัดมากรณีผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับได้ลงมือร่วมกระทำด้วยกับตัวการอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคือธรรมดาแล้วตัวการจะต้องผิด1ใน3นักแต่ใช้สนุนนั้นจะต้องผิดนะครับน้อยกว่าตัวการแต่เมื่อเขาได้ลงไปร่วมทำกับตัวการถือว่าเขาเป็นตัวการแค่นั้นไม่ต้องกระจายไปรับในหน้าที่บทบาทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือกรณีผู้กระทำบทเฉพาะแล้วนะครับไม่เป็นความผิดในบททั่วไปอีกนะมีหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นเขาวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่จริงๆมันมีลักษณะพฤติกรรมของการลักทรัพย์แต่เป็นการฉกฉวยไปซึ่งหน้านะครับหรือบทบัญญัติบางอันอันนี้จะมีความยากหน่อยตัวอย่างเช่นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจดแจ้งความแต่ปรากฏปฏิเสธรับจดแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นโทษทางอาญาในมาตรา162มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะไม่รับจดแจ้งจริงๆมันอาจจะผิดทั้ง157ได้เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ส่วนนี้มันมีรายละเอียดนะเดี๋ยวในระดับที่นักศึกษาเรียนระดับนิติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นอาจจะไปดูคำพิพากษาซึ่งบางอันเนี่ยผิดได้บทเฉพาะและยังผิดบททั่วไปได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าหลักอยากให้นักศึกษาจำว่ากรณีการกระทำความผิดบทเฉพาะแล้วจะไม่ผิดบททั่วไปอีกการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วจะเกินความผิดพยายามดังนั้นการพยายามกระทำความผิดจะรับโทษอยู่ละนะครับถึงผลไม่เกิดแต่เมื่อการกระทำความผิดนั้นเกิดผลสำเร็จจะไม่ต้องมารับทั้งผิดผลสำเร็จและพยายามนะครับหรือการกระทำความผิดที่เป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบุกรุกผมบุกรุกเข้าไปในที่ของนายดำแล้วผมอยู่มาเป็นระยะเวลา3วันหรือ3ปีการบุกรุกดังกล่าวเป็นกรรมเดียวครับเพราะเจตนาในการบุกรุกคือครั้งเดียวเป็นการกระทำที่เป็นต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการบุกรุก1กรรมไม่ใช่ว่าแต่ละวันนับเป็น1วัน1วันและแยกต่างจากกันนะครับเราไม่ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะในการดำเนินคดีถัดมากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอันเดียวตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการวิทยุในรถยนต์คันหนึ่งจริงๆผมต้องการได้วิทยุถ้ามันวางอยู่เฉยๆผมก็ขโมยไปปรากฏมันดันไปอยู่ในรถยนต์ผมเลยเอาเหล็กทุบกระจกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอางัดวิทยุไปมันมีทั้งกรณีของการทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้ทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำให้เสียทรัพย์คือทุบกระจกด้วยงัดคอนโซลรถยนต์อันนี้มีทั้งทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโทษตามมาตรา325ซึ่งสูงกว่าดังนั้นเจตนาเดียวคือเจตนาลักทรัพย์เมื่อเป็นเจตนาลักทรัพย์ปุ๊บก็รับโทษบทหนักก่อนนะครับเป็นบทเดียวไม่ใช่ต้องไปรับในเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ด้วยแต่ประการใดถัดมากรณีที่เป็นการกระทำความผิดหลายกระทงหลักการกระทำความผิดหลายกระทงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการกระทำที่ต่างกันโดยผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาจจะกฎหมายตั้งแต่สองบทขึ้นไปหรือจริงๆอาจจะเป็นการละเมิดบทเดียวแต่เป็นการกระทำที่แยกต่างกรรมต่างวาระก็ได้นะครับนะตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเขาเรียกว่าในส่วนของการรับบัตรทางด่วนสมัยก่อนจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บจะมีสลิปให้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่า
คุณเก็บไว้ลูกค้ารายนี้ไม่เอาสลิปคุณก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นไว้เองการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบทเดียวแต่เป็นต่างกรรมทุกครั้งที่เกิดผู้เสียหายเป็นคนละคนกันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะก็จะนับกระทงโทษเรียงกันไปการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ย

อย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เป็นกรณีที่เคสอย่างนั้นที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เป็นกรณีของการยักยอกถ้าเป็นสมมติทำ300กรัมก็จะนับโทษแยกกันไปแต่ทีนี้คำว่าสมมติทำ300กรัมกรัมละ3ปีนะความผิดฐานยักยอกไม่ได้หมายความว่าโทษจำคุกก็เลยคูณไปกลายเป็น900ปีแต่ในกฎหมายเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าโทษที่เป็นการกระทำหลายกระทงเนี่ยนะครับถ้าโทษอย่างเมื่อกี้ยักยอกก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลจะลงแม็กซ์สุดก็คือแค่ไม่เกิน10ปีถ้าโทษอย่างสูงไม่เกิน10ปีศาลลง

ที่จะทําร้ายไม่ได้หมายความแทง1ทีคือรับ1กรรมแทงอีก1ทีรับอีก1กรรมอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาทําร้ายอันเดียวนะครับไม่ถือว่าเป็นหลายกระทงหรือว่าเป็นกรณีของความผิดหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึ่งนะครับเช่นกรณีผมอยากได้ทรัพย์อะแล้วผมก็เลยแบบวางยาให้เขาสลบก่อนการวางยาเนี่ยเป็นความผิดฐานปนเปื้อนสารอาหาร1อย่างในประมวลกฎหมายอาญาและการวางยายังถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายตามบทนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเจตนาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำความผิดที่เจตนาหลักก็คือเรื่องของการชิงทรัพย์นะครับถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยแต่กฎหมายให้ลงโทษอันเดียวจริงๆเรื่องนี้ทำแยกกันเลยนะแต่อันนี้เป็นเพราะว่ากฎหมายมีข้อกำหนดว่าต้องลงโทษอย่างนี้เช่นปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแต่กฎหมายในมาตรา268บอกว่าเมื่อมีการปลอมเอกสารตาม264หรือปลอมเอกสารสิทธิ์ตาม265เนี่ยแล้วค่อยไปใช้ด้วยบอกว่าปลอมและใช้นะครับให้ลงเฉพาะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายถัดมาการกระทำที่ถือเป็นการกระทำผิดอีกนะครับก็คือการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเหตุในการเพิ่มโทษผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำเช่นสมมติผมก็ทำความผิดมาเอาง่ายๆกฎหมายต้องการจะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันปราไม่ให้คนกลับไปกระทำความผิดอีกดังนั้นใครที่กลับมากระทำความผิดอีกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อหาเดียวกันเช่นผมเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองรอบหน้าผมกลายเป็นลักทรัพย์แต่คุณกระทำความผิดอีกในระยะเวลาไม่เกิน5ปีคุณรับโทษในข้อหาหลังเพิ่มขึ้น1ใน3แต่ต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดเพิ่มลงไปอีกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเมื่อกี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบก็คือผู้นั้นต้องเคยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแรกนะว่าลงโทษนะครับแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการกระทำความผิดภายใน5ปีนะแต่ว่ากรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เว้นแต่กรณีอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการอันหลังมันเป็นเรื่องประมาทละหุโทษหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่เกิน18ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในกรณีการเพิ่มโทษแต่อีกอันนึงจะมีการเพิ่มหนักขึ้นไปกว่า1ใน3นะครับเป็นกรณีของการเพิ่มโทษถึงกึ่ง1ก็คือกรณีทำผิดแล้วซ้ำเรื่องเดิมตัวอย่างเช่นลักทรัพย์ในยามวิกาลผ่านไปไม่เกิน3ปีคุณกลับมาลักทรัพย์ในยามวิกาลอีกแล้วกฎหมายบอกเอ้ยอันนี้หนักหน่วงแล้วนะคุณจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้นะครับก็คือผู้นั้นต้องเคยท่องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนหมายถึงในคดีแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า6เดือนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าต้องเคยรับโทษจำคุกจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็กระทำผิดซ้ำใน3ปีแล้วก็เป็นความผิดในอนุมาตราเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดละหุโทษไม่ใช่เป็นความผิดประมาทแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของเด็กอายุ18อันนี้ต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกกึ่งทีนี้มาดูเรื่องอายุความอายุความนี้เป็นสาระสำคัญมากมีทั้งอายุความฟ้องคดีอายุความในการลงโทษและการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอายุความเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหัวใจอยู่ที่อะไรหัวใจอยู่ที่ระยะเวลาวันของการเริ่มกระทำความผิดเริ่มกระทำความผิดเมื่อไหร่นับไปเลยนะครับมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่ตลอดประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีมีโทษ15ปีมีโทษมีอายุความ20ปี15ปี10ปี5ปีและ1ปีนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปดูว่าการกระทำเช่นละหุโทษเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีบางอย่างเช่นทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นต่อยเฉยๆไม่มีรอยฟกช้ำแต่ไม่มีเลือดออกเนี่ยท่านไม่ฟ้องภายใน1ปีขาดอายุความละแต่หัวใจสำคัญที่มากกว่านั้นที่ท่านต้องไม่ลืมคือการกระทำความผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ยอมเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเป็นความผิดที่เป็นความผิดที่ยอมความได้ดังนั้นความผิดที่ยอมความได้เนี่ยถ้าท่านไม่ร้องทุกข์ภายในผมยกตัวอย่างเช่นฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยเป็นความผิดยอมความได้อายุความจริงๆแล้วคืออายุความ10ปีแต่คำถามคือแต่ท่านไม่ลองทุกภายใน3เดือนท่านจะไปรออายุความ10ปีในการฟ้องร้องไม่ได้เพราะถือว่าอายุความไม่มีซะตั้งแต่ตอนต้นละเนื่องขาดอายุความซะตั้งแต่ตอนต้นละเพราะท่านไม่มีการลองทุกไว้จึงทำให้พนักงานไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานในการไม่มีอำนาจพิจารณาทำความผิดและคำสั่งและศาลไม่มีอำนาจในการพิพากษาถัดมาเรื่องอายุความของการลงโทษนะครับอายุความของการลงโทษก็จะมีกรอบกำหนดระยะเวลาไว้ว่าลงโทษเนี่ยคือ20ปีสำหรับโทษประหารชีวิต15ปี10ปี5ปีอันนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวอย่างไรนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องของระหุโทษนะครับระหุโทษเนี่ยเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กน้อยระหุแปลว่าเล็กนะครับคารุแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นระหุโทษก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นการปรับแก้บางคนเคยเรียนกฎหมายมานานละนะครับ
พิ่งปรับแก้ไม่ถึงขนาดมากในสมัยผมเรียนตอนเด็กๆ เนี่ยยังเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนแต่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทปัจจุบันอยากให้นักศึกษาจำใหม่ว่าเป็นโทษปรับ

เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ความผิดระหุโทษตามกฎหมายนี้นะครับแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็เป็นความผิดได้ผมยกตัวอย่างอย่างบางคนถ้าเรียนในผมพูดศัพท์วิชาการนิดนึงนะมันเป็น strict liability นะคือเป็นความรับผิดเด็ดขาดตัวอย่างเช่นสิ่งปฏิกูลนะครับทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในบ่อน้ำผมมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำแล้วผมก็รัดไอตัวถังผงที่มันอยู่ริมแม่น้ำเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันมีลมแล้วพัดให้มันปลิวตกไปถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีเจตนาไหมไม่ได้เจตนานะแต่ถือว่าสุดท้ายแล้วสิ่งปฏิกูลก็ลงไปในสู่น้ำมันเป็นโทษเล็กน้อยซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีกรณีของการเปรียบเทียบในกรณีของการดำเนินการปรับได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่เหมือนองค์ประกอบของข้อรู้โทษปกติที่ต้องประกอบไปด้วยการกระทำแล้วต้องมีเจตนาในการกระทำนะครับและถัดมาในส่วนของความแตกต่างกันก็คือเรื่องของระหุโทษเนี่ยนะครับในกฎหมายอาญาเวลาเราพูดถึงการกระทำของตัวการเราจะมีเรื่องของการกระทำสำเร็จกับถ้าการกระทำความผิดที่ต้องการผลสำเร็จนะครับแล้วมันไม่สำเร็จเรามีความผิดฐานพยายามในหลายๆการกระทำตัวอย่างเช่นพยายามฆ่าพยายามข่มขืนนะครับแต่ว่าการพยายามเนี่ยท่านจะต้องรับโทษนะครับของสิ่งที่ทำไม่เสมือนตัวการแต่ในฐานะที่ท่านพยายามแต่ว่าในกรณีที่เป็นความผิดที่เป็นระหุโทษด้วยความที่โทษจำคุกมันน้อยมากในกฎหมายจึงบอกไว้ในมาตรา102บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดระหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็กรณีสำหรับผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดระหุโทษนะผู้สนับสนุนจริงๆก็มีความผิดเหมือนกันแต่การสนับสนุนการกระทำความผิดถ้าท่านจำได้ในเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนจะต้องเป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือก่อนหรือขณะการกระทำความผิดแต่ถ้ามาใช้กับเรื่องระหุโทษจะเห็นได้ว่าพาร์ทที่เป็นระหุโทษจะมีกฎเกณฑ์หรือแนวคิดในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงโทษไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้จำไว้ว่าการพยายามกระทำความผิดเอ่ยกรณีของการพูดเป็นผู้สนับสนุนเอ่ยพวกนี้ไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมอยากฝากนักศึกษาไว้ว่าหัวใจสำคัญของในเรื่องเนี้ยจะอยู่ที่ความยากในฐานะที่ผมเป็นพนักงานในการนะมาปีนี้ปีที่18แล้วนะครับความยากในการทำงานในการปรับใช้กฎหมายในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือโดยเฉพาะผู้บังคับใช้หน้างานน่าจะเป็นกรณีเรื่องของการกระทำดังกล่าวมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมหรือเป็นการกระทำความผิดที่จริงๆแล้วมีพฤติกรรมหลายอย่างตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะอย่างเช่นกรณีที่ตั้งใจจะไปลักหน้าดินของเพื่อนบ้านที่เขาไม่อยู่บ้านสุดท้ายถามว่าไปเสร็จเรียบร้อยมีพฤติกรรมทั้งบุกรุกนึกออกไหมครับเพราะว่าคุณเข้าไปในเวลาที่เขาไม่อยู่คุณเข้าไปตักหน้าดินที่เป็นทำให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคุณไปตักหน้าดินเรียบร้อยแล้วคุณเอาดินของเขาไปเป็นทั้งลักทรัพย์เวลาที่เราปรับใช้มันจะถือเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมเพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือต้องการเอาดินไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวแยกกันหรืออย่างเช่นเป็นประเด็นปัญหาแล้วมีคำพิพากษาฎีกากลับมากลับไปหลายครั้งในเรื่องของพาไปเพื่ออนาจารนะครับบุคคลอื่นพาบุคคลอื่นไปเพื่ออนาจารตามมาตรา283 283ทวิเนี่ยดังนั้นคำถามคือพาไปวัตถุประสงค์สุดท้ายคือต้องการจะทำอนาจารเด็กแต่ว่าพาไปสรุปแล้วการพาไปเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา283ตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมหรือจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายคุณมีเจตนาเดียวกันมีเจตนาเดียวในตอนท้ายคือคุณต้องการกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราตัวเหยื่อนะครับหรือข่มขืนตัวเหยื่อพาร์ทลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นส่วนสุดท้ายผมหวังว่าความเข้าใจในเรื่องโทษนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดกรรมเดียวหลายกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหุโทษเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้นักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียวกับการกระทำความผิดหลายกรรมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาและมีคำพิพากษาฎีกาที่ผมเขียนไว้ประกอบไว้อยู่ในคำบรรยายนะครับของทางมหาวิทยาลัยในหน่วยที่6เนี่ยรวมแล้วประมาณ140กว่าหน้าจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการกระทำความผิดหลายกรรมเดียวหลายกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาและอัยการต่อไปในอนาคตที่จะสอบในติบัณฑิตผมคิดว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ท่านจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจหวังว่าการบรรยายในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนของหน่วยที่6ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้นักศึกษาลองอ่านนะครับในหน่วยที่ผมได้เขียนขึ้นก็จะมีการสร้างความเข้าใจมีคำพิพากษาฎีกาในการอธิบายเพราะด้วยกรอบระยะเวลาอันสั้นผมคิดว่าผมสามารถนำเสนอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระทั้งหมดก็จะอยู่ในคำบรรยายครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธรรมภพอีกหน่วยนึงนะครับที่สำคัญในว่าเรื่องของสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็เป็นหน่วยสำคัญอีกหน่วยหนึ่งปรากฏว่าอำนาจที่เราใช้กันอยู่นะฮะที่เรียกอำนาจสูงสุดเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงมีอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันรัฐสภานะครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็มีอำนาจบริหารก็คือสถาบันทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีเอาไปใช้แล้วก็อันนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้โดยตรงเลยก็คืออำนาจที่เรียกว่าอำนาจตุลาการคนใช้อำนาจนะครับตุลาการเป็นใครเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรและสำคัญคือทำไมต้องมีสถาบันตุลาการเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจที่ประไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่าได้กลับไปนึกภาพย้อนกลับไปครับว่าเดิมทีเราปกครองด้วยแบบคนคนเดียวอำนาจทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่คนคนเดียวโอกาสที่คนคนเดียวจะใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองบริหารและก็พิพากษาเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับและอาจจะนำมาซึ่งเป็นการปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามจะไม่ใช้ละก็เลยเปลี่ยนมาครับว่าทำยังไงถึงอำนาจเนี่ยมันควรจะต้องมีการแบ่งแยกออกมาซึ่งนักคิดคนสำคัญเนี่ยก็เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสครับชื่อมองเตสคิเออร์นะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนสถาบันตุลาการก็เป็น1ใน3นะครับสถาบันผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งหลายประเทศในโลกเกิดขึ้นและก็ให้ความสำคัญที่จะต้องมาสถาปนาอำนาจสถาบันตุลาการเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เข้าไปตามหลักการสำคัญเลยว่าเข้ามาเพื่อจะมาทำหน้าที่อะไรความยุติธรรมเราได้มาอย่างไรเกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราอยากให้เกิดความสุจริตกันและกันเราไม่เบียดเบียนกันแต่ข้อเท็จจริงเป็นครับมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากันคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบคนที่อ่อนแอกว่าก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องความเท่าเทียมของเราหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ครับหรือสถาบันที่เข้ามาร่วมกันทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมครับว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ชนชั้นนั้นซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปไต่ตรองดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับเราไหมดังนั้นกฎหมายจึงปรับแก้ได้ครับให้ทันยุคสมัยให้ตรงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้สิ่งที่ดีสุดอะแต่ปัญหาคือเราอะได้มีโอกาสเข้าไปทำหรือเปล่าเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างแม้แต่สถาบันตุลาการเนี่ยเราได้ไปออกแบบอย่างไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือความท้าทายของนักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นครับสถาบันตุลาการจึงมีหน้าที่สำคัญครับก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีคดีเยอะแยะเลยทั้งคดีแพ่งอาญาคดีทางปกครองล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในรัฐนะครับโดนโกงโดนเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับโดนเขาลักขโมยหรือเขาเอาเปรียบก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหานะครับให้ยุติได้ก็เรียกว่าสถาบันตุลาการนะครับมีหน้าที่ต้องพิจารณาพิพากษา

คําถามคือว่าแล้วพิพากษาคดีเนี่ยเอียงได้ไหมมีความโน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมหรือเป็นกลางพอไหมนะครับดังนั้นนักศึกษาเห็นภาพไหมครับว่าการจะทําให้สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยต้องจําเป็นมากเลยครับต้องมีความเป็นให้เขามีความอิสระให้มีความเป็นกลางนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้ไม่มีใบสั่งไม่สารับอามิสินจ้างใดใดได้นี่คือหัวใจมากมากเลยนะครับที่จําเป็นต้องมีความเป็นอิสระนะครับและก็ทั่วโลกเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับถ้าเราพูดถึงความสําคัญนะครับว่าทําไมสถาบันตุลาการเนี่ยจำเป็นนะครับก็เราเริ่มต้นในหนังสือนะครับพยายามอธิบายว่าเรามีรัฐเกิดขึ้นแล้วรัฐคือการรวมกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงล่ะเป้าหมายของรัฐที่ดีคืออะไรล่ะการที่เราไม่มาลบล้างค่าฟันใช่ไหมการที่เราจะไม่ถูกโกงใช่ไหมการที่เราไม่ถูกรัฐเปรียบใช่ไหมนะครับดังนั้นจําเป็นต้องมีกฎหมายนั่นเองอริสโตเติลบอกไว้แล้วครับว่ากฎหมายคือเครื่องมือสําคัญในการปกครองนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยครับคือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จะทําให้เกิดความยุติธรรมเบื้องต้นเลยเพื่อต้องการให้รัฐมันเดินต่อไปได้แต่ครับนักศึกษาครับเมื่ออยู่ในรัฐต่อให้มีกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเสรีภาพสูงมากเลยนะครับก็คิดจะครอบครองคิดจะให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็ทํามันทุกวิถีทางเลยบางครั้งเนี่ยนะครับปล้นได้ปล้นรังแกได้รังแกใช้อํานาจบาดใหญ่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่ไม่ดีนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันคือความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ให้เพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันถูกลงโทษบ้างและจํากัดไว้เพื่อปรามไว้ไม่ให้มนุษย์มารังแกกันเนี่ยสถาบันตุลาการเนี่ยครับจำเป็นต้องมาพิพากษานั่นเองสถาบันตุลาการคือองค์รวมของบุคคลครับที่ใช้อํานาจเราไปใช้อํานาจพิพากษาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษานั้นเรื่องของการใช้อำนาจพิจารณาคดีเนี่ยจึงเป็นอำนาจเฉพาะของคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือองค์กรที่เป็นผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดความเชื่อมั่นความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความยุติธรรมครับว่าทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยมันมีสาระสําคัญในตัวของมันนะครับว่าถ้าเราจะใช้บริการศาลไหนล่ะที่เราจะเหมาะกับเราถ้าเราโดนคดีอาญาไปถูกลักทรัพย์เนี่ยฮะจะเอาโทษเขาคนที่ลักทรัพย์เราเนี่ยเราจะไปศาลไหนนักศึกษาก็ต้องมีความรู้เราจะไปศาลแพ่งได้ไหมจะไปศาลอาญาหรือไปศาลปกครองดีหรือไปศาลรัฐธรรมนูญดีมันก็จะมีลักษณะนะครับแยกย่อยลงไปอีกตามความชํานาญเฉพาะด้านของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นๆ นะครับแล้วแน่นอนครับกระบวนการง่ายๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ก่อนที่จะสู่ศาลอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต้องมีการที่จะต้องเหมือนตํารวจนะครับก็เป็นองค์ประกอบสําคัญนะฮะที่เราต้องไปแจ้งความเสร็จเขาก็ต้องลงบันทึกประจําวันหรือต้องไปหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่ของการฟ้องต่อไปในศาลนั่นก็จบไปยกหนึ่งครับยก2คืออะไรนักศึกษาก็เห็นครับว่าต้องไปศาลต้องไปอยู่ระหว่างกับพิจารณาคดีจนกระทั่งมีคําพิพากษาออกมานี่คือกระบวนการครับและกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสุจริตไหมกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราไปแล้วได้ความยุติธรรมไหมหรือการบริการเนี่ยรวดเร็วหรือล่าช้าประการใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทําให้สถาบันตุลาการของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือแน่นอนครับว่าในสถาบันตุลาการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้อํานาจอธิปไตยนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็คงเห็นภาพนะครับว่ามีแนวคิดมากมายนะครับซึ่งแนวคิดหนึ่งที่เป็นสาระสําคัญเลยเนี่ยก็คือแนวคิดการแบ่งแยกอํานาจการใช้อํานาจอธิปไตยผมจะลงตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่ารัฐศาสตร์เราเนี่ยสนใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้อํานาจนะครับและทฤษฎีของมองเตสซีเออร์นี่แหละในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับได้แบ่งอํานาจคร่าวๆไว้3ประการอํานาจนิติบัญญัติบริหารและอํานาจตุลาการนะครับซึ่ง3อํานาจเนี่ยครับโอ้โหหอมหวนมากใครก็อยากครอบครองนะทั่วโลกพยายามเหลือเกินอยากได้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องไปแข่งขันเลือกตั้งกันนะต้องไปแข่งขันเลือกตั้งเพื่อให้ไปคุมอํานาจออกกฎหมายให้ได้โดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากก็ดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนเสียงข้างมากก็ดีเนี่ยยิ่งถ้าได้เสียงข้างมากเท่าไหร่ก็จะครอบครองอํานาจนิติบัญญัติได้มากนะครับหรืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาความหมายคือเราได้ฝ่ายบริหารมาจากสภานิติบัญญัติเลือกกันเราเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎร

ษฎรครับจึงมาสถาปนาเป็นอำนาจคณะมนตรีหรืออำนาจฝ่ายบริหารเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับและเมื่อมีบริหารมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานแล้วครับว่าใครก็อยากเป็นนายกมนตรีครับหอมหวนเช่นกันครับอำนาจนี้ใหญ่มากเพราะบริหารราชการแผ่นดิน20กระทรวง200กว่ากรมนะฮะและถ้าปัญหากรณีกันมามีประชาชนไปร้องเรียนหรือเกิดข้อพิพาทต่างๆขึ้นมานี่แหละครับอีกอำนาจหนึ่งเรียกว่าอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะมาพิพากษาอัตคดีต่างๆกันทั้ง3อำนาจนี้จึงมีลักษณะกันเป็นลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันครับในหลักการของอะไรครับมองเต็กซี่เออร์เลยนะครับที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่รวมไปที่เดที่1แล้วเอามาแบ่งเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2475มาเนี่ยเราได้อิทธิพลอย่างมากเลยจากวิธีคิดตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้นะครับมองเต็กซี่เออร์เป็นคนฝรั่งเศสแต่อเมริกาก็เอาไปใช้ประเทศของเขาไทยเราก็เอามาใช้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เราได้อิทธิพลนะครับว่าเราตกผลึกแล้วล่ะว่าอ้ออำนาจเนี่ยนะครับมันหอมหวนนะนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเสียรัฐศาสตร์เราสนใจตรงนี้และโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอำนาจตุลาการครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับผมครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถาบันตุลาการเนี่ยหลักหัวใหญ่ใจความที่สุดเลยคือการใช้อำนาจ1ใน3ของอธิปไตยแล้วเนี่ยต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระครับนี่คือหัวใหญ่มากเลยนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้นะครับเพราะอำนาจบริหารและนิติบัญญัติหรือตัวบริหารนะครับตุลาการสถาบันเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าใครกันต้องตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่เราต้องมีหลักประกันครับกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเช่นผู้พิพากษาเนี่ยฮะท่านจะนั่งทำงานยังไงล่ะท่านก็เป็นประชาชนเหมือนเรานี่แหละนะครับจะทำงานอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดหลักประกันว่าท่านทำแล้วไม่ถูกครอบงำอ่ะนะครับประการที่หนึ่งเลยนะฮะหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพหลักนี้สำคัญมากครับและอยากจะฝากนักศึกษานะครับการใช้อำนาจตุลาการ3อำนาจเนี่ยนี่คืออำนาจเดียวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงหลักแรกเลยนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยส.ส.มาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการที่ส.ส.เลือกกันไปทำล้วนแล้วแต่ผ่านการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยแต่สถาบันตุลาการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมีความมั่นคงคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปเรียนจบมาครับนักศึกษาต้องไปเรียนจบนิติศาสตร์มาหรือรัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนมานะครับหรือกฎหมายปกครองมานะฮะโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับนักศึกษาไปเรียนเพิ่มเรียนมตทรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนได้หรือแม้แต่รัฐศาสตร์เรานะครับก็มีชุดวิชาที่เรียกว่ากฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ก็เราถือว่าเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นเมื่อเข้ามาแล้วจบแล้วก็ต้องไปแข่งขันในการสอบครับสอบแล้วเข้าไปทำงานในสถาบันตุลาการเนี่ยก็ถือเป็นเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีงามนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องใดๆเขาตรวจสอบเยอะความหมายผมนะครับเราก็ถือว่าจะได้คนที่มีคุณภาพมาทำงานวิชาชีพตรงนี้ให้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูผู้พิพากษาเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปหารายได้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพของท่านอย่างแท้จริงและมีความมั่นคงมากครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจนถึงเกษียณนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากองค์ความรู้ตกผลึกมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากก็เลยจำเป็นครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับคดีสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้พิพากษาเนี่ยที่อาวุโสและก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่กว่าจะรอล้อมได้ต้องใช้เวลานั้นจำเป็นครับสถาบันตุลาการเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันนะครับว่าคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเรียนเก่งนะครับสอบเข้าด้วยความสุจริตเนี่ยจำเป็นล่ะจะต้องเข้าไปเพื่อพดุงให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมตุลาการเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมานับญาตินับพวกกับพวกเราก็เท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องวางตัวเป็นกลางฮะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะครับสองครับมีความอิสระในการพิพากษาอรรถคดี
จะมาถูกแทรกแซงจะบอกเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเราต้องถือว่าทุกคนมีความต้องการที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็จะต้องมีหลักนี้สำคัญมากต้องอิสระกันต้องไม่นับญาตินับพี่นับน้องกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยถูกประณามเยอะนะครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมที่มีการเกื้อกูลกันก็ต้องติดตามนะครับต้องคอยตรวจสอบกันนะครับผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาชีพที่ต้องหลบเลยนะครับเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เชิญไปติดตามนักการเมืองก็ไม่ได้หรือเข้าไปเล่นเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้พิพากษาตุลาการเลยครับเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยนะครับประการต่อมาครับคือการควบคุมบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็หลักสำคัญเหมือนกันครับเพราะบางทีเสียงข้างมากเนี่ยเพราะจุดอ่อนของระบบรัฐสภาถ้ามีเสียงข้างมากมากเกินไปมันก็เกิดความกังวลแล้วครับว่าไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันออกกฎหมายมาและเอื้อต่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าถ้าออกมาแล้วมันขัดกับกฎหมายใหญ่ล่ะทำไงล่ะนะครับก็ต้องมีการที่ต้องถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการควบคุมบังคับให้กฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นตุลาการท่านต้องทำหน้าที่มากเลยครับและแน่นอนครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับสำคัญมากนะครับซึ่งนักศึกษาคงเห็นสภาพนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเดิมนั้นเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะกล่าวไปในเชิงลบนิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็นระบบโทรราชโดยรัฐสภาก็พูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องแล้วเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกแล้วนะครับและเอาเสียงข้างมากซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันเลวร้ายมากนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับว่าถ้าเสียงข้างมากไม่มีคุณธรรมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไม่คิดผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาดังนั้นคนที่จะสกัดอำนาจตรงนี้ได้มีไหมหรือทำให้หยุดเสียอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ถอดบทเรียนมาจากประเทศเยอรมันครับเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ฮิตเลอร์เองพาเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่เยอรมันเสียหายมากเลยครับเพราะอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาหรือโทรราชเนี่ยมันนำให้เกิดสงครามโลกได้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาละเยอรมันมาคิดใหม่ว่าต้องมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมานะครับที่จะต้องคอยวินิจฉัยแล้วว่ามติของสภาเนี่ยบางครั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะซึ่งนักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเรื่องนี้ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนบัตรใบเดียว2ใบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญไหมนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะวินิจฉัยออกมาก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั่นเองนะครับและประการต่อมาครับสถาบันตุลาการกับกระบวนการของไทยเราเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเห็นสภาพของการที่ราษฎรเนี่ยไปสั่นกริ่งนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพ่อขุนแล้วก็ท่านก็เข้ามานะครับที่จะต้องมาวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนะครับก็เป็นสภาพที่ทำให้เห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ง่ายๆแหละที่พอเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วต้องหาคนสำคัญนะครับที่มาตัดสินนะฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็คงเห็นว่าเรามีการปฏิรูปศาลนะครับเพื่อทำให้ระบบศาลมีความเฉพาะทางและเด่นชัดมากขึ้นเลยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมออกมานะครับที่จะทำหน้าที่ในการบริหารเรื่องของบริหารงานบุคคลนะครับส่วนอรรถคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับก็ล้วนแล้วแต่ยังจะต้องมีการปฏิรูปเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาคงเห็นสภาพการอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าในระบบการเมืองไทยเราเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องความยุติธรรมก็ยังไม่คลายครับนับวันที่สังคมมีความสับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้นก็มีการแบ่งศาลออกเกิดขึ้นมากมายนะครับมีศาลชำนาญการพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วล่ะเช่นในหนังสือพูดถึงศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะฮะศาลเรื่องของแรงงานนะครับศาลเรื่องของแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือศาลปกครองหรือศาลทหารนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันรายละเอียดแต่ละศาลก็มีความแตกต่างกันซึ่งศาลต้องไปดูรายละเอียดข้างในนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือสถาบันตุลาการท
ที่จะมาสร้างความ

ยุติธรรมนะครับให้เกิดกับในสังคมนั่นเองและที่สําคัญครับที่ผมบอกว่ายังปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ความสําเร็จทั้งหมดนะครับเช่นคดีความยังล่าช้านะครับบางคดีความใช้เวลาหลายปีมากเลยยังไม่ได้ข้อยุติบางทีเราก็ท้อแท้นะว่าเออทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมทำไมได้ยากจังเลยนะครับเอานี้ก็ต้องไปปฏิรูปครับทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนที่ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือให้เกิดความยุติธรรมมีการเยียวยาหลังจากที่มีการพิพากษาแล้วนะครับหรือแม้แต่บทลงโทษเหมือนกันเนี่ยนะครับบางบทลงโทษค่อนข้างจะรุนแรงไปหรือคนที่ได้รับการลงโทษแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ยในราชทัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยฮะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเขาอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยประการใดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับที่นักศึกษาคงต้องเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีแต่ภายหลังพิพากษาอรรถคดีแล้วยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกเช่นการบังคับคดีหรือเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะครับเรามีพี่น้องของเราซึ่งก็ไม่แน่หรอกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องตอบว่าครับว่าเราจะต้องมีการจะต้องหาตัวแบบนะครับที่เหมาะสมมีส่วนร่วมเข้าไปเพื่อต้องการปฏิรูปนะครับศาลยุติธรรมให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราได้รับบริการที่ดีและนำไปสู่นะครับระบบการเมืองที่ดีต่อไปครับผม

0: กินอิ่มมากเลยเตี้ย
1: หัวใจยังกินไม่หมดเลย
0: ไม่ไหวแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าสแกน QR โค้ดตรงนี้เก็บไว้แล้วโหลดแอปจะได้ส่วนลด 10% ด้วยโหลดเลยเปิดไลน
1: ์โอ้โหเรื่องของกินส่วนลดนี่ไว้ใจอาจารย์เลยนะ
0: แอปเป็น QR โค้ดครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนลดโดยเฉพาะ
1: ส่วนลด
0: ใช่แล้วก็ชอบกินด้วย
1: เป็นไงบ้างครับอาจารย์
0: ก็พอสแกนเสร็จมันกระโดดไปที่ยังลิงก์ใช่ไหมที่ให้เราโหลดแอปได้
1: ใช่ครับแล้วอาจารย์รู้ครับ QR โค้ดคืออะไร
0: ไม่รู้ครับก็ใครเขาก็เรียกกันก็เรียกตามเขา QR โค้ด
1: QR โค้ดก็คือ Quick Response นะครับ Quick Response Code ก็คือโค้ดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
0: อ๋อ Quick Response Code เลย
1: ใช่แหละครับผม
0: ก็จริงนะมันเร็วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆผมมันจะมีแต่บาร์โค้ด
1: ซึ่งอาจารย์รู้ไหมครับว่า QR โค้ดกับบาร์โค้ดต่างยังไง
0: ก็เห็นบาร์โค้ดก็แบบเป็นแท่งยาวๆนะส่วน QR โค้ดก็เป็นสี่เหลี่ยมมีจุดๆๆอะไรเต็มไปหมดเลย
1: ก็รูปแบบก็จริงๆแล้วคือหลักการเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่ง QR โค้ดเนี่ยเป็นการพัฒนามาจากบาร์โค้ดนั่นเองซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างคร่าวๆว่าเป็น one dimension ข้อมูลในการให้ข้อมูลแบบดังมิติเดียวนะคร
0: ับ one dimension code
1: ใช่แล้วครับ
0: โค้ดหนึ่งมิติแต่ว่าหมายความว่าคงไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลได้เยอะมากสักเท่าไหร
1: ่ได้นิดเดียวครับผมก็คือเห็นแค่เป็นพวกรหัสพวกอะไรที่อยู่ตามบาร์โค้ดเห็นนะครับที่มีแท่งๆแล้วก็จะมีพวกรหัสข้าง
0: ๆเป็นตัวเลข
1: เป็นตัวเลขขึ้นมา
0: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดอาจจะเป็นพวก ISBN ของหนังสือ
1: ใช่แล้วครับพวกรหัสสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเก็บได้แต่เป็นรหัสเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: จริงๆไม่พ
1: อสมัยนี้เราก็
0: ใช่
1: ข้อมูลเยอะแยะ
0: เพราะบางทีผมมองว่าบางอย่างอย่างเช่นเมื่อ QR โค้ดปุ๊บพอสองเลยนะไปยังเว็บไปยังแอปแถมในแอปมีรายละเอียดให้ผมอ่านต้องเยอะแยะแถมได้ส่วนลดมีคูปองนั่นนู่นนี่ด้วยแสดงว่าเออเดี๋ยวเขาเลยต้องพัฒนาข
1: ึ้
0: น
1: ใช่แล้วครับซึ่งพัฒนามาเป็น QR code นั่นคือเป็นแบบ two dimension นะครับผมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แบบพันกว่าเป็นหลักพันนะอักขระขึ้นไปนะครับผม
0: ก็แสดงว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เก็บแค่ตัวเลขละ
1: ใช่ครับ
0: เก็บเป็นข้อความ
1: ข้อความ
0: รูปภาพ
1: ตัวอักษรรูปภาพ
0: เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: แล้วจริงๆเนี่ยแสดงว่าต่อจากนี้ผมก็ใช้ไลน์สองยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังขึ้นมาได้ตลอด
1: ได้ครับผมแต่ก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว QR code ของไลน์เนี่ยจะส่องขึ้นเฉพาะลิงก์นะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อให้กระโดดไปยังเว็บไซต์
1: ใช่ครับผมส่องปุ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เปิดกับพวกเบรฟเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อวิ่งเข้าหา
0: เหมือนกับถ้าโหลดแอปมันก็จะกระโดดไปที่ App Store
1: ใช่แล้วครับ
0: Play Store ให้เราโหลดแอปจริงๆอ่ะเครื่องพวกนี้ทำงานผ่านลิงก์ตลอดใช่ไหม
1: ใช่แล้วส่องดูปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นแบบการ์ดเป็นเสียงอะไรขึ้นมาที่แบบ
0: เป็นเอกสาร
1: เป็นเอกสาร
0: เป็นข้อความ SNS
1: ซึ่งไอตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับผมซึ่งสามารถโหลดได้ทั่วไปใน App Store และ Play Store นั่นเองก็ตรงตัวเลยครับ QR code นะครับผมพิมพ์ไปปุ๊บก็จะเจอพวก QR code reader ต่างๆนะครับขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ
0: เฟียร์แล้วถ้าผมเกิดผมอยากมี QR code ของตัวเองอย่างนี้บ้างทำไงอ่ะ
1: โอ้โหเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์เพียงแค่เข้าไป Google นั่นเองครับค้นหาคำนี้ครับ QR code generator ครับ
0: สุดยอดกดแล้ว
1: กดแล้วขึ้นไหมครับ
0: เจอแล้วขึ้นแล้วมีหลายเว็บเลยเยอะมาก
1: ใช่แล้วครับผมมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วบางเว็บไซต์อาจจะต้องสมัครสมาชิกเขาหน่อยนึงนะครับ
0: โอ้โหเขามีเป็นขั้นๆให้ทำเลยเนาะ
1: ใช่เลยครับผม
0: ขั้น2ขั้น3แสดงว่า QR code เนี่ย

0: ามารถสร้างจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเลยเนาะในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
1: เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมลองดูนะครับ PDF เป็นแบบข้อมูลแบบเป็นอีบุ๊กก็ได้นะครับผมเป
0: ็
1: นล
0: ิ
1: งก
0: ์
1: YouTube หรืออะไรต่างๆได้นะครับ
0: เจ๋งเลยมีเมสเสจก็ได้เนาะ
1: ได้แล้ว
0: จะไปเมสเสจแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์นะครับคือการโพสต์ให้2แล้วเซอร์ไพรส์
1: ได้เลยครับผม
0: โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากมาย
1: ใช่แล้วครับผม
0: แล้ว QR โค้ดที่เราใช้ในวันเนี้ยเราจากร้านอาหารเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอยู่ไหมพี่
1: เอ๋อย่างนี้อาจารย์ไปร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็เขาเริ่มพัฒนาการแบบยิง QR โค้ดปุ๊บเพื่อจ่ายตังค์กันแล้วนะครับ
0: เออใช่ค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
1: ง่ายไหมครับ
0: ธนาคารก็มี
1: ธนาคารก็มีใช่แล้วครับ
0: มีให้เรายิง QR โค้ดเพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่าเราเป็นเจ้าของ
1: จริงๆนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วผมได้ยินว่านอกจากมี QR โค้ดยังมี AR โค้ดอะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี
1: ่เอ๋อ AR ก็คือ AugmentedReality นะครับผมก็คือการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มขึ้นมาจากให้โลกความจริงนะครับ
0: งั้นก็แสดงว่าถ้าเติมเต็มผมก็นึกถึงว่านอกจาก QR code เป็นบาร์โค้ดเป็นแบบ1มิติ QR code เป็น2มิติแสดงว่า AR code นี่คือ3มิติเลยเหรอ
1: ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่ง AR code เนี่ยเวลาเราออกมาปุ๊บเขาก็จะมีมาร์เกอร์นะครับก็จะเหมือน QR code เนี่ยครับเวลาส่องไปปุ๊บก็จะมีพวกอะไรขึ้นมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นเทคเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นพวกตัวการ์ตูน3มิติขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นน
0: ั่
1: น
0: เองครับต่อไปผมไว้จะสร้าง AR สำหรับตัวเองบ้างอยากทุกคนเห็นหน้าชัด

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็ซึ่งเซ็นกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
4: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
5: น้องก็พูดถูกครับ
6: ไม่โกงด้วยหรอ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นะครับซึ่งรายการของเราครับแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกัน Green View Green Shot และ Green Idea นะครับและในวันนี้ทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสเรื่องราวที่ไหนกันนั้นต้องรอติดตามชมครับแต่วันนี้ไปพบกับน้อง Green กันก่อนเลยในช่วง Green View
1: วันนี้น้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่8ซึ่งยังคงสภาพของชุมชนที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมเกษตรกรรมกับชุมชนเมืองครับและที่นี่เองก็มีหญิงแกร่งท่านหนึ่งผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับฟังดูแล้วก็น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าชุมชนแห่งนี้เขามีปัญหาอะไรกันน้องทำไมถึงต้องรณรงค์ไปฟังคำตอบได้เลยครับ
2: เริ่มต้นของหมู่ที่8ที่เราทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มต้นจากตัวป้านึกไปเป็นจิตอาสาทสมก็คืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้านนะคะก็พอไปเป็นตรงนั้นเราก็ได้เรียนรู้จากทางกระทรวงทางกรมให้เราไปอบรมไป

0: ประชุมอยู่บ่อยๆเราก็เก็บความรู้ที่ได้รับน่ะกลับมาที่บ้านแล้วก็มีโอกาสได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเป็นตะแกรงคัดแยกเหมือนที่อยู่ข้างหลังนะคะสีเขียวๆปีแรกๆนะคะเรารู้สึกจะได้มาเมื่อปี43
1: หลังจากได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วคุณสุขศรีพิราวันก็ได้กลับมาทบทวนถึงวิธีการจัดการสิ่งของเหลือใช้ภายในชุมชนว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรม
0: ทีมงานเราเป็นกลุ่มอาชีพเป็นอาสาสมัครกันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเรามาทำเรื่องธนาคารขยะกันไหมเราก็เคยได้ยินข่าวว่าเขาทำกันเรื่องแลกไข่แลกอะไรแต่เราทำให้เด็กๆเอาขยะมาฝากเราไม่ทำกับผู้ใหญ่แล้วเราได้ประสบการณ์จากที่เราไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาไม่พร้อมผู้ใหญ่ปัญหาเยอะเราทำกับเด็กเรามาปลูกฝังเด็กๆก็เลยเกิดความคิดที่ทำกับเด็กนะคะ
2: คุณผู้ชมครับปัญหาเกี่ยวกับขยะและของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนนะครับล้วนส่งผลกระทบกับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นๆหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงการบริหารจัดการกันอย่างจริงจังและถูกวิธีด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ที่นี่ครับชุมชนลาดสวายหมู่ที่8แห่งนี้เขามีวิธีการบริหารจัดการที่ดีและลงตัวมากๆเลยล่ะครับเราไปติดตามกันเลยในช่วง Green Shot ครับ
1: ปัญหาเกี่ยวกับขยะนับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับทุกๆสังคมในยุคปัจจุบันทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละวันจะมีสิ่งของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมากซึ่งหากไม่สามารถจัดการกับขยะเหล่านี้ให้ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อมจนกระทั่งแนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิลหรือการรียูสได้เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกในการลดขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้จะไม่สามารถลดปริมาณขยะได้ 100% แต่แนวคิดนี้ก็ได้ช่วยส่งเสริมให้การเกิดขยะใหม่มีปริมาณลดน้อยลงได้มากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มและกระดาษทุกประเภท

0: ราก็ทำกันข้างถนนมาอยู่พักนึงเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราเปิดเป็นทางการกันไหมเปิดแบบว่าเชื้อเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาร่วมกิจกรรมกับเราให้เขาได้รู้ว่าเราทำนะให้เขาได้รู้ก็เกิดความคิดกำหนดวันกันเลยกำหนดกันวันกันว่าเราเปิดธนาคารขยะเป็นทางการกับเด็ก
1: ๆขยะจากครัวเรือนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากโดยขยะแต่ละประเภทจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่กิโลกรัมละ2บาท3บาท10บาท20บาทหรือบางประเภทอาจถึง100บาทหรือมากกว่านั้น
0: วันที่เปิดป้านึกก็ประสบผลสำเร็จนะเด็กๆมาฝาก100กว่าคนวันแรกมาฝาก100กว่าคนหลังจากวันแรกที่เปิดกิจกรรมของเราก็ดำเนินมาเรื่อยๆไม่เคยหยุดเลยคือกำหนดว่าเด็กมาฝากเราให้บุ๊กแบงค์เด็กให้เด็กเข้าบัญชีน้องเอาของมาฝากกิโลหนึ่งได้10บาทน้องจะเบิกก็ได้แต่น้องต้องเข้าบัญชีก่อนมาออมไว้ก่อนแล้วก็เบิกทำเรื่องเบิกบอกเบิกเราก็ให้เบิกเลยทันทีน้องไม่เบิกก็ออมไม่เลยถามว่าเราทำอยู่อย่างนั้นนานไหมเราทำมาตลอดไม่เคยหยุดค่ะทำมาตลอดไม่ได้กำหนดว่าส่งวันไหนคนที่อยู่รับได้ตลอดเวลาไม่กำหนดว่าเป็นวันอาทิตย์นะวันที่14 15นะไม่ได้กำหนดทำตลอดใครอยู่ทำ
1: แล้วเงินที่ได้จากธนาคารขยะเหล่านี้

0: มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร
1: เงินทุกบาททุกตะตางต้นทุนเป็นของน้องหมดอยู่ในบุ๊กแบงค์ของน้องเบิกเมื่อไหร่ได้เลยบางทีพ่อแม่เขาเดือดร้อนเขามาเบิกเป็นพันสองพันก็เบิกไปเบิกไปพอเสร็จแล้วเขาก็หามาทดแทนไว้ให้น้องใหม่ทำอยู่อย่างนี้แล้วก็ผลกำไรเอาไปไหนชมรมจะมีแค่ผลกำไรจากเราซื้อ10บาทเราไปขาย11บาทแต่ก่อนที่เราจะขายเริ่มแรกเราจะไปคุยกับร้านรับส่งค่ะร้านรับส่งเราไปคุยกับทางร้านรับส่งว่าช่วยไปซื้อขยะฉันได้ไหมแต่คุณต้องขับรถไปอย่างเดียวคุณไม่เอากิโลมานะเพราะว่าป้านึกเนี่ยจะชั่งกิโลที่นี่ให้เด็กๆใช่ไหมคะถ้าเขากิโลมาไม่รู้มันจะคาดจะเคลื่อนไหมขีดสองขีดไหมขอให้เขามาชั่งของเราเขาก็ยินดีเขาก็ยินดีได้ผมไม่เอากิโลไปให้ที่นั่นไปใช้ของที่นั่นเราก็คุยกับเขาอีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าฉันซื้อเด็ก10บาทคุณช่วยซื้อฉัน11บาทได้ไหมฉันจะได้มีกำไรเขาก็ตกลงเราก็ทำกันแบบนั้นต้นทุนเป็นของน้องกำไรเป็นของชมรม
0: นอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะสิ่งของเหลือใช้รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วคุณสุขศรีพิราวันอยากให้ความสำคัญด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นแรงจูงใจมาจากการที่เป็นคนชนบทที่มีภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดร้อยเอ็ดและคลุกคลีอยู่กับอาชีพการทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก

0: ุณผู้ชมครับในการตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ละครั้งนะครับแน่นอนว่าเศษผ้าที่เกิดจากการตัดเย็บเสื้อผ้าเหล่านี้ครับก็หลายท่านอาจจะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าที่ชุมชนลาดสวายแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเศษผ้าเหล่านั้นนั้นมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆครับแต่จะเป็นอะไรนั้นเราต้องไปดูกันเลยครับในช่วง Clean Idea
1: ตรงนี้เป็นงานทอผ้าเป็นกลุ่มอาชีพตรงนี้จะเป็นกลุ่มอาชีพของงานทอผ้าหัตถกรรมแม่บ้านหมู่ที่8นะคะเราทำตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเส้นได้จนมาเป็นผืนผ้านะคะโดยการฝึกสอนก็คือตัวป้านึกเองมาฝึกสอนพี่น้องในกลุ่มในกลุ่มนี้ในหมู่ที่8ตำบลลาดสวายเนี่ยป้านึกเป็นผู้ฝึกสอนเองตอนแรกทีมงานก็กลัวนะคะกลัวว่าจะเป็นไหมได้เหรอทำไมพี่ชีดงานใหญ่จังอะไรอย่างนี้ทีมงานจะทักอยู่บอกว่าแต่มันเป็นสิ่งที่ป้านึกชอบเป็นภูมิปัญญาที่มันมีติดตัวอยู่ถ้าเราไม่นำมันกลับมาใช้นี่มันก็จะหายก็เลยเป็นการเริ่มต้นมาเปิดกลุ่มอาชีพจริงๆแล้วกลุ่มอาชีพตรงนี้ป้านึกขอเล่าย้อนไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่ป้านึกคิดจะรวมกลุ่มสมาชิกนี่คือมานั่งคิดกันเรามารวมกันไหมสัก10คนไหมสัก10คนถามว่าจะทำอะไรทำน้ำยาอเนกประสงค์ก็ได้ง่ายๆที่ชาวบ้านเขาทำกันทำกันง่ายๆก็ลงขันกันเองโดยไม่มีหน่วยงานไหนเลยเราไม่ได้ไปพูดคุยกับใครพูดคุยกันเองในทีมงานในกลุ่มเราลงกันคนละ500เชื่อไหมคะว่าขายอยู่2ปีช่วยกันขายได้กำไร 5,000 เราทำอยู่อย่างนี้ค่ะตั้งแต่ปีนั้นจนปัจจุบันเรายังทำอยู่แต่เราจะเน้นไปในเรื่องเชิงอนุรักษ์มากกว่าไม่อยากให้สูญหายคือวันปิดเทอมหน้าปิดเทอมเนี่ยป้านึกจะบอกให้เด็กๆมาเรียนผู้สูงอายุก็จะเวลามันก็จะน้อยลงทุกทีแล้วเราก็จะเอาเด็กๆมาสอนตัวป้านึกก็สอนพี่น้องจนทอได้หวีได้กอได้แต่กอนี้ได้หมดเลยกอนี้คือเรียกกอนะคะกอได้กอแล้วมาเป็น

อย่างนี้กอได้ทุกคนพอกอเสร็จแล้วป้านึกต้องไปสาวไปตั้งตรงนั้นนะคะไปเรียงเพื่อแล้วมาทำลายมาชิดลายว่าจะเอาลายเล็กลายน้อยลายใหญ่เราต้องชิดก่อนแล้วค่อยตั้งได้เราจะเอาลายตารางช่องแต่ละช่องนี่10เส้นก็ต้องเรียงให้มันได้แบบนั้นช่องนี้สีอะไรช่องนี้สีอะไรเราต้องเรียงให้ได้ตรงนั้นก่อนพอเสร็จแล้วเราก็ไปสาวให้มันครบว่าฟันหวีของเราคือฟืมเขาเรียกฟืมว่ามีกี่พันช่องมีกี่พันมันมีพันกว่าพันพันสามพันสองแล้วแต่หน้า45หน้า40เราก็นับว่ามันมี1,300เส้นอย่างเงี้ยเราก็สาวให้มันได้300เส้นสาวเสร็จแล้วเราก็คือเอามาม้วนใส่กะละมังอันเนี้ยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาใส่เครื่องหวีนี่คือเครื่องหวีนะคะอันนี้คือเครื่องหวีเนี่ยตรงนี้เขาเรียกหัวหนีบเนี่ยเราจะต้องเอาหนีบผ้าตรงนี้ให้แน่นเลยแล้วก็ดึงไปหวีใส่ฟันหวีตรงนั้นให้มันครบทุกช่องฟันหวีพันกว่าช่องเนี่ยเราใส่ทุกเส้นเข้าไปในนั้นใส่เข้าไปแล้วก็มาหวีแล้วขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วต้องต่อให้ตรงเส้นเดิมทำจนครบนะคะทำจนหวีเสร็จในกะละมังนี้ป้านึกก็จะเอาขึ้นไปเก็บตะกอก็ถ้าเป็นภาษาบ้านนอกก็จะเรียกว่าสืบเอาไปสืบหูเอาขึ้นไปสืบให้เสร็จแล้วถึงจะทอได้เก็บตะกอนี่มันมี4ตับเนี่ยตับหนึ่งก็1,300เส้นเนี่ยป้านึกจะต้องใส่นั้นน่ะตับละ1,300อ่ะถึง4ช่องถึง4ชิ้นที่เห็นขาวๆนะคะเท่ากับ 4,000 กว่าเส้นป้านึกต้องนั่งทำแบบนั้นและพอเก็บตะกอเสร็จแล้วจะค่อยมาทอสิ่งที่ได้ป้านึกบอกเลยว่างานทอผ้ามันมีเสน่ห์มันเป็นศิลปะด้วยตัวของป้านึกคิดเองไม่รู้คนอื่นจะคิดไหมแต่ตัวเองคิดว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่เราผลิตเองเราทำเองทำเส้นได้กลายมาเป็นผืนผ้าเอาไปเล่าเรื่องให้ลูกให้หลานฟังและพี่น้องในชุมชนซึ่งเขาไม่เคยทำป้านึกก็เอามาชวนกันมาทำเขาก็เป็นจากที่เขาไม่เคยจับเส้นได้เขาก็เป็นแต่เป็นผู้สูงอายุรุ่นเดียวกันทีนี้สิ่งที่อยากจะได้ก็คือเป็นรุ่นเด็กเราอยากอนุรักษ์อยากให้ภูมิปัญญาอันนี้มันตกทอดไปถึงลูกๆหลานๆไม่จำเป็นจะต้องไปทอผ้ามาใส่เองป้านึกไม่ได้อยากไม่ได้แนะนำให้ลูกหลานมาหัดทอผ้าแล้วเอาไปทอผ้าไปตัดเสื้อใส่เองแนะนำให้ลูกหลานมาเรียนรู้ให้เป็นและไปเล่าสู่กันฟังได้ว่าเนี่ยเขาทอผ้าเขาทำอะไรบ้างเขาทำแบบไหนบ้างแค่นั้นเองอยากให้เป็นแบบนี้เหมือนอาจารย์ทุกสถาบันท่านสอนท่านก็จะสอนแค่เรื่องทฤษฎีท่านไม่ได้สอนภาคปฏิบัติแค่ให้เราเล่าเรื่องได้ให้เราเรื่องได้ใช่ไหมคะเหมือนอย่างเงี้ยป้านึกก็เหมือนกันอยากให้เป็นแบบนี้ป้านึกต้องพยายามจัดกิจกรรมเพื่อเปิดสอนเรื่องงานอย่างนี้และอีกอย่างนึงทุกครั้งที่มีกิจกรรมมีคณะศึกษามาดูงานเนี่ยป้านึกก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยผลงานที่ทอขึ้นมาเนี่ยเอามาวางขายพอวางขายเป็นผ้าถุงมั่งเป็นผ้าตัดเสื้อมั่งเป็นผ้าเขาม้าบ้างเป็นผ้าพันคอบ้างแล้วแต่เราจะดีไซน์ให้มันมีเชิงมีอะไรแล้วแต่เราจะดีไซน์มันออกไปขายได้เราก็ได้จ่ายเบี้ยเลี้ยงกันแต่เงินประจำพวกเราไม่มีพวกเราจะมีแค่ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงที่เราไปออกงานป้านึกก็จะได้โอกาสขายผลิตภัณฑ์และขายสินค้าของตัวเองและกับพี่น้องเนี่ยก็จะได้เบี้ยเลี้ยงกันแหละก็จะได้กันอย่างนั้นและได้มากินข้าวด้วยกันและได้มาพูดคุยกันสิ่งที่ป้านึกทำก็คือแบบบางทีป้านึกก็อย่างคิดว่าเอ๊ะลูกเต้ามันจะรำคาญไหมบางวันนี่เครื่องเสียงก็เจี้ยวทั้งวันบางวันคนก็ให้ล้นบ้านอย่างเงี้ยแต่ป้านึกก็โชคดีตรงที่คนในครอบครัวน่ะเป็นคนมีจิตอาสาเหมือนกันไม่ว่าป้านึกจะทำอะไรลูกก็จะช่วยตรงนี้ป้านึกจะห้ามเลยบอกห้ามเข้ามายุ่งในนี้นะโรงงานของแม่ใครอยากเข้ามายุ่งตรงนี้ของแม่เขาก็จะไม่ยุ่งก็จะเป็นกิจกรรมตรงนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมเราก็จะ

ทำเป็นสิ่งแวดล้อมไปและสมาชิกทุกท่านเวลาเรามาเจอกันน่ะเขาก็มีความสุขเหมือนอย่างมาเนี่ยมีความสุขเราได้พูดได้คุยกันได้ทำนู่นทำนี่ได้ทำนู่นทำนี่บางทีได้มานั่งกอได้คุยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่งานทอผ้าเนี่ยเป็นงานที่

จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมาเปิดตัวแล้วฮือฮาทั่วโลกนะครับแล้วทุกวันนี้มันก็ยังฮิตอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยแบรนด์ก็แล้วกันเนาะก็นั่นแหละเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดูแล้วโอ๊ยโทรศัพท์เมื่อก่อนมีปุ่มไม่มีปุ่มแล้วเห็นไหมมันเป็นหน้าจออย่างนี้เป็นต้นนะครับมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นไหมไม่ใช่เอาอะไรมาทำให้มันง่ายๆนะครับเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายโดยบุคคลทั่วไปก็เห็นอย่างเช่นเอาดินสอกับยางลบมาติดรวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือการประดิษฐ์ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันจะต้องมีกลไกมีขั้นตอนเช่นเอายางลบสอดเข้าไปข้างในแล้วมีการเลื่อนออกมามีกลไกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เห็นอะไรกันได้ง่ายๆไม่ได้ไปจักโดยง่ายโดยสายตาของบุคคลทั่วไปหรือมันจะต้องมี inventive step นั่นเองและที่สำคัญคือมันจะต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหมเพราะเขาต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเป็นความใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่กฎหมายไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา9ก็จะมีอย่างเช่นอย่างที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับจุลชีพสิ่งมีชีวิตจะนะครับไมโครออร์แกนิซึมอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองได้ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับสารจุลินทรีย์จุลชีพที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นสารสกัดอะไรพวกเนี้ยอย่างงี้มันไม่สามารถจะขอรับความคุ้มครองได้กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับการรักษาโรควิธีการนะเพราะว่าถ้าเกิดไปให้วิธีการรักษาวินิจฉัยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่อไปเป็นการผูกขาดใช่ไหมครับวิธีการนี้ห้ามใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นกรรมวิธีเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างนั้นมันก็คนละแบบกันการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีอันนี้ท่านนักศึกษาเคยได้เห็นนะครับในตัวกฎหมายแพ่งอะไรเงี้ยก็จะพบเรื่องความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีอย่างเช่นมันเอาไปใช้ในทางผิดกฎหมายนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาขอรับได้ดังนั้นนะครับเรื่องของขั้นตอนคำขอก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าการจะต้องไปขอรับเนี่ยมันก็ต้องมีการยื่นนะครับมีแบบฟอร์มนะก็ต้องไปชำระค่าธรรมเนียมด้วยนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะมีแผนกรับเรื่องนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตการแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องยื่นประกอบด้วยเช่นชื่อมันคืออะไรนะครับลักษณะหรือความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คืออะไรนะครับรายละเอียดมันต้องมีการระบุมีรูปภาพให้เห็นนะครับและที่สำคัญเลยข้อสุดท้ายคือข้อถือสิทธิ์อันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้การประดิษฐ์ที่เราถือสิทธิ์ของเราไว้เนี่ยนะครับเหมือนกับเราถึงแม้ว่าเขาจะคิดเองหลังจากที่เราได้รับการจดทะเบียนภายหลังแล้วเขาคิดเองเขาไม่ได้ลอกเราแต่เขาจะใช้กรรมวิธีที่เขาค้นพบเหมือนกับเราอย่างเงี้ยมาใช้ผลิตเป็นขอสิทธิบัตรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันครับการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกเป็นรูปร่างรูปทรงที่ต้องมองเห็นได้นะครับก็นั่นหมายความว่านอกจากจะมีแบบฟอร์มคำขอเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีภาพที่แสดงให้เห็นนะครับซึ่งในเอกสารการสอนจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่ารูปของการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็คือคุณจะถือสิทธิ์ในลวดลายหรือในสีในดีไซน์ของคุณยังไงคุณก็ต้องอธิบายชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่7ด้วยนะครับว่าข้อถือสิทธิ์นั้นคือขอบเขตของการที่เราจะได้สิทธิในสิทธิบัตรที่เราจะหวงกันไม่ให้คนอื่นมาละเมิดเราอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์หลังจากมีการออกสิทธิบัตรมีการประกาศมีผู้คัดค้านได้มีการตรวจสอบแล้วว่าการประดิษฐ์นั้นโอเคนะมีความใหม่มีขั้นตอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็จะมีการออกสิทธิบัตรให้นะครับเพราะนั้นเมื่อได้แล้วคำว่าผู้ทรงสิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็แสวงหาประโยชน์ได้จากการประดิษฐ์นั้นแต่เพียงผู้เดียวนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะขอใช้คำว่าสิทธิบัตรไทยนะครับรวมถึงการอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้รวมและก็การโอนสิทธิบัตรได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งครับนอกจากนั้นมาตรการบังคับการใช้สิทธิบัตรนี้เป็นความสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรัฐอาจจะมีความจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมมันดีเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมครับบางทีสิทธิบัตรเนี่ยมันอยู่ในการคุ้มครองอยู่แล้วปรากฏว่ามันต้องถูกหวงกันใช่ไหมครับอย่างเช่นยารักษาโรคบางทีเนี่ยหรือว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยบางครั้งก็ต้องมีการบังคับใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในทางกฎหมายที่มันระบุเอาไว้อยู่แล้ว

รวมถึงสิทธิบัตรที่ไม่มีการใช้ก็อาจจะถูกยกเลิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงนี้มันถือว่าคุณจะมาหวงกันไว้ทำไมในเมื่อคุณไม่ใช้ความแตกต่างเรื่องของสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรจะให้มองเห็นสั้นๆง่ายๆเลยนะครับสิทธิบัตรนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องของการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่อนุสิทธิบัตรนั้นจะไม่รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนเช่นสิทธิบัตรนะครับก็จะให้ความคุ้มครองแค่เฉพาะสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะฮะแล้วการคุ้มครองก็จะสั้นกว่านะโดยการคุ้มครองหลักคือ6ปีแล้วสามารถขอขยายต่อได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน2ปีก็เท่ากับว่า6บวก2บวก2ก็คือ10นั่นเองนะครับเรื่องของขั้นตอนเทคโนโลยีก็อาจจะมีความก้าวหน้าที่น้อยกว่านะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์และก็มีการทำให้นักประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปประดิษฐ์อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการประดิษฐ์ที่เป็นความทันสมัยหรือว่าต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่6

ในเรื่องเช่าซื้อนะคะเราก็จะศึกษาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าซื้อเรื่องที่2ก็จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาและเรื่องที่3ก็จะเป็นความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าเนื้อหานะคะความหมายของสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อนี่ก็เป็นสัญญาเอกเทศสัญญาหนึ่งนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะสำหรับความหมายของสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572นะคะที่ว่าอันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะส่วนวรรค2ก็บัญญัติว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งเช่าแล้วก็ซื้อนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะจากมาตรานี้เนี่ยเราก็จะสามารถมานะคะสรุปออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อก็ได้นะคะอย่างลักษณะแรกนะคะก็คือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะคำว่าแต่เริ่มแรกเนี่ยสำคัญนะคะนะคะดังเราจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่735/2548นะคะศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าคู่สัญถ้าหากคู่สัญญาไม่ได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันแต่แรกนะคะตั้งแต่เริ่มแรกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยสัญญาดังกล่าวก็เป็นแค่สัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ทำสัญญาเนี่ยคู่สัญญาจะต้องมีเจตนาณขณะทำสัญญาเลยนะคะที่จะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนะคะโอนนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่ากันมาแต่แรกนะคะลักษณะสำคัญลักษณะที่สองก็เป็นเรื่องของแบบนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นโมฆะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามวรรคสองนะคะนะคะคำว่าเป็นหนังสือนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็มีลายมือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าหากว่าสัญญาเช่าซื้อที่ฝ่าฝืนนะคะมาตรานี้นะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นโมฆะเลยนะคะบังคับกันไม่ได้นะคะต้องทำเป็นหนังสือนะคะนะคะลักษณะต่อไปนะคะก็คือผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา572นะคะที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเอาทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของออกให้เช่านะ

เพราะฉะนั้นก็เคยมีฎีกานะคะที่ตัดสินว่าถ้าหากว่าผู้ที่มาทำสัญญาเช่าซื้อนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็บังคับกันไม่ได้นะคะและต่อมานะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่7404/2547นะคะก็มาอธิบายถึงความหมายของคำว่าเจ้าของนะคะเจ้าของนี่จริงๆก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่าตามมาตรา572เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้ตีความนะคะให้รวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำสัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะแต่เป็นผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตโดยชอบก็ถือว่าเป็นเจ้าของตามมาตรา572ซึ่งจะมีอำนาจในการทำสัญญาเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นนะคะนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไปทำสัญญาจะเป็นอย่างไรนะคะสัญญานั้นก็บังคับไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นั้นนะคะเขาได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้เหมือนกันนะคะตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่4912/2554นะเพราะนั้นสรุปก็คือผู้ที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของนะคะก็หมายความว่ามีกรรมสิทธิ์หรือจะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตนะคะหากว่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอนาคตแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะก็สามารถทำสัญญาเช่าซื้อได้นะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะก็คือสัญญาเช่าซื้อนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือมีสัญญาเช่าบวกกับคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินเป็นคำมั่นที่ว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยตัดสินเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันต่างจากสัญญาเช่าอย่างธรรมดาก็เพราะว่ามีคำมั่นนี่แหละนะคะบวกเข้ามาในสัญญาเช่านั่นเองนะคะแล้วคำมั่นนี้เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีการตกลงว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะนะเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อหากว่าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าซื้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่172/2489นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าแม้ว่านะคะเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยตกลงจะใช้เงินเป็นเท่านั้นเท่านี้คราวเป็นสาระสำคัญก็จริงอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากได้ทำสัญญากันแล้วมีเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยต่อมาเช่าซื้อเกิดเปลี่ยนใจมีความพร้อมในทางการเงินนะคะมีความประสงค์จะชำระคราวเดียวนะคะเป็นเงินก้อนในงวดใดงวดหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะคะอันบัญญัติไว้ตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาก็ทำได้นะคะลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่4024/2526เนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะสรุปนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นการที่วินิจฉัยในข้อพิพาทกันนะคะว่าสัญญาตามพิพาทเนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่นะคะก็คือเนื้อหาของสัญญาก็คือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินกันนะคะโดยมีการกำหนดว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาเป็นรายเดือนนะคะรวม30เดือนนะคะแล้วระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะจนกว่าจะได้ชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะก็มีการพิพาทว่าลักษณะของสัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่นะคะซึ่งในที่สุดศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยว่านะคะ
ในเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สิน

นั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา572สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นตัวอย่างของการสรุปนะคะลักษณะของสัญญาเช่าซื้อที่ดีนะคะต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงนะคะกับสัญญาประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระนะคะดังที่ได้เห็นไปนะคะในตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อสักครู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อแตกต่างกันสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าเราจะมาดูความแตกต่างนะคะเช่นในเรื่องกรรมสิทธิ์ในเรื่องแบบนะคะในเรื่องการยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้าในเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะโดยหลักนะคะของกฎหมายลักษณะซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อได้ทำสัญญานะคะเว้นแต่จะมีข้อตกลงในการหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นนะคะนั่นคือความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อมาในเรื่องแบบนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะคะจะกำหนดแบบไว้เฉพาะทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเองเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มาตรา456เนี่ยบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะในขณะที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดนะคะต้องทำตามแบบคือทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะถ้าฝ่าฝืนนี่เป็นโมฆะเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็การยึดสินค้าคืนนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะในเมื่อกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระราคานะคะผู้ขายก็มีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชำระราคาที่ยังคงเหลือนะคะแล้วก็หากมีค่าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะแต่ว่าหากเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะคะในการชำระค่างวดเนี่ย2งวดติดกันนะคะพอบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเข้าครอบครองทรัพย์นั้นยึดทรัพย์นั้นคืนไปด้วยที่ของคู่สัญญาเราจะมาดูที่หน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อก่อนนะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็คือส่งมอบทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อนะคะแล้วก็ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะคะเช่นถ้าหากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นได้เต็มที่นะคะอาจจะถูกรอนสิทธิ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายลักษณะเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไปนำกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาบังคับใช้นะคะซึ่งมาตรา549เนี่ยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายมาบังคับโดยอนุโลมนะคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อเหมือนกันนะคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินในระหว่างที่เช่าซื้อนะคะหากเป็นกรณีการซ่อมแซมใหญ่นะคะซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2767/2560นะคะในคำพิพากษาเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันนะคะมีการเช่าซื้อรถนะคะเมื่อส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าซื้อพบว่ารถมีความชำรุดบกพร่องอย่างมากใช้ถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยนะคะก็แจ้งไปนะคะแจ้งไปยังผู้ให้เช่าซื้อนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ให้หรือไม่ก็ซ่อมให้ใช้ได้ตามที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆนะคะผู้เช่าซื้อก็นำรถคันนั้นไปคืนนะคะเมื่อเอารถไปคืนแล้วเขาก็หยุดชำระค่างวดนะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเมื่อเห็นดังนั้นนะคะก็บอกว่าอันนี้ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะคะไม่ทำตามสัญญาแล้วนะคะไม่ชำระค่างวดนะก็บอกเลิกสัญญานะคะปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยบอก
เลิกสัญญาไม่ได้แล้วนะคะเพราะสัญญาเนี่ยผู้เช่าซื้อก็บอกเลิกไปแล้วจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผิดหน้าที่นะคะนะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันใช้ได้นะคะมันเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมแซมให้เขาให้ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรับรองให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ต่อมาเรามาดูในเรื่องกรรมสิทธิ์กันนะคะ เมื่อมีการชำระนะคะราคานะคะเช่าซื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะเราก็มาดูกันนะคะกรณีอย่างนี้นะคะในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในกรณีอย่างนี้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อนั้นเนี่ยก็โอนไปนะคะอย่างผู้เช่าซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะซื้อขายปรับมาตรา458นะคะเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องมาแสดงเจตนาทำสัญญาซื้อขายกันอีกแล้วนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็เช่นพวกบ้านพวกที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีความแตกต่างนะคะกรรมสิทธิ์ในกรณีไม่โอนแม้ว่าจะได้มีการชำระค่าเช่าซื้อกันครบถ้วนแล้วนะคะอันเนื่องจากกฎหมายลักษณะเช่าลักษณะซื้อขายมาตรา456เนี่ยนะคะบัญญัติว่าการซื้อขายสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะต่อมานะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อบ้างนะคะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือชำระเงินค่าเช่าซื้อนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปนะคะผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินด้วยนะคะกรณีที่3ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อถ้าหากว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันขึ้นมานะคะการบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีแรกเรามาดูการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้เช่าซื้อซะก่อนนะคะก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา574นะคะกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงิน2คราวติดกันให้หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้น574เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือผิดนัดนะคะผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดนัดก็หมายถึงว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อตามเวลาที่กำหนดนะคะสองงวดเนี่ยนะคะมาตรา574ก็ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกได้นะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าเคยเจอสัญญาที่บัญญัติที่กำหนดแตกต่างไปนะคะคือสัญญาระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดงวดเดียวนะคะผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเลยทันทีได้ไหมนะกรณีนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาบัญญัติไว้เยอะแยะเลยวินิจฉัยไว้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่าได้นะคะเพราะว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าคู่สัญญาตกลงยอมตกลงที่เป็นที่แตกต่างจากกฎหมายบอก2งวดแต่จะตกลงกันว่างวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะคะเป็นกรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกระทำผิดสัญญาในส่วนในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะหลักๆก็คือเป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะเช่นผู้เช่าซื้อเนี่ยเอาทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อไปขายฝากไปจำนำนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรร
มสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ให้เช่าซื้ออาจจะยังไม่เสียหายก็ได้นะคะเพราะว่าผู้รับจำนองผู้ซื้อฝากไปหรือผู้รับจำนำเนี่ยก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ของตนยันผู้ให้เช่าซื้อที่สุจริตได้นะคะแต่เมื่อการกระทำนั้นมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์นะคะก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วนะคะก็ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อคราวเดียวเนี่ยนะคะกำหนดไว้ได้ไหมได้นะคะนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุว่านะคะบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ชำระมายังไม่คุ้มเนี่ยนะคะจะเรียกจากผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเรียกจากผู้เช่าซื้อได้อีกไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นการที่เรียกว่ากำหนดค่าเสียหายกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยศาลเนี่ยแต่ศาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ปรับนะคะมีอำนาจปรับนะคะลดให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นะคะต่อไปนะคะผลของการที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะเงินที่ใช้มาแล้วก็คืองวดก่อนๆที่ชำระมาแล้วเนี่ยก็ลิฟนะคะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะแต่ก็มีกรณีที่แตกต่างนะคะออกไปในกรณีผิดนัดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีผิดนัดในคราวสุดท้ายหรือที่กฎหมายใช้คำว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินอันเป็นคราวที่สุดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยยังจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้ทันทีนะคะโดยกฎหมายบอกว่านะคะท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินนั้นได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทาเนี่ยก็ไปเช่าซื้อทรัพย์สินมานะคะกำหนดชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะเริ่มชำระกันตั้งแต่มกราและสิ้นสุดเดือนธันวาก็คือรวมๆแล้วก็คือ12งวด12เดือนแต่พอเดือนพฤศจิกาเทาเกิดไม่ชำระขึ้นมาเดือนธันวาขอโทษเดือนธันวาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเทาเกิดผิดนัดไม่ชำระขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะดำซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้นะคะต้องรอให้พ้นไปให้ระยะเวลา1งวดเนี่ยผ่านไปก่อนก็คือเลยให้พ้นวันที่5ไปก่อนมกราคมนะคะถึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทีนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าเกิดในสัญญามีข้อกำหนดว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระงวดต่อๆไปจนครบล่ะจะได้ไหมนะคะอ้าวนะคะอันนี้นะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่356ทับ2548ก็มีคำตอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อสัญญาระงับไปเนี่ยนะคะหน้าที่ก็สิ้นสุดลงนะคะของคู่สัญญาหน้าที่ในการชำระงวดก็ไม่มีอีกนะคะแต่นะคะการกำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยให้ชำระต่อไปนะคะจนกว่าจะครบเนี่ยศาลฎีกาก็ตีว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะทำได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นค่าปรับนะคะแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยศาลเนี่ยมีอำนาจนะคะที่จะปรับลดได้ให้เหมาะสมนะคะอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383วรรคแรกค่ะนะคะที่เราได้ศึกษาไปก็เป็นกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะคะบอกเลิกแต่แล้วผู้เช่าซื้อบอกเลิกบ้างได้ไหมได้นะคะมาตรา573บอกว่าผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้นะคะโดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองนะคะก็ขอได้โปรดสังเกตว่าจะมีความต่างจากมาตรา574นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเลิกสัญญาต้องมีเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่กรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่าเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่ได้กำหนดเหตุเลยนะคะอาจจะเลิกสัญญาตามอำเภอใจก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเวลาใดก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นการที่จะเลิกสัญญานั้นต้องเอาทรัพย์สินไปคืนนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเอาเองนะคะนะคะผลของผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะก็คื
เหมือนกันนะคะเงินที่ชำระไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนนะคะนะส่วนผู้เช่าซื้อก็สิทธิหน้าที่ก็ระงับไปก็ไม่ต้องชำระค่างวดนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาระงับนะคะมีอีกกรณีหนึ่งที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยระงับไปได้นะคะโดยผลของกฎหมายนั่นเองนะคะก็อยู่ในมาตรา567เป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อระงับจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันสูญหายไปหมดเลยนะคะตามมาตรา567นะคะกรณีเนี่ยไม่ต้องรอให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะคะระงับไปทันทีโดยผลของกฎหมายทีนี้สูญหายไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคะก็คือสูญหายไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะหรือแม้จะมีซากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นบ้านหรือรถเนี่ยถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากเหลือแต่พื้นเหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตามมาตรานี้นะคะก็คือทำให้สัญญาเช่าเนี่ยระงับไปเหมือนกันนะคะหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่รวมไปถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถูกลักขโมยไปนี่ก็เข้าในความหมายของสูญหายไปทั้งหมดอันจะทำให้สัญญาเช่าซื้อนั้นระงับไปนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะแล้วผลของการที่สัญญาเช่าซื้อสูญหายสัญญาระงับก็ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องชำระนะคะค่างวดอีกต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากการสูญหายนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดนะคะหรือมีสาเหตุมาจากผู้เช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นความผิดนะคะของผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเป็นไปตามมาตรา553และมาตรา562วรรค2นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาให้เช่ารถยนต์แบบลีสซิ่งลีสซิ่งเนี่ยนะคะก็มีคำถามมาว่ามันตกลงเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือเปล่านะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้เยอะนะคะว่าไม่ใช่ลีสซิ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือสัญญาเช่านั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีข้อกำหนดก็คือนะคะให้ผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อรถสมมติถ้าเป็นเช่ารถยนต์นะคะก็ให้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะนะไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่2763/2551นะคะก็คืออาจจะมีข้อเสนอนะคะของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นการจบนะคะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะคะแต่มีข้อน่าสนใจที่เป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะถ้าหากเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไปเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2561นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพื่อความเป็นธรรมนะคะของผู้เช่าซื้อหลายประการเรื่องค่างวดนะคะในการผิดนัดค่างวดเรื่องกรณีผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอช่างวดในคราวเดียวหรือกรณีที่นะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายนะคะหรือว่ามีข้อกำหนดที่เป็นภาระเกินควรสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นการจบเนื้อหานะคะในเรื่องเช่าซื้อไว้แต่เพียง

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

0: ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่งสองคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยของรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่2ก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่3คือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษี2รายการนี้นะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามมิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับมรดกภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกนะคะที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะสายแท็กตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะสแตมป์ดิวตี้แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูป

ที่แสดงให้ดูนะคะก็คือตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากนะคะทั้งบุคคลแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการจากราคาแล้วก็วัดจากปริมาณค่ะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rate ก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะวิธีที่3ก็คือการหักภาษีณที่จ่ายนะคะและสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่

ียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับนะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินไปนั่นเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5% นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมีคำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบันทึกบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำแปลว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะบันทึกบัญชีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000มีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210 บาทนะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะ
กรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขายตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ 2,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักภาษีณที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไป

ัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external documentเอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่สองนะคะคือใบส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรอง

ลงมานะคะชนิดที่2คือเอกสารจากภายในส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้านะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทำขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use เอกสารประเภทนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบเบิกของแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะส่วนที่2ก็คือใบกำกับภาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายในทางภาษีแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของเอกสารตามกฎหมาย

สองก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ ledger นะคะ journal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่สองก็คือ ledger ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญชีรายวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นๆตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคสินนะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆนะคะงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงรายการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดคำนวณภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อ1ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

0: ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากรข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504 8181-6โทรศัพท์02503 3636

สวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่2เนี้ยจะเป็นเรื่องการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีเนื้อหามากดังนั้นเนี่ยจะอาจจะนำมาเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญนะคะโดยลักษณะทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็เป็นภาษีทางตรงนะคะคือเก็บจากผู้มีเงินได้โดยตรงนะไม่ได้ผลักภาระไปให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลนะคะซึ่งผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเนี่ยอาจเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้นะคะคราวนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะ1ก็คือบุคคลธรรมดา2ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล3คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล4ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี5เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและ6เป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะกฎหมายกำหนดในปีพ.ศ. 2548นะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะแต่ว่าในหน่วยที่2เนี่ยเราจะไม่ได้กล่าวรายละเอียดของภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะคะก็มาดูใน5กลุ่มนะคะคำว่าบุคคลธรรมดาคือใครก็อาศัยตามพระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายบอกว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะและสิ้นสุดลงเมื่อตายดังนั้นเนี่ยบุคคลธรรมดาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะเป็นเพศใดนะมีความสามารถหรือเป็น

ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถก็ตามนะหรือจะเป็นสัญชาติใดก็ตามนะถ้ามีเงินได้พึงประเมินเนี่ยตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยนะคะในกลุ่มของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยก็คือเป็นบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะที่ตกลงร่วมกันว่าจะทำกิจการแล้วก็จะนำวัตถุประสงค์หลักคือนำกำไรที่ได้นะมาแบ่งปันร่วมกันนะคะอย่างเช่นในแพทย์สมชายกับในแพทย์สมศักดิ์เนี่ยตกลงร่วมกันว่าจะเปิดคลินิกรักษาคนไข้นะแล้วก็นำกำไรที่ได้เนี่ยมาแบ่งปันร่วมกันดังนั้นเวลาเสียภาษีเนี่ยก็ต้องเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเวลาติ๊กในแบบฟอร์มค่ะก็ติ๊กช่องนี้นะคะแล้วก็ต้องไปขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการที่นิดกับหน่อยเนี่ยร่วมเป็นพิธีกรคือตกลงว่าจะรับงานพิธีกรแล้วถ้าเกิดมีกำไรก็จะนำมาแบ่งปันร่วมกันนะคะกลุ่มที่3เป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลอันนี้จะแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลตรงที่ว่าวัตถุประสงค์ของคณะบุคคลเนี่ยจะไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรร่วมกันนะคะแต่ว่าเมื่อมีเงินได้ก็ต้องนำมาเสียภาษีอย่างเช่นกลุ่มศิลปินนักร้องนะคะเขาร่วมกันที่จะจัดการแสดงดนตรีการกุศลเพื่อที่จะนำเงินมาเป็นมีรายได้เนาะจากการจัดดนตรีการกุศลเนี่ยก็จะต้องนำรายได้เนี้ยมาเสียภาษีด้วยนะในนามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลกลุ่มที่4เป็นผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะคะก็หมายถึงว่าได้ถึงแก่ความตายเนี่ยในช่วงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีภาษีนั้นแล้วก็ให้นับเลยไปถึงแก่ความตายก่อนที่จะยื่นแบบก็คือ1มกราคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนายวินเนี่ยได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2566นะคะแล้วก็นายวินเนี่ยได้รับเงินเดือนละ 50,000 บาทนะในนี้สมมุติว่าได้เต็มเดือนในเดือนมิถุนายนด้วยเมื่อเอา6คูณเนี่ย6 5 3 10ก็ 300,000 นะคะทีนี้นายวินก็ยังมีการประกอบกิจการโดยการให้เช่าห้องพักมีรายได้เดือนละ 30,000 เวลาคำนวณตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอา 30,000 คูณด้วย12นะคะไม่ใช่คูณด้วย6นะให้ถือว่าทรัพย์สินตรงนี้มีเงินได้ไปถึง12เดือนเลยก็12 3 36รวมกับเมื่อกี้นะคะอีก300,000ก็เป็น606นะคะก็เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งปีของนายวินนะอันนี้ก็ต้องไปเสียภาษีตามยอดมีถือว่ามีเงินได้พึงประเมินทั้งหมด 660,000 บาทนะคะต่อไปกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งอันนี้ก็คือทรัพย์สินของผู้ตายในปีถัดจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตนะอย่างในวินเนี่ยก็คือในปี2567ก็ยังมีห้องพักนั้นนะห้องพักนั้นก็ยังเก็บค่าเช่าได้นะค่าเช่าที่เก็บได้ในปีถัดมาเนี้ยก็จะต้องเป็นของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะต่อมานะถ้าเกิดว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยได้แบ่งให้กับทายาทแล้วนะให้ใครก็ตามที่เป็นทายาทรับไปทายาทก็จะต้องนำรายได้นั้นเนี่ยมาเสียภาษีในนามของทายาทผู้นั้นต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของบุคคลธรรมดากับผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะกรณีนี้เนี่ยถ้ามีเงินเดือนเพียงอย่างเดียวนะแล้วเป็นโสดรับเป็นโสดเนี่ยมีเงินเดือนอย่างเดียวเกิน 120,000 บาทนะแต่ถ้ามีคู่สมรสด้วยจะฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายก็ตามเกิน 220,000 บาทอันนี้ก็ต้องยืดแบบนะคะหรือถ้ามาพิจารณาในเรื่องของเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นนะคนโสด
ก็เกิน 60,000 บาทนะถ้ามีคู่สมรสด้วยฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่ายรวมกันสองฝ่ายรวมกันนะก็เกิน 120,000 บาทนะคะคราวนี้กลุ่มที่2ก็จะมีพวกห้างหุ้นส่วนสามัญกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็มีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาทนะคะอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำว่าก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนะถึงแม้ว่าจะคำนวณจำนวนภาษีออกมาแล้วเนี่ยไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ตามนะก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพราะถ้าไม่ยื่นเนี่ยจะถูกเบี้ยปรับนะคะคราวนี้เรามาดูว่าผู้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีแทนเนี่ยมันก็จะมีกรณีต่างๆนะกรณีที่1บุคคลธรรมดาที่มีคู่สมรสแล้วคู่สมรสก็มีรายได้นะต่างฝ่ายต่างมีรายได้แล้วก็ตกลงที่จะชำระภาษีรวมกันคือยื่นแบบรวมกันเนี่ยอันนี้ใครจะเป็นผู้ยื่นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยจะตกลงกันว่าให้ใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ยื่นก็ได้นะคะสองเป็นผู้เยาว์ถ้าผู้เยาว์เนี่ยก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่นสามบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถอันนี้ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ยื่นสี่บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็ให้ผู้เป็นผู้ยื่นนะคะทีนี้ห้าเป็นผู้ที่มีเงินได้อยู่ในต่างประเทศมีเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่ตัวเขาอยู่ต่างประเทศก็ให้กิจการผู้จัดการกิจการที่ก่อให้เกิดเงินได้นั้นเนี่ยเป็นผู้ยื่นนะคะกลุ่มที่6กับ7อันนี้ก็เป็นพูดถึงเกี่ยวกับความตายก่อนยื่นแบบแสดงรายการกับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะกลุ่มนี้ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นนะเป็นผู้ยื่นสุดท้ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการนะเป็นผู้ยื่นทีนี้มาดูกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนะคะเราก็จะใช้แบบพ.ง.ด .90 เนี่ยสำหรับใครนะก็คือผู้มีเงินได้ในประเภทที่2ถึง8โดยจะมีประเภทที่1ด้วยหรือไม่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าคนที่มี1ถึง8เลยนะคะ1ถึง8ประสบกันนะอันนี้ก็ต้องยื่นภายในวันที่31มีนาคมของปีภาษีถัดไปส่วนพ.ง.ด.91เนี่ยก็จะใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทที่1อย่างเดียวนะหรือที่เรามักจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนี่แหละก็ต้องยื่นภายในคือให้กำหนดเวลายื่นคือมกราคมถึงมีนาคมของปีภาษีถัดไปจะไปพ.ง.ด.93อันนี้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องยื่นภาษีก่อนกำหนดเวลาที่ให้ยื่นนะคะอย่างเช่นคนที่มีเงินได้ประเภทเงินกินเปล่าเงินแป๊ะเจ๊ะที่ต้องมีระยะเวลาชำระนานเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้วิธีการยื่นแบบล่วงหน้านะคะก็มาใช้พ.ง.ด.93อันนี้ให้ชำระภายในเดือนธันวาคมของปีภาษีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้นนะคะอีกอันนึงคือพ.ง.ด.94อันนี้ก็ให้สำหรับประเภทที่5 6 7 8ฮะที่มีเงินได้5 6ประเภทที่5 6 7 8เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยื่นภาษีครึ่งปีนะก็คือชำระภายในกันยายนของปีภาษีนั้นทีนี้เรามาดูแหล่งที่มาของเงินได้นะคะในมาตราของ41แห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยก็แบ่งแหล่งเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเนี่ยเป็น2แหล่งคือแหล่งในประเทศไทยกับแหล่งนอกประเทศไทยนะแหล่งในประเทศไทยเนี่ยจะมีรูปแบบของการได้มาอยู่4แบบนะ1ก็คือหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะได้ทำบัญชีให้เขาก็เป็นหน้าที่งานที่ทำนะหรือว่ากิจการที่ทำในประเทศไทยอย่างเช่นนักศึกษาป
เปิดร้านอาหารอยู่แถวสีลมอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกิจกรรม

การที่ทำในประเทศไทยนะหรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทยอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่นักศึกษาไปทำงานให้กับบริษัท CP นะแล้ว CP ก็ส่งไปทำงานที่เวียดนามนะทีนี้สาขาที่เวียดนามเนี่ยได้บอกว่าให้สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศนะคะถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะอยู่ทำงานที่เวียดนามก็ตามนะถือว่าเป็นแหล่งที่มาจากเงินได้จากกิจการของเนื่องจากทำงานให้นายจ้างแล้วกิจการของนายจ้างเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบที่4ก็คือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะจะเป็นดอกเบี้ยปันผลหรือค่าเช่านะคะเช่นนักศึกษาไปซื้อหุ้นไว้นะก็ได้ดอกเบี้ยมาได้เงินปันผลมานะอันนี้ก็จะต้องมาเสียภาษีให้ประเทศไทยด้วยนะคะโดยที่ตรงนี้เนาะในกฎหมายมาตรา41เนี่ยได้ระบุว่าผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศนะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หาตามที่ประมวลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสมอนะโดยไม่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามนะหรือว่าเงินได้นั้นเนี่ยจะจ่ายในประเทศนะหรือว่าจ่ายนอกประเทศก็ตามนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของในบุญเนี่ยที่ถูกส่งไปทำงานที่สาขานิวยอร์กนะทีนี้ถ้าหากสาขาในนิวยอร์กจ่ายเงินเดือนให้ในบุญเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศนะคะถ้าสาขาจ่ายนะก็ต้องไปดูว่าไปเข้าเกณฑ์เงินได้นอกประเทศนะมี2 องค์ประกอบนะเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะคะแต่ว่าในประเด็นนี้ถ้านายบุญเนี่ยได้รับเงินได้จากสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายให้นายบุญที่ทำงานอยู่ที่สาขานิวยอร์กนะนายบุญเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยนะถือว่ามีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยอันนี้กรมสรรพากรได้มีแนวปฏิบัติชัดเจนแล้วนะคะว่า เป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยนะคะคำถามอีกคำถามนึงคือมิสบีเนี่ยอยู่ในอเมริกานะคะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่1มกราคมปี66แล้วก็สอนภาษาอังกฤษนะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคราวนี้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 50,000 ถึง30ธันวาก็กลับไปถามว่าเงินค่าสอนเนี่ยเสียภาษีให้ประเทศไทยไหมก็แน่นอนนะคะการที่สอนหนังสือในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหน้าที่งานที่ทำนะก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้มาดูแหล่งเงินได้นอกประเทศก็ต้องพิจารณา2เกณฑ์ด้วยกันนะคะ1คือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ในปีภาษีนั้นเนี่ยเกิดอาจจะอยู่แล้วไปมาเนี่ยให้นับรวมถึง180วันนะคะ180วันแล้วก็อีกประการนึงคือผู้มีเงินได้นั้นเนี่ยได้นำเงินเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันนั้นด้วยนะคะโดยให้พิจารณาถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยว่าถ้ามีการตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นเนี่ยให้ยกเว้นภาษีซ้อนก็ต้องพิจารณาตัวนี้ประกอบด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะบริษัท USA เนี่ยได้ว่าจ้างในไทยให้ไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30มิถุนายนของปี2566นี้นะคะต่อมาเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันในไทยเนี่ยก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ได้โอนเงินค่าจ้างที่ได้รับเนี่ยมาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาดอนเมืองในวันที่5กรกฎาคมนะคะถามว่าในไทยต้องเสียภาษีเงินได้ในปี2566ให้กับประเทศไทยไหมนะคะการพิจารณาให้ดูก่อนว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็แน่นอนเขาไปทำงานในฐานะที่เป็นหน้าที่งานในต่างประเทศนะเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศทีนี้พอแหล่งเงินได้นอกประเทศก็ต้องมาพิจารณาว่ามีองค์ประกอบครบ2อย่างไหมข้อหนึ่งก็คือในไทยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยไหมปรากฏว่าเขาไปทำงานเนี่ย4เดือนเนาะมีนาถึงมิถุนาเพราะนั้นอีก8เดือนก็ถือว่าอยู่ถึง180วันนะก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยนะองค์ประกอบที่2เขาได้นำเงินได้ที่ได้เนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันไหมก็ปรากฏว่านำเข้ามาในวันที่5กรกฎาคมปี2566นะคะก็เป็นปีภาษีเดียวกันดังนั้นครบ2องค์ประกอบในไทยก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูในความหมายของเงินได้พึงประเมินคืออะไรนะคะก็อาศัยมาตรา39นะก็จะมีเงินนะตัวเงินสดแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ได้คำ

นวณได้เป็นเงินอย่างเช่นได้สวัสดิการบ้านพักหรือสวัสดิการอาหารกลางวันนะแล้วก็รวมถึงประโยชน์ที่อาจคิดคำนวณเป็นเงินได้อย่างเช่นภาษีที่นายจ้างออกให้หรือลูกจ้างเนี่ยได้สิทธิ์ซื้อหุ้นของบริษัทในมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยเราให้ใช้เกณฑ์เงินสดนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของเงินได้พึงประเมินนะก็มาตรา40ก็แบ่งออกเป็น8ประเภทนะก็คือประเภทที่1เนี่ยเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะ2เป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่และตำแหน่งงานหรือการรับจ้างทำงานให้ทีนี้ต่างกันยังไงประเภทที่1เนี่ยเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานเรามักจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะก็คือได้เงินเดือนได้ค่าจ้างเป็นประจำนะมีสัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างแล้วก็อยู่ภายใต้นโยบายแล้วก็กฎระเบียบของบริษัทนะแล้วก็ได้รับเงินเป็นประจำถึงแม้ว่าในเดือนนั้นอาจจะยังทำงานไม่เสร็จนะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่2เนี่ยจะต้องไม่มีสัญญาจ้างที่แบบเป็นลักษณะลูกจ้างกับนายจ้างนะแต่เป็นสัญญาจ้างที่แบบให้รับทำงานให้โดยที่มีความเป็นอิสระแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนเมื่องานนั้นสำเร็จนะคะประเภทที่3เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นรวมถึงเงินปีนะที่ได้จากพินัยกรรมหรือคำสั่งของศาลประเภทที่4นี้ก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรแล้วก็เครดิตภาษีเงินปันผลประเภทที่5นะคะจะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะแล้วก็การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินหรือผิดสัญญาเช่าซื้อขายเงินผ่อนโดยที่ได้รับทรัพย์สินคืนนะโดยไม่ต้องคืนเงินให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่5นะประเภทที่6จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระซึ่งตอนนี้กฎหมายได้มีกำหนดไว้6วิชาชีพก็คือกฎหมายก็คือทนายความเนาะ1เนาะ2ก็เป็นผู้ประกอบโลกศิลปะอันนี้ก็เป็นพวกหมอนะศิลปกรรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็วิศวกรรมก็เป็นวิศวกรเนาะสถาปัตยกรรมสถาปนิกการบัญชีก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตนะคะส่วนประเภทที่7เนี่ยเป็นเงินได้จากการรับเหมาโดยต้องดูว่ามีวัสดุหาค่าแรงงานจัดหาแรงงานจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือนะคะถึงจะเป็นประเภทที่7คือการรับเหมาประเภทที่8เนี่ยก็จะเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจนะการพาณิชย์การค้าขายการเกษตรอุตสาหกรรมและขนส่งรวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะทีนี้มีคำถามว่านายศักดิ์เนี่ยมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดนะเขาก็จะมีเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชได้รับเงินเดือนนะแล้วก็ไปเปิดคลินิกตอนเย็นโดยไม่มีเตียงรับคนไข้นะแล้วก็ไปทำงานอีกสถาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งอันนี้ได้รับไม่ได้เป็นแบบมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างรับจ้างทำงานให้นะคะงั้นประเภทที่หนึ่งเงินเดือนก็เงินข้อ1เนี่ยเป็นเงินเดือนก็ถือเป็นประเภทที่1นะข้อที่2เปิดคลินิกโดยไม่มีเตียงรับคนไข้อันนี้ถือเป็นประเภทที่6นะใช้วิชาชีพอิสระแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเตียงรับคนเนี่ยจะเป็นประเภทที่8นะเพราะว่าถือเป็นทําธุรกิจในประเภทที่8นะส่วนอันที่3เนี่ยไปทำงานอีกสถานที่1โดยลักษณะรับจ้างก็เป็นประเภทที่2ที่สําคัญเนี่ยเราต้องรู้เพราะว่าในแต่ละประเภทเนี่ยจะมีการหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะถ้าเราไม่ทราบเราก็จะทําให้คํานวณภาษีผิดพลาดนะคะอันนี้วิธีการคํานวณภาษีเนี่ยก็จะมี2วิธีนะวิธีที่1เนี่ยใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าวิธีการก็คือขั้นแรกเราต้องหาเงินได้สุทธิก่อนนะก็เอาเงินได้ทั้งหมดที่เรามีตั้งแต่ประเภทที่1ถึง8เนี่ยนะหักด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทนะซึ่งแตกต่างกันนะแล้วก็หักค่าลดหย่อนแล้วก็หักเงินบริจาคถ้ามีนะพอได้เงินได้สุทธิแล้วเนี่ยก็มาคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้านะซึ่งกำหนดอยู่ที่ 5% ถึง 35% ในตารางเนี่ยนะคะสมมุติว่ามีเงินได้สุทธิ 170,000 บาทถามว่าเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าตาราง105แรกเนี่ยยกเว้นเพราะฉะนั้นจะมีอีก
ถึง 107,000 ก็คืออีก 20,000 ใช่ไหมคะ 20,000 เนี่ยจะเสียในอัตรา 5% ก็คือเสีย 1,000 บาทนะคะทีนี้มาดูวิธีที่2การใช้อัตราภาษีแบบคงที่คงที่คือ 0.5% นะวิธีที่2เนี่ยจำนวนภาษีก็เอาเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8อันนี้ไม่นับรวมประเภทที่1นะคะแล้วประเด็นก็คือใช้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะรวมกันได้เท่าไหร่ให้คูณด้วย 0.5 หารด้วย100ก็จะเป็นภาษีค่ะทีนี้ถ้าภาษีที่คำนวณได้เนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทนะก็ให้ไปชำระตามวิธีที่1เหมือนกับว่าถ้าไม่เกิน 5,000 เนี่ยวิธีที่2เขายกเว้นแต่ต้องเสียนะคะคือไปเสียในวิธีที่1ค่ะมาดูตัวอย่างเนาะในก่อนเนี่ยเขามีเป็นคนโสดนะมีคนโสดมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะในปีภาษีเนี้ยภาษี1ล้านบาทนะแล้วเขาก็เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาซึ่งกฎหมายกำหนดให้หักได้ 60% นะแต่ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยเงินได้ประเภทที่7คือการรับเหมาสามารถที่จะเลือกที่จะหักจริงหรือจะใช้เหมาก็ได้นะแต่ในก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบเก็บเอกสารเพราะว่าถ้าหากจริงเนี่ยมันต้องมีเอกสารหลักฐานเนาะที่จะต้องมาพิสูจน์รายจ่ายจริงเขาก็เลยเลือกวิธีเหมา 60% นะแล้วก็ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเนี่ย 100,000 บาทถามว่าเขาต้องเสียภาษีในจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะก็มาดูฮะวิธีการคำนวณวิธีที่1เนี่ยเขามีเงินได้สุทธิเท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีรายได้1ล้านใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ยหักค่าใช้จ่ายใน 60% ก็เหลือ400,000นะ400,000เนี่ยเขาก็จะหักลดหย่อนส่วนตัวได้ 60,000 นะแล้วก็ยังหักเบี้ยประกันชีวิตจ่ายจริงไม่เกิน100,000ก็หักไป106,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินได้สุทธิที่เหลือก็คือ 240,000 นะ 240,000 จะเสียภาษีเท่าไหร่ก็ไปดูอัตราภาษีนะที่150,000ยกเว้นนะ150,000ยกเว้นก็ยังมีส่วนที่เหลืออีก 90,000 90,000 เนี่ยก็มาเสียในอัตรา 5% นะก็คือ 4,500 บาทอันนี้มาดูวิธีที่2ล่ะวิธีที่2เนี่ยก็เอาเงินได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่เขารับเหมามาเนี่ย1ล้านบาทคูณด้วย 0.5 แล้วหารด้วย100นะก็จะได้ภาษีในวิธีที่2เนี่ย 5,000 บาทนะถามว่า2วิธีเนี้ยตัวเลขไม่เหมือนกันจะต้องชำระเท่าไหร่นะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบ2วิธีถ้าวิธีไหนเนี่ยได้จำนวนสูงกว่าให้ชำระในวิธีนั้นเนาะปรากฏว่าวิธีที่2เนี่ยได้หันก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าถ้าวิธีที่2ได้ไม่เกิน 5,000 นะก็ถือว่ายกเว้นในวิธีที่2นะยกเว้นคือเหมือนภาษีเป็นศูนย์นะให้ไปชำระในวิธีที่1ดังนั้นกรณีนี้เนี่ยนายก่อก็ต้องชำระ 4,500 บาทนะคะในเวลาชำระแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าภาษีเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะคะก็จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.94คือภาษีครึ่งปีนะสมมุตินายก่อเนี่ยได้ชำระภาษีครึ่งปีไปแล้ว 2,000 บาทแล้วพอมาคำนวณภาษีปลายปีเมื่อกี้ได้ 4,500 บาทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย 4,500 บาทที่คำนวณได้เนี่ยนะคะก็เลยต้องไปหักภาษีที่ชำระครึ่งปีไปแล้ว 2,000 ก็ถือว่าต้องชำระเพิ่มเติมในตอนสิ้นปีนี้อีก 2,500 บาทนะคะค่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใช้ข้อมูลเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนในข้อที่2ว่าเงินได้พึงประเมินประเภทที่7เนี่ยนายก่อมีจำนวน 1,200,000 บาทนะคะ 1,200,000 บาทนอกนั้นข้อมูลเหมือนเดิมถามว่านายก่อจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใดก็คำนวณวิธีที่1 1,200,000 หักด้วยค่าใช้จ่าย 60% ก็คือ 720,000 นะก็จะเหลือ 480,000 นะ 480,000 เนี่ยก็หักลดหย่อน 100,000 นะก็เหลือ 380,000 หักลดหย่อนเบี้ยประกัน 100,000 เนาะแล้วก็หักลดหย่อนส่วนตัวอีก 6,000 นะก็เหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 320,000 อ่ะก็ไปคำนวณในภาษีอัตราก้าวหน้าจะได้ 9,500 บาทนะคะ
ทีนี้มาคำนวณวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเอา1.2 ล้านเนี่ยคูณด้วย 0.5 หารด้วย100

0: ก็จะได้6,000 บาทตรง6,000นี้ไม่ได้ยกเว้นนะว่าถือว่าเกิน5,000ใช่ไหมคะแล้วก็เอา6,000เนี่ยมาเทียบกับ9,500ปรากฏว่า9,500เป็นวิธีที่สูงกว่าก็ต้องชำระในภาษีเนี่ย9,500นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าในก่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมีภาษีครึ่งปีใช่ไหมที่ยื่นพงศ์ดอ94ไว้และเสีย2,000ไปแล้วเนาะก็เอา2,000นั้นมาหักจาก9,500เพราะนั้นภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมในตอนสิ้นปีเนี่ยคือ 7,500 บาทนะคะพูดถึงภาษีครึ่งปีหรือพงศ์ดอ94นั้นจะชำระก็คือภายในเดือนกันยายนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านายก่อเนี่ยไม่อยากจะ เสียภาษีตรงนี้เนี่ยนายก่ออาจจะทำเพิ่มเติมในข้อ5นี่ก็คือเอาเงินไปซื้อ RMF นะคะก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสัก 200,000 นะทีนี้เงินได้สุทธิเนี่ย 302,000 ซื้อกองทุนรวมไป RMF ไป 200,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 102,000 102,000เนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์ที่ว่าได้รับยกเว้นภาษีเนาะเพราะนั้นวิธี1ตรงนี้จะกลายเป็น0แล้ววิธี2เป็น 6,000 ถ้ากรณีที่ซื้อ RMF เนี่ยเขาจะต้องไปเสียในวิธีที่2ก็คือเสียแค่ 6,000 นะแล้วหักจ่ายครึ่งปีไป 2,000 ก็เสียแค่ 4,000 นะคะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมไปถึงการวางแผนภาษีนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะไปทบทวนเนื้อหานะแล้วก็เรียนในหน่วยที่2กับหน่วยที่10เนี่ยในเวลาที่ไล่ต่อกันเพื่อจะได้ใช้ความรู้ในเรื่องของหน่วยที่2เนี่ยเป็นพื้นฐานในการศึกษาในการวางแผนที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะและเนื่องจากว่าในเรื่องของการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากมายในแต่ละประเภทแล้วก็มีส่วนลดหย่อนเนี่ยที่มีรายละเอียดแตกต่างกันทั้งส่วนของเรื่องของบุตรนะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนในกองทุนต่างๆนะคะตรงนี้ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดให้ได้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะจะมีความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้นะได้สอบผ่านแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษานะคะต้องตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำแบบประเมินผลอยู่เป็นประจำนะคะขอให้โชคดีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่3เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนครับคำว่าบัญชีคืออะไรแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับการบัญชีนั้นก็คือการบันทึกรายการนะครับถามว่าทำไมต้องบันทึกรายการที่ต้องบันทึกรายการก็เพราะว่าหนึ่งการลืมเลยนะเกิดทำธุรกิจขายของมากมายก่ายกองเยอะแยะเราจำไม่ได้ซื้ออะไรมาเท่ากับเท่าไหร่ต้องบันทึกรายการการลืมประการที่สองฮะการบันทึกรายการนั้นเป็นการบันทึกเพื่อจัดหมวดหมู่ของประเภทรายการนะครับเช่นประเภทรายการด้านเงินได้รายจ่ายทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอาคำสองคำนี้มารวมกันนะคำว่าการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก็แปลว่าเป็นการบันทึกรายการซึ่งเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับในการบรรยายเนี่ยนะครับผมอาจจะอ้างมาตราเนี่ยฮะอ้างมาตรานู้นมาตรานี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะการอ้างมาตรานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นมาตราสำหรับซึ่งมันเป็นเบสิกเป็นขั้นพื้นฐานจริงๆนะครับนะอย่าว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักก่อนนะครับคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น1ใครมีหน้าที่ต้องเสียประการที่2เสียยังไงก็แปลว่าคำนวณเสียยังไงประการที่3ยื่นแบบยื่นด้วยแบบอะไรประการที่4ก็คือยื่นภายในวันไหนประการที่5นะครับและก็มีสิทธินะครับหรือหน้าที่อะไรบ้างในทางภาษีอากรไปเราตามไปดูกันนะครับตัวแรกครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสภาพคำว่าต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก่อนครับจึงจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนักศึกษาต้องรู้จักคำนี้ครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะอันดับแรกเลยมี2กลุ่มเลยกลุ่มแรกเลยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแปลว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้เลยฮะตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศพอตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการกระทำกิจการในประเทศไทยแปลว่าต้องมีรายได้ในประเทศไทยจึงจะมีหน้าที่ต้องเสียนะครับสรุปสไลด์หน้านี้คือ1นะครับมีคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดี๋ยวจะพาไปดูครับแปลว่าอะไรนะนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยปรากฏว่าต้องยื่นแบบเสมอนะที่2ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนั้นนะครับต้องมีรายได้ในประเทศไทยก่อนจึงจะมีหน้าที่เสียถ้าไม่มีรายได้ก็แปลว่าไม่มีหน้าที่ต้องเสียนะครับต่อไปนี่คือกรณีของบริษัทต่างประเทศนั้นเวลาจะเสียนั้นก็ต้องเสียจากอะไรครับก็ต้องเสียจากฐานกำไรสุทธินะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแปลว่าอะไรกำไรสุทธินะครับมาถึงต่อไปความหมายที่คุยให้ฟังเมื่อกี้ว่าบุคคลนิติบุคคลที่จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา39หมายถึงบุคคลอยู่7ประเภทด้วยกันประเภทแรกหมายถึงบริษัทนะครับมีสถานะตัวตนเป็นบริษัทจริงๆนะครับนั่นก็คือตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2มีสถานะเป็นบริษัทจริงๆครับตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศถ้าตัวนี้ต้องบวกตัวนี้เข้าไปครับต้องมีรายได้ในประเทศไทยก่อนนะครับรายได้ในประเทศไทยก่อนนะครับบุคคลกลุ่มที่3ก็คือซึ่งเป็นกิจการดำเนินทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวองค์การรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวนะครับประการที่4กิจการร่วมค้านะครับกิจการร่วมค้าแปลว่าอะไรครับเป็นกิจการร่วมการค้าการขายระหว่างบุคคลอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลสำหรับส่วนที่เหลือจะมาร่วมจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ประการที่5ครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลนั่นก็คือมูลนิธิสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้
ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่มิได้ประกาศให้เป็นมูลนิธิการกุศลนะฮะนะครับก็หมายถึงมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับประการที่6ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประการที่7นั้นก็คือบริษัทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเป็นกองทุนรวมจึงมีอยู่7ประเภทที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคลมีมากมายก่ายกองเยอะแยะเหลือเกินในประเทศไทยนี้นะครับจะเสียภาษีนั้นเอาแค่บุคคล นิติบุคคลอยู่7กลุ่มนี้เท่านั้นมาเสียภาษีดังนั้นนิติบุคคลใดที่นอกเหนือจาก7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีครับเช่นมสทก็เป็นนิติบุคคลก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียวัดนะครับวัดวาอารามก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะอะไรครับเพราะมสทหรือวัดวาอารามนั้นไม่ได้เป็นนิติบุคคลไม่ได้เป็นบุคคลทั้ง7แปลว่าอย่างนี้นะครับพอเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศมีทั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรเช่นมูลนิธิสมาคมเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียครั้นเราจะให้องค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง7กลุ่มเนี่ยนะครับมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวิธีการเดียวกันนั้นจึงไม่เหมาะสมกฎหมายจึงแยกนะครับการเสียภาษีไว้อยู่4วิธีด้วยกันนะครับอยู่4วิธีด้วยกันหรือเราเคยเรียนมาแล้วว่าอยู่4ฐานภาษีฐานแรกนะครับอยู่ในมาตรา65นั่นก็คือฐานกําไรสุทธิฐานที่2ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายอยู่ในมาตรา67ฐานที่3เงินที่จ่ายจากประเทศไทยอยู่ในมาตรา70ฐานที่4เป็นเรื่องของฐานการจําหน่ายกําไรไปต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละฐานนั้นแปลว่าอะไรนะครับเอาละพอถึง4ฐานนี้แล้วเนี่ยนะครับบางฐานครับนะเสียเป็นรายปีเลยนะเสียเป็นรายปีเลยก็คือ12เดือนเสียครั้งหนึ่งบางฐานก็เสียเป็นรายเดือนนะครับดังนั้นการที่จะมีรายได้มีรายจ่ายแล้วเนี่ยจึงต้องมีการบันทึกรายการในบัญชีนะครับในบัญชีกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้ครับนะในมาตรา69เห็นไหมฮะการบัญชีภาษีก่อนนั่นก็แปลว่าหน้าที่การจัดทำบัญชีและการบัญชีอยู่ในมาตรา69มาตรา69บอกว่าเอาละภายใน150วันนะครับจะต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีในการยื่นแบบเสียภาษีนั้นจะต้องมีงบดุล นะครับก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันนั่นแหละ2นะครับบัญชีทำการบัญชีทำการแปลว่าอะไรบัญชีทำการแปลว่าบัญชีต้นทุนขายต้นทุนบริการบัญชีต่อไปก็คือบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับต่อไปมีอะไรครับมีบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นบัญชีสำหรับนะครับฐานภาษีที่คำนวณจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายนั่นเองนะครับเมื่อมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนะครับก็ต้องทำบัญชีเพราะกฎหมายบัญญัติตามมาตรา3มาตรา69นี่แหละบอกว่าต้องทำบัญชีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงสรุปได้ว่าการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็เป็นการนำเอาหลักการมาตรฐานทางบัญชีนะฮะและเอามาปรับใช้กับวิธีการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องในเรื่องของบัญชีภาษีก่อนต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูก่อนว่าบุคคลนะครับมีหน้าที่ทางภาษีอะไรบ้างนะครับลงมาดูนะครับหน้าที่ในทางภาษีอากรนั้นเราแบ่งเป็น2ขาครับขาแรกนะครับเมื่อมีรายได้ขาที่2เมื่อมีรายจ่ายใช่ไหมแบ่งเป็น2กรณีเดี๋ยวบัญชีมันจะตามมาเองครับนะฮะเมื่อมีรายได้อย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีบัญชีรายได้ตามมาแล้วเมื่อมีรายจ่ายเดี๋ยวมันก็จะตามมาแล้วนะครับบัญชีด้านรายจ่ายมาดูด้านรายได้ก่อนครับเมื่อเรามีรายได้แล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยต้องเสียภาษีเงินได้ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน้าที่ตัวที่2ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าที่ตัวที่3ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่ตัวที่4ต้องเสียอากรสแตมป์นี่คือหลักเลยนะครับหลักหน้าที่ในทางภาษีตามประมวลรัฐสรรพากรนะครับเอาเมื่อมีรายจ่ายล่ะนะครับเอาเมื่อมีรายจ่ายก็ต้องยังมีหน้าที่อยู่กฎหมายกำหนดเลยนะหน้าที่ด้านรายจ่ายอันดับแรกเลยเมื่อมีรายจ่ายก็คือต้องมีการวิทโฮลดิ้งแท็กก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายเรายังมีหน้าที่อยู่นะครับต่อมาฮะถ้าจ่ายเงินไปให้กับบริษัทซึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีก2ตัวครับตัวแรกก็คือหักและนำส่งเมื่อจ่ายนะครับ
เงินไปต่างประเทศแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมมีอยู่2ตัวดังนั้นที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าหากว่าเราจ่ายเงินไปต่างประเทศดูนิดหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมนะครับเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมดังนั้นพอเรารู้หน้าที่ในทางภาษีด้านรายได้รายจ่ายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวการบันทึกรายการบัญชีมันก็จะตามมานั่นเองนะครับต่อไปฮะมารู้จักนะครับมาทำความรู้จักกับคำว่าลักษณะภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นภาษีอากรประเมินภาษีอากรประเมินแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการประเมินนะครับประมาณนะครับประเมินหรือเป็นการประมาณรายรับรายจ่ายขึ้นมาถามว่าทำไมต้องมีการประเมินรายรับรายจ่ายขึ้นมาทำไมต้องมีการประมาณล่ะเพราะบางกรณีนะครับรายได้รายจ่ายนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับในทางบัญชีนะครับเช่นในทางบัญชีเนี่ยนะครับนะฮะเราบอกว่าเราขายสินค้าไป100นึงแต่ในทางภาษีบอกไม่ใช่นะครับราคาเนี้ยราคาตลาดมันที่120มันจริงต้องมีการประมาณหรือประเมินเป็น120ไม่ใช่100บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2เนี่ยนะครับลักษณะภาษีนิติบุคคลนั้นก็คือเป็นภาษีทางตรงเป็นภาษีทางตรงแปลว่าเป็นภาษีที่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือบริษัทนั่นแหละไม่สามารถที่ภาระไปให้กับบุคคลอื่นหรือผู้บริโภคได้ไม่เหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับประการที่3ในการจัดเก็บภาษีนั้นนิติบุคคลนั้นต้องจัดเก็บจากรอบระยะเวลาบัญชีไม่ได้ไปเสียทุกวันนะฮะภาษีนะครับไม่ได้ไปเสียทุกวันเลยนะฮะก็เก็บจากรอบระยะเวลาบัญชีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบระยะเวลาบัญชีมันแปลว่าอะไรนะครับต่อไปฮะรายการที่4ลักษณะที่4ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจัดเก็บจากฐานนะครับการเสียภาษีก็คุยให้ฟังเมื่อกี้แล้วไงว่าฐานภาษีนั้นมีอยู่4ฐานนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับลักษณะตัวที่5ก็คือเป็นกรณีบริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยลักษณะที่6บริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ2ตัวนี้ต่างกันนะครับลักษณะที่5กับ6ต่างกัน

ลักษณะการคือเขามีหน้าที่เสียภาษีเหมือนกันฮะแต่เวลาการคำนวณภาษีเขาต่างกันนะครับเขาต่างกันถ้าเป็นลักษณะตัวที่6เนี่ยถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศนะครับใครทำบัญชีหรือใครเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างประเทศให้รู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าบริษัทต่างประเทศซึ่งเรากำลังดีลด้วยเนี่ยนะครับเขาเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันเข้ามาอย่างนี้แปลว่าเสียภาษีชัดเจนเลยแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ามาแต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องเสียจะเสียยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็คือจะต้องเก็บจากผู้ที่มีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือบุคคลทั้ง7นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการจัดเก็บนั้นนะครับจากการที่เราดูมาที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับมีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศเราจึงเรียกว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอะไรบ้างมาดูครับมีอยู่2หลักครับประเทศไทยในการจัดเก็บต่างชาติก็อาจจะมีหลายหลักนะฮะแต่สำหรับประเทศไทยนั้นมีแค่2หลักฮะหลักแรกก็คือหลักถิ่นที่อยู่หลักถิ่นที่อยู่แปลว่าอะไรครับหลักถิ่นที่อยู่นั้นแปลว่านะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องจัดตั้งในประเทศไทยครับก็คือจัดตั้งก่อนฮะจัดตั้งในประเทศไทยครับถ้าจัดตั้งในประเทศไทยเนี่ยถือว่าบริษัทนั้นนิติบุคคลนั้นมีหลักถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเสียภาษีเสมอครับจะมีรายได้หรือไม่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับยื่นแบบเสียภาษีเสมอและรายได้ที่นำมาเสียภาษีนั้นต้องนำรายได้ทั่วโลกมาเสียภาษีซึ่งเราเรียกว่าเป็น worldwide income นะครับบริษัทไทยจดทะเบียนในประเทศไทยเวลามีรายได้เอารายได้รายจ่ายทั่วโลกมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับหลักที่สองนั้นนะครับหลักแหล่งเงินได้ถ้าหลักแหล่งเงินได้แปลว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่มีเงินได้ในประเทศไทยไม่มีนะฮะไม่มีเงินได้ในประเทศไทยนะครับโทษทีครับหลักที่สองนั้นก็คือหลักแหล่งเงินได้หมายถึงว่าบริษัทนิติบุคคลนั้นเป็นบริษัทต่างประเทศครับจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศแต่มามีเงินได้ในประเทศไทยแปลว่าอย่างนี้ครับนะครับแปลว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างใครบ้างครับอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ต่างประเทศนะฮะแต่อยู่ต่อมาเขาก็มาขายแอดโฆษณาในประเทศไทยมีเงินได้ในประเทศไทยก็แปลว่าต้องเสียภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะดูต่อไปครับหลังจากที่เราบอกว่าเอาละมาอยู่2หลักหลักแหล่งเงินได้กับหลักถิ่นที่อยู่แท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากมาตรานี้แหละนะครับมาตรา66เนี่ยนะครับจึงเป็นมาตราซึ่งอาจารย์เขียนเป็นรูปหัวใจแปลว่าอะไรครับแปลว่ามาตรา66นั้นจึงต้องเข้าใจเอาใจใส่เพราะเป็นหลักที่สำคัญดังนั้นการที่จะมีบริษัทสักบริษัทนึงเนี่ยเดินมาหาเราบอกนี่เนี่ยเขาเป็นบริษัทนะอยากจะรู้ว่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านมาดูมาตรา66ครับนะครับมาตรา66แปลว่ามีหน้าที่ต้องเสียอันดับแรกก็คือมีสถานะเป็นบริษัทตัวนี้หรือเปล่าอันที่2ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปล่าถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโอเคจบเลยยังไงก็เสียแต่ถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับต้องมามีเงินได้ต้องมาประกอบกิจการในประเทศไทยก่อนจึงจะต้องเสียภาษีนะครับแปลว่าดีนะต่อไปครับเมื่อกี้คุยให้ฟังแล้วว่าการเสียภาษีนั้นต้องเสียตามรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชีด้วยปกติครับมันมี12เดือนนะครับ12เดือนนี่ก็คือนับวันชนวันนะคำว่ารอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะครับมันหมายถึงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือนิติบุคคลก็เป็นการกำหนดขึ้นมาเองครับนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาตูมนึงกำหนดไปเลยนะครับต้องการจะคือจะนับจากไหนถึงไหนแต่แค่12เดือนบางคนนะครับบางบริษัทก็ตั้งขึ้นมาตูมนึงเนี่ยครับเอางั้นขอเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมสิ้นสุด31ธันวาคมแล้วกันง่ายดีจำได้ง่ายดีก็ได้นะฮะบางบริษัทไม่เอานะฮะขอตั้งเอาเท่ๆแล้วกันนะครับวันที่14กุมภาเลยนะครับนั่นก็แปลว่ารอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม14กุมภาก็ไปสิ้นสุดอีกทีก็วันที่13กุมภาปีหน้าก็ได้อย่างนี้นะครับเราเรียกว่ารอบบัญชีนั้นเดือนชนเดือนวันชนวันนะครับก็นี่ก็คือ12เดือนนั่นเองนะครับต่อไปมีรอบอื่นรอบอื่นแปลว่าบางรอบก็น้อยกว่า12เดือนบางรอบก็มากกว่า12เดือนไอ้ที่น้อยกว่า12เดือนแปลว่าอะไรน้อยกว่า12เดือนนั้นแปลว่าแปลได้3กรณีครับกรณีที่1นะครับนั่นก็แปลว่าเป็นบริษัทตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่2เป็นบริษัทที่เลิกระหว่างปีภาษีนะครับนะครับระหว่างปีภาษีนั่นก็แปลว่าเวลาเขาปีสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เต็มเดือนอยู่แล้วนะครับไม่เต็มปีอยู่แล้วล่ะนะครับเหมือนกับบริษัทตั้งใหม่นั่นแหละถ้าตั้งระหว่างปีภาษีก็แปลว่าเขาก็ไม่ครบ12เดือนอยู่แล้วล่ะนะครับ

ที่3ฮะบริษัทที่3ฮะที่มีน้อยกว่า12เดือนก็คือว่าเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีนะฮะเช่นแต่เดิมที1มกราคมสิ้นสุด31ธันวาคมไม่เอาไม่พอใจขอเปลี่ยนนะฮะพอขอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะครับรอบแรกที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ครบ12เดือนแปลว่าอย่างนี้นะครับต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันมากกว่า12เดือนแปลว่าอะไรครับมากกว่า12เดือนแปลว่าปกติมันต้องปิดนะครับในรอบ12เดือนแต่อันนี้มากกว่า12เดือนแปลว่าเป็นรายเดียวกรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือเป็นกรณีที่บริษัทเลิกกิจการแล้วก็ต้องชำระบัญชีนะครับต้องชำระบัญชีที่พอจะชำระบัญชีเนี่ยมันไม่สามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน12เดือนได้นะครับก็จึงมีการขอขยายและเวลาเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยนะครับรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อกำหนดนะครับครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วสิ้นจากเริ่มต้นจากไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นตลอดไปนะครับจนกว่าจะเลิกบริษัทเลยแหละแต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติจากเจ้าพนักงานก่อนนะครับถ้าไม่ขอเปลี่ยนไม่ได้ทำไม่ได้ครับแปลว่าอย่างนี้นะครับเอาล่ะนะครับจากรอบระยะเวลาบัญชีเรามาดูเรื่องฐานฐานมีอยู่4ฐานที่คุยให้ฟังเมื่อกี้แล้วล่ะฐานแรกฐานกำไรสุทธิคำว่ากำไรสุทธิในที่นี้หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะพวกเรานะหมายถึงกำไรสุทธิทางภาษีอากรนะฮะซึ่งกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นโดยปกติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ 99% เนี่ยนะครับจะไม่เท่ากับกำไรสุทธิในทางบัญชีหลักการมีแค่นั้นก่อนนะครับทีนี้ในเมื่อนะครับเราจะต้องยื่นแบบเนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณจากฐานกำไรสุทธิดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีบัญชีกำไรสุทธิเห็นไหมกำไรขาดทุนจึงต้องมีงบดุลเข้าไปจึงต้องมีบัญชีทำการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวสรุปว่ารอบระยะเวลาบัญชีนั้นมันต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาฐานอื่นฐานอื่นก็คือฐานที่สองฐานที่สามฐานที่สี่นั่นเองนะครับฐานที่2เนี่ยนะครับฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็ชี้ให้ดูแล้วในมาตรา69บอกว่าต้องทำบัญชีอะไรครับรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับฐานเงินได้จ่ายจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากบริษัทต่างประเทศมาเข้ามามีรายบริษัทอยู่ต่างประเทศครับไม่ได้เข้ามาแต่มามีเงินได้ที่บ้านเราเช่น Facebook Google อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับทาง Facebook ให้กับ Google ให้กับ Netflix พวกนี้นะครับถ้ามีภาษีต้องเสียนะฮะก็ให้คนจ่ายนั่นแหละเป็นคนหักแล้วก็นำส่งเมื่อคนจ่ายหักและนำส่งจึงต้องมีหน้าที่ในการทำบัญชีบัญชีนั้นก็เป็นเรื่องของบัญชีด้านรายจ่ายที่จ่ายไปนั่นเองรวมถึงฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศก็ต้องมีนะครับต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไปต่างประเทศด้วยนะครับนั่นก็คือบัญชีนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของการยื่นแบบนะครับตัวนี้ก็การยื่นแบบนั้นก็เป็นเรื่องของกรณีที่การยื่นแบบพ.ร. 5051นะครับก็คือฐานกำไรสุทธิ2แบบต้องรู้จักนะครับต้องรู้จัก2แบบนี้เลยแบบแรกพ.ง.ด. 50ไอ้เจ้าพ.ง.ด. 50ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการยื่นแบบตอนสิ้นปีเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กรณีของพ.ง.ด. 51นั้นเป็นแบบที่เรายื่นกลางปีซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมาคุยเรื่องฐานที่1ก่อนฐานที่1นั้นถูกบัญญัติไว้ในมาตรา65เรียกว่าฐานกำไรสุทธิฐานกำไรสุทธินั้นเนี่ยนะครับเขาบอกให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรครับนะเกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับเรียกร้องสิทธิในการเรียกร้องด้านรายได้สิทธิในการเรียกร้องด้านรายได้ด้านรายจ่ายเกิดสิทธิ์ที่นะครับบุคคลอื่นจะมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากเรานะฮะโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะมีการรับเงินจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับในภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็มีความจำเป็นฮะบางกิจการไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เลยต้องไปใช้เกณฑ์อื่นๆนะครับเกณฑ์อื่นๆในที่นี้นะครับนั่นก็จะอยู่ในกฎหมายก็เขียนไว้อยู่ในที่ทป1/2528มีทั้งหมด13กิจการ13กิจการนะครับนะ13กิจการแปลว่าอะไรครับ13กิจการนี้ถ้านะครับนักศึกษานั้นประกอบกิจการอะไรใน13กิจการนี้มีสิทธิ์ที่จะเลือกไปใช้ในกรณีอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้เกณฑ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็ไปศึกษาไปดูเพิ่มเติมนะครับซึ่ง
มันก็จะอยู่ในหนังสือของเรานั่นแหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขของการคำนวณ นะครับเงื่อนไขของการคำนวณกำไรสุทธินะครับซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเงื่อนไขตัวแรกนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขด้านรายได้เงื่อนไขด้านรายจ่ายเงื่อนไขด้านรายได้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับรายได้ในทางบัญชีก็ได้ในทางบัญชีบอกว่าไอ้นี่เป็นรายได้ในทางภาษีอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับในทางบัญชีบอกว่าเนี่ย

0: เป็นก็ได้นะครับในทางบัญชีบอกว่าเนี่ยเป็นรายได้มีรายจ่าย100บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ใช่100บาทต้องเป็น200บาทก็แปลว่าเพิ่มขึ้นอีกก็ขึ้นอยู่กับมาตราพวกนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไปหาดูแล้วก็เพิ่มเติมรายการพวกนี้ได้นะครับพวกนี้ได้เอาละทีนี้เงื่อนไขด้านทรัพย์สินแหละแปลว่าอะไรก็คือเอามาศึกษาเพื่อให้ดูว่าทรัพย์สินบางกรณีเนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ทรัพย์สินบางกรณีก่อให้เกิดรายจ่ายมีอะไรบ้างนั้นนักศึกษาก็ไปหาดูเพิ่มเติมจากมาตราที่อาจารย์เขียนไว้นะครับนะประมาณนี้นะเอาล่ะนะครับที่เราคุยผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งบัญชีภาษีและก็บัญชีโดยทั่วไปพวกเราลงมาดูนะครับว่าการที่เราอยู่ต่อมาเนี่ยนะครับเราจะมีเงื่อนไขในการเสียภาษีประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะทั้งเนี้ยรายการเนี่ยที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รายการ activity เกิดขึ้นบัญชีรายวันบัญชีแยกเพศงบสลองแล้วก็งบการเงินเนี่ยเป็นรายการทางบัญชีหมดเลยในทางภาษีนั้นก็บวกเงื่อนไขตามที่เราดูในสไลด์ก่อนหน้านี้บวกบางกรณีก็บวกกับบางกรณีก็หักออกก็กลายเป็นเงื่อนไขในทางภาษีอากรแล้วก็เป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั่นเองนะครับในแบบเนี่ยนะครับในแบบพ.ร. 50ในหน้าที่3รายการที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการคำนวณภาษีอากรนั้นยังต้องไปลากเอารายการทางบัญชีมาใส่เห็นไหมนี่ไงแปลว่าในทางภาษีนั้นก็ยังต้องใช้รายการในทางบัญชีอยู่นะครับแล้วก็รายการในทางภาษีนั้นนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทางบัญชียังไงก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับนี่คือรายการปรับปรุงหน้านี้คือหน้าในการปรับปรุงตั้งแต่ข้อที่10ถึงข้อ21เป็นการปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือกรณีของฐานอื่นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับฐานแรกฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่ามีรายจ่ายเท่ากับเท่าไหร่ไม่สนใจรายจ่ายเลยเอารายได้ล้วนๆเลยนะครับตัวมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกิจการขนส่งระหว่างประเทศของนิติบุคคลต่างประเทศนั่นเองคำว่ากิจการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยนะครับทั้งสายการบินกับสายการเดินเรือนะครับนึกอะไรไม่ออกนึกถึงJapan Airlines นึกถึงสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับเขาขนส่งระหว่างประเทศนะครับเข้าประเทศไทยบ้างออกประเทศไทยบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นครับหมายถึงพวกนี้นะครับรายได้พวกนี้นะครับสายการบินพวกนี้เอามาเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินั่นเองนะครับตัวที่2มูลนิธิสมาคมครับตัวที่3ก็คือกิจการซึ่งเป็นกองทุนนั่นเองนะครับตัวต่อไปฐานนี้เราเรียกฐานที่3ครับฐานที่3ก็คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยคือพวกนี้เขามิได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะฮะแต่มามีเงินได้ตามมาตรา40วรรค2 3 4 5 6แปลว่าต้องเสียภาษีนะแปลไว้อย่างนี้นะนี่คือฐานที่3ฐานที่4เป็นเรื่องการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศแปลว่ามีกำไรแทนที่จะมาหมุนเวียนในเมืองไทยไม่ฮะกลับเอาไปนู่นเลยนะครับส่งไปต่างประเทศแปลว่าต้องเสียอีก 10% ของฐานที่4นะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบของมาตรา70ก็คือฐานที่3นั่นเองนะครับวิธีการเสียภาษีก็คือให้ผู้จ่ายเงินเป็นคนหักและนำส่งคล้ายๆกับภาษีหักหน้าที่จ่ายแต่ไม่ใช่ภาษีหักหน้าที่จ่ายคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ยื่นด้วยแบบนะครับพ.ง.ด.50นะครับ54ครับโทษทีครับยื่นด้วยแบบพ.ง.ด.54นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะ
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีค่ะตัวที่4เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรท่านจะเห็นว่าเนื้อหาครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเสียภาษีของกิจการที่เป็นรูปแบบของนิติบุคคลจากฐานกำไรซึ่งกำไรนั้นหาได้หรือดูได้จากที่ไหนเราก็อาจจะนึกถึงในส่วนของงบกำไรขาดทุนเนาะที่นำเสนอในงบการเงินของกิจการที่วงบอกว่าสถานะของกิจการเป็นอย่างไรเก่งกาจแค่ไหนในการทำมาหากินหรือว่าดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันสำหรับในช่วงเวลาหนึ่งอาทิเช่น1ปี องค์ประกอบอะค่ะก็จะมีในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งมีการบันทึกรายการค้าในทุกๆวันที่เกิดรายการอาทิเช่นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาโดยบอกว่าในแต่ละวันมีการซื้อสินค้าขายสินค้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่สุดท้ายปลาย

ทางก็จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนที่เป็นรูปแบบของงบกำไรขาดทุนทางบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีนั่นเองดังนั้นกระบวนการก่อนที่เราจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เนี่ยนะคะก็ต้องเอากำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีนำมาปรับปรุงตามเงื่อนไขของประมวลรัชดากรมาตรา65ทวี65ตรี70ตรีแล้วก็มาตรา74ซึ่งมีการพูดถึงองค์ประกอบทางด้านของการปรับปรุงข้อมูลทางด้านของเรื่องของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินจนเป็นตัวเลขของภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินั่นเองซึ่งทางรูปแบบของนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีการยื่นเอกสารเกี่ยวเรื่องของการเสียภาษีปีละ2รอบก็คือครั้งที่1เมื่อครบ6เดือนนับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีครั้งที่2เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในกำหนดเวลาเนื้อหาที่จะพูดถึงวันนี้นะคะสรุปรวมเป็นหน้านี้เลยโดยบอกว่าเริ่มจากตัวสีเขียวที่เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีที่มาจากงบการเงินนี่แหละค่ะที่เราดูในส่วนของรายการค้าตลอดทั้งปีจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการบวกหรือหักรายการปรับปรุงใน3พาร์ทใหญ่ๆก็คือทางส่วนของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและหนี้สินดังนั้นเมื่อเราเอากำไรขาดทุนทางบัญชีมาปรับปรุงให้เรียบร้อยเราจะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนทางภาษีนั่นเองซึ่งตัวเลขที่ได้มาเนี่ยนะคะก็จะมีการคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่กิจการมีกำไรนะกำไรที่ว่านี้ก็คือกำไรสุทธิทางภาษีจากนั้นจึงเป็นตัวเลขเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านจะต้องจ่ายชำระนั่นเองดังนั้นในครั้งนี้เราจะมีการพูดถึงรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิตามประมวลรัชดากรมีการปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีและก็กล่าวถึงเรื่องของการเสียภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองมาดูองค์ประกอบแรกที่เราจะคุยกันนะคะคือเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิตามประมวลรัชดากรซึ่งได้เกริ่นไปแล้วว่ามีองค์ประกอบ3ส่วนก็คือการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและก็หนี้สินเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยจะมีการยกกรณีศึกษามาให้ท่านดูในแต่ละองค์ประกอบของการปรับปรุงนะคะเริ่มด้วยในส่วนของเงื่อนไขการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายได้ก่อนเลยรายได้พูดถึงเรื่องของการให้กู้ยืมเรื่องนี้นะคะก็คือบริษัท1จำกัดเนี่ยมีการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารจำนวน1ล้านบาทไปให้บริษัท2จำกัดซึ่งเป็นลูกค้ากู้ยืมโดยที่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยใดๆในขณะที่บริษัท1เนี่ยที่เป็นคนกู้เนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีในอัตราร้อยละ10ต่อปีดังนั้นเนี่ยในกรณีศึกษานี้กรมสรรพากรโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประเมินรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมดังกล่าวในอัตราร้อยละ10ต่อปีตามมาตรา65ทวีวงเล็บ4ดังนั้นภาพรวมเมื่อสิ้นปีการดำเนินงานของธุรกิจนี้ในปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่5ล้านบาทดังนั้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงโดยการคำนวณรายได้ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่เบิกเงินเกินบัญชีร้อยละ10ต่อปีโดยการไปบวกเพิ่มกับกำไรสุทธิดังนี้ด้านล่างนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของกำไรสุทธิทางบัญชีก่อนตัวเลขอยู่ที่5ล้านบาทจากนั้นมันไม่พอต้องมีการบวกเพิ่มในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินก็คือที่เราไปกู้ธนาคารมาในราคาที่บริษัท1กู้มา1ล้านบาทก็ต้องคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% ต่อปีดังนั้นมีการบวกรายได้ดอกเบี้ยการให้กู้ยืมอยู่ที่ 100,000 บาทดังนั้นปลายทางเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วจะกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอยู่ที่5ล้าน 100,000 บาทนั่นเองต่อมากรณีถัดไปนะคะพูดถึงบริษัท3เขาตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแต่เขาไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเป็นบริษัทจำกัดเขาบอกว่าบริษัท3เนี่ยได้รับเงินปันผลจำนวน 200,000 บาทจากบริษัท4จำกัดซึ่งบริษัท4เนี่ยก็ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นกันโดยที่บริษัท3จำกัดนะคะเขาถือหุ้นบริษัท4มาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วซึ่งถือหุ้นเกินกว่า3เดือนก่อนที่จะได้รับเงินปันผลและหลังจากได้รับเงินปันผลเสร็จแล้วก็ยังถือหุ้นนั้นต่อไปอีก3เดือนมากกว่า3เดือนด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยค่ะ
บริษัท3จะต้องบันทึกรายได้เงินปันผลนั้นจำนวน 200,000 บาทแต่ว่าตามประมวลรัชดากรเขาให้บริษัท3นำรายได้เงินปันผลดังกล่าวรวมไปเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้เพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นดังนั้นกึ่งหนึ่งของ 200,000 ก็คือ 100,000 บาทนั่นเองดังนั้นเราจะมาปรับปรุงกันจากกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีดังนี้เริ่มต้นลำดับที่1เราจะเอากำไรสุทธิทางบัญชีที่บริษัท3ประมวลข้อมูลมาได้แล้วว่าดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาตลอด1ปีนี้เกิดอะไรขึ้นบอกว่ามีกำไรสุทธิทางบัญชีอยู่ที่1ล้านบาทจากนั้นเนี่ยต้องมีการหักรายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือจาก 200,000 บาทกึ่งหนึ่งก็เหลือแค่ 100,000 จากนั้นกำไรสุทธิทางภาษีจะอยู่ที่ 900,000 บาทถ้วนนั่นเองค่ะกรณีศึกษาต่อไปมาต่อแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท9จำกัดบริษัท9เนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทนี้นั่นแหละค่ะได้รับเงินปันผลจากบริษัท10จำกัดเห็นไหมชื่อบริษัทมันจะเป็นแบบตัวเลขนิดนึงนะแปลว่าเราขยับพูดถึงกรณีศึกษาไปเรื่อยๆเริ่มต้นนะคะคือบริษัท9เนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งบริษัทเนี่ยได้รับเงินปันผลจากบริษัท10จำกัดที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจำนวน 200,000 บาทและได้ถูกหักภาษีณที่จ่ายตามกฎหมายจำนวน 100,000 บาทจึงได้รับเงินปันผลสุทธิจริงๆอยู่ที่ 100,000 บาทจากนั้นบริษัท9ผู้ได้รับเงินปันผลเขาก็มีการบันทึกบัญชีรายได้เงินปันผลไว้มูลค่า 200,000 แต่ตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัชดากรเขาบอกว่าเขาต้องให้นำเงินปันผลที่รับดังกล่าวเนี่ยรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงเท่าที่เหลือหลังจากถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้ก็คือ 100,000 บาทนั่นเองดังนั้นการปรับปรุงในส่วนของกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีของบริษัท9จะเริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชี1ล้านบาทเอามาตั้งจากนั้นเอามาหักด้วยรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่รับยกเว้นคือ 100,000 บาทดังนั้นกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท9จำกัดก็คืออยู่ที่ 900,000 บาทถ้วนค่ะต่อมาเราพูดถึงว่าพาร์ทในส่วนของเรื่องของรายได้กันกรณีศึกษานี้เขาเล่าให้ท่านฟังว่าบริษัท11เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเรื่องการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเจ้าใหญ่พอสมควรแล้วเขาบอกว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2500X4 เนี่ยทางบริษัท11เนี่ยมีรายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเงิน10ล้านบาทซึ่งคิดภาษีขายมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะ 7% ก็คือเป็นมูลค่าจาก10ล้านก็คือเป็นภาษีขายอยู่ที่ 700,000 บาทแต่ว่าทางบริษัท11จำกัดเนี่ยเขาบันทึกรายได้ตามบัญชีในตัวเลข10ล้าน700,000บาทซึ่งบริษัทบันทึกบัญชีผิดพลาดเนาะเราต้องมีการบันทึกการแยกใช่ไหมคะระหว่างรายได้กับภาษีขายแต่ทาง11ดันบันทึกรวมกันเลยเป็น10ล้าน700,000บาทดังนั้นบริษัทเนี่ยบันทึกรายได้สูงไปด้วยยอดภาษีขาย 700,000ทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าผลประกอบการตลอด1ปีของเขาเนี่ยมีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน3ล้านบาทดังนั้นเราต้องมีการปรับปรุงตัวเลขให้มันถูกต้องเริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีค่ะ3ล้านตั้งไว้จากนั้นท่านก็หักด้วยภาษีขายที่ไม่ถือเป็นรายได้เนาะภาษีขายไม่ใช่รายได้นะจ๊ะก็หักออก 700,000 บาทดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท11ในปี 2500X4 อยู่ที่ 2,300,000 บาทค่ะพอได้ไหมคะสำหรับกรณีศึกษาประมาณนี้นะคะในพาร์ทของเรื่องของการคำนวณทางด้านรายได้ต่อมาเราจะพูดถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้แต่ในพาร์ทของการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศแหละช่วงนี้การส่งออกก็จะมีเรื่องของการส่งออกที่มีการส่งเสริมอย่างมากมายดังนั้นเนี่ยการศึกษานี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทนะคะเริ่มจากการศึกษานี้เขาพูดว่าบริษัท12จำกัดเนี่ยส่งออกสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,000 ชิ้นโอเคไหมส่งออกไป 1,000 ชิ้นโดยเขาส่งไปเก็บไว้ในโกดังที่บริษัทเช่าไว้สำหรับการรอจำหน่ายให้ลูกค้าซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าบริษัทได้ส่งสินค้านั้นไปขายในประเทศแล้วก็ให้ถือราคาสินค้าตามตลาดณวันที่ส่งออกโอเคไหมคะณวันที่ส่งออกเป็นราคารูปแบบ FOB หรือว่า Free On Board นะคะเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไป
ซึ่งเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปตามมาตรา73จากนั้นเนี่ยเราบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ต้องนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวมารวมคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นจากที่เกริ่นมาขั้นต้นเราก็บอกว่าหากสินค้าจำนวน 1,000 ชิ้นส่งออกไปนั้นเป็นราคาที่เป็น FOB ในเงื่อนไขรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทดังนั้นเนี่ยสินค้าดังกล่าวมีราคาทุนชิ้นละ500ถ้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งออกไปนั้นบริษัทมีกำไรที่

ทางบัญชีจำนวน10ล้านดังนั้นจะมีการปรับปรุงดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีขึ้นมาตั้งก่อน10ล้านบาทและท่านก็บวกด้วยรายได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศก็คือ1ล้านจากนั้นเมื่อกันรวมกันและเรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวเลขอยู่ที่11ล้านบาทท่านหักต้นทุนเนาะท่านขายของไปท่านก็หักต้นทุนต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะ 1,000 ชิ้นต้นทุนชิ้นละ500บาทเป็น 500,000 ดังนั้นกำไรสุทธิทางภาษีจะมียอดอยู่ที่10ล้าน 500,000 บาทค่ะ

่อมาเรื่องรายได้จบไปเรามีการทำเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายจ่ายกันบ้างค่ะด้านรายจ่ายเนี่ยนะคะเรามีการยกตัวอย่างบอกว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเน้นนะรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเขาก็เล่าให้ฟังเป็นศึกษาว่าบริษัทสยามจำกัดเนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเขาเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะคะเขามีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วอยู่ที่200 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2500X1 เนี่ยเขามีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน30 ล้านโดยมีรายได้และรายจ่ายดังนี้เริ่มต้นด้านล่างท่านจะเห็นว่ารายได้จากการขายสินค้าซึ่งเขาดันรวมภาษีขายไปแล้วด้วยนะรายได้จากการขายสินค้ารวมภาษีขายมีมูลค่า107 ล้านบาทรายได้เงินปันผลที่รับจากบริษัทที่ตั้งตามกฎหมายไทยอยู่ที่2 ล้านบาทรวมการรายได้2ส่วนก็คืออยู่ที่109 ล้านจากนั้นการมีรายได้ควบคู่กับการมีค่าจ่ายทางด้านต้นทุนในการขายสินค้ามีมูลค่าอยู่ที่60 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยท่านจะเอากำในส่วนของรายได้109 ล้านหักด้วยต้นทุนขาย60 ล้านกลายเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่49 ล้านบาทหลังจากมีกำไรขั้นต้นแล้วก็ต้องดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆไหมที่ทำให้เราดำเนินการธุรกิจต่อไปเราก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะตัวเลขอยู่ที่19 ล้านบาทดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีจะมีตัวเลขแสดงอยู่ที่30 ล้านซึ่ง30 ล้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแน่ๆเลยซึ่งมีชัดเจนหลายส่วนเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดด้วยกันอันที่อาจารย์ทำตัวหนาไว้ให้นะคะก็คือค่าจัดการดำเนินงานซึ่งพูดว่าเนี่ยแหละรวมค่ารับรองไปแล้ว900,000 บาทค่ารับรองก็คือการที่เราดูแลลูกค้าพาลูกค้าไปทานเลี้ยงดูแลลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆนะฮะเขาเรียกว่าค่ารับรองซึ่งเป็นรายจ่ายต้องห้ามคำว่ารายจ่ายต้องห้ามที่เราพูดถึงเนี่ยก็มีการกำหนดด้วยเพดานของประมวลรัชดากรอยู่ว่าถ้าเกิดคุณจะหักค่ารับรองได้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีนะกำไรสุทธิทางภาษีเขาบอกว่าจะมีตัวเลขได้ไม่เกินอัตรา 0.3% ระหว่างรายได้ที่เอาไว้คำนวณเป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีหรือจำนวนทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่ามาดูกรณีศึกษานี้เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยนะคะมีรายได้ที่ต้องรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอยู่ที่101 ล้านบาทตัวเลข101 ล้านบาทเนี่ยมาจากตัว109 ล้านนะคะที่เห็นว่าเป็นรายได้รวมเห็นไหมคะ109 ล้านจากนั้นเนี่ยมีการลบในส่วนของ7 ล้านบาทซึ่งเป็นพาร์ทของภาษีขายภาษีขายเห็นไหมคะมันจะมีส่วนหนึ่งบรรทัดแรกๆเลยก็พูดว่ารายได้จากการขายสินค้ารวมภาษีขายเป็น107 ล้านดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณถอดสมการออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาษีขายที่7 ล้านบาทท่านลบออกไปมันไม่ใช่รายได้นะฮะและท่านก็ลบด้วยอีก1 ล้านบาทนะคะ1 ล้านบาทตัวนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงเลยแล้วก็บอกว่ามีการเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบระหว่างทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วมีมูลค่าอยู่ที่200 ล้านบาทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง1รายได้อยู่ที่101 ล้านหรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน200 ล้านแปลว่า200 ล้านสูงกว่าใช่ไหมคะเราก็เลือก200 ล้านนี่แหละค่ะคูณด้วย 0.3% เท่ากับค่ารับรองที่ทางภาษียอมรับได้ว่าเป็นค่าจ่ายอยู่ที่ 600,000 บาทจากนั้นรู้แล้วตัวเลขที่ภาษียอมรับได้ในค่ารับรองคือ 600,000 แต่บริษัทเนี่ยหักไว้เท่าไหร่บอกว่าบริษัทหักไปแล้ว 900,000 บาทดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการหักที่เกินมากเกินไปกว่าที่ภาษีจะยอมรับรับรองได้ดังนั้นเนี่ยต้องมีการบวกกลับด้วยตัวเลขจะเป็นหน้านี้ค่ะดังนั้นบริษัทต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีดังนี้เริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชี30ล้านขึ้นมาตั้งแล้วก็หักด้วยภาษีขายที่มันไม่ถือเป็นรายได้จำนวน7ล้านบาทแล้วก็เงินปันผลที่รับยกเว้นกึ่งหนึ่งจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เราพูดว่าเงินพันผลได้รับเนี่ยได้รับเนี่ยเราจะต้องมีการยกเว้นกึ่งหนึ่ง2 ล้านก็คือได้รับยกเว้น1 ล้านบาทนั่นเองจากนั้นเรามีการบวกค่ารับรองที่หักเกินไว้ตามเงื่อนไขกฎหมายกำหนดอีก300,000 บาทดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีขอโทษค่ะกำไรสุทธิทางภาษีในครั้งนี้อยู่ที่22 ล้าน 300,000 บาทนั่นเองพอได้ไหมคะสำหรับเรื่องของการปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีในกรณีศึกษานี้พาร์ทที่3
สำหรับเงื่อนไขการปรับปรุงกรรมสิทธิทางด้านสินทรัพย์และหนี้สินมาดูกันสินทรัพย์และหนี้สินมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างทางด้านกำไรสุทธิมาดูกันตัวอย่างเราบอกว่าเมื่อวันที่1มกราคม25X6 บริษัทยูจำกัดเนี่ยได้ตีราคาเครื่องจักรเพิ่มจากที่มีอยู่นะแต่ตีราคาเพิ่มอีก10ล้านบาทแล้วเขาได้บันทึกราคาเครื่องจักรเพิ่มส่วนที่ตีเนี่ยเป็นรายได้ตามบัญชีไว้แล้วโดยที่เครื่องจักรดังกล่าวนะคะมีราคาทุนที่ซื้อมาเมื่อวันที่1มกราคม 25X1 ในอดีตเนาะซื้อมาเป็นเงินอยู่ที่20ล้านซึ่งณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด31ธันวาคม 25X5 ที่ผ่านมา X5 เนี่ยเครื่องจักรดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเหลืออยู่ที่1บาทอ่ะดังนั้นเขาบอกว่าสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 25X6 เนี่ยบริษัทคำนวณหักค่าเสื่อมราคาดังกล่าวจำนวน2ล้านบาทโดยคำนวณจากราคาเครื่องจักรที่ตีเพิ่มมาดังนั้นเนี่ยพอดูภาพรวมแล้วบอกว่ากิจการเนี้ยทำมาหากินประจำปีมีกำไรสุทธิทางบัญชีอยู่ที่50ล้านการคำนวณเขาบอกว่าตามประมวลรัชดากรกำหนดว่าห้ามนำเอามูลค่าทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นรายได้และห้ามไม่ให้นำค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าทรัพย์สินที่ตีเพิ่มเอามาใส่ดังนั้นบริษัทนี้จะต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีดังนี้เริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีตั้งค่า50ล้านบวกด้วยค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ท่านตีราคาเพิ่มนะฮะอยู่ที่2ล้านบาทจากนั้นท่านก็หักด้วยมูลค่าเครื่องจักรที่ตีราคาเพิ่มขึ้นที่ไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้อยู่ที่10ล้านดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีหลังจากปรับปรุงแล้วอยู่ที่42ล้านบาทค่ะ

การปรับปรุงกรรมวิธีทางบัญชีให้เป็นกรรมวิธีทางภาษีผ่านมาด้วยการศึกษาต่างๆให้กับทุกท่านได้เรียนรู้เป็นตัวอย่างกันซึ่งขออนุญาตเน้นย้ำอีกนิดนึงเราบอกว่าหลักการปรับปรุงกรรมวิธีทางบัญชีเป็นภาษีกรรมวิธีทางภาษีนั้นเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรา65บัญญัติเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้คำว่าเกณฑ์สิทธิ์ย้ำนะทางภาษีเนี่ยเขาใช้คำว่าเกณฑ์สิทธิ์ขณะที่ทางบัญชีใช้คำว่าเกณฑ์คงค้างนะคะความหมายของเกณฑ์สิทธิ์เขาก็พูดว่าให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดแม้ว่ายังไม่ได้รับชำระเงินถือว่าเป็นการคำนวณรายได้ในรอบระยะเวลานั้นๆได้เลยเช่นเดียวกันกับทางด้านรายจ่ายเขาบอกว่าให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ส่วนนั้นแม้ว่ายังไม่ได้จ่ายจริงในรอบระยะเวลานั้นมาคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีเลยโอเคนะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นั่นเองสำหรับการคำนวณตัวเลขครั้งนี้ขั้นตอนการปรับปรุงกรรมวิธีทางบัญชีให้เป็นกรรมวิธีทางภาษีเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนดังรูปที่โชว์ไปด้านขวามือนะคะท่านจะเห็นว่าเริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีขึ้นมาตั้งก่อนว่าตัวเลขเป็นอย่างไรในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองรายได้ลบค่าจ่ายหักแล้วกลายเป็นกำไรสุทธิทางบัญชีจากนั้นเมื่อท่านจะเสียภาษีท่านต้องมีการปรับปรุงให้เป็นกำไรทางภาษีโดยอาจจะมีการหักในส่วนของรายได้ที่กฎหมายยกเว้นหรือรายจ่ายที่กฎหมายให้หักเพิ่มได้อีกทั้งมีการบวกรายได้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามหักแล้วก็มีการหักผลค่าทุนสุทธิไม่เกิน5ปีถ้าท่านมีตามมาตรา65ตรีวงเล็บ12นะคะจากนั้นท่านก็จะมีการพูดถึงกระบวนการในส่วนของค่าบริจาคเงินบริจาคต่างๆเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาเงินบริจาคการกุศลการบริจาคในส่วนของการกีฬาจากนั้นจะกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีและเอาเงินก้อนนี้ล่ะค่ะคูณด้วยอัตราภาษีเป็นจำนวนตัวเลขที่ท่านต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมาดูเรื่องของการเสียภาษีและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกันค่ะจะบอกว่าจากที่ท่านมีกำไร

ขาดทุนทางบัญชีปรับปรุงตามกระบวนการของประมวลรัชดากรจนเป็นกำไรขาดทุนทางภาษีและดังนั้นเนี่ยการยื่นในการเสียภาษีนะคะของกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการเสียภาษีในฐานของกำไรสุทธิโดยปีหนึ่งจะยื่น2ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะยื่นในส่วนของครึ่งรอบระยะเวลาหรือว่าประมาณ6เดือนนั่นเองจากนั้นพอสิ้นรอบระยะเวลาหรือว่าสิ้นปีก็ต้องมีการยื่นอีกครั้งหนึ่งมาดูรูปแบบกันว่าแล้วคำนวณอย่างไรและยื่นอย่างไรบ้างการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะคะท่านใดมีกิจการที่เป็นนิติบุคคลนะแต่ว่านิติบุคคลแบบนี้จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านรายได้ต่อปีไม่เกิน30ล้านนะปีที่ท่านจะเสียภาษีโอเคไหมคะย้ำอีกรอบทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่เกิน5ล้านและรายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้เช่นตัวอย่างบริษัทกิจการรุ่งเรืองจำกัดเนี่ยเขามีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากประมาณกำไรสุทธิโอเคไหมประมาณกำไรสุทธิก็มีการประมาณกันว่าเนี่ยในปี 2,500 X1 เนี่ยเท่ากับมีรายได้มีกำไรอยู่ที่1ล้านบาทโดยมีองค์ประกอบคือรายได้จากการประมาณการทั้งรอบระยะเวลาบัญชีคือ10ล้านรายจ่ายประมาณการไว้ว่า8ล้านดังนั้นเนี่ยเมื่อเอา10ที่เป็นรายได้ลบด้วยรายจ่ายประมาณการ8ล้านก็คือเขาคิดว่าเขาจะมีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทดังนั้นกึ่งหนึ่งค่ะกึ่งหนึ่งหรือว่า6เดือนกึ่งหนึ่งของการประมาณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีจาก2ล้านก็เป็นอยู่ที่1ล้านบาทกึ่งหนึ่งเนาะจากนั้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเราก็จะเอาตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยมาคำนวณกับ 20% ที่เป็นอัตราที่รัฐบาลกำหนดดังนั้นเนี่ยค่ะภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทกิจการรุ่งเรืองจำกัดอยู่ที่ 200,000 บาทเรื่องของการประมาณการรายได้รายจ่ายประมาณกำไรสุทธิเนี่ยค่ะคุณต้องมีการประมาณการอย่างดูน่าเชื่อถือแล้วก็ตัวเลขที่ประมาณการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงควรจะไม่ได้ห่างกันเกินกว่า 25% ไม่ควรเกินนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านย้ำอีกรอบใช้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาจากการประมาณการกำไรสุทธิต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นกิจการประเภทที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์คือท่านเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือธนาคารพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเออร์กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีรูปแบบของการคำนวณที่แตกต่างกันก็คือเขาใช้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนนั้นเน้นนะฮะจากกำไรสุทธินะไม่ใช่ประมาณการเหมือนเคสก่อนหน้านี้แล้วมาดูตัวอย่างกันค่ะเราบอกว่าธนาคารกรุงไชยจำกัดมหาชนใช่ไหมฮะขึ้นต้นด้วยว่าธนาคารแปลว่าอยู่ในกลุ่มของกิจการที่เราพูดถึงเลยก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายธนาคารพาณิชย์เขาบอกว่าเขามีการปิดบัญชีครึ่งรอบครึ่งปีก็คือ6เดือนนั่นเองเมื่อเขาปิดบัญชี6เดือนปุ๊บเขารู้ว่าเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่100ล้านบาทบริษัทเนี่ยจะต้องทำการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิของกิจการในรอบ6เดือนดังนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นจากเอารายได้6เดือนที่เกิดขึ้นจริง300ล้านหักด้วยรายจ่าย6เดือนที่เกิดขึ้นจริง200ล้านดังนั้นกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนมีกำไรอยู่ที่100ล้านบาทดังนั้นธนาคารกรุงไชยจะเอา100ล้านบาทตั้งคูณด้วยอัตราภาษีนิติบุคคลคือ 20%อยู่ที่ตัวเลข20ล้านบาทค่ะเมื่อทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการขนาดกลางที่ตะกี้บอกว่าขนาดกลางใช้อะไรนะคะย้ำอีกรอบกิจการขนาดกลางใช้ในส่วนของการประมาณการกำไรสุทธิเนาะประมาณการโดยที่เป็นกิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านที่ชำระแล้วแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้คือประมาณการแต่ถ้าเป็นกิจการทั้ง4รูปแบบที่อาจารย์เขียนมาทั้งต้นอันนี้ต้องใช้กำไรสุทธิจริงๆของรอบระยะเวลา6เดือนนั้นเมื่อคุณคำนวณเสร็จเรียบร้อยคุณก็มีการกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบเสนอรายการพ.ง.ด.51พ.ง.ด.51เนี่ยนะคะตามในรูปเลยนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีจากนั้นเรื่องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงของสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีล่ะจะทำยังไงเราก็บอกว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะจะนำกำไรสุทธิทางภาษีคืออะไรนะคือกำไรสุทธิ

ทางบัญชีปรับปรุงตามประมวลรัชดากรเรียบร้อยจนกลายเป็นกำหนดทิศทางภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่านจะได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านต้องเสียจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดการคำนวณกำหนดทิศออกมาปรากฏว่าท่านไม่ได้มีกำไรท่านก็ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ให้นำเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาก็คือ6เดือนแรกที่ชำระไว้แล้วรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ณที่จ่ายถือมาเป็นเครดิตสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองมาส่วนของด้านสุดท้ายแหละของเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรมาดูของกรณีแรกก่อนการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีก็คือ6เดือนแรกนั่นเองท่านก็เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายและก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายซึ่งท่านจะต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการพงด51แล้วก็มีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายใน2เดือนนับจากเมื่อไหร่นับจากวันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลา6เดือนนะฮะจากนั้นเนี่ยมีการบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเมื่อท่านจ่ายเนาะและท่านก็เครดิตด้วยเงินสดหรือว่าเงินฝากธนาคารนั่นเองในอันสุดท้ายเราบอกว่าถ้าเราเสียภาษีนิติบุคคลในช่วงของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบันทึกบัญชีค่ะจะเป็นแบบนี้เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะจากนั้นก็เครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายสุดท้ายเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายมีการยื่นแบบภาษีก็คือพ.ง.ด.50แล้วก็จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายใน150วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมทั้งการบันทึกบัญชีดังกล่าวนะฮะก็จะมีเดบิตในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารแล้วแต่คุณจะจ่ายในรูปแบบใดดังนั้นเนี่ยค่ะเนื้อหาที่ท่านได้เห็นดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่4ภาษีเงินได้ในส่วนของนิติบุคคลจากฐานกำไรซึ่งท่านสามารถดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็แบบทดสอบมีตัวอย่างให้ท่านดูในหนังสือนะคะท่านสามารถจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือได้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวที่อากาศทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้าน

0: บริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: วัสดีค่ะอาจารย์เอวันนี้ทานอะไรดีคะ
1: มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับ
0: วันนี้ได้เห็ดฟางดอกใหญ่มานะคะอาจารย์เอจะรับเป็นต้มยำเห็ดฟางน้ำข้นกับข้าวไข่เจียวร้อนๆสักจานไหมคะ
1: เอางั้นก็ได้ครับ
0: ค่ะต้มยำน้ำข้น
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมารับประทานต้มยำเห็ดฟางที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับร้านนี้นะครับผมมาทานเป็นประจำนะครับเพราะว่าเขามีบริการแนะนำอาหารตามวัตถุดิบที่มีในร้านนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเป็นเห็ดฟางจานนี้แหละครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าพูดถึงเห็ดฟางครับต้องบอกว่าเป็นเห็ดหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารที่เราคุ้นเคยเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็ดนั้นเป็นพืชที่ไม่ธรรมดาและมีความพิเศษมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับรู้ความพิเศษของเห็ดกันนะครับในช่วงเช็คอินครับแต่ตอนนี้ผมขอลิ้มรสความอร่อยของต้มยำเห็ดฟางจานนี้ก่อนครับ
1: ได้แล้วครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ต้มยำเห็ดฟางกุ้งอร่อยมาก
2: ในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะก็แบ่งออกมาเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะคือพวกเห็ดและราซึ่งเห็ดและรานี่ก็จะมีลักษณะตัวนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ค่อยสลับซับซ้อนแล้วก็การมีการเจริญออกมาเป็นเส้นใยแล้วพอถึงเวลาที่ขยายพันธุ์ก็มีการสร้างสปอร์ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสีนะคะแล้วแต่ชนิดทีนี้ทั้งเห็ดและราเนี่ยมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าเรามาดูในเรื่องของการเป็นโทษก่อนนะคะการเป็นโทษเนี่ยก็จะมีพวกราที่ทำให้เกิดโรคในคนในสัตว์ในพืชนะคะถ้าอย่างในคนก็อย่างเช่นทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าในสัตว์ในพืชก่อนถ้าเป็นในพืชนี่ก็จะทำให้เกิดโรคอย่างเช่นราน้ำค้างนะคะราแป้งขาวอย่างราน้ำค้างนี่ก็ในข้าวโพดราแป้งขาวก็ในกุหลาบแบบนี้นะคะก็ทำความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงได้นะคะถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นส่วนใหญ่พวกเห็ดพวกรานี่จะชอบที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นนะคะทีนี้ที่เรารู้จักกันที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างราก็อย่างเช่นพวกเอามาทำยาปฏิชีวนะถ้าเป็นเห็ดเนี่ยเราก็จะเอามาบริโภคนะคะซึ่งก็มีหลายชนิดมีทางที่เราไปเก็บเองตามธรรมชาติอย่างที่ชาวบ้านจะไปเก็บในป่านะคะก็จะมีเห็ดที่มันขึ้นเองอย่างเช่นเห็ดโคนที่ขึ้นตามจอมปลวกอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็มีเห็ดที่เราสามารถที่จะเพาะเป็นการค้าได้นะก็อย่างพวกเห็ดฟางนะคะเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็เห็ดหอมอะไรเหล่านี้ก็มีมากมายหลายชนิดนะคะ
0: ประเทศร้อนชื้นอย่างบ้านเรานั้นมีเห็ดมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานครับหนึ่งในเห็ดที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือเห็ดฟางที่มีอยู่ในแกงถ้วยนี้นะครับ
2: ในบรรดาพวกเห็ดเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการก็จะไม่ต่างกับพวกผักเท่าไหร่ก็จะมีพวกวิตามินนะคะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีในปริมาณที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพวกเส้นใยนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันเนี่ยจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะก็จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพได้นะคะก็มีคนที่นิยมนำมาเพาะกันเพื่อที่จะขายเป็นการค้าอย่างเห็ดฟางเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เขาเพาะเห็ดฟางกันเขาก็จะเพาะในฟางถึงได้เรียกว่าเห็ดฟางนะคะก็หลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเหลือฟางข้าวเนี่ยเขาก็เอามาใช้ก็เอาเชื้อเห็ดฟางเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเพาะก็นิยมทำเป็นกระบะไม้นะคะเอาฟางใส่ลงไปหมักแล้วก็มีการใส่เส้นใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็เพาะจนกระทั่งมันเก็บดอกเห็ดได้นะคะ

0: มาแป๊บเดียว
1: เห็ดทั้งหมด4รสชาติ
2: เนอะนะคะที่กฎหมายแบ่งประเภทไว้นะคะมีคำสนองไปถึงล่าช้านะคะก็จะเป็นคำสนองนะคะผู้หญิงคนนี้ก็มีคำสนองกลับไปบอกว่าซื้อนะคะ3เรือนแต่ขอ 1,200 มั้ยก็คือเป็นการลดราคานะคะอย่างนี้ถือว่ามีเงื่อนในโทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขที่ให้ไว้เนี่ยเป็นคำเสนอหรือไม่นะคะนี้เราก็มาดูคำตอบกันนะคะประเด็นของคำถามนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะของคำเสนอนั่นเองนะคะว่าลักษณะเนี่ยคำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือข้อความดังกล่าวนี้ไม่เป็นคำเสนอค่ะเพราะอะไรนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำถามข้อนี้มุ่งประสงค์นะคะจะวัดนะคะความรู้ของผู้ทำนะคะว่ามีความรู้ไหมว่าคำเสนอเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะคำเสนอเนี่ยต้องเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานะคะแล้วจะต้องมีข้อความที่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะทำให้ผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาสามารถตอบด้วยคำเดียวเลยว่าตกลงนะคะสัญญาก็จะเกิดนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาเราจะเห็นถ้อยคำที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะว่างให้เช่านะคะสามหลังนะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาอาจจะต้องถามว่าแล้วหลังหนึ่งมันใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ได้กี่คนนะคะแล้วคุณคิดราคาคืนแล้วเท่าไหร่นะคะคุณเหมาไหมหรือยังไงคุณต้องการให้เราเช่าทีเดียว3หลังเลยหรือเปล่านะคะหรือเราเช่าทีละหลังหนึ่งคุณแบ่งไหมนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสงสัยอยู่มากมายนะคะจึงถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยเขายังไม่มีความประสงค์ที่จะทำนะคะคำเสนอเอ้ยคำสัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอบได้ว่านะคะไม่เป็นคำเสนอนั่นเองแต่อาจเป็นคำเชิญชวนนะคะต่อมานะคะเป็นข้อ2นะคะมีการเสนอขายที่ดินนะคะให้กับขอโดยระบุว่าถ้าขอเนี่ยสนใจนะคะก็ให้ตอบมาภายในเวลา180วันนะคะนะคะต่อมาเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะภายใน180วันเนี่ยแกไม่อยากจะขายแล้วนะคะแกอยากจะเอาไปขายให้คนอื่นนะคะเนื่องจากแต่ยังไงแกก็ทำบอกข้อความไว้ว่าแกจะไม่ไปเสนอขายให้ใครนะคะจนกว่าเนี่ยขอจะมีจดหมายตอบมาถึงแกภายในเวลาที่แกกำหนดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะภายหลังนะคะก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะก็ไปแจ้งกับขอว่าฉันไม่อยากขายอีกแล้วนะคะฉันไม่ต้องการขายเธอแล้วโดยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่รู้ใจของกอนะคะขอก็ต่อสู้นะคะขออยากจะซื้อนะคะขอบอกว่าอ้าวก็สัญญามันเกิดแล้วนะนะคะเพราะฉันเนี่ยมีคำสนองไปยังเธอเนี่ยภายในเวลา180วันแล้วสัญญาเกิดแล้วเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องผูกพันตามสัญญานะคะถามว่าข้ออ้างของใครถูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของขอถูกเพราะอะไรคะเพราะกรณีเนี้ยนะคะเป็นคำเสนอนะคะที่บ่งระยะเวลานะคะเมื่อคำเสนอมีผลแล้วคือไปถึงขอแล้วนะคะเมื่อขอทำคำสนองมาภายในระยะเวลาที่กำหนดสัญญาก็เกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะนั้นข้ออ้างของขอฟังได้ค่ะจบนะคะแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่6หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญา

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในส่วนของหน่วยที่6ในอาญาทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทำความผิดหลายอย่างและการกระทำความผิดอีกนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษการเพิ่มโทษการลดโทษนะครับ

การยกโทษหรือการรอการลงโทษและก็การระงับโทษนอกจากเรื่องโทษแล้วเนี่ยยังมีเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามประกอบอาชีพบางส่วนการห้ามเข้าใกล้พื้นที่ของผู้เสียหายลักษณะแบบนี้ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดหลายอย่างการกระทำความผิดอีกการกระทำความผิดหลายอย่างก็จะได้พูดว่าการกระทำบางอันมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวหรือการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งเป็นสาระสำคัญของการปรับใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็เรื่องของอายุความนะครับแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงระหุโทษด้วยมาประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโทษนักศึกษาคงจะเคยได้ยินโทษเนี่ยนะครับค่อนข้างคุ้นแล้วก็คือมีทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีจำคุกนะครับซึ่งอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือช่วงระยะเวลารวมถึงการกักขังการปรับแล้วก็ริบทรัพย์สินประหารชีวิตจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยนะมีทั้งกรณีของการแขวนคอนะครับการตัดคอการรมแก๊สนะครับแล้วก็เราอาจจะคุ้นชินในกฎหมายบ้านเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงนะครับแล้วก็ให้ตายปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการฉีดยาละเหมือนมาตรา19นะครับบ้านเราไม่ใช้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและบางประเทศมีนะครับมาตรา19ของบ้านเราใช้คำว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการโดยวิธีการฉีดยาหรือใช้สารพิษให้ตายซึ่งเป็นการปรับจากเดิมที่เป็นโทษตัวใช้วิธีการยิงให้ตายนะครับแล้วก็วิธีการจำคุกเนี่ยนะครับนอกจากประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วกับวิธีการจำคุกเนี่ยมันมีเหตุผลหัวใจสำคัญเช่นบางทีผู้กระทำความผิดเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นการแก้แค้นทดแทนเพื่อเป็นการสะสมกับพฤติกรรมที่ทำก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้เหตุผลในการจำคุกหรือเป็นกรณีของการข่มขู่หลายอย่างกฎหมายกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูงเช่นจำคุกตลอดชีวิตเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อทำให้คนกลัวและไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเพราะว่ากลัวว่าต้องโทษจำคุกเป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นการตัดโอกาสไม่ให้กระทำความผิดบุคคลบางประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่แยกเขาออกจากสังคมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำนะครับหรือกรณีบางอันเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูการกระทำความผิดใดก็แล้วแต่เนี่ยในกระบวนการจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีกระบวนการที่เรียกว่า rehabilitation นะครับก็คือการปรับพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำคนเข้าสู่การจำคุกเหมือนที่นำเรียนไปตอนต้นนะครับการจำคุกเนี่ยมีการจำคุกตลอดชีวิตการจำคุกแบบมีกำหนดระยะเวลาซึ่งแน่นอนหัวใจสำคัญเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องทราบก็คือเรื่องของการจำคุกเนี่ยนะครับเป็นการจำคุกที่เวลาเราจะนับเริ่มว่านับเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะที่อยากอยู่ในคุกนานแม้กระทั่ง1วันก็ตามดังนั้นการเริ่มนับวันจำคุกนะครับให้คำนวณโดยเป็นนับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องสนใจจำนวนชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าคุกไปประมาณหัวค่ำละมันก็จะตัดแค่วันนั้นก็ถือว่าวันนี้คือเต็มวันแล้วไม่สนใจแค่ว่าวันนี้แค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มนับวันนั้นเป็นวันที่1แล้วก็นับวันถัดๆไปนะครับแล้วเวลาที่จำคุกกำหนดการจำคุกเป็นเดือนนะครับก็จะถือว่า1เดือนมีแค่30วันดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องแปลกใจเวลาได้ยินข่าวบางคนจำคุกนะครับ2ปี24เดือนเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดบางอันลงโทษเป็นปีบางอันลงโทษเป็นเดือนศาลจะไม่มาเอ๊ะทำไมคำนวณไม่เป็นเหรอ24เดือนคือ2ปีครับเพราะการจำคุกเป็นเดือนคือ30วัน30วันคูณ12คือ360เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็น365การจำคุกเป็นเดือน12เดือนจึงมีระยะเวลาน้อยกว่าจำคุก1ปีและเวลาที่เป็นการปล่อยตัวของการจำคุกก็จะเป็นวันถัดจาก วันที่ครบกำหนดของการจำคุกนะครับก็จะมีการปล่อยตัวโทษจำคุกนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับแล้วก็สามารถนับรวมในกรณีที่มีการจับควบคุมตัวของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดแล้วถ้ามีคำพิพากษาให้นับรวมวันที่จับกุมคุมขังไว้ด้วยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วยังมีโทษกักขังนะเป็นโทษประเภทที่3นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีที่เจอเยอะมากที่คนไทยมักจะชอบบอกว่าเอ๊ะคนคุกนี่เอาไว้ขังคนจนหรือไงสาเหตุเพราะมันมีพาร์ทนึงครับในกฎหมายเนี่ยบางคนที่มีโทษปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะแล้วปรากฏว่าศาลมีสั่งปรับ 2,000 แต่ว่าบางคนเป็นคนยากจนข้นแค้นมากอ่ะ 2,000 ก็ไม่มีจ่ายค่าปรับดังนั้นก็ต้องเป็นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ เป็นเวลา4วันปัจจุบันเนี่ยคือการกักขัง1วันถือว่าเป็นการเท่ากับจํานวนค่าปรับประมาณ500นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักขัง4วันก็เท่ากับโทษปรับประมาณ2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีแม็กซิมัมนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าโดนโทษปรับเป็น5ล้านที่จะต้องเอาไปคูณจำนวนกี่วันนะมันจะมีแม็กแคปไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถัดมาการขัดขืนตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ริบทรัพย์นะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ทำให้สุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเรื่องริบทรัพย์เช่นเอาทรัพย์มาให้ริบก่อนถึงจะไม่ถูกกักขังนะครับหรือกรณีไม่ยอมทำประกันทันบนหรือหาประกันก็ต้องหาประกันมาก่อนเอาง่ายๆคือมีประเด็นใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกรณีที่ศาลสั่งให้ทำคุณจะต้องทำตามนั้นถ้ายังไม่ทำตามสิ่งที่ศาลกำหนดคุณจะต้องถูกกักขังในระหว่างนั้นก่อนถัดมาเรื่องผู้ใดที่ต้องโทษกักขังนั้นครับให้กักตัวในสถานที่แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจที่เป็นการสอบสวนปากคำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะถูกกักขังในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นบางคนมีอาการป่วยอาจจะอยู่ในสถานพยาบาล

หรือสถานที่เฉพาะที่กำหนดให้สำหรับในการกักขัง ก็ได้ถัดมาเป็นประเภทที่4คือเรื่องของการริบทรัพย์นะครับการริบทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรณีที่ศาลต้องริบทรัพย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนะไม่ว่าจะอยู่กับใครคนบุคคลดังกล่าวจะมีใบอนุญาตในการใช้ปืนก็จะมีแต่เฉพาะเลขทะเบียนที่ตัวเองได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวหรือยาเสพติดหรืออาวุธปืนเถื่อนทั้งหมดถ้ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับใครสารริบทั้งหมดนะครับกรณีริบเด็ดขาดในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำใช้ในการกระทำความผิดไปนะครับศาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องริบเด็ดขาดเว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยแล้วมีคนเอาทรัพย์ดังกล่าวไปทำตัวอย่างเช่นผมมีปืนอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเพื่อนผมยิงเอาปืนของผมที่มีทะเบียนของผมเนี่ยไปยิงคนอื่นตายผมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจจากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นเจ้าของทรัพย์ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นคืนนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ต้องริบทรัพย์ดังกล่าวได้หรือกรณีทรัพย์นะครับที่เป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับว่าจะริบหรือไม่ริบเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมีเนื้อตัวบทให้ท่านให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่ริบตกทรัพย์ที่ริบมาเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดินแล้วมีวิธีการในการคืนทรัพย์เพราะบางอย่างทรัพย์ที่ริบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นขับรถด้วยประกันหน้าหวาดเสียวนะครับเด็กแว้นนะริบมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่มาร้องขอคืนทรัพย์ทรัพย์นั้นก็สามารถคืนให้กับพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของรถได้เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สังเกตนะครับว่าในกรณีตัวอย่างเช่นในมาตรา33พูดถึงของการใช้ดุลพินิจในเรื่องของการริบทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ในการขนคำพิพากษาฎีกาบอกว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแต่ในคำพิพากษาฎีกาจะเพิ่มขึ้นไปตัวอย่างเช่นขนคนโดยเรือหรือโดยรถจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงรถหรือเรือเพื่อเป็นการซุกซ่อนทรัพย์นั้นถึงจะเป็นทรัพย์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็จะมีการตีความเหมือนกันแล้วก็ทรัพย์ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดเช่นคุณไปลักแหวนเพชรของคนอื่นมาทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันนี้อาจจะมีการใช้ดุลพินิจในการที่จะริบไหมถ้าตัวอย่างเช่นบุคคลภายนอกเป็นบุคเจ้าของทรัพย์เขามาขอร้องคืนก็ศาลก็จะมีการคืนทรัพย์ที่ริบดังกล่าวได้ถัดมาเรื่องของการคืนทรัพย์นะครับก็จะมีต้องเป็นคำมีการเสนอนะครับทำข้อเสนอในการร้องขอโดยเจ้าของที่แท้จริงว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจโดยส่วนใหญ่คดีที่ผมทำนะครับโดยเป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอเยอะก็คือส่วนใหญ่นี่แหละกรณีเด็กแว้นนะแล้วก็พ่อแม่มาร้องขอเพราะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงแต่ว่าแอบเอารถไปขับเวลากลางคืนก็จะสามารถมายื่นคำร้องได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาเห็นตัวแดงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการร้องขอดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดในการริบรถจากเรื่องดังกล่าวแล้วผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้มาร้องขอก็ถือว่าครบหมดระยะเวลาอันนั้นเราจบไปในส่วนที่เป็นเรื่องโทษทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มโทษลดโทษเปลี่ยนโทษยกโทษหรือรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษว่ามีหลักเกณฑ์เหตุผลประการใดบ้างครับการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเหตุที่เพิ่มโทษได้ก็จะในการเพิ่มโทษเนี่ยมีให้เพิ่มโทษถึงขั้นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกินกว่า50ปีเพราะอันนี้เป็นโทษที่สูงที่สุดละแต่ส่วนในเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะครับอาจจะสามารถลดได้ตัวอย่างเช่นถ้าลด1ใน3เช่นโทษประหารชีวิตก็จะเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าลดกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะลดจากโทษประหารชีวิตกึ่งก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก25ปีนะครับถึง50ปีเพราะมันจะเหมือนเป็นขั้นว่าสมมติรับสารภาพผมยกตัวอย่างมีโทษประหารรับลดโทษกึ่งหนึ่งหรือศาลมีอัตราส่วนในเรื่องของการบรรเทาโทษนักศึกษาจะได้ยินเคสของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับในกรณีที่ตัดสินจริงๆโทษเป็นประหารชีวิตแต่มีเหตุที่ศาลจะลดโทษได้ศาลก็จะลดลงปุ๊บกลายเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเหตุถัดมาเรื่องของการรอการลงโทษเราจะเห็นได้ว่าบางทีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเช่นจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีลักษณะแบบนี้เราต้องไปรายงานหรือคุมประพฤติเนี่ยนะครับถามว่าต้องเป็นกรณีไหนอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าองค์ประกอบคือการกระทำนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในกรณีที่ศาลจะลงโทษเขานะศาลจะลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน5ปีและยังต้องมีอีก3องค์ประกอบ1ก็คือต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเลยถ้าเขาได้เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะไม่เข้าเงื่อนไข2คือกรณีที่รับโทษจำคุกถ้าเคยรับโทษมาแล้วอาจจะเป็นความผิดแค่3อย่างก็คืออาจจะเป็นประมาทเป็นลหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกที่ไม่เกิน6เดือนคือโทษเล็กน้อยกับอันที่3คืออาจจะเป็นกรณีที่

เคยรับโทษจำคุกมาก่อนในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ประมาทและหุโทษแต่เป็นการจำคุกพ้นระยะ5ปีมาเรียบร้อยแล้วและกลับมาทำความผิดนี้ซึ่งความผิดเล็กน้อยเช่นประมาทหรือละหุโทษดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างเช่นกรณีข่มขืนเนี่ยมันเป็นโทษจำคุกสมมติมีบางกรณีในบางมาตราเป็นโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีถ้าศาลตัดสินในพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก10ปีแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขเราการลงโทษตั้งแต่พาร์ทที่1เลยเพราะว่าศาลถ้านักศึกษาดูจะเห็นได้ว่าศาลจะลงโทษจำคุกถ้าศาลจะลงโทษจำคุกเขา10ปีแสดงว่าไม่เข้าสู่เงื่อนไขในองค์ประกอบในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะขอรอการลงโทษได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายจริงๆโทษจำคุก10ปีแต่ว่าศาลจะลงแค่3ปีอย่างนั้นเข้าองค์ประกอบแล้วก็ต้องมาดูว่าเข้าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ถูกต้องมั้ยถ้าถูกต้องก็ถือว่าเข้าสู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรอการลงโทษได้ถัดมาโทษนั้นจะเป็นอันระงับไปเนี่ยนะครับการระงับของโทษจะเป็นด้วยการความตายนะอย่าลืมว่าโทษสูงสุดในการลงโทษเราก็คือโทษประหารชีวิตดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายมันไม่สามารถได้แล้วก็ทำให้กฎหมายกำหนดในเรื่องของการระงับไปซึ่งความผิดของผู้กระทำผิดด้วยเหตุที่เขาถึงแก่ความตายนะหรือเป็นกรณีที่โทษปรับสถานเดียวกฎหมายกำหนดโทษปรับไว้สถานเดียวไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอย่างอื่นประกอบนะครับนั่นนี่นักศึกษาต้องดูให้ดีต้องเป็นการชำระค่าปรับอย่างสูงตัวอย่างเช่นกรณีที่กำหนดโทษปรับไว้ 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าเคสนี้ปรับไว้แค่500บาทจะบอกว่ามีโทษปรับสถานเดียวและปรับแค่500บาทจะถือว่าทำให้คดีนี้ระงับโทษไปยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่โทษขั้นสูงนะครับถัดมาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในเรื่องของการกักกันนะครับไม่ให้ออกพื้นที่หรือเหตุที่มีเยอะก็จะเป็นเรื่องของการห้ามเข้าในเขตกำหนดตัวอย่างเช่นเป็นอดีตสามีไปก่อกวนภรรยานะครับขับรถวนอยู่ข้างรอบบ้านแล้วบีบแต่ใส่บ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการกำหนดว่าห้ามเข้าใกล้ภรรยาระยะ100เมตรการห้ามเข้าใกล้พื้นที่บ้านของภรรยาเก่าเนี่ยเป็นระยะ1กิโลอะไรก็ว่าไปนะหรือมีการเรียกประกันทันบนว่าถ้ามีการเรียกเงินเก็บไว้ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดอีกคุณโดนประกันทันบนหรือกรณีการควบคุมในสถานพยาบาลเหมือนที่เรียนไปหรือบางอันจะเป็นกรณีการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพดิฟิเลียนะคือกลุ่มใครเด็กนะเห็นเด็กแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศลักษณะพวกนี้ผู้กระทำความผิดชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะอาศัยช่องทางในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กคดีแบบนี้แล้วมีการฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นการขอให้ไม่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็จะอยู่ในกลุ่มวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นกันถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการกระทำหนึ่งอย่างต้องรับโทษแค่กรรมเดียวหรือการกระทำนั้นมีการกระทำหลายอย่างแล้วต้องรับโทษหลายกรรมเรื่องนี้จะค่อนข้างสับสนอยากให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวแล้วเป็นการกระทำอันเดียวกับการกระทำกรรมเดียวแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายบทได้นะครับมาดูการกระทำกรรมเดียวและเป็นการกระทำอันเดียวก่อนว่าเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการจะยิงดำแต่ปรากฏว่ากระสุนมันไปโดนแดงตายเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยพลาดนะผู้ใดจะนาตบุคคลหนึ่งผลไปเกิดอีกอย่างคนหนึ่งโดยพลาดไปถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวจึงมีเจตนาเดียวนะดังนั้นจะมาบอกว่าเจตนาต่อทั้งสองคนเลยเนี่ยผลสุดท้ายผมยกตัวอย่างเช่นผลเคสนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเจตนาเดียวนะครับถัดมาเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดหลายบทตัวอย่างเช่นผมต้องการจะทำร้ายร่างกายนะแต่ว่าผลสุดท้ายมันทำให้เอาทิ่มไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าโดนตาเกิดบอดขึ้นมาผมไม่ต้องรับโทษทั้งมาตรา295คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ผมจะลดโทษเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์คือทำอันตรายได้รับอันตรายทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสเฉยๆถัดมากรณีผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับได้ลงมือร่วมกระทำด้วยกับตัวการอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคือธรรมดาแล้วตัวการจะต้องผิด1ใน3นักแต่ใช้ผู้สนับสนุนนั้นจะต้องผิดนะครับน้อยกว่าตัวการแต่เมื่อเขาได้ลงไปร่วมทำกับตัวการถือว่าเขาเป็นตัวการแค่นั้นไม่ต้องกระจายไปรับในหน้าที่บทบาทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือกรณีผู้กระทำบทเฉพาะแล้วนะครับไม่เป็นความผิดในบททั่วไปอีกนะมีหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นเขาวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่จริงๆมันมีลักษณะพฤติกรรมของการลักทรัพย์แต่เป็นการฉกฉวยไปซึ่งหน้านะครับหรือบทบัญญัติบางอันอันนี้แต่อันนี้จะมีความยากหน่อยตัวอย่างเช่นกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจดแจ้งความแต่ปรากฏปฏิเสธรับจดแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นโทษทางอาญาในมาตรา162มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะไม่รับจดแจ้งจริงๆมันอาจจะผิดทั้ง157ได้เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ส่วนนี้มันมีรายละเอียดนะเดี๋ยวในระดับที่นักศึกษาเรียนในระดับนิติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นอาจจะไปดูคำพิพากษาซึ่งบางอันเนี่ยผิดได้บทเฉพาะและยังผิดบททั่วไปได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าหลักอยากให้นักศึกษาจำว่ากรณีการกระทำความผิดบทเฉพาะแล้วจะทั่วไปอีกการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วจะเกินความผิดพยายามดังนั้นการพยายามกระทำความผิดได้รับโทษอยู่แล้วนะครับถึงผลไม่เกิดแต่เมื่อการกระทำความผิดนั้นเกิดผลสำเร็จจะไม่ต้องมารับทั้งผิดผลสำเร็จและพยายามนะครับหรือการกระทำความผิดที่เป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบุกรุกผมบุกรุกเข้าไปในที่ของนายดำแล้วผมอยู่มาเป็นระยะเวลา3วันหรือ3ปีการบุกรุกดังกล่าวเป็นกรรมเดียวครับเพราะเจตนาในการบุกรุกคือครั้งเดียวเป็นการกระทำที่เป็นต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการบุกรุกหนึ่งกรรมไม่ใช่ว่าแต่ละวันนับเป็น1วัน1วันและแยกต่างจากกันนะครับเราไม่ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะในการดำเนินคดีถัดมากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอันเดียวตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการวิทยุในรถยนต์คันหนึ่งจริงๆผมต้องการได้วิทยุถ้ามันวางอยู่เฉยๆผมก็ขโมยไปปรากฏมันดันไปอยู่ในรถยนต์ผมเลยเอาเหล็กทุบกระจกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอางัดวิทยุไปมันมีทั้งกรณีของการทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้ทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำให้เสียทรัพย์คือทุบกระจกด้วยงัดคอนโซลรถยนต์อันนี้มีทั้งทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโทษตามมาตรา325ซึ่งสูงกว่าดังนั้นเจตนาเดียวคือเจตนาลักทรัพย์เมื่อเป็นเจตนาลักทรัพย์ปุ๊บก็รับโทษบทหนักก่อนนะครับเป็นบทเดียวไม่ใช่ต้องไปรับในเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ด้วยแต่ประการใดถัดมากรณีที่เป็นการกระทำความผิดหลายกระทงหลักการกระทำความผิดหลายกระทงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการกระทำที่ต่างกันโดยผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาจจะกฎหมายตั้งแต่สองบทขึ้นไปหรือจริงๆอาจจะเป็นการละเมิดบทเดียวแต่เป็นการกระทำที่แยกต่างกรรมต่างวาระก็ได้นะครับนะตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเขาเรียกว่าในส่วนของการรับบัตรทางด่วนสมัยก่อนจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บจะมีสลิปให้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณเก็บไว้ลูกค้ารายนี้ไม่เอาสลิปคุณก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นไว้เองการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบทเดียวแต่เป็นต่างกรรมทุกครั้งที่เกิดผู้เสียหายเป็นคนละคนกันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะก็จะนับกระทงลงโทษเรียงกันไปการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เป็นกรณีที่เคสอย่างนั้นที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เป็นกรณีของการยักยอกถ้าเป็นสมมติทำ300กรรมก็จะนับโทษแยกกันไปแต่ทีนี้คำว่าสมมติทำ300กรรมกรรมละ3ปีนะความผิดฐานยักยอกไม่ได้หมายความว่าโทษจำคุกก็เลยคูณไปกลายเป็น900ปีแต่ในกฎหมายเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าโทษที่เป็นการกระทำหลายกระทงเนี่ยนะครับถ้าโทษอย่างเมื่อกี้ยักยอกก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลจะลงแม็กซ์สุดก็คือแค่ไม่เกิน10ปีถ้าโทษอย่างสูงไม่เกิน10ปีศาลรวมแล้วก็จะลงไม่เกิน20ปีหรือถ้าโทษจำคุกที่เป็นเกินกว่า10ปีขึ้นไปลงเรียบร้อยแล้วศาลก็จะไม่ลงเกินกว่า50ปีนะครับทีนี้ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการกระทําหลายกรรมตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะแทงนายดําแต่ผมเอามีดแทง2ทีมันเป็นลักษณะของการทําร้ายคําถามคือสุดท้ายแล้วการกระทําลักษณะแบบนี้ก็คือประสงค์ที่จะทําร้ายไม่ได้หมายความแทง1ทีคือรับ1กรรมแทงอีก1ทีรับอีก1กรรมอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาทําร้ายอันเดียวนะครับไม่ถือว่าเป็นหลายกระทงหรือว่าเป็นกรณีของการกระทําความผิดหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึ่งนะครับเช่นกรณีผมอยากได้ทรัพย์อะแล้วผมก็เลยแบบวางยาให้เขาสลบก่อนการวางยาเนี่ยเป็นความผิดฐานปนเปื้อนสารอาหารหนึ่งอย่างในประมวลกฎหมายอาญาและการวางยายังถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายตามบทนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเจตนาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำความผิดที่เจตนาหลักก็คือเรื่องของการชิงทรัพย์นะถัดมาเรื่องของการกระทําความผิดหลายกรรมเนี่ยแต่กฎหมายให้ลงโทษอันเดียวจริงๆเรื่องนี้ทําแยกกันเลยนะแต่อันนี้เป็นเพราะว่ากฎหมายมีข้อกําหนดว่าต้องลงโทษอย่างนี้เช่นปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแต่กฎหมายในมาตรา268บอกว่าเมื่อมีการปลอมเอกสารตาม264หรือปลอมเอกสารสิทธิ์ตาม265เนี่ยแล้วค่อยไปใช้ด้วยบอกว่าปลอมและใช้นะครับให้ลงเฉพาะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายถัดมาการกระทําที่ถือเป็นการกระทําผิดอีกนะครับก็คือการเพิ่มโทษการกระทําความผิดอีกโดยหรือเป็นกรณีการเพิ่มโทษการกระทําความผิดอีกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเหตุในการเพิ่มโทษผมยกตัวอย่างเช่นการกระทําเช่นสมมติผมก็ทําความผิดมาเอาง่ายๆกฎหมายต้องการจะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันปราบไม่ให้คนกลับไปกระทําความผิดอีกดังนั้นใครที่กลับมากระทําความผิดอีกเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้อหาเดียวกัน
เช่นผมเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองรอบหน้าผมกลายเป็นลักทรัพย์แต่คุณกระทำความผิดอีกในระยะเวลาไม่เกิน5ปีคุณรับโทษในข้อหาหลังเพิ่มขึ้น1ใน3แต่ต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดเพิ่มลงไปอีกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์เมื่อกี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบก็คือผู้นั้นต้องเคยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแรกนะว่าลงโทษนะครับแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการกระทำ

ความผิดภายใน5ปีนะแต่ว่ากรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เว้นแต่กรณีอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการอันหลังมันเป็นเรื่องประมาทละหุโทษหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่เกิน18ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในกรณีการเพิ่มโทษแต่อีกอันนึงจะมีการเพิ่มหนักขึ้นไปกว่า1ใน3นะครับเป็นกรณีของการเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่งก็คือกรณีทำผิดแล้วซ้ำเรื่องเดิมตัวอย่างเช่นลักทรัพย์ในยามวิกาลผ่านไปไม่เกิน3ปีคุณกลับมาลักทรัพย์ในยามวิกาลอีกแล้วกฎหมายบอกเอ้ยอันนี้หนักหน่วงแล้วนะคุณจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้นะครับก็คือผู้นั้นต้องเคยท่องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนหมายถึงในคดีแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า6เดือนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าต้องเคยรับโทษจำคุกจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็กระทำผิดซ้ำใน3ปีแล้วก็เป็นความผิดในอนุมาตราเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดละหุโทษไม่ใช่เป็นความผิดประมาทแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของเด็กอายุ18อันนี้ต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกกึ่งทีนี้มาดูเรื่องอายุความอายุความนี้เป็นสาระสำคัญมากมีทั้งอายุความฟ้องคดีอายุความในการลงโทษและการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอายุความเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหัวใจอยู่ที่อะไรหัวใจอยู่ที่ระยะเวลาวันของการเริ่มกระทำความผิดเริ่มกระทำความผิดเมื่อไหร่นับไปเลยนะครับมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่ตลอดประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีมีโทษ15ปีมีโทษมีอายุความ20ปี15ปี10ปี5ปีและ1ปีนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปดูว่าการกระทำเช่นละหุโทษเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีบางอย่างเช่นทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นต่อยเฉยๆไม่มีรอยฟกช้ำแต่ไม่มีเลือดออกเนี่ยท่านไม่ฟ้องภายใน1ปีขาดอายุความละแต่หัวใจสำคัญที่มากกว่านั้นที่ท่านต้องไม่ลืมคือการกระทำความผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ยอมเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเป็นความผิดที่

และเพราะท่านไม่มีการร้องทุกข์ไว้จึงทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานในการไม่มีอำนาจพิจารณาทำความเห็นและคำสั่งและศาลไม่มีอำนาจในการพิพากษาถัดมาเรื่องอายุความของการลงโทษนะครับอายุความของการลงโทษก็จะมีกรอบกำหนดระยะเวลาไว้ว่าลงโทษเนี่ยคือ20ปีสำหรับโทษประหารชีวิต15ปี10ปี5ปีอันนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับว่าที่18แล้วนะครับความยากในการทำงานในการปรับใช้กฎหมายในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือโดยเฉพาะผู้บังคับใช้หน้างานกระทำดังกล่าวมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมหรือเป็นการกระทำความผิดที่จริงๆแล้วมีพฤติการหลายอย่างตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะอย่างเช่นกรณีที่ตั้งใจจะไปลักหน้าดินของเพื่อนบ้านที่เขาไม่อยู่บ้านสุดท้ายถามว่าไปเสร็จเรียบร้อยมีพฤติกรรมทั้งบุกรุกนึกออกไหมครับเพราะว่าคุณเข้าไปในเวลาที่เขาไม่อยู่คุณเข้าไปตักหน้าดินซึ่งเป็นทำให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคุณไปตักหน้าดินเรียบร้อยแล้วคุณเอาดินของเขาไปเป็นทั้งลักทรัพย์เวลาที่เราปรับใช้มันจะถือเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมเพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือต้องการเอาดินไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวแยกกันหรืออย่างเช่นเป็นประเด็นปัญหาแล้วมีคำพิพากษาฎีกากลับมากลับไปหลายครั้งในเรื่องของพาไปเพื่ออนาจารนะครับบุคคลอื่นพาบุคคลอื่นไปเพื่ออนาจารตามมาตรา283 283ทวิเนี่ยดังนั้นคำถามคือพาไปวัตถุประสงค์สุดท้ายคือต้องการจะทำอนาจารเด็กแต่ว่าพาไปสรุปแล้วการพาไปเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา283ตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมหรือจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายคุณมีเจตนาเดียวกันมีเจตนาเดียวในตอนท้ายคือคุณต้องการกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราตัวเหยื่อนะครับหรือข่มขืนตัวเหยื่อพาร์ทลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นส่วนสุดท้ายผมหวังว่าความเข้าใจในเรื่องโทษนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดกรรมเดียวหลายกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหุโทษเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้นักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียวกับการกระทำความผิดหลายกรรมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาและมีคำพิพากษาฎีกาที่ผมเขียนไว้อยู่ในคำบรรยายนะครับของทางมหาวิทยาลัยในหน่วยที่6เนี่ยรวมแล้วประมาณ140กว่าหน้าจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการกระทำความผิดหลายกรรมเดียวหลายกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาและอัยการต่อไปในอนาคตที่จะสอบในติบัณฑิตผมคิดว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ท่านจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจหวังว่าการบรรยายในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนของหน่วยที่6ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้นักศึกษาลองอ่านนะครับในหน่วยที่ผมได้เขียนขึ้นก็จะมีการสร้างความเข้าใจมีคำพิพากษาฎีกาในการอธิบายเพราะด้วยกรอบระยะเวลาอันสั้นผมคิดว่าผมสามารถนำเสนอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระทั้งหมดก็จะอยู่ในคำบรรยายครับขอบพระคุณ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธรรมภพอีกหน่วยนึงนะครับที่สำคัญในว่าเรื่องของสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็เป็นหน่วยสำคัญอีกหน่วยหนึ่งปรากฏว่าอำนาจที่เราใช้กันอยู่นะฮะที่เรียกอำนาจสูงสุดเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงมีอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันรัฐสภานะครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็มีอำนาจบริหารก็คือสถาบันทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีเอาไปใช้แล้วก็อันนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับ

นี่โดยตรงเลยก็คืออำนาจที่เรียกว่าอำนาจตุลาการคนใช้อำนาจนะครับตุลาการเป็นใครเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรและสำคัญคือทำไมต้องมีสถาบันตุลาการเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจที่ประไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้นักศึกษาได้กลับไปนึกภาพย้อนกลับไปครับว่าเดิมทีเราปกครองด้วยแบบคนคนเดียวอำนาจทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่คนคนเดียวโอกาสที่คนคนเดียวจะใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองบริหารและก็พิพากษาเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับและอาจจะนำมาซึ่งเป็นการปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามจะไม่ใช้ละก็เลยเปลี่ยนมาครับว่าทำยังไงถึงอำนาจเนี่ยมันควรจะต้องมีการแบ่งแยกออกมาซึ่งนักคิดคนสำคัญเนี่ยก็เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสครับชื่อมองเตสกิเออร์นะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นนี้ก่อนสถาบันตุลาการก็เป็น1ใน3นะครับสถาบันผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งหลายประเทศในโลกเกิดขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญที่ต้องมาสถาปนาอำนาจสถาบันตุลาการเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เข้าไปตามหลักการสำคัญเลยว่าเข้ามาเพื่อจะมาทำหน้าที่อะไรความยุติธรรมเราได้มาอย่างไรเกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราอยากให้เกิดความสุจริตกันและกันเราไม่เบียดเบียนกันแต่ข้อเท็จจริงเป็นครับมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากันคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบคนที่อ่อนแอกว่าก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องความเท่าเทียมของเราหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ครับหรือสถาบันที่เข้ามาร่วมกันทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมครับว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ชนชั้นนั้นซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปไต่ตรองดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับเราไหมดังนั้นกฎหมายจึงปรับแก้ได้ครับให้ทันยุคสมัยให้ตรงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้สิ่งที่ดีสุดอ่ะแต่ปัญหาคือเราอ่ะได้มีโอกาสเข้าไปทำหรือเปล่าเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างแม้แต่สถาบันตุลาการเนี่ยเราได้ไปออกแบบอย่างไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือความท้าทายของนักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นครับสถาบันตุลาการจึงมีหน้าที่สำคัญครับก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีเยอะแยะเลยทั้งคดีแพ่งอาญาคดีทางปกครองล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในรัฐนะครับโดนโกงโดนเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับโดนเขาลักขโมยหรือเขาเอาเปรียบก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหานะครับให้ยุติได้ก็เรียกว่าสถาบันตุลาการนะครับมีหน้าที่ต้องพิจารณาพิพากษาคำถามคือว่าแล้วพิพากษาคดีเนี่ยเอียงได้ไหมมีความโน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมหรือเป็นกลางพอไหมนะครับดังนั้นนักศึกษาเห็นภาพไหมครับว่าการจะทำให้สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยต้องจำเป็นมากนะครับต้องมีความเป็นให้เขามีความอิสระให้มีความเป็นกลางนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้ไม่มีใบสั่งไม่สารับอามิสินจ้างใดๆได้นี่คือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระนะครับและก็ทั่วโลกเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับถ้าเราพูดถึงความสำคัญนะครับว่าทำไมสถาบันตุลาการเนี่ยจำเป็นนะครับก็เราเริ่มต้นในหนังสือนะครับพยายามอธิบายว่าเรามีรัฐเกิดขึ้นแล้วรัฐคือการรวมกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงล่ะเป้าหมายของรัฐที่ดีคืออะไรล่ะการที่เราไม่มาลบล้างข้าฟันใช่ไหมการที่เราจะไม่ถูกโกงใช่ไหมการที่เราไม่ถูกรัฐเปรียบใช่ไหมนะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายนั่นเองอริสโตเติลบอกไว้แล้วครับว่ากฎหมายคือเครื่องมือสำคัญในการปกครองนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยครับคือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเบื้องต้นเลยเพื่อต้องการให้รัฐมันเดินต่อไปได้แต่ครับนักศึกษาครับมนุษย์เมื่ออยู่ในรัฐต่อให้มีกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเสรีภาพสูงมากเลยนะครับก็คิดจะครอบครองคิดจะให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็ทำมันทุกวิถีทางเลยบางครั้งเนี่ยนะครับปล้นได้ปล้นรังแกได้รังแกใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่ไม่ดีฮะไอ้อย่างเงี้ยมันคือความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ให้เพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันถูกลงโทษบ้างและจำกัดไว้เพื่อปรามไว้ไม่ให้มนุษย์มารังแกกันเนี่ย
สถาบันตุลาการเนี่ยครับจำเป็นต้องมาพิพากษาท่านเองสถาบันตุลาการคือองค์รวมของบุคคลครับที่ใช้อำนาจเราไปใช้อำนาจพิพากษาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษานั้นเรื่องของการใช้อำนาจพิจารณาคดีเนี่ยจึงเป็นอำนาจเฉพาะของคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือองค์กรที่เป็นผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับและก็น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความยุติธรรมครับว่าทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญในตัวของมันนะครับว่าถ้าเราจะใช้บริการศาลไหนล่ะที่เราจะเหมาะกับเราถ้าเราโดนคดีอาญาไปถูกลักทรัพย์เนี่ยฮะจะเอาโทษของคนที่ลักทรัพย์เราเนี่ยเราจะไปศาลไหนนักศึกษาก็ต้องมีความรู้เราจะไปศาลแพ่งได้ไหมจะไปศาลอาญาหรือไปศาลปกครองดีหรือไปศาลรัฐธรรมนูญดีมันก็จะมีลักษณะนะครับแยกย่อยลงไปอีกตามความชำนาญเฉพาะด้านของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นๆ นะครับแล้วแน่นอนครับกระบวนการง่ายๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ก่อนที่จะสู่ศาลอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต้องมีการที่จะต้องเหมือนตำรวจนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะที่เราต้องไปแจ้งความเสร็จเขาก็ต้องลงบันทึกประจำวันหรือต้องไปหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ของการฟ้องต่อไปในศาลนั่นก็จบไปยกหนึ่งครับยกสองคืออะไรนักศึกษาก็เห็นครับว่าต้องไปศาลต้องไปอยู่ระหว่างกับพิจารณาคดีจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมานี่คือกระบวนการครับและกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสุจริตไหมกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราไปแล้วได้ความยุติธรรมไหมหรือการบริการเนี่ยรวดเร็วหรือล่าช้าประการใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทำให้สถาบันตุลาการของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือแน่นอนครับว่าในสถาบันตุลาการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็คงเห็นภาพนะครับว่ามีแนวคิดมากมายนะครับซึ่งแนวคิดหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเลยเนี่ยก็คือแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตยผมจะลงตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่ารัฐศาสตร์เราเนี่ยสนใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้อำนาจนะครับและทฤษฎีของมองเตสซีเออร์นี่แหละในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับได้แบ่งอำนาจคร่าวๆไว้3ประการอำนาจนิติบัญญัติบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่ง3อำนาจเนี่ยครับโอ้โหหอมหวนมากใครก็อยากครอบครองนะทั่วโลกพยายามเหลือเกินอยากได้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องไปแข่งขันเลือกตั้งกันนะต้องไปแข่งขันเลือกตั้งเพื่อให้ไปคุมอำนาจออกกฎหมายให้ได้โดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากก็ดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนเสียงข้างมากก็ดีเนี่ยยิ่งถ้าได้เสียงข้างมากเท่าไหร่ก็จะครอบครองอำนาจนิติบัญญัติได้มากนะครับหรืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาความหมายคือเราได้ฝ่ายบริหารมาจากสภานิติบัญญัติเนี่ยเลือกกันเราเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎรครับจึงมาสถาปนาเป็นอำนาจคณะมนตรีหรืออำนาจฝ่ายบริหารเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับและเมื่อมีบริหารมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานแล้วครับว่าใครก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับหอมหวนเช่นกันครับอำนาจนี้ใหญ่มากเพราะบริหารราชการแผ่นดิน20กระทรวง200กว่ากรมนะฮะและถ้ามันเกิดปัญหากรณีกันมามีประชาชนไปร้องเรียนหรือเกิดข้อพิพาทต่างๆขึ้นมานี่แหละครับอีกอำนาจหนึ่งเรียกว่าอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะมาพิพากษาอัตคดีต่างๆกันทั้ง3อำนาจนี้จึงมีลักษณะกันเป็นลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันครับในหลักการของอะไรครับมองเตสซีเออร์เลยนะครับที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่รวมไปที่เดิมที่หนึ่งแล้วเอามาแบ่งเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2475มาเนี่ยเราได้อิทธิพลอย่างมากเลยจากวิธีคิดตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้นะครับมองเตสซีเออร์เป็นคนฝรั่งเศสแต่อเมริกาก็เอาไปใช้ในประเทศของเขาไทยเราก็เอามาใช้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เราได้อิทธิพลนะครับว่าเราตกผลึกแล้วล่ะว่าอ้ออำนาจเนี่ยนะครับมันหอมหวนนะนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเสียรัฐศาสตร์เราสนใจตรงนี้และโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอำนาจกันครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับผมครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถาบันตุลาการเนี่ยหลักหัวใหญ่ใจความที่สุดเลยคือการใช้อำนาจ1ใน3ของอธิปไตยแล้วเนี่ยต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระครับนี่คือหัวใหญ่มากเลยนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้นะครับเพราะอำนาจบริหารและนิติบัญญัติหรือตัวบริหารนะครับตุลาการสามัญเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าใครกัน
ต้องตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่เราต้องมีหลักประกันครับกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเช่นผู้พักษาเนี่ยฮะท่านจะนั่งทำงานยังไงล่ะท่านก็เป็นประชาชนเหมือนเรานี่แหละนะครับจะทำงานอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดหลักประกันว่าท่านทำแล้วไม่ถูกครอบงำอ่ะนะครับประการที่หนึ่งเลยนะฮะหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพหลักนี้สำคัญมากครับและอยากจะฝากนักศึกษานะครับว่าการใช้อำนาจตุลาการ3อำนาจเนี่ยนี่คืออำนาจเดียวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงหลักแรกเลยนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยส.ส.มาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการที่ส.ส.เลือกกันไปทำล้วนแล้วแต่ผ่านการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยแต่สถาบันตุลาการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมีความมั่นคงคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปเรียนจบมาครับนักศึกษาต้องไปเรียนจบนิติศาสตร์มาหรือรัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนมานะครับหรือกฎหมายปกครองมานะฮะโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับนักศึกษาไปเรียนเพิ่มเรียนมตทรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนได้หรือแม้แต่รัฐศาสตร์เรานะครับก็มีชุดวิชาที่เรียกว่ากฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ก็เราถือว่าเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นเมื่อเข้ามาแล้วจบแล้วก็ต้องไปแข่งขันในการสอบครับสอบแล้วเข้าไปทำงานในสถาบันตุลาการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีงามนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องใดๆเขาตรวจสอบเยอะความหมายผมนะครับเราก็ถือว่าจะได้คนที่มีคุณภาพมาทำงานวิชาชีพตรงนี้ให้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูผู้พักษาเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปหารายได้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพของท่านอย่างแท้จริงและมีความมั่นคงมากครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจนถึงเกษียณนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากองค์ความรู้ตกผลึกมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากก็เลยจำเป็นครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับคดีสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้พิพากษาเนี่ยที่อาวุโสและก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่กว่าจะรอล้อมได้นะฮะต้องใช้เวลานั้นจำเป็นครับสถาบันตุลาการเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันนะครับว่าคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเรียนเก่งนะครับสอบเข้าด้วยความสุจริตเนี่ยจำเป็นล่ะจะต้องเข้าไปเพื่อพดุงให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมตุลาการเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมานับญาตินับพวกกับพวกเรากันเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องวางตัวเป็นกลางฮะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะครับสองครับมีความอิสระในการพิพากษาอรรถคดีจะมาถูกแทรกแซงจะบอกเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเราต้องถือว่าทุกคนมีความต้องการที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็จะต้องมีหลักนี้สำคัญมากต้องอิสระกันต้องไม่นับญาตินับพี่นับน้องกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยถูกประณามเยอะนะครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงหรือเปล่าเราอยู่ในสังคมที่มีการเกื้อกูลกันก็ต้องติดตามนะครับต้องคอยตรวจสอบกันนะครับผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาชีพที่ต้องหลบเลยนะครับเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เชิญไปติดตามนักการเมืองก็ไม่ได้หรือเข้าไปเล่นเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้พิพากษาตุลาการเลยครับเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยนะครับประการต่อมาครับคือการควบคุมบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็หลักสำคัญเหมือนกันครับเพราะบางทีเสียงข้างมากเนี่ยเพราะจุดอ่อนของระบบรัฐสภาถ้ามีเสียงข้างมากมากเกินไปมันก็เกิดความกังวลแล้วครับว่าไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันออกกฎหมายมาและเอื้อต่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าถ้าออกมาแล้วมันขัดกับกฎหมายใหญ่ล่ะทำไงล่ะนะครับก็ต้องมีการที่ต้องถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการควบคุมบังคับให้กฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นตุลาการท่านต้องทำหน้าที่มากเลยครับและแน่นอนครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับสำคัญมากนะครับซึ่งนักศึกษาคงเห็นสภาพนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเดิมนั้นเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะกล่าวไปในเชิงลบนิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็นระบบโทรราชโดยรัฐสภาก็พูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องแล้วเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกแล้วนะครับและเอาเสียงข้างมาก
ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันเลวร้ายมากนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับว่าถ้าเสียงข้างมากไม่มีคุณธรรมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไม่คิดผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาดังนั้นคนที่จะสกัดอำนาจตรงนี้ได้มีไหมหรือทำให้หยุดเสียอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมีสารรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ถอดบทเรียนมาจากประเทศเยอรมันครับเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ฮิตเลอร์เองพาเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่เยอรมันเสียหายมากเลยครับเพราะอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาหรือทรราชเนี่ยมันนำให้เกิดสงครามโลกได้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาละเยอรมันมาคิดใหม่ว่าต้องมีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมานะครับที่จะต้องคอยวินิจฉัยแล้วว่ามติของสภาเนี่ยบางครั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะซึ่งนักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเรื่องนี้ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความก่อนบัตรใบเดียว2ใบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญไหมนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งสารรัฐธรรมนูญท่านก็จะวินิจฉัยออกมาก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั่นเองนะครับและประการต่อมาครับสถาบันตุลาการกับกระบวนการของไทยเราเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเห็นสภาพของการที่ราษฎรเนี่ยไปสั่นกริ่งนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพ่อขุนแล้วก็ท่านก็เข้ามานะครับที่จะต้องมาวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนะครับก็เป็นสภาพที่ทำให้เห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ง่ายๆแหละที่พอเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องหาคนสำคัญนะครับที่มาตัดสินนะฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเลื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็คงเห็นว่าเรามีการปฏิรูปศาลนะครับเพื่อทำให้ระบบศาลมีความเฉพาะทางและเด่นชัดมากขึ้นเลยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมออกมานะครับที่จะทำหน้าที่ในการบริหารเรื่องของบริหารงานบุคคลนะครับส่วนอรรถคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับก็ล้วนแล้วแต่ยังจะต้องมีการปฏิรูปเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาคงเห็นสภาพการอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าในระบบการเมืองไทยเราเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องความยุติธรรมก็ยังไม่คลายครับนับวันที่สังคมมีความสับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้นก็มีการแบ่งศาลออกเกิดขึ้นมากมายครับมีศาลชำนาญการพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วล่ะเช่นในหนังสือพูดถึงศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะฮะศาลเรื่องของแรงงานนะครับศาลเรื่องของแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือศาลปกครองหรือศาลทหารนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันรายละเอียดแต่ละศาลก็มีความแตกต่างกันซึ่งศาลต้องไปดูรายละเอียดข้างในนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือสถาบันตุลาการที่จะมาสร้างความยุติธรรมนะครับให้เกิดกับในสังคมนั่นเองและที่สำคัญครับที่ผมบอกว่ายังปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ความสำเร็จทั้งหมดนะครับเช่นคดีความยังล่าช้านะครับบางคดีความใช้เวลาหลายปีมากเลยยังไม่ได้ข้อยุติบางทีเราก็ท้อแท้นะว่าเออทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมทำไมได้ยากจังเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปปฏิรูปครับทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนที่ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือให้เกิดความยุติธรรมมีการเยียวยาหลังจากที่มีการพิพากษาแล้วนะครับหรือแม้แต่บทลงโทษเหมือนกันเนี่ยนะครับบางบทลงโทษก็ค่อนข้างจะรุนแรงไปหรือคนที่ได้รับการลงโทษแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ยในราชทัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยฮะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเขาอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยประการใดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับที่นักศึกษาคงต้องเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีแต่ภายหลังพิพากษาอรรถคดีแล้วยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกเช่นการบังคับคดีหรือเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะครับเรามีพี่น้องของเราซึ่งก็ไม่แน่หรอกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครับว่าเราจะต้องมีการจะต้องหาตัวแบบนะครับที่เหมาะสมมีส่วนร่วมเข้าไปเพื่อต้องการปฏิรูปนะครับศาลยุติธรรมให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราได้รับบริการที่ดีและนำไปสู่นะครับระบบการเมืองที่ดีต่อไปครับผม

0: กินอิ่มมากเลยเปีย
1: กหัวจานยังกินไม่หมดเลย
0: อุ้ยบ่อยแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าสแกน QR code ตรงนี้เก็บไว้แล้วโหลดแอปจะได้ส่วนลด 10% ด้วยโหลดเลยเปิด LINE
1: โอ้โหเรื่องของกินส่วนลดนี่ไว้ใจอาจารย์เลยนะครับ
0: แอปเปียกโค้ดครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนลดโดยเฉพาะ
1: ส่วนลดเฉพาะ
0: ใช่แล้วก็ชอบกินด้วย
1: เป็นไงบ้างครับอาจารย์
0: ก็พอสแกนเสร็จมันกระโดดไปที่ยังลิงก์ใช่ไหมที่ให้เราโหลดแอปได้
1: ใช่ครับแล้วอาจารย์รู้ครับ QR code คืออะไร
0: ไม่รู้ครับก็ใครเขาก็เรียกกันก็เรียกตามเขา QR code
1: QR code ก็คือ quick response นะครับ quick response code ก็คือ
0: โ
1: ค้ดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
0: อ๋อ quick response code เลย
1: ใช่แหละครับผม
0: ก็จริงนะมันเร็วเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆผมมันจะมีแต่ bar code
1: ซึ่งอาจารย์รู้ไหมครับว่า QR code กับ bar code ต่างยังไง
0: ก็เห็น bar code ก็แบบเป็นแท่งยาวๆส่วน QR code ก็เป็นสี่เหลี่ยมมีจุดๆๆอะไรเต็มไปหมด
1: ก็รูปแบบก็จริงๆแล้วคือหลักการเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่ง QR code เนี่ยเป็นการพัฒนามาจาก bar code นั่นเองซึ่ง bar code เนี่ยเขาเรียกอะไรอย่างคร่าวๆว่าเป็น one dimension ข้อมูลในการให้ข้อมูลแบบต่างมิติเดียวนะคร
0: ับ one dimension code
1: ใช่แล้วครับ
0: โค้ดหนึ่งมิติแต่ว่าหมายความว่าคงไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลได้เยอะมากสักเท่าไหร
1: ่ได้นิดเดียวครับผมก็คือเห็นแค่เป็นพวกรหัสพวกอะไรที่อยู่ตามบาร์โค้ดเห็นนะครับที่มีแท่งๆแล้วก็จะมีพวกรหัสข้าง
0: ๆเป็นตัวเลข
1: เป็นตัวเลขขึ้นมา
0: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดอาจจะเป็นพวก ISBN ของหนังสือ
1: ใช่แล้วครับพวกรหัสสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเก็บได้แต่เป็นรหัสเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: จริงๆไม่พ
1: อสมัยนี้เราก็
0: ใช่
1: ข้อมูลเยอะแยะ
0: เพราะบางทีผมมองว่าบางอย่างอย่างเช่นเมื่อ QR code ปุ๊บพอสองเลยนะไปยังเว็บไปยังแอปแถมในแอปมีรายละเอียดให้ผมอ่านต้องเยอะแยะแถมได้ส่วนลดมีคูปองนั่นนู่นนี่ด้วยแสดงว่าเออเขาเลยต้องพัฒนาขึ้น
1: ใช่แล้วครับซึ่งพัฒนามาเป็น QR code นั่นคือเป็นแบบ2 dimension นะครับผมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้พันกว่าเป็นหลักพันอักขระขึ้นไปนะครับผม
0: ก็แสดงว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เก็บแค่ตัวเลขละ
1: ใช่ครับ
0: เก็บเป็นข้อความ
1: ข้อความ
0: รูปภาพ
1: ตัวอักษรรูปภาพ
0: ได้เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหม
1: ครับได้ครับผม
0: และจริงๆเนี่ยแปลว่าตอนนี้ผมก็ใช้ไลน์สองยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังขึ้นมาได้ตลอดเลย
1: ได้ครับผมแต่ก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว QR code ของ LINE เนี่ยจะส่องขึ้นเฉพาะลิงก์นะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อให้กระโดดยังเว็บตรงเว็บไซต
1: ์ใช่ครับผมส่องปุ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เปิดกับพวกเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อวิ่งเข้าหา
0: เหมือนกับถ้าโหลดแอปมันก็จะกระโดดไปที่ App Store
1: ใช่แล้วคร
0: ับ Play Store ให้เราโหลดแอปจริงๆอ่ะเครื่องพวกนี้ทำงานผ่านลิงก์ตลอดใช่มั้ย
1: ใช่แล้วส่องดูปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นแบบการ์ดเป็นเสียงอะไรขึ้นมาที่แบบ
0: เป็นเอกสาร
1: เป็นเอกสาร
0: เป็นข้อความ SNS
1: ซึ่งไอตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับผมซึ่งสามารถโหลดได้ทั่วไปใน App Store และ Play Store นั่นเองแล้วตรงตัวเลยครับ QR code นะครับผมพิมพ์ไปปุ๊บก็จะเจอพวก QR code reader ต่างๆนะครับขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ
0: เฟียร์แล้วถ้าผมเกิดผมอยากมี QR code ของตัวเองอย่างนี้บ้างทำไงอ่ะ
1: โอ้โหเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์เพียงแค่เข้าไป Google นั่นเองครับค้นหาคำนี้ครับ QR code generator ครับ
0: สุดยอดกดแล้ว
1: กดแล้วขึ้นไหมครับ
0: เจอแล้วขึ้นแล้วมีหลายเว็บเลยเยอะม
1: ากใช่แล้วครับผมมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วบางเว็บไซต์อาจจะต้องสมัครสมาชิกเขาหน่อยนึงนะครับ
0: โอ้โหเขามีเป็นขั้นๆให้ทำเลยเนาะ
1: ใช่เลยครับผม
0: ขั้น2ขั้น3แสดงว่า QR code เนี่ยสามารถสร้างจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเลยเนาะในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
1: เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมลองดูนะครับ PDF เป็นแบบข้อมูลแบบเป็น e-book ก็ได้นะครับผมเป
0: ็
1: นล
0: ิ
1: ง
0: ก
1: ์ YouTube หรืออะไรต่างๆได้นะครับ
0: เจ๋งเลยมีเมสเสจก็ได้เนาะ
1: ได้แล้ว
0: จะไปเมสเสจ Happy Birthday
1: โอ้ Happy Birthday
0: นะครับ QR code ให้2แล้วเสิร์ฟ
1: ได้เลยครับผม
0: โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากมาย
1: ใช่แล้วครับผม
0: แล้ว QR code ที่เราใช้ในวันวันเนี่ยเราจากร้านอาหารเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอยู่ไหมเปีย
1: อย่างนี้อาจารย์ไปร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็เขาเริ่มพัฒนาการแบบยิง QR code ปุ๊บเพื่อจ่ายตังค์กันแล้วนะครับ
0: เออใช่ค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
1: ง่ายไหมครับ
0: ธนาคารก็มี
1: ธนาคารก็มีใช่แล้วครับ
0: มีให้เรายิง QR code เพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่าเราเป็นเจ้าของ
1: จริงๆนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วผมได้ยินว่านอกจากมี QR code ยังมี AR code อะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะเปีย
1: AR ก็คือ augmentedReality นะครับผมก็คือการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มขึ้นมาจากให้โลกความจริงนะครับ
0: งั้นก็แสดงว่าถ้าเติมเต็มผมก็นึกถึงว่านอกจาก QR code เป็นบาร์โค้ดเป็นแบบ1มิติ QR code เป็น2มิติแสดงว่า AR code นี่คือ3มิติเลยเหรอ
1: ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่ง AR code เนี่ยเวลาเราออกมาปุ๊บเขาก็จะมีมาร์คเกอร์นะครับก็จะเหมือน QR code เนี่ยครับเวลาส่องไปปุ๊บก็จะมีพวกอะไรขึ้นมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นเทคเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นพวกตัวการ์ตูน3มิติขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนั่นเองคร
0: ับต่อไปผมไว้จะสร้าง AR สำหรับตัวเองบ้างอยากให้ทุกคนเห็นหน้าชัด

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
4: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
5: น้องก็พูดถูกครับ
6: ไม่โกงด้วยหรอ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1บุคคลนิติกรรมสัญญาครับในชุดวิชานี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มาร่วมสอนเสริมนะครับมาร่วมให้ความรู้และก็อธิบายตัวบทกฎหมายที่สำคัญนะครับในการนำไปใช้ทั้งในใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตประจำวันให้กับทุกนักศึกษาด้วยนะครับในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อบรรยาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติร่วมบรรยายเป็นปฐมฤกษ์นะครับในภาคการศึกษานี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่1นะครับครั้งที่1นั้นเนื้อหาสาระของเราก็จะอยู่ในหน่วยต้นก็คือหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3ในชุดวิชาของเราสำหรับนักศึกษาที่มาเริ่มศึกษาหรือเพิ่งมาศึกษาในครั้งนี้นะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูสดใหม่นะครับในแต่ละภาคการศึกษายิ่งกว่าฟาร์มเฮาส์อีกนะครับสดใหม่ทุกวันทุกเทอมนะครับนะฮะก็อาจจะยังสงสัยว่าในชุดวิชานี้นักศึกษาจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับในระบบการศึกษาโดยเฉพาะชุดวิชาของเรานั้นเป็นชุดวิชาที่นะครับมีแผนการศึกษาตั้งแต่ก1ก2ถึงก.ที่3เลย
2: ครับนะครับ
0: ซึ่งเป็นการเริ่มก.3ในภาคการศึกษานี้ภาคการศึกษาที่ผ่านมาเราเริ่มใช้ระบบการเรียนแบบก.2นะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานนะครับก็คงจะอธิบายว่าระบบก.1 2 3นั้นนะครับหมายถึงอะไรนะครับเพราะท่านประธานค่อนข้างที่จะ expert ด้วยเปิดด้วยในด้านนี้นะครับท่านประธานก็จะได้มาเล่านักศึกษาฟังนะครับนักศึกษาที่นะครับมาดูรายการมารับชมรายการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นนักศึกษาช่วงชั้นปีที่1
1: ครับ
0: นะครับหรืออาจจะเป็นปี2เทอม1อะไรอย่างเนี้ยนะครับนะก็อาจจะยังไม่เข้าใจในการเขียนตอบนะครับในคำถามที่มี2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนปรนัย
1: ครับ
0: นะฮะปรนัยเป็นข้อสอบในฤดูฝนคือฝนอย่างเดียวนะครับนะ60ข้อเลยอันนี้ในระบบเดิมนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีข้อสอบอัตนัยแล้วนะนะครับนักศึกษาก่อนหน้าที่จะมาเรียนนี้อาจจะเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันนั้นเป็นข้อสอบชนิดปรนัยคือฝนอย่างเดียวนะครับนะฮะมีตัวเลือก5ช้อยของแพ่ง1ก็มีครับแต่มีเป็นส่วนที่1นะครับมี60ข้อนะครับจาก15หน่วยหน่วยละ4ข้อนะครับนะนอกจากนี้ในส่วนที่2นั้นจะเป็นข้อสอบอัตนัย
1: อัตตะ
0: คือตัวตนเขียนเองตอบเองด้วยลายมือนี่แหละนะครับ
2: แสดงตัวตนออกมา
0: แสดงตัวตนออกมานะครับ
1: ด้วยตนเองเขียนด้วยตนเอง
0: เขียนด้วยตนเองบางคนแสดงตัวตนออกมา 3-4 คำอันนั้นได้นะฮะนะครับได้เป็นลงซ่อมต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับ3ข้อนั้นก็จะล้อตามชื่อชุดวิชาเลยนะฮะข้อ1คือเรื่องของบุคคลนะข้อ2คือเรื่องของนิติกรรมส่วนข้อ3ก็คือในเรื่องของสัญญา
1: ครับ
0: นะครับนะซึ่งนะครับนักศึกษาก็แน่นอนฮะนักศึกษาปตท.ต้องอ่านหมดทั้ง15หน่วยอยู่แล้วครับอาจารย์ครับนะฮะอ่านโดยละเอียดแต่วันนี้ทราบว่าท่านอาจารย์วรวุฒิท่านมีวิธีเทคนิคในการอ่านด้วยเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็จะผ่านไปหน้าที่4เลย อาจารย์อยู่หน้า1นะ2 3เนี่ยแผนหน่วยแผนตอนไม่ค่อยให้ความสำคัญในตรงนี้กันแต่หารู้ไหมว่าตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญนะครับย้ำเลยนะฮะแผนหน่วยแผนตอนเนี่ยเป็นวิธีการเรียนแบบไดเอนโดรฟินนี่คือสิ่งสำคัญท่านอาจารย์ทันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่อาจารย์เกียรติลินก็อาจจะอยู่ในยุคที่ใกล้เคียง
1: นะฮะ
0: ทันใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะนักศึกษาดูดีๆนะครับและตอนท้ายนี่ทราบว่าท่านอาจารย์เกียรติลินจะมาสอนเขียนตอบข้อสอบอัตนัยด้วยนะครับวางหลักเกณฑ์ยังไงนะครับบางคนนะครับเรียนวิทยาศาสตร์มาครับท่านอาจารย์ครับก็จะเน็กสูตรเลยมาตรา21มาตรา22เหลือ1ตอบ1มันทัดพอนี่ลบกันนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมีวิธีการเขียนตอบนะครับบางคนจบทางด้านการพรรณนาโวหาร
1: ครับ
0: นะครับนะฮะก็จะลอกจดมาสักครึ่งหน้านะครับแต่อย่าลืมครับนักศึกษาลอกได้ไหมลอกจดมาได้แต่ข้อสอบเขาไม่ต้องลอกจดนะครับแต่เราอยากจะเขียนให้เยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่เราจะมาให้คะแนนนะฮะอย่างไรนั้นเราก็จะมา
1: อธิบาย
0: ให้นักศึกษาได้ฟังนะครับแล้วนักศึกษาหลายคนฟังนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอรายการของเรานักศึกษาก็ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นก.2หรือก.3นะฮะก.2นี่เป็นอย่างไรก.3นั่นเป็นอย่างไรคืออะไรนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะมาอาจอธิบายในเรื่องนี้ใช้คำดูดีขึ้นนะครับนะสำหรับชุดวิชาของเราครับชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นชุดวิชาที่ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบุคคลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนิติกรรมและเกี่ยวกับเรื่องของ
2: สัญญาน
0: ะครับนะฮะบุคคลนั้นนะครับเราจะได้เรียนนะครับนะฮะได้เรียนในวันนี้แหละนะครับโดยเริ่มจากในส่วนของหน่วยที่2นะหน่วยที่1ไปไหนหน่วยที่1เป็นการใช้กันตีความกฎหมายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆมีมาตรา

0: ำคัญอยู่เพียงไม่กี่มาตราโดยเฉพาะมาตราสำคัญมากๆคือมาตรา4นะครับมาตรา4ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะพอพูดถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นักศึกษาก็ต้องมีประมวลนะครับ นะฮะนักศึกษาที่มาทำการศึกษาไม่ว่าจะนะครับรับการสอนเสริมผ่านช่องทางนี้นะครับหรือรับการสอนเสริมผ่านช่องทางการสอนเสริมนะครับตามศูนย์วิทยาศูนย์บริการการศึกษานะครับศูนย์วิทยาพัฒนาก็มีนะวิชาเราเนี่ยนะครับบางในบางกิจกรรมพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านเอกสารซึ่งเป็นเอกสารหลักก็คือตรงนี้นักศึกษาต้องมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะข้อสอบออกในนี้อะไรนะครับนะฮะ นักศึกษาก็ต้องมีประมวลนะฮะประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายใช้ประมวลกฎหมายฉบับที่ทันสมัยนะครับและเป็นฉบับที่พอดีกฎหมายเราแก้ไขเยอะนะครับน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาก็ศึกษานะครับในส่วนตรงนี้นะต้องมีนะครับใช้เล่มที่พอเหมาะพอดีนะฮะเล็กมากก็นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็อ่านลำบากหน่อยใหญ่มากก็พกพาไม่ค่อยสะดวกเอาฉบับที่พอดีแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับเรื่องบุคคลของเราก็จะอยู่ในหน่วยที่2 3นะครับ4 5และ6
1: ครับ
0: นะครับนะฮะตั้งแต่เรื่องของบุคคลธรรมดาเลยครับอาจารย
1: ์
0: นะครับนิติบุคคลนะครับนะฮะ2ส่วนนะครับส่วนหน่วยที่7 8 9 10และ11เป็นเรื่องของนิติกรร
1: ม
0: นะครับตั้งแต่ความทั่วไปหรือว่าองค์ประกอบของนิติกรรมมีอย่างไรจนกระทั่งไปถึงระยะเวลาอายุความเงื่อนไขเงื่อนเวลาในหน่วยที่11นะครับนะครับส่วนหน่วยที่12 13 14 15จะเป็นในเรื่องของสัญญาครับนะครับเริ่มตั้งแต่นะฮะหลักทั่วไปของสัญญานะครับตลอดจนสัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสัญญาต่างตอบแทนสัญญานะครับที่มีข้อกำหนดนะครับในพวกการบอกเลิกสัญญานะครับมัดจำเบี้ยปรับนะฮะก็มีแต่เท่านี้นะครับในส่วนของเรานะครับ
1: คือโดยสรุปก็คือว่าในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งเนี่ยครับขอบเขตเนื้อหาสาระจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
0: ใช่ครับ
1: คือนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปตรีนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตโดยหลักๆแล้วนะครับที่ท่านอาจารย์อิงคลัดได้พูดถึงว่านักศึกษาจะต้องมีประมวลกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอยู่4เล่มนะครับหรือ4ฉบับ ก็คือ1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: 2ประมวลกฎหมายอาญา3ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรืออาจจะมีพระราชบัญญัติล้มละลายด้วยเนี่ยนะครับนั้นตัวหลักๆก็จะเป็นประมวล4ฉบับดังกล่าวซึ่งในการสำห
0: ร
1: ับปริญญาตรีเนี่ยเราก็แตกนะเนื้อหาหลักในประมวลเนี่ยมาเป็นคำอธิบายในชุดวิชาต่างๆนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็จะศึกษาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะในบับที่1กับบับที่2ใช่มั้ยครับบับที่2ก็จะเป็นส่วนของสัญญาดังนั้นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ1ก
0: ็
1: จะเป็นเรื่องบุคคลใช่มั้ยครับบุคคลการแสดงเจตนาในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเนี่ยนะครับนั้นเวลานักศึกษาดูก็เอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาดูประกอบศึกษาด้วยแม้นว่าในเอกสารการสอนจะอาจารย์ก็จะเขียนในตัวกฎหมายไว้แล้วก็ตามแต
0: ่
1: ถ้านักศึกษามีประมวลเนี่ยเวลาดูได้เปิดอ่านได้สะดวกกว่าได้สะดวกกว่านะครับ
0: ตรงนี้ก็คือสำคัญนะครับแล้วก็ในลำดับต่อมาอยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะฮะที่เราแนะนำนักศึกษาไปในช่วงต้นนะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับนักศึกษาที่เรียนก2ก3นะข้อแนะนำนะครับเพราะลงทะเบียนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการสอบคือก1 นี่คือปกติปกติในที่นี้คือไม่ใช่นักศึกษาปกตินะครับเป็นวิธีการการเรียนการสอนแบบปกติของมสทเราแบบที่ใช้กันมาแต่เดิมนี่แหละนะครับส่วนก2นั้นเป็นแบบที่มีการสอบกลางภาคเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: คือก1ก2ก3ก็คือแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะครับจัดให้นักศึกษาซึ่งนักศึกษาแต่ละท่านสามารถที่จะเลือกศึกษาตามแผนก1ก2ก3แล้วแต่ความสะดวกและความถนัดได้เลยนะครับอันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับแต่เป็นเพียงแต่ตัวเลือกมาให้นักศึกษาได้เลือกแผนก1คืออะไรแผนก1ก็คือวิธีการศึกษาตามปกติที่เคยมีมาตั้งแต่ต้นนั่นก็คือว่าเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้วมหาวิทยาลัยก็จะส่งเอกสารการสอนไปให้นักศึกษานะครับ แล้วก็ถึงเวลานักศึกษาก็ไปสอบ ครั้งเดียวเลยสอบครั้งเดียวอย่างเช่นชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งนักศึกษาก็จะสอบปลายภาคครั้งเดียว โดยข้อสอบก็จะออกปรนัย60ข้ออัตนัย3ข้อ ครอบคลุมในเนื้อหาหน่วย

0: 1ถึงหน่วย15
1: ครับผม
0: ส่วนการสอนเสริมนักศึกษาจะเข้ารับการสอนเสริมเผชิญหน้า
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ได
1: ้
0: นะนั้นมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่มีคะแนนให้นะครับอันนี้เรียกว่าแผนการศึกษาก.1
1: ครับ
0: สูตรดั้งเดิม
1: ครับ
0: ทีนี้ก.2ก.2นั้นก็มหาวิทยาลัยก็จัดให้มีเมื่อภาคการศึกษา
1: ที่แล้ว
0: นะครับเป็นภาคแรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก.2คืออะไรก.2ก็คือว่าเหมือนกับก.1นะครับเพียงแต่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผนก.2สามารถไปสอบกลางภาคได
1: ้โอ้
0: หรือถ้าพูดกันง่ายๆคือมีการแบ่งสอบ
1: ครับ
0: ให้นักศึกษาแทนที่นักศึกษาจะสอบแบบก.1ที่ไปหนัก
2: รวดเดียว
0: นะครับ15หน่วยก็มาแบ่งให้ครึ่งนึงนั่นแปลว่าในกลางภาคเราเรียนเนี่ยภาคนึงเราเรียน4เดือน
1: ครับ
0: เรียนมาได้2เดือนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเปิดสอบ
1: ครับ
0: นักศึกษาที่ลงนะต้องลงนะต้องลงเลือกว่าฉันเอาก.2นะนี่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาสอบโดยข้อสอบยกตัวอย่างถ้าเป็นแพ่ง1ก็จะมีข้อสอบปรนัยหน่วย1ถึงหน่วย7ออกหน่วยละ4ข
1: ้อครับ
0: ก็เท่ากับกี่ข้อครับข้อสอบชอย
1: จะ48
0: 28ข้อ28ข้อถูกไหมครับ28ข
1: ้
0: อก็จะมีอัตนัยอีก1ข้อ
1: ครับ
0: นะโดยนักศึกษาจะใช้เวลาสอบ1ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: สนามสอบก็เป็นสนามสอบที่มหาวิทยาลัยเคยจัดสอบ
1: ครับ
0: แต่ว่าสำหรับก.2จะไม่มีสนามสอบที่อำเภอ
1: ครับ
0: นักศึกษาต้องไปสอบสนามสอบที่ในตัวจังหวัดในตัวจังหวัดนะครับอันนี้เองอันนี้ก็คือก.2ทีนี้เมื่อสอบกลางภาคไปแล้วนักศึกษาจะขอทราบคะแนนในมหาลัยยังไม่ประกาศนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะไปรวมถึงทีเดียวเลยตอนท้าย
1: ครับ
0: นั้นพอสอบกลางภาคไปแล้วพอปลายภาค
1: ครับ
0: ก็ต้องไปสอบในส่วนที่เหลือ
1: ครับ
0: นั่นก็คือข้อสอบปรนัยแพ่ง1
1: ครับ
0: ก็จะมีหน่วย8ถึงหน่วยที่15หน่วยละ4ข้อรวมแล้ว
1: 32ข้อ
0: 32ข้อ
1: ที่18ก็60พอดี
0: แล้วก็มีอัตนัยอีก2ข้อนะครับโดยนักศึกษาในกลุ่มนี้จะสอบใช้เวลา2ชั่วโมง
1: ครับ
0: และไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเพื่อนในห้องเนี่ยเขาลงแบบก.1เขาจะสอบ3ชั่วโมงเพราะเขาสอบรวดเดียวหมด
1: ครับ
0: แต่คนที่ลงก.2เนี่ยปลายภาคจะสอบเพียง2ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณได้สอบมาแล้วตอนกลางภาคชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เองอันนี้ก็เรียกว่าก.2
1: ครับ
0: ไปรับการสอนเสริมได้ไหมได
1: ้
0: คือสอนเสริมนี่กอไหนก็ไปได้หมด
1: ครับ
0: เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้หมดนะครับเข้าไปได้หมดเลยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ไปได้ครับจังหวัดไหนก็ไปได้ที่มีสอนเสริมนะครับถ้าไปแล้วไม่มีสอนเสริมก
2: ็คือกลับ
0: โอเคถูกต้อง
1: ที่ถูกต้องเพียง
0: ทีนี้ก.3
1: ครับ
0: ก.3นี่อยากจะเชิญชวนนักศึกษานะครับก.3จะมีเทอมนี้เทอมแรก
1: ครับ
0: เป็นเทอมเป็นภาคการศึกษาที่ทดลองที่นำร่องนะครับซึ่งสาขาวิชาจัดให้มีก.3เนี่ย6ชุดวิชา
1: ครับ
0: ก็คือแพ่ง1อาญา
1: 2
0: กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1: ครับ
0: กฎหมายพาณิชย์3
1: กฎหมายมหาชน
0: กฎหมายมหาชนและภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1: ครับผม
0: ซึ่งนักศึกษาจะต้องติ๊กนะต้องไปเลือกว่าลงก.3ก.3ทำยังไงบ้างครับก.3ก็คือว่าใน1ภาคการศึกษา4เดือน
1: ครับ
0: ครึ่งแรกก่อนครึ่งแรก2เดือนนะครับคนที่ลงก.3มหาวิทยาลัยก็จะเชิญนักศึกษามาทำกิจกรรม
1: ครับ
0: ทำกิจกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะที่เป็น blended learning
1: คือ
0: active learning จะไม่มีการสอนบรรยายทั้งหมดนะเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเราจะไม่มีชั้นเรียนนั้นเราจะไม่ใช้วิธีการบรรยายเป็นหลักนะครับเพราะว่าคำบรรยายของเราเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาศึกษามาแล้วนะครับนั้นก็จะมาทำกิจกรรมลักษณะของการจะทำกิจกรรมเนี่ย2วันนะครับครั้งที่1เนี่ย2วันโดยมหาวิทยาลัยจะเลือกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ปลอดภาระงานของนักศึกษา
1: ครับ
0: นักศึกษาก็จะมาตอน9โมงเช้าอาจารย์วิทยากรก็จะนำเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ครั้งแรกนี่เราก็จะทำกิจกรรมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ก็จะนำเข้าสู่บทเรียนสักชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษานักศึกษาอาจจะมาเป็นร้อยนะครับแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่
2: ม
0: กลุ่มละ10คน10คน10คน10คนเนี่ยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ให้นักศึกษาได้ทำร่วมกันนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับนั้นก็ต้องมาแชร์ข้อมูลนะครับมาแสดงเหตุผลกันเพื่ออาจารย์จะเลือก
1: ค
0: ือไม่ใช่อาจารย์เลือกโทษนักศึกษาในกลุ่มก็จะต้องเลือกประธานกลุ่มเลขากลุ่มผู้นำเสนอนะแล้วเมื่อให้ทำกิจกรรมเช่นให้เวลา30นาทีทุกกลุ่มทำกิจกรรมเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็จะ

0: เลือกให้ผู้นำเสนอแต่ละกลุ่มขึ้นมานำเสนอว่าจากการทำกิจกรรมในเรื่องนี้ของกลุ่มผลเป็นยังไงให้เวลา5นาทีในการที่จะสรุปนะครับแล้วอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำนะครับให้ข้อสังเกตให้อะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจเนื้อหาในหน่วยที่1ถึง7เนี่ยดีกว่าเดิมที่เรียนด้วยตนเอง
1: ครับ
0: แล้ววัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมอันนี้ต้องการให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู
1: ้
0: นักศึกษาจะได้รู้จักเพื่อนด้วยกันเพราะเวลาพอทำกิจกรรมอีกข้อใหม่จะมีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วเคยอยู่กลุ่มนี้ก็ไปอยู่อีกกลุ่มนึงแล
2: ้
0: วเราจะได้เจอเพื่อนที่หลากหลายแล้วเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ของเพื่อนในการที่จะอภิปรายปัญหาต่างๆที่อาจารย์ให้มานะครับแล้วก็มานำเสนอกันอย่างเงี้ยเราก็จะทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับทั้ง2วันเลยนะโดยเอาเนื้อหาสาระสำคัญหน่วย1ถึงหน่วย7มาทำนะครับแล้วมาแล้วเนี่ยคะแนนเก็บมีนะคะแนนเต็ม20คะแนน
2: ทั้งสนุกทั้งมีคะแนน
0: ทั้งสนุกทั้งได้เพื่อนทั้งได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็ได้คะแนนกลับไปด้วยนะครับทีนี้พอเสร็จกิจกรรม2วันเสาร์อาทิตย์นักศึกษาต้องไปสอบกลางภาค
1: ครับ
0: เหมือนกลุ่มก2นั้นนักศึกษาจะไปสอบหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7
1: ครับ
0: กําลังได้ความรู้สดๆมาถูกมั้ยครับไปสอบซึ่งอาจารย์เชื่อว่าน่าจะทําข้อสอบได้ดีละนะพอสอบไปเรียบร้อยแล้วครั้งที่2เอาอีกละมหาวิทยาลัยก็จะเชิญนักศึกษามาอีกละ
1: ครับ
0: รวมถึงทําที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ด้วยนะครับตามที่นักศึกษาติ๊กลงทะเบียนไว้เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าในศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยจะต้องมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า15คนจึงจะจัดกิจกรรมก3ถ้าไม่ถึง15คนมาอะไรก็จะกลับไปให้นักศึกษาเป็นก1เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: นี้ครั้งที่2ก็มาทำแบบครั้งที่1โดยเนื้อหาก็จะเป็นหน่วย8ถึงหน่วยที่15หย
1: ิ
0: บเรื่องสำคัญมาทำกิจกรรมกันมาเรียนเน็ตเลิร์นนิ่งกันนะครับ2วันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมคะแนนก็จะเก็บให้20คะแนนแต่ไม่ได้แปลว่าได้20ทุกคนนะอาจารย์ก็จะให้คะแนนโดยการสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกลุ่มการมีส่วนทำที่นักศึกษาได้มีแสดงออกมาอะไรยังไงบ้างตรงนี้เราก็จะมีวิทยากรคอยสังเกตและเก็บคะแนนอยู่นะครับแล้วเมื่อเสร็จกิจกรรมครั้งที่2ก็ไปสอบปลายภาคก็จะเป็นหน่วย8ถึงหน่วยที่15เหมือนกับกลุ่มก2เหมือนเดิมก็ไปสอบในส่วนที่เหลือซึ่งตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าแผนก3จะสอดคล้องกับนักศึกษานิติศาสตร
1: ์
0: เพราะบางทีเราอ่านหนังสือนะครับเราไม่เข้าใจเ
1: ข
0: าไม่รู้จะถามใครนั้นเราได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนได้มีโอกาสมาเจออาจารย์นะครับแล้วทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นนะครับทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอกาสผ่านมากขึ้น
2: สูงขึ้น
0: แล้วโอกาสจบเร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาใครที่ไม่ได้ลงเทอมนี้ลงไม่ทันไม่เป็นไรเทอมหน้าลองพิจารณาดูเพราะบางคนก็เห็นของใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงใช่ไหมครับอันนี้ก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกวิชานะนักศึกษาต้องดูว่าวิชาไหนเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนในกิจกรรมแบบนี้ด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้เผอิญว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะว่าสมมติว่าถ้าเราลงก3ใช่ไหมคะแล้วเผอิญว่าศูนย์นั้นเนี่ยนักศึกษาลงไม่ถึง15คนเขาก็เลยไม่เปิดมหาลัยก็จะให้เราไปกลับไปเป็นก1
0: ใช่ครับ
2: คือเขาจะไม่มีทางที่จะเลือกก2ได้
0: ใช่ครับใช่
2: นะคะ
1: ครับเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งชุดวิชาแพ่งหนึ่งของเราต้องย้ำกับนักศึกษาอีกครั้งว่านี่เป็นการเปิดครั้งแรก
0: ครับแล้วเราก็มีก3ด้วย
1: ก3ด้วย
0: ใช่ไหมครับเรามีก3ด้วยนะครับ
1: นะครับก็ถือว่าสำคัญตรงนี้เป็นข้อมูลที่นักศึกษานะครับนะได้รับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: มีนักศึกษาถามทางบ้านอีกเหมือนกัน
1: ทางบ้าน
0: จดหมายมาทางบ้านบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ลงทะเบียนก3อ่ะแต่อยากจะเข้ามาฟังอาจารย์ดูแล้วน่าสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ต้องขออภัยมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสำรองไว้ให้นะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมสถานที่ต้องอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตนะคร
1: ับเดี๋ยวไปชุดวิชาในภาคการศึกษาต่อไปนะครับนะฮะทีนี้นะครับเรากลับมาในส่วนของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งในรายละเอียดนะครับวันนี้หน่วยที่ใช้นะครับเอ๊ะมันเหมือนกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่หว่าหน่วยที่ใช้ภาษณประสิทธิ์ทรงกลมไม่ใช่นะหน่วยที่จะนำเสนอนักศึกษาอธิบายนักศึกษานะครับได้เข้าใจนอกเหนือจากเอกสารการสอนหลักนะอันนี้เป็นการเสริมนะฮะ
0: เสริม
1: นะครับนะก็คือหน่วยที่1 2และหน่วยที่3นะครับนะการใช้นะครับการใช้นะครับการตีความกฎหมายนะครับนะหลักทั่วไปของบุคคลนะครับก็หมายเหตุดอกจันไม่เลยนะครับเรื่องนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอย่างยิ่งยวดคือความสามารถ

0: ของบุคคลธรรมดา
1: ธ
0: รรมดาธรรมดานะครับนะฮะนะครับนะซึ่งก็จะมีใครบ้างเล่านะครับนะฮะสามคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสามท่านหรือเปล่านะถ้าสามท่านนี้อิงคลัตก็คงจะเป็นผู้ยาวขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับนะครับเป็นผู้ยาวเอ๊ะไม่ใช่จังจะเหลืออะไรให้เลือกฮะเหลือบุคคลวิกลจริตคนทอเป็นผู้ยาวเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้นะครับนะฮะในเรื่องแรกเนี่ยที่สำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทราบก็คือการใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะการใช้กฎหมายแพ่งในพาณิชย์เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกับนะกฎหมายเพื่อนเขาอีกชื่อหนึ่งก็คือกฎหมายยานะครับนะเพราะทุกบางคนเนี่ยเรียนอาญา1แพ่ง1ลงพร้อมกันเลยนะฮะท่านอาจารย
2: ์
0: นะครับบางคนเนี่ยยังไม่สามารถแยกแยะกฎหมายได้วิชาได้นะครับสังเกตจากไหนฮะการตอบข้อสอบกฎหมายครับนะครับนะเพราะส่วนใหญ่อาญาหนึ่งเนี่ยจะไปมีบันดาลโมฆะด้วยนะ
2: บันดาลโมฆะ
0: ซึ่งบันดาลโมฆะนั้นก็คือบันดาลโทสะนะครับแต่เอาโมฆะของเราไปบวกนะฮะก็ลงพร้อมกันเติมนั้นไม่ใช่นะครับ
2: ในทางอาญาเนี่ยไม่มีโมฆะ
0: ไม่มีโมฆะ
2: ไม่มีโมฆะ
0: มีแต่โทสะ
2: ไม่มีโมคียะ
0: ครับผมสองคำนี้โอ้โหนี่สำคัญนะฮะนี่อาจารย์บอกนี่มาเลยฮะคำสำคัญ2คำแรกเลยฮะโมฆะกับโมคียะซึ่งวิชานี้เนี่ยต้องแยกแยะให้ออกนะครับนะฮะตอบผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนะครับ2คำนะฮะนะครับ2คำ2พยางค์กับ3พยางค์เนี่ยนะครับการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายยาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยนะครับเขาจะใช้กฎหมายจารีตประเพณีไม่ได้กฎหมายยาต้องบัญญัติเคร่งครัดและก็ใช้กฎหมายทั่วไปมาเทียบเคียงไม่ได้ด้วยนะครับต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราซึ่งเขียนหลักประกันไว้เลยในมาตรา4ครับท่านอาจารย
2: ์
0: นะครับในมาตรา4นะครับเชื่อแน่ว่านะครับนักศึกษาออกไปซื้อกฎหมายที่ร้านขายหนังสือแล้วนะประมวลกฎหมายนะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับดูละเปิดแล้วมาตรา4นะครับนะมาตรา4นั้นบอกว่าการใช้กฎหมายในกฎหมายแพ่งนะครับถ้ามีกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะครับทีนี้ถ้าไม่มีในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้อะไรล่ะนะครับนะก็ถ้าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกปรับในคดีได้ในวรรค2มาตรา4นั้นนะครับก็ให้ใช้จารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้น
2: ครับ
0: นะครับถ้าไม่มีจารีตประเพณีก็อาศัยกฎหมายที่เทียบเคียงหรือใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับและถ้าไม่มีก็ให้ใช้วินิจฉัยตามหลักของกฎหมายทั่วไปครับท่านอาจารย์

0: การใช้นี้คือการอุดช่องว่างของกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับอุดช่องว่างกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะเมื่อนักศึกษาฟังอาจารย์แล้วเนี่ยฟังผมแล้วจะเห็นความต่างกฎหมายอาญาเมื่อครู่นี
1: ้
0: นะครับเพราะอะไรกฎหมายอาญาถึงต้องไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายเทียบเคียงใช้กฎหมายจารีตเป็นนี้ได้เพราะกฎหมายอาญามีเรื่องของโทษครับอาจารย
1: ์มันไปกระทบ
0: ไม่ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
1: บุคคล
0: นะครับดังนั้นจะโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะฮะยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับจะเทียบเคียงเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักของกฎหมายอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ในสมัยยาเนี่ยหรือพระราชบัญญัติพวกพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหลายไม่ได้แต่ในเรื่องของกฎหมายแพ่งนั้นเป็นเรื่องของเอกชน
1: กับเอกชน
0: กับเอกชนนะครับนะเป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นเรื่องของประโยชน์เอกชนประโยชน์ของบุคคลไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็เขียนอุดช่องว่างไว้ได้นะครับอุดช่องว่างตรงนี้ไว้ถ้านักศึกษาเรียนไปถึงหลักทั่วไปของนิติกรรมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา151นะครับมาตรา151จะเขียนนะครับเขียนให้อำนาจในจะตกลงกันของคู่กรณีไว้ในกรณีที่นะครับนะเป็นไปตามหลักในมาตรา151ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับแต่นักศึกษาครับนะฮะในภาคการศึกษานี้ชุดวิชาของเรานะครับมีคำถามปิดท้ายตอนนะฮะคำถามปิดผนึกนะครับแล้วก็จะส่งอะไรดีก็สุดแท้แต่นักศึกษานะครับ
1: ปิดแล้ว
0: ปิดผนึกปิดตอนนะฮะ
1: ปิดตอนหนึ่ง
0: ก่อนจะปิดตอนหนึ่ง
2: แล้ว
0: ปิดตอนหนึ่งแล้วนะฮะใกล้กำลังแล้วนะครับเราก็จะมาถามนักศึกษาเป็น
1: จะเสริมได้ไหมทันไหมจะเสริมทันไหม
0: ได้ครับนะเสริมนิดหน่อยได้ครับอาจารย์
1: เมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดถึงมาตรา4ใช่ไหมอาจารย์เกมรินมาตรา4มาตรา4เนี่ยอย่างที่อาจารย์อิงคลาสบอกเป็นเรื่องในทางแพ่ง
0: ครับ
1: นี่มันเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทของบุคคลในทางแพ่งเนี่ยนะในระหว่างเอกชนกับเอกชนพิพาทกันเนี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วอยู่ในเขตอำนาจของศาลเนี่ยศาลจะบอกว่าเอ้ยไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เลยในข้อพิพาทเรื่องนี
0: ้
1: ศาลไม่ตัดสินคดีเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช่ไหมนั้นศาลจะอ้างอย่างนี้เนี่ยไม่ได
2: ้
0: ครับ
1: มันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐนูนกำหนดเอาไว้เลยว่าศาลจะปฏิเสธเนี่ยนะไม่พิจารณาพิพากษาโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยไม่ได้ดังนั้นมาตรา4วรรค2จึงเป็นการอุดช่องว่างเหตุอันนี้ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์เนี่ยเอาละศาลจะปฏิเสธไม่รับพิจารณาไม่ได้ศาลจะต้องไปวินิจฉัยโดยอาศัยนะครับ
0: อาศัย
1: มาตรา4วรรค2ก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์ศาลจะต้องไปวินิจฉัยตามจารีตประเพณีนี่เป็นเรื่องเอกชนตามจารีตประเพณีถ้าเรื่องนั้นไม่เคยมีจารีตประเพณีก็ต้องไปเอากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าในเรื่องนั้นไม่มีกฎหมายใกล้เคียงอีกต้องเอาหลักกฎหมายทั่วไป
0: ครับ
1: ไหมต้องตัดสินโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักความยุติธรรมต่าง
0: ๆ
1: อันนี้เสริม
0: ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปหน่วยที่2นั้นเรามีคำถามในท้ายตอนที่1นี้เลยนะครับให้นักศึกษาได้ในช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันคิดนักศึกษาทางบ้านนะฮะนะ
1: ครับ
0: ในกรณีที่บุคคลหลายคนตายเพราะเหตุสึนามินะครับในสึนามิเนี่ยและไม่อาจทราบว่าผู้ใดตายก่อนตายหลังในทางกฎหมายเขาให้พิจารณาอย่างไรใครตายก่อนตรงนี้สำคัญนะครับตายก่อนตายหลังนี่เรื่องความตายเนี่ยอาจารย์เกวินท่านจะถนัดเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะคำตอบนี่เป็นพีเทสแล้วกันนะครับนักศึกษาของเปิดไปที่มาตรา17นะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นึงนะฮะก็คือใครตายก่อนครับให้ถือว่านะครับนะเหตุสึนามิเนี่ยเป็นเหตุพยันตรายนะครับเหตุพยันตรายนะครับนะถ้าเป็นการพ้นวิสัยไม่รู้ว่าใครจะไปตายก่อน
1: ไม่รู้ต้องย้ำว่าต้องไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครตายก่อนตายหลัง
0: ให้ถือว่าตายพร้อมกัน
1: ครับกฎหมายครับ
0: เดี๋ยวเราฟังตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังต่อในช่วงต่อไปครับมาพบกับตอนที่2ของครั้งที่1นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องของการอุดช่องว่างตามมาตรา4นะครับ
1: กฎหมายแพ่งนะ
0: ครับใช่ครับท่านอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานั้นมีความแตกต่างกันในเบื้องต้นที่เป็นปฐมในประเด็นนี้เนี่ยอย่างไรนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของบุคคลธรรมดาแล้วนะครับนะบุคคลนะครับนะบุคคลก็มี2ประเภทด้วยกันคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเราก็จะไปว่ากันในหน่วย4 5 6และวิชากฎหมายพาณิชย์4นะหุ้นส่วนบริษัทเหล่านั้นนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับ2กับ3เนี่ยนะครับ2กับ3หน่วย2กับหน่วย3เราจะพูดกันในเรื่องของหลัก ของหลักการทั่วไปของบุคคลธรรมดาธรรมดา
1: ค่ะคือใครครับ
0: บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็อย่างเนี้ยฮะ
2: นะครับไม่ใช่
0: เป็นนางฟ้าหรือเป็นบุคคลนะท่านอาจารย์
1: นางฟ้านี่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
0: ไม่ใช่บุคคลนะฮะเป็นบุคลาธิฐาน
1: นางฟ้า
0: ครับ

0: แม่ตะเคียน
1: แม่ตะเคียน
0: อะไรแม่ตะเคียนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดาน
1: ะครับมีกฎหมายมาตราหนึ่งนะครับพูดตั้งแต่การเริ่มขึ้นจนถึงการสิ้นสุดเลยนะฮะมาตราอะไรเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนะฮะพบกับอาจารย์เกวลินนะฮะคือจะหลงเป็นอาจารย์เรนนี่แล้วนะครับ
2: อาจารย์เกวลินครับอาจารย์ต้องส่งสายตามาตื่นเต้นเลยนะคะ
1: ครับ
2: ก็ในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะคะก็จะแบ่งเป็น3ใหญ่ๆนะคะก็คือ1สภาพบุคคลนะคะ2สิ่งประกอบสภาพบุคคลแล้วก็3การสิ้นสุดสภาพของบุคคลนั่นเองนะคะทีนี้เริ่มกันเลยนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์ทั่วไปนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์ทั่วไปทีนี้ถามว่าแล้วทำไมกฎหมายจะต้องพูดถึงบุคคลธรรมดาด้วยก็เพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะคะการเริ่มแห่งการได้รับความคุ้มครองการมีสิทธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลขึ้นมาก่อนนะคะดังนั้นคำว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจึงมีความหมายในทางกฎหมายนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติเป็นทางกฎหมายอาญาผู้ใดฆ่าผู้อื่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าในกอไก่ไปยิงขอนไม
0: ้ครับ
2: ในกอไก่ก็ไม่ผิดแหละเพราะว่าขอนไม้ไม่ใช่ผู้อื่นนะคะหรือว่านะคะกรณี
0: ไม่ผิดฐาน
2: ฆ่าคน
0: ฆ่าผู้อื่น
2: ค่ะฆ่าผู้อื่นนะคะหรือว่ากรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์นะคะกับทางแพ่งตัวอย่างก็เช่นกฎหมายมรดกใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็คือว่าการที่นะคะบุคคลเนี่ยจะรับมรดกได้ต้องมีสภาพบุคคล
0: ต้องมีสภาพบุคคล
2: แล้วเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายอุดช่องว่างว่าเอ๊ะทารกในครรภ์มีสิทธิ์ได้ไหมนะคะ
0: ดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่แล้วที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องบุคคลก็คือเกี่ยวพันกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมเพราะบุคคลเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ที่ทรงสิทธิได้
2: ใช่แล้ว
0: ที่จะมีสิทธิ์ต่างๆนะครับ
2: หรือว่าอาจจะเป็นในทางวิธีสบัญญัตินะคะเช่นสมมติว่าจำเลยเนี่ยถึงแก่ความตายแล้ว
0: อย
2: ่างนี้สิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องคดีอาญามาฟ้องก
0: ็
2: เป
0: ็
2: นอันระงับไปนะคะนอกจากนี้อาจจะมีกฎหมายอื่นๆนะคะเช่นกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญเรามีสิทธิ์ได้รับปัจจัย4นะคะที่อยู่อาศัยถ้าเกิดว่าไม่เพียงพออะไรอย่างนี
1: ้
2: การที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นได้เนี่ยก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลขึ้นมาแล้วนะคะเป็นต้นทีนี้เราก็จะมาสตาร์ทกันว่าเราเนี่ยจะมีสภาพบุคคลเมื่อไหร่นะคะเมื่อปฏิสนธิหรือว่าเมื่อไหร่เมื่อคลอด
1: คือไปทำสุทธิบัตรหรือเปล่าอาจารย
0: ์
1: นะครับถึงจะนับว่าสภาพบ
2: ุ
1: คคล
2: เกิดหรือเปล่า
1: เนี่ยมันย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อครู่เนี่ยนะว่ามีมาตราหนึ่งที่พูดถึงการเริ่มขึ้นของสภาพบุคคลครับอาจารย์
0: ครับ
2: ค่ะก็คือที่ได้นำเรียนไปตอนต้นนะคะว่าสภาพบุคคลเนี่ยว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็คือจะต้องดูที่มาตรา15นะคะก็คือสภาพบุคคลเนี่ยเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคลอดก็คือ
0: คลอดก็คือพ้นออกมาจากตัว
1: มารดา
0: ตัวแม
1: ่
0: ต้องพ้นออกมาแล้วต้องพ้นออกมาทั้งหมดเลย
2: ต้องทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดอวัยวะทั้งหมดต้องพ้นสายสะดือไม่พ้น
2: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าคลอดแล้วเพราะสายสะดือไม่ใช่อวัยวะ
1: ครับ
0: ถูกไหมตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยทารกเขาก็
1: อาหาร
0: เขาก็มีชีวิตได้โดยผ่านทางสายสะดือใช่ไหมนั้นแต่เมื่อพอเขาพ้นออกมาจากตัวมารดาหมดแล้วสายสะดือไม่ใช่อวัยวะแล้วตัดหรือไม่ตัดก็ยังไม่เป็นไร แต่ถ้ามือ
2: แ
0: ต่ถ้ามือขวายังอยู่ในในตัวแม่อันนี้ยังไม่ได้ออกมา
1: ทั้งตัว
0: นั้นคลอดต้องพ้นออกมาทั้งหมด
2: ต้องพ้นออกมาทั้งหมด
1: สำคัญนะครับตรงนี้ครับนักศึกษาครับเพราะว่านักศึกษาจะโดนหลอกว่าเอาสายสะดือติดออกมานี่ยังไม่คลอดยังอยู่ยังไม่ได
0: ้อย่าเรียกว่าอาจารย์หลอกเลย
1: อย่าเรียกว่าทดสอบ
0: อาจารย์ทดสอบความเข้าใจของนักศึกษา
1: เข้าใจของนักศึกษาครับอาจารย์ไม่หลอกนะครับ
0: แต่คลอดอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้สภาพบุคคลเกิดขึ้นนะใช่ไหมอาจารย
1: ์นะครับ
0: ต้องบวกกับอีกปัจจัยนึง
2: ครับก็คือการอยู่รอดเป็นทารกทีนี้อยู่รอดเป็นทารกคืออะไรนะคะก็ในทางวิชาการก็มีการเต้นของหัวใจแล้วนะคะหายใจแล้วทีนี้สมมติเกิดมารอดอยู่แม้เพียงแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ตายทันทีนะคะแบบนี้ก็ยังถือว่ามีสภาพบุคคล
0: เกิดขึ้นแล้ว
2: เกิดขึ้นแล้ว
0: แต่เกิดขึ้นไม่นาน
2: ใช่ตอนหลังก็คือสิ้
0: นส
2: ุ
0: ด
2: ไป
0: สุดลง
2: เกิดขึ้นแล้วก็สิ้
0: นส
2: ุ
0: ด
2: เลย
0: ใช่ระยะเวลาสั้นนะครับ
2: ใช่
0: ครับ
1: นี่เรื่องเหล่านี้นี่จะไปย้อนจะไปเกี่ยวข้องกับนะฮะในกฎหมายยาภาคความผิดด้วยนะฮะยังออกมายังไม่พ้นทั้งตัวนี่ออกมาครึ่งตัวหัวสั่นดอกเด็กดอกเด็กไปมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอาการหมั่นไส้บอกว่าโอ้โหมันมีจริงนะฮะสังคมที่โหดร้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องเหล่านี้นะฮะ
2: ไปบี
1: บคอเลยแน่นิ่งไปฮะนั่น
0: ย
1: ัน
0: จากหัวสั่นดอกเด็กยังไม่พ้นออกมาย
1: ังไม่พ้นฮะ
2: ครึ่งตัว
0: ทั้งหมดใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยก็ยังไม่ฆ่าผู้อื่นนะแต่เป็นทำให้หญิงแท้งลูก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็ไปวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาได
2: ้ครับ
1: นะครับนะแต่สมัยก่อนสมัยเรียนนี่นะฮะอย่างกรณีที่2เนี่ยการอยู่รอดเป็นทารกอาจารย์ท่านมักจะสอนนะฮะว่าสมัยโบราณนี่ก็จะใช้วิธีการตัดปอดลอยน้ำครับท่านไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าถ้าปอดลอยน้ำไม่จมแสดงว่ามีลมเข้าไปในปอด
2: มีออกซ
1: ิ
2: เจนแล้ว
1: หายใจได้เองแล้วอันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์
0: โบราณ
2: เนาะไม่ได
1: ้ไม่รู้สมัยใหม่นี่ก็ใช้วิธีการอย่างไรหรือเปล่านะครับครับอาจารย
2: ์ค่ะทีนี้อ่ะ
0: นั้นสรุปว่าจะต้องมี2เงื่อนไข
1: ครับ
0: สภาพบุคคลใช่มั้ยต้องมี2เงื่อนไขคือ1คลอด2บวกกับอยู่รอด
2: เป็นทารก
0: เป็นทารกอยู่รอดก็แปลว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองหายใจได้อะไรได้นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นอาจารย์อยากจะอธิบายให้นักศึกษาปี1เบื้องต้นนะครับฟังว่าท่านแลเนี่ยนะฮะแล้วหรือแลนี่นะครับเนี่ยคือต้ององค์ประกอบต้อง2อย่างต้องไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้คําว่า
0: หรือ
1: นะครับนักศึกษาคำกฎหมายใช้ให้ดีนะครับอย่างที่ท่านประธานบอกเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างการได้เรียนได้อะไรเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะช่วยนะครับอย่างวิชาของเราเนี่ยจะมีปัญหามากอันนี้พูดไปถึงครั้งท้ายๆก่อนตกเป็นพับฮะตกเป็นพับเนี่ยนักศึกษาบอกว่าโอ้โหนี่เอามาเป็นกองๆๆรวมกันพับอย่างระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตรงนี้อาจารย์ผู้สอนก็จะอธิบายเราก็จะได้อธิบายเหมือนกันครับว่าคือตกเป็นบาปเคราะห์นะฮะของฝ่ายที่ได้รับพับแบบพับนั้นพับนั้นเชิญท่านอาจารย์เกวลินอธิบายต่อเลยครับ
2: ก็ท่านอาจารย์เสริมเสร็จแล้วใช่ไหม
0: เสร็จแล้วครับ
2: ก็ในมาตรา15นะคะก็คือเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกอ่ะก็จะมีสภาพบุคคลขึ้นมาทีนี้ถามว่าเคยดูหนังเนาะเมื่อก่อนแบบว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นสามีภรรยากับผู้ชายทีนี้เนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็สามีปรากฏว่าเสียชีวิตก็เป็นหนังดำเนินเรื่องต่อมาว่าแล้วลูกในครรภ์เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้ไห
0: ม
2: นะคะอันนี้ก็ต้องดูต่อเลยที่มาตรา15วรรคที่2นะคะก็คือทารกในครรภ์เนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ครับ
1: ครับ
2: ก็หมายความว่าทารกในครรภ์เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้เหมือนกัน
0: แต่มีเงื่อนไข
2: แต่มีเงื่อนไข
0: ว่าต้อง
2: อยู่คลอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่รอดเป็นทารก
0: ยกตัวอย่างเลยได้ไหม
2: ได้
0: ก็คือเรื่องตัวอย่างเรื่องมรดกเลย
2: ค่ะ
0: กรณีตัวอย่างมรดกเมื่อกี้ที่อาจารย์เกวรินดูหนังมาเนี่ยก็คือว่าสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสเนา
2: ะ
0: แล้วก็ท้องใช่ไหมภรรยาท้อง
2: ต
0: ั้งครรภ์สามีตายซะก่อนปรากฏว่าถ้าเด็กในท้องเนี่ยนะเกิดออกมาอยู่รอด
1: ครับ
0: แล้วมีสภาพบุคคลภายในกฎหมายมาตรา1604บอกว่าภายใน310วันนั้นเด็กคนนี้จะเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อเขาได
2: ้
0: คือตอนที่พ่อเขาตายลูกยังไม่เกิดยังไม่มีสภาพบุคคลแต่เมื่อกี้มาตรา15
2: ที่อาจารย์
0: เกวรินบอกว่าเนี่ยว่าว่าอะไรนะเมื่อกี้มาตรา15
2: ทารกในครรภ์ก็มีสิทธิ์ต่างๆได
0: ้ทารกในครรภ์มีสิทธิ์ได้แต่ขอให้อยู่รอดแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็อยู่รอดก็พูดง่ายๆก็คือต้องมีสภาพบุคคลทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าสิทธิ์ในการรับมรดกโยงกับมาตรา16041604บอกว่าถ้าคลอดอยู่รอดภายใน310วันนับแต่วันที
1: ่
0: เจ้ามรดกถึงแก่ความตายอย่างนี้มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกได
2: ้
0: นั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะมรดกของผู้ตายนะครับสมมุติ10ล้าน คนที่จะได้รับมรดกก็คือลูกที่คลอด5ล้านภรรยา
2: อีก5ล้าน
0: อีก5ล้านนั่นเองแต่ถ้าเกิดเขาแท้งซะก่อน
2: ก็แท้ง
0: ก็คือไม่สามารถคลอดมาได้อย่างนี้สภาพบุคคลก็ไม่เกิดสิทธิของทารกในครรภ์มารดาก็ไม่มีก็ไม่มีนะนั้นมรดกทั้งหมดก็จะได้กับภรรยาเขาถ้าตัวละครมีแค่นี้นะครับอันนี้นี่ตัวละครที่อาจารย์พูดมีแค่นี
1: ้
0: รับมรดกก็เพียงเท่านี้แต่ถ้ามีพ่อด้วยมีแม่ด้วยพ่อก็จะได้ส่วนหนึ่งด้วยแม่ก็ได้ส่วนหนึ่งด้วยรายละเอียดนั้นค่อยไปฟังกันในวิชากฎหมายแพ่ง3
1: ของอาจารย์เอง
0: ครับของอาจารย์เกมานี
1: ่อย่างนี้ถ้าสมมติว่า309วันนี้ยังไม่คลอดต้องผ่าแล้วใช่ไหม
0: บางทีเขาก็ต้องผ่านะก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้อง เพราะการคลอดนี่จะผ่าก็ได้ใช่ไหมจะคลอดโดยธรรมชาติก็ได
1: ้
0: นะครับต้องผ่า
1: ก็คือขอให้พ้นออกมาจากคันมารดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการหายใจได้เองเนี่ยนะครับอยู่รอดเป็นทารก
2: ปลอดลอยน้ำ
1: ปลอดลอยน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับครับ
2: ก็แสดงว่ามาตรา15วรรค2ก็เหมือนมาอุดช่องว่างนะคะของมาตรา15วรรคที่1เพราะว่าปกติแล้วสิทธิหน้าที่เนี่ยจะมีต่อเมื่อคนคนนั้นมีสภาพบุคคลแล้วนะคะทีนี้อย่างทารกในครรภ์เนี่ยกฎหมายก็เลยอุดช่องว่างด้วยกันว่าทารกเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ได้นะหากต่อมาคลอดแล้วรอดอยู่นั่นเองนะคะต่อมาอ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเริ่มนับอายุกันอย่างอาจารย์อิงคลัตตอนปีนี้25ยัง
1: ปีนี้25ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าเลยมานิดหน่อยนะครับ
2: ท่านอาจารย์ก็39
0: ขอบคุณครับ
2: นะการนับอายุ
0: 35
2: อ๋อ35ก็ได้ค่ะ
0: โอเค
2: การนับอายุนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะแรกเลยใช่ไหมอย่างเรื่องผู้เยาว์บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีนะคะหรือว่าสมรสตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยอายุก็ใช้ด้วยในทางแพ่งนะคะหรือว่าในทางอาญานะคะถ้าอายุนะคะยังเป็นเด็กอยู่ก็อาจจะมีการได้รับการวิธีการสำหรับเด็กนะคะไม่ต้องไปจำคุกอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนะคะการนับอายุเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะเรามาเข้าสู่วิธีการนับอายุวิธีการนับอายุเนี่ยมาตรา16นะคะบัญญัติว่าการนับอายุเนี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันเกิดก็คือแสดงว่านับ1เนี่ยวันนี้เลยก็คือวันที่คลอดและอยู่รอดเป็นทารกนั่นเองนะคะดังนั้นจะต่างจากการชำระหนี้นะคะ
0: คลอดแล้วอยู่ไม่รอดนี่ต้องนับไหมฮะ
2: ก็ไม่ต้องนับ
0: ไม่ต้องนับไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่มีประโยชน์ครับ
2: ลืมเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องหนี้ใช่ไหมคะเขาจะนับในวันรุ่งขึ้นนะคะสมมติว่าอาจารย์อิงคลัตติดหนี้อาจารย์เกลลิน10ล้าน
1: โอ้โห
2: นับวันรุ่งขึ้นนะคะ
0: นี่คือการนับเรื่องกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี
2: ้
0: ก็จะนับ1ในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าวันเกิดกรณีนับวันเกิดนับตั้งแต่วันที่เกิดใช่ไหมฮะ
2: ค่ะวันที่คลอดแล้วอยู่รอด
0: คลอดและอยู่รอด
1: ครับ
2: นั่นเองนะคะ
0: ไม่ว่าจะเกิดในเวลาพุธชะพุธอะไรนะ
2: พุธกลางคืน
0: พุธกลางคืนพุธกลางวันอะไรเงี้ยนะทำไมเขาต้องแยกดวงเป็นแบบนั้นไม่รู้พุธกลางวันพุธกลางคืนอ
2: าจารย์หนูเครียดเลยอ่ะพออาจารย์ถาม
0: โอเคครับ
2: ทีนี้มันเคยมีปัญหานะคะอาจารย์เกี่ยวกับการนิติภาวะก็คือจากการนำสืบเนี่ยแม่เริ่มเบ่งวันที่15
0: โอเค
2: แต่พอพลั้วออกมาเนี่ยวันที่16ต้องนับวันพลั้ว
1: พลั้วนี่คือ
0: ล
1: ู
0: กคลอด
1: วันคลอด
2: วันคลอดนะคะคือวันที่16เริ่มนับ1นั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่เมื่อคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยหนูเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยนะคะสมัยอาจารย์เนี่ยอาจจะยังมีที่แบบว่า
0: ไม่มีเหมือนกันครับ
2: แบบพวกไม่รู้วันเกิดนะคะไม่รู้วันเกิด
0: เนาะสมัยโบราณ
2: สมัยโบราณไม่รู้นะคะแบบเนี้ยจะนับยังไงนะคะกรณีไม่รู้วันเกิดแต่รู้เดือนเกิดและปีเกิด
1: ครับ
2: กรณีนี้นะคะกฎหมายมาตรา16นะคะก็บอกว่าให้ถือเอาวันที่1ของเดือนเกิดในปีนั้นเป็นวันเกิด
0: ครับ
2: ก็แสดงว่าถ้ารู้เดือนนะรู้ปีแต่ว่าไม่รู้วันก็เอาวันที่1ของเดือนที่รู้นะคะกรณีไม่รู้วันและเดือนเกิดแต่รู้ปีเกิดแบบนี้ปรนัยก็ถามได
0: ้
2: นะคะกรณีเช่นนี้กฎหมายบัญญัติให้นับเอาวันต้นปีปฏิทินก็คือรู้ปีแต่ไม่รู้เดือนกับวันนะคะก็เอาวันต้นปีปฏิทิน
0: รู้ว่าเกิดปี2494แต่ไม่รู้อะไรนะ
2: ไม่รู้
0: เดือน
2: ไม่รู้เดือน
1: ครับ
2: ก็เอาวันที่1
0: มกรา
2: 2494
1: ท่านอาจารย์ดีเลยครับเนี่ยเพราะว่าถ้า94เนี่ยใช้วิธีการใหม่แล้วแต่ถ้าก่อน84เนี่ยวันที่1มกรายังไม่ใช่วันปีใหม่
0: ใช่เพราะว่าเราใช้ในระบบจันทรคติใช่ม
2: ั้ยครับโอ้สุดยอดความรู้รอบตัว
1: ประมาณนั้น
2: ประมาณนั้นนะคะทีนี้อันเนี้ยค่ะอาจจะอีกแล้วอาจจะลำบากนิดนึงกรณีไม่รู้วันเกิดเดือนเกิดและปีเกิด
0: โอ้ไม่รู้อะไรเลย
2: ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
1: นะคะเพื่อนคนนึงนะครับอ๋ออันนี้คนละ
2: กรณีนี้นะคะเขาบอกว่าให้สืบพยานหลักฐาน
0: ครับ
2: อาจจะดูจากรูปร่างหน้าตา
1: ครับ
2: ใครแก่หน่อยก็อาจจะถุงนับไปเยอะ
1: ถ้าอย่างนี้อาจจะนับน้อยเลยฮะ
2: นะอาจจะพิสูจน์จากว่าพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเรานับอายุแล้ว นะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสภาพบุคคลนับอายุแล้วทีนี้ก็จะมาเข้าในส่วนของสิ่งที่ประกอบสภาพบุคคล
1: ครับ
2: ปกติเนี่ยนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างอ
1: ัน
2: ดับแรกก็คือชื
1: ่
2: อนะคะอันนี้ก็นักศึกษาลองไปอ่านรายละเอียดเองนะคะก็ไม่มีอะไรก็อาจจะมีชื่อตัวชื่อรองนะคะชื่อสกุลนะคะนอกจากนี้เราก็จะมาเข้าสู่มีชื่อแล้วก็จะมีสถานะของบุคคลนะคะ

0: ก็เช่นเพศอะไรนะคะอายุเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นกรณีสมรสไหมนะคะเป็นการบ่งบอกสถานะไม่หรือเปล่าโสดไหม
1: เปลี่ยนเพศได้ไหมอาจารย์
0: เปลี่ยนเพศ
2: แปลงเพศนะครับ
1: เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยน
2: เปลี่ยนเลย
1: คือแปลงนี่แปลงได้ใช่ไหมผ
0: ู้
1: ชายแปลงเป็นผู้
2: หญ
1: ิ
2: งได
1: ้แต่ปัญหาประเด็นก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเพศนะซึ่งอันนี้กฎหมายไทยเรายังไม่รับรอง
0: ใช่ไ
1: ห
0: มไม่รับรอง
1: ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเพศอย่างอาจารย์อิงครัตเนี่ยเกิดมาเพศชายเกิดแปลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นสาวสวยเงี้ยจะมาขอเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเนี่ยไม่ได้น
0: ะ
1: ไม่ได้อันนี้กฎหมายเรายังไม่ยอมรับนะครับ
0: อันนี้ก็เคยมีคดีนะคะจากที่มีคำร้องยื่นต่อศาลและศาลก็บอกว่าไม่มีกฎหมายนะคะให้อำนาจศาลในการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านะคะสถานะทางเพศนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะทีนี้อ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนับอายุได้แล้วมีชื่อแล้วมีสถานะบุคคลแล้วมีที่อยู
1: ่
0: นะคะก็จะมาเข้าสู่เรื่องภู
1: มิลำเนา
2: ครับ
0: อันนี้ข้อสอบก็
2: ชอบถาม
0: ทดสอบเยอะไม่ได้หลอกนะคะแต่ทดสอบละเอียดนะคะ
1: เพื่อความเข้าใจของนักศึกษานะครับ
0: ค่ะเพราะว่าสำคัญมากนะคะถามว่าทำไมเราจะต้องรู้ภูมิลำเนาเพราะว่าภูมิลำเนามีความสำคัญนะคะตัวอย่างเช่นการฟ้องคดีไปปิดหมายอย่างเงี้ยไม่ใช่ปิดที่ภูมิลำเนาจำเลยก็ถือว่าจำเลยไม่ได้รับก็จะต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม
2: ่
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นและภูมิลำเนาเนี่ยคืออะไรนะคะภูมิลำเนาเนี่ยก็คือที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคลนะคะซึ่งนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นการถาวรมิใช่ชั่วคราวนะคะแต่แม้จะมีลักษณะเป็นการถาวรไม่ใช่ชั่วคราวเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าภูมิลำเนาของบุคคลเนี่ยบุคคลคนนั้นจะต้องอยู่ที่สถานที่นั้นตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นทีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับภูมิลำเนามาเริ่มที่ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะคะกฎหมายก็บอกว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาเนี่ยได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นอยู่เป็นแหล่งสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดก็คือแหล่งสำคัญนะคะถือเป็นภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาแหล่งสำคัญนะคะตามมาตรา37เนี่ยพิจารณาอย่างไรนะคะก็จะมีองค์ประกอบ2ส่วนก็คือ1ต้องเป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น
2: ประมาณนั้น
0: ค่ะกับ2นะคะบุคคลมีเจตนาเอาที่นั้นเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญ
1: ครับถูกต้องคร
0: ับ ก็แสดงว่ามีทั้งกายภาพแล้วก็เจตนานะคะตัวอย่างเช่นนะคะนายขำสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและได้อยู่อาศัยบ้านหลังดังกล่าวตลอดเวลานะคะโดยไม่ได้มีที่พำนักที่อื่นอีกแสดงว่าเข้า2เงื่อนไขแหละก็คือทั้งอยู่จริงแล้วก็ถือว่าเอาแหล่งนั้นน่ะเป็นแหล่งสำคัญนะคะดังนั้นนนทบุรีเนี่ยก็คือจะเป็นภูมิลำเนาของนายขำนะคะแต่กรณีที่สมมุติว่านายขำเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปนานหน่อยนะคะ2อาทิตย
1: ์
0: อยู่จริงที่เชียงใหม่แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาเอาเป็นแหล่งสำคัญ
2: ค
0: ดังนั้นเชียงใหม่ก็ยังไม่ใช่ภูมิลำเนาของนายขำ
2: ค
0: นะคะอันนี้ก็คือมาตรา37นอกจากนี้นะคะกฎหมายยังกำหนดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะคะในหลายกรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1กรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งนะคะกรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง
1: สับเปลี่ยนกันไป
0: ใช่สับเปลี่ยนกันไปนะคะตัวอย่างเช่นในฟ้ามีถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญที่ปทุมธานีนะคะก็อยู่อาศัยประจำเลยนะคะแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบ้านภรรยานะคะที่นครนายกด้วย
1: อ๋อในฟ้านี่เป็นผู้ชายใช่ไหม
0: ในฟ้าเป็นผู้ชาย
1: ครับโอเค
2: มีบ้านภรรยาที่นครนายก
1: โอเค
0: แล้วก็อาจจะสลับวัน3วันอยู่บ้านตัวเองนะคะอีก4วันที่เหลืออยู่บ้านภรรยาแบบเนี้ยก็อาจจะถือได้ว่าในฟ้าเนี่ยมีภูมิลำเนาหลายแห่ง
1: หลายแห่ง
0: นะคะ
1: ตัวเองอาจจะทำงานที่นนทบุรี
0: อย่างนั้น
1: ก็มามีบ้านอยู่ที่นนทบุรี
2: ครับ
1: ภรรยาทำงานที่นครนายกต
0: ั
1: วเองก็ไปมาทั้ง2แหล่ง2แห่ง2ที
0: ่
1: ครับ
0: แบบนั้นก็เป็นกรณีที่บุคคลมีหลายแห่งนะคะก็ถือว่าทุกแห่งเนี่ยสามารถเป็นภูมิลำเนาได
1: ้ครับ
0: นะคะต่อมานะคะกรณีที่ไม่ปรากฏล่ะว่าคนนี้เอาแหล่งใดเป็นแหล่งสำคัญนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่มาตรา39นะคะในกรณีบางกรณีเนี่ยบุคคลนะคะแม้จะมีถิ่นที่อยู่แต่ไม่อาจทราบได้

0: นะคะว่าคนนี้เอาแหล่งที่อยู่ไหนเป็นแหล่งสำคัญนะคะย่อมเป็นปัญหาในการพิจารณาว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดนะคะเนื่องจากการพิจารณาภูมิลำเนานั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญนะคะโดยมากกรณีที่ไม่ทราบเนี่ยก็เช่นมีการย้ายถิ่นที่ทำงานไปเรื่อยๆนะคะเช่นรับจ้างก่อสร้าง
1: อ
0: ันไหนก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆ
1: ทำเสร็จตรงนี้ก็ไปทำที่อื่นต
0: ่
1: อดังนั้นจึงไม่มีที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญก็เท่ากับไม่ปรากฏภูมิลำเนา
0: ถ้าอย่างนี้
1: กฎหมายบอกว่า
0: ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ที่มาตรา39นะคะ
1: กฎหมายก็จัดภูมิลำเนาให้เลยใช่ไหมฮะ
0: จัดให้เลยนะคะว่าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนาน
1: ั้นสรุปก็คือถิ่นที่อยู่ของเขาอะนะครับที่เขาอยู
0: ่เขาอยู่ที่ไหน
1: เป็นภูมิลำเนา
0: ภูมิลำเนา
1: แผนถิ่นนั้นจะไม่ใช่แหล่งสำคัญก็ตาม
0: ใช่แล้วนะคะทีนี้กรณีต่อไปนะคะกรณีบุคคลไม่มีถิ่นที่อยู
2: ่
0: หมายความว่าบุคคลนั้นนะคะไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าคนจรจัด
1: ครับอันนี้หมายถึงบุคคลธรรมดา
0: บุคคลธรรมดานะคะมาตรา40นะคะก็บัญญัติว่าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะกรณีนี้เนี่ยพบตัวที่ไหนให้ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิลำเนานะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่มาตรา40เจอที่ไหนก็คือที่นั่นนั่นแหละ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็รวมถึงพวกคนเร่ร่อนเร่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็คนจรจัด
1: จรจัดคนจรจัดมีเหรอ
0: มี
1: อ๋อมีนะโอเค
0: มีค่ะมี
2: ครับผม
0: นะคะอ่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะบางกรณีเนี่ยกฎหมายกำหนดภูมิลำเนาของคนบางประเภทไว้เป็นพิเศษนะคะ
1: เช่นข้าราชการ
0: เช่นข้าราชการข้าราชการก็คือภูมิลำเนาเนี่ยได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามหน้าที่ด้วย
1: ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของข้าราชการได้หรือว่าผู้เยาว์คนไร้ความสามารถก็จะมีภูมิลำเนาเดียวกับผู้แทนหรือว่าผู้ปกครอง
1: ใช่อย่างกรณีคนไร้ความสามารถก็จะมีผู้ที่ดูแลก็คือคนไร้ความสามารถผู้ดูแลเราเรียกว่าผู้อนุบาลนะกฎหมายว่าผู้อนุบาลดังนั้นแปลว่ายึดตามถิ่นที่อยู่ของผู้อนุบาลถูกไหมครับ
0: ถูกค่ะ
1: แล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถก็ยึดตามถิ่นที่อยู่ของ
0: ผู้พิทักษ
1: ์ผู้พิทักษ์ผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็ยึดตามภูมิลำเนาของ
0: ผู้แทน
1: โดยชอบธรร
0: ม
1: คนวิกลจริตไม่มี
2: ก็อยู่ของตัวเอง
1: เพราะว่าคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลนะครับนักศึกษานะครับต้องดูแลตัวเอง
2: ครับนะฮะพูดคนมีคนจริตก็เหมือนคนแพ้นะ
0: ต้องดูแล
2: ตัวเองนะครับครับในช่วงท้ายครับก่อนที่จะไปสู่ในช่วงที่3นะครับเรื่องของครั้งที่1เนี่ยนะครับแล้วก็มีคำถามในตอนที่2เหมือนเดิมครับคำถามของเราในช่วงนี้อยากให้นักศึกษาได้ดูก่อนดูแล้วก็ไปลงรายละเอียดเป็นนักศึกษาคล้ายพรีเทสนะแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะฮะในครั้งต่อไปอาจจะเป็นโพสต์เทสอะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจารย์ต้องถามง่ายๆนะครับเพราะว่าข้อแรกทำผิดไปแล้ว
2: ครับผม
1: นั่นข้อ2จะได้มีกำลังใจ
2: ครับคนแรกทำผิดไปแล้วอ้อข้อแรกนะครับทำผิดไปแล้วนะครับนะคนที่ทำผิดแล้วข้อ2ครับยังไงครับคุณบุญมีฮะนางบุญมีเนี่ยนะครับนางบุญมีภรรยาของนายพิษณุได้โดยสารเครื่องบินจากประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกากลับมาประเทศไทยหลังจากท่องเที่ยวบุญมีนี่โทรศัพท์มาจากสนามบินท่านอาจารย
1: ์
2: นะเพื่อบอกพิษณุว่าเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินที่ AA 999เนี่ยนะฮะมีกำหนดเวลาบิน23 นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่วันที่15สิงหาคม2554ต่อมาวันที่16สิงหาคม2554มีรายงานข่าวเครื่องบินคันนี้ลำเนี้ยนะครับได้พบสภาพอากาศแปรปรวนและตกลงมหาสมุทรนะฮะมหาสมุทรไม่พบผู้รอดชีวิตนะฮะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินยืนยันข้อเท็จจริงว่านางบุญมีขึ้นมาไฟนี้จริงๆนะครับอาจารย์นะครับนะฮะในวันที่ต่อมาในวันที่5สิงหาคม2558นะครับนายพิษณุเนี่ยจะร้องขอต่อศาลสั่งให้นางบุญมีเป็นคนสาบสูญการสาบสูญถือว่าเป็นการตายอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์เกวลินจะพูดในตอนต่อไปเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: สาบสูญนะครับไม่ใช่สูญหายนะครับสาบสูญนะสูญหายเป็นเหตุของการสาบสูญแต่การสาบสูญนั้นคือการตายโดยผลของ
1: กฎนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องศาลต้องเป็นคนสั่ง
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งการที่จะร้องต่อศาลได้ก็มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อาจารย์เกวลินจะอธิบายต
2: ่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนักศึกษาดูก่อนนะครับว่าการตายนี่มันผิดปกตินะครับหายไปเลยแล้วก็ตั้งแต่54ถึง58นี่ก็ประมาณ54ปีและ4ปีมาแล้วเกือบจะเข้า4ปีแล้วครับไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับคำตอบในข้อนี้ก็คือแทน ได้นะครับนะครับเพราะเครื่องบินที่โดยสารนั้นตกในมหาสมุทร2ปีแล้วเกิน2ปีแล้วนะครับนะฮะเหตุผลนั้นอยู่ในมาตรา61นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกว่าถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่รู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่ตลอดหรือไม่ตลอดเวลา5ปีเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นสาบสูญก็ได้แต่วรรค2ฮะท่านอาจารย์ได้ให้ข้อยกเว้นในบางกรณีให้ลดเหลือ2ปีเท่านั้นเอง
1: จาก5ปีเหลือ2ปี
2: ตามอนุมาตรา2หรือวงเล็บ2เนี่ยนะครับก็คือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไปก็ใช้เวลา2ปีเท่านั้นเองกรณีนี้นะครับพิษณุซึ่งนะครับเป็นสามีนะคร
1: ับ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
2: ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจนะครับสั่งให้ภรรยา
1: เป็นคนสาบสูญได้
2: คนสาบสูญหรือคนสาบสูญได้ก็คือตายแล้วตายโดยผลของกฎหมาย
1: โดยไม่ต้องรอ5ปีเพราะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นพฤติการพิเศษ
2: นะครับ
1: ก็ใช้เวลา2ปี
2: สงครามอย่างนี้นะครับโรคระบาดนะฮะสึนามิอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เป็นพฤติการพิเศษที่จาก5ลดเหลือ2ได้เช่นกันซึ่งเราจะมาอธิบายโดยละเอียดในตอนที่3ของครั้งนี้

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
11: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
10: ด้วยระบบเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
12: ้เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
4: ์ดีค่ะ
12: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
13: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
12: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
14: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
12: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
13: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
15: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
16: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17: สวัสดีค่ะ
12: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
16: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
18: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: มาพบกับตอนที่3นะครับในครั้งที่1เรียนเชิญท่านอาจารย์เควินต่อเลยครับ
6: ค่ะก็คือมาที่ยังอยู่ที่สภาพบุคคลนะคะที่จะเข้าสู่การสิ้นสุดสภาพบุคคลนะคะ
9: สภาพบุคคลธรรมดา
6: การสิ้นสุดสภาพบุคคลธรรมดานะคะ
9: ครับ
6: บุคคลธรรมดานะคะจะสิ้นสุดสภาพเนี่ยมี2กรณีนะคะ1ก็คือการตายโดยธรรมชาติ
16: ครับครับ
6: นะคะตายโดยธรรมชาติเนี่ยเอ๊ะไม่หายใจหัวใจไม่เต้นหรือว่าอย่างไรนะคะในทางการแพทย์เขาใช้วิธีดูที่
9: แกนสมอง
6: นะคะ
9: แกนสมอง
6: แกนสมองนะคะถ้าแกนสมองตายนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดสภาพบุคคลตามธรรมชาตินะคะทีนี้ กรณีที่2นะคะก็คือการสิ้นสุดสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการสาบสูญนะคะการสาบสูญเนี่ยก็คือถูกบัญญัติไว้นะคะในมาตรา61นะคะก็คือถ้าบุคคลใดนะคะไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะตลอดระยะเวลา5ปีนะคะผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได
17: ้
6: ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่อยู
17: ่
6: นะคะไม่อยู่ครบ5ปีผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็ร้องขอให้เป็นคนสับสูญก็จะมีผลเหมือนการตายนะคะก็จะมีการจัดแบ่งทรัพย์สินต่างๆนะคะกรณี5ปีเนี่ยนะคะจะลดลงมาเหลือ2ปีนะคะหากเข้าเหตุดังนี้นะคะก็คือ1นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าวนะคะ 2. นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางนะคะถูกทำลายนะคะหรือสูญหาย
17: แบบเมื่อคู่นะสายการบิน AA999
6: ใช่ค่ะ 3. นะคะนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน1หรือ2ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นเช่นมีพายุนะคะหรือว่ามีภัยธรรมชาติอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วบุคคลนั้นเนี่ยไม่ทราบนะคะหายไปเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะลดลงมาเหลือ2ปีนะคะผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็ไปร้องขอให้เป็นคนสับสนได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการสิ้นสุดสภาพบุคคลสาระสำคัญเกี่ยวกับการสับสน
20: ย้ำนิดนึงครับย้ำนิดนึงตรงเมื่อกี้ที่ตัวอย่างที่อาจารย์อิงคทัศน์พูดถึงใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าไป
17: นั่งเครื่องบิน
20: นั่งเครื่องบิน
17: มาจากอเมริกา
20: AA999แล้วก็หายไปเลยถูกไหมครับ
17: ครับ
20: หาย
17: ไปเลย
20: นะตรงนี้ต้องย้ำว่าต้องเป็นเรื่องที่ยานพาหนะนั้นถูกทำลายหรือสูญหาย
17: ครับ
20: ดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์เกวรินขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอยู่ๆอาจารย์เกวรินหายไปเลยแต่รถที่ขับพบนะว่าไปอยู่แถวเชียงใหม่อย่างเงี้ย
17: ครับ
20: ถ้าอย่างนี้ต้องใช้5ปีนะ
17: ครับ
20: เพราะว่ายานพาหนะนั้นไม่ได้สูญหายไม่ได้ถูกทำลายนั้นถ้าจะร้องขอให้อาจารย์เกวรินเป็นคนสาบสูญก็ต้องรอ5ปีแต่ถ้าภายใน5ปีอาจารย์เกวรินกลับมาก็จบก็ไม่สามารถที่จะร้องให้เป็นคนสาบสูญได้นะครับ
6: โอเคขอบคุณคร
17: ับคำนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับสังเขปนะครับของหน่วยที่2นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นหน่วยสำคัญแล้วนะครับจะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะต้องคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์นะวินิจฉัยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากในหน่วยนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนี้นะครับก็นั่นก็คือในเรื่องของความสามารถของบุคคลนะครับความสามารถของบุคคลธรรมดา
20: บุคคลธรรมดาอันนี้เราเน้นย้ำในชุดวิชากฎหมายแพ่งคือบุคคลธรรมดาคือบุคคลเนี้ยเรียนนักศึกษาทราบว่ามี2ประเภทใช่มั้ยก
17: ็
20: คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะบุคคลธรรมดาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอาจารย์เกวรินพูดไว้แล้วนะสรุปนิดนึงนะครับว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสิ้นสุดก็โดยธรรมชาติโดยการตายแต่ก็มีอีกกรณีนึงก็คือโดยผลของกฎหมายถูกสั่งให้เป็นคนสาบสูญส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติต้องมีกฎหมายบัญญัตินะครับจึงจะเป็นนิติบุคคลได้เราแบ่งประเภทนิติบุคคลได้เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
17: ์นะ
20: ฮะเช่นมูลนิธิสมาคมบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนหรือนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอื่นเช่นเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติต่างๆยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็เป็นนิติบุคคลนะครับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ. 2521
17: ครับ
20: ซึ่งบางทีนะอาจารย์เกวรินนิติบุคคลเนี่ยเขายังแบ่งออกเป็นนิติบุคคลเอกชนนิติบุคคลมหาชนนิติบุคคลเอกชนก็บริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนเน
6: ี่
20: ยนิติบุคคลมหาชนก็อย่างจังหวัดใช่ไหมใช่ไหม
17: จังหวัด
20: นิติบุคคลนะครับเป็นนิติบุคคลนะส่วนพรรคการเมืองอันนี้
17: เราไม่ขอ
20: เราก็พรรคการเมืองนิสานแล้วจะธรรมนูญนี้ที่ใช้ว่าเป็นนิติบุคคลมหาชนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในทางวิชาการ
17: เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ
20: นะแต่รายการนี้เป็นชุดวิชาแพ่งหนึ่งนะครับผมไม่ก้าวล่วงนะ
17: ครับ
20: ทีนี้เชิญต่อนะครับ
17: อ่ะมาต่อนะครับทีนี้นะอาจารย์ครับนี่บุคคลธรรมดาเนี่ยโดยจะบุคคลธรรมดาปกติธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างท่านอาจารย์เกวรินเนี่ยซึ่งอายุกว่า20ปีแล้วเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการในเรื่องของความสามารถความสามารถในที่นี้ไม่ใช่ความสามารถในเรื่องอื่นนะครับแต่เป็นความสามารถในการแสดงเจตนา
20: ในการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมต่างๆนะครับ
17: นะฮะทีนี้นะครับอย่างคนธรรมดาอย่างยกตัวอย่างท่านจักรเกวรินทร์เมื่อครู่นะครับไม่พร่อง
20: แต่ตำราบางเล่มนี่ตกลงเป็นบุคคลธรรมดา
17: บุคคลธรรมดา
20: ไม่ใช่นางฟ้า
17: อ๋อครับตอนนี้เลื่อนลงมาเป็นบุคคลธรรมดาแล้วแต่ผมมาเมื่อตอนที่1ตอนปลายภาคปลายนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้บกพร่องในเรื่องของหน่วยที่8ก็คือเรื่องของการแสดงเจตนาที่เป็นไปโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนะครับหรือการแสดงที่ไม่ตรงกับใจเนี่ยนะครับก็ย่อมมีความสามารถในการแสดงเจตนาได้ปกติเลยนะไม่ตรงกับใจอย่างเช่นอะไรครับไม่ถูกก้นย่อฉนไม่ถูกไม่สำคัญผิดไม
20: ่อันนั้นก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่ไม่ได้ใจสมัคร
17: ใช่ครับอันนั้นคือการควบคุมการแสดงเจตนาน
20: ะ
17: คร
20: ับ
17: แต่นี่ในเรื่องของความสามารถในความสามารถอาจารย์เกวรินทร์ถ้าไม่มีตรงนั้นอาจารย์เกวรินทร์มีความสามารถเต็มที่ในการแสดงเจตนาทางนิติกรรมเพราะอาจารย์เกวรินทร์ไม่เป็นบุคคล4ประเภทดังที่จะกล่าวต่อไปน
20: ี้คืออย่างนี้ถ้าบอกนี้ได้ไหมครับบอกถ้าบอกนักศึกษานี้ได้ไหมว่านิติกรรมเนี่ยนิติกรรมความหมายของนิติกรรมอยู่ในมาตรา149
17: ครับผม
20: การใดๆที่ทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ใช่ไหมขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
17: ์ถูกต้องคร
20: ับนิติกรรมที่ว่านี้จะมีผลสมบูรณ์จะเป็นโมคิยะหรือเป็นโมฆะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายปัจจัย
17: หลายปัจจัย
20: ปัจจัยหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์อิงคลัดพูดถึงก็คือการแสดงเจตนาบกพร่องอาจจะเป็นเหตุให้นิติกรรมเป็นโมฆะหรือโมคิยะแล้วแต่กรณีได
17: ้
20: เช่นแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อชนเนี่ยอาจจะเป็นโมคิยะแสดงเจตนาเพราะถูกกลมคูอาจจะเป็นโมคิยะ
17: สำคัญผิด
20: แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดซึ่งอาจจะเป็นโมคิยะหรือโมฆะแล้วแต่กรณีเพราะมันซึ่งอันนั้นเราจะพูดกันในอีกรายการหนึ่งแต่ทีนี้ไอรายการนี้มันจะเราจะพูดถึงเหตุแห่งความบกพร่องในเรื่องความสามารถของบุคคลถูกไหมเพราะว่าเราสามารถแบ่งบุคคลธรรมดาเนี่ยได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก
17: ็
20: คือบุคคลธรรมดาที่ไม่บกพร่องในความสามารถกับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องหรือหย่อนความสามารถซึ่งมีใครบ้างครับ
17: ผู้เยาว์ครับ
20: ผู้เยาว์
17: นะครับผู้เยาว์คนวิกลจริตนะครับคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตัวนั้นนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับพอดีท่านอาจารย์พูดได้กล่าวถึงความบกพร่องนะครับในหลักทั่วไปของนิติกรรมนะครับที่ได้พูดถึงนักศึกษาก็อาจจะชี้ตรงนี้เลยนะครับให้นักศึกษาเห็นนะครับในมาตรา152และ153ซึ่ง153เกี่ยวข้องกับคนทั้ง4นี
20: ้เป็นเรื่องความสามารถ
17: เป็นเรื่องความสามารถและเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับที่จะไปอาศัยมาตรา151
20: ไม่ตกลงยกเว้นไม่ได
17: ้ครับนะครับอย่าง150เนี่ยนะครับ150ที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งนักศึกษาควรทราบเลยเนี่ยก็คือเอาย่อๆสั้นๆก็คือการที่มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีแล้วก็เป็นพ้นวิสัย
20: อันนี้คือเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
17: ใช่ครับ
20: นะ150เป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
17: ครับนะฮะซึ่งอย่างตกลงกันไปซื้อถ้าสมัยเราเรียนเป็นเบสิกเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างมากเลยซื้อที่ดินบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
20: พ้นวิสัย
17: พ้นวิสัยมันเป็นโมฆะนะครับแต่ก็มี151บทล็อกไว้ก็คือถ้าไม่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยคู่กรณีอาจจะตกลงกันไปเป็นอย่างอื่นได้เฉพาะในกรณีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี
20: ้
17: นะครับไม่ใช่ไปใช้กับประมวลกฎหมายยาเรื่อยไปนี่ไม่ได้นะครับ
20: ส่วนซื้อที่ดินบนดวงจันทร์ไม่รู้อนาคตจะซื้อได้ไหม
17: ไม่รู้เลยครับท่านอาจารย
20: ์นั่นต้องยกที่พ้นวิสัยที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้
17: ครับ
20: ซื้ออะไรดีฮะที่ไม่สามารถเป็นไปได
0: ้ซื้อดวงจันทร์ไหมคะ
20: ซื้อดวงจันทร์นะซื้อดวงจันทร์นี้ไม่ได้แน่นอน
17: ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าจะยกตัวอย่างก็เป็นดาวพุธใช่ไหมทั้งระบบสุริยะจักรวาลเลยนะครับทีนี้ใน152นั้นเป็นเรื่องที่การใดไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด
20: แบบก็คือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำถ้าไม่ทำตกเป็นโมฆะนะครับเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดเอาไว้ในมาตรา456ว่า ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะ
17: ประมาณนี้
20: ถ้าอาจารย์อินทรัตไปซื้อที่ดินมีโฉนดจากอาจารย์เกวรินตกลงกันทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
17: นะครับนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะในมาตรา21ว่าโมฆะโมคิยะนี่หมายความถึงอย่างไรนะครับนะฮะโปรดติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นอาจารย์อินทรัตก็อุปมาเหมือนกับดูอีคิวซังอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์เกวรินเป็นอะไรดีครับ
0: นางฟ้าคนธรรมดา
17: หรือจากวงไม่เกี่ยวนะครับทีนี้นะครับในมาตรา153อย่างที่ว่าเนี่ยมาตรา153นี่ผมมักจะเรียกว่าเป็นหลักประกันในเรื่องของความสามารถนี่เลยเพราะมาตรานี้พูดไว้ชัดมากเลยว่าการใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถการนั้นเป็นโมคี
20: ย
17: ์ทำไมไม่พูดไปเหมือนกันกับ152ความรุนแรงนะครับ152ถ้าเปรียบนี่ก็โอ้โหพายุ
20: โมฆะเลยศูนย์เปล่าเลย
17: นะฮะพายุไซโครนเลยนะครับอันนี้ดีเปรสชั่นนะฮะให้โอกาสให้โอกาสนะนะครับสมบูรณ์ไป 100% นะครับจนกว่าจะเข้าสู่เส้นทางของการบอกล่าง
20: ครับ
17: นะครับเดี๋ยวอาจารย์บรรลุท่านจะพาขับรถเข้าไปใน2ทาง2แพร่งก็คือบอกล่างกับให้สัตยาบันนะครับนะครับทีนี้นะครับมาเริ่มจากคนแรกก่อนจำพวกแรกประเภทแรกครับเอ๊ะตำราบางเล่มเรียกบุคคลที่พร่องในความสามารถตำราบางเล่มเรียกบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถอันนี้เหมือนกันนะคร
20: ับ ได้ครับได้หมด
17: ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้บุคคลประเภทแรกที่บกพร่องในความสามารถหรือพร่องในความสามารถนะพร่องในความพร่องเนี่ยนะครับในความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมคือผู้เยาว
20: ์ครับ
17: ผู้เยาว์เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีหลักการเยอะมากพอสมควรและมีจุดที่ให้อาจารย์ทดสอบนักศึกษาได้เรื่อย
20: ครับ
17: ตั้งแต่ในคำถามที่ว่านักศึกษาต้องตีโจทย์ให้ออกเลยนะครับนะฮะว่าผู้เยาว์นี่คือใครใครเป็นผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์คือใครใครเป็นผู้เยาว
20: ์
17: นักศึกษาส่วนใหญ่พอเจอคำถามนี้ครับอาจารย์เวลาไปทดสอบหรือสอนเสริมนักศึกษาตามศูนย์บริการการศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็แล้วใครผู้เยาว์ก็เนี่ยเด็กเนี่ยเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเด็กเดินวิ่งอยู่สนามเนี่ยเด็กนักเรียนในผู้เยาว์ทั้งนั้นไม่มันก็ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะเด็กม.6 บางคนอาจจะไม่เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับม.6 นี่คือ18ปีนะฮะไม่เป็นผู้เยาว์ในที่นี้คือเขาอาจจะสมรสแล้วก็ได
20: ้
17: นะครับไม่ใช่ว่า18เป็นผู้เยาว์ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกเพราะถ้านักศึกษาตีโจทย์ไม่แตกว่าใครเป็นผู้เยาว์หรือไม่อย่างไรนั้นนักศึกษาก็จะนะครับ
20: วินิจฉัย
17: ผิดพลาดนะครับเพราะในบางอย่างนั้นผู้เยาว์เขานะครับไปอย่างยกท่านยันยกตัวอย่างไปสมรสเนี่ยนะครับนะฮะเขาพ้นแล้วทีนี้เขามาหย่าตอนอายุ19เงี้ยนะครับเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่กลับมาเป็นผู้เยาว์อีกนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็จะได้ว่าในรายละเอียดแต่ในเบื้องต้นครับมี2มาตราสำคัญที่จะเฉลยนักศึกษาได้อย่างดีว่าผู้เยาว์นั้นคือใครนะครับนะซึ่งนะมาตราที่ว่านี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19และมาตรา20ซึ่งมาตรา20นั้นจะโยงไปถึงกฎหมายแพ่ง3ครอบครัวของท่านอาจารย์ด้วยนะครับครอบครัววิชาของท่านอาจารย์ไม่ใช่ครอบครัวท่านอาจารย์นะครับต้องขอไปขอถอนนะฮะนะครับชุดวิชาแพ่ง3ครอบครัวมรดกนะ
20: ครับ
17: ซึ่งจะโยงไปในตรงนั้นด้วยนะครับแค่คำง่ายๆนะฮะคำง่ายๆนะครับแต่งงานตามประเพณีศาลฎีกามีคำวินิจฉัยวางแนวมาแล้วนะครับว่าจะทำให้การสมรสนั้นสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้นะครับคงจะไม่ใช่ใครอื่นแล้วต้องเป็นท่านประธานและก็ท่านอาจารย์เกวรินทร์แล้วครับเรียนเชิญตามลำดับเลยครับ
20: ครับผู้เยาว์นะครับประเด็นแรกก่อนความหมายผู้เยาว์หมายความว่าอย่างไรนะครับความหมายก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับนักศึกษาก็ต้องขีดเส้นใต้เลยนะหรือโน้ตไปในประมวลตัวบทของนักศึกษาในมาตรา19เลยนะตรงคำว่าผู้เยาว์แล้วก็เขียนโน้ตไว้ว่าผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทีนี้ถามว่าแล้วการที่ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะนั้นมีกี่กรณีนะครับซึ่งก็มีอยู่2กรณี1บรรลุโดยอายุของตัวเองนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อตัวเองอายุครบ20ปีบริบูรณ์ตามมาตราอะไรนะครับ
0: 19
20: ตามมาตรา19นักศึกษาก็จำเลข1920นะครับงวดประจำวันที่นั้นบรรลุโดยอายุนักศึกษาจะสังเกตว่าคนโสดเห็นไหมครับที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถบรรลุนิติภาวะได้ตัวเขาเองนะอย่างอาจารย์อิงครัตเนี่ยโสดเขาก็บรรลุนิติภาวะได้เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ
17: ์
20: นะครับอันเนี้ยนะหรืออีกกรณีหนึ่งคือบรรลุนะโดยการสมรสอันนี้เรียกว่าเป็นทางลัดนั่นก็คือ เป็นการบรรลุก่อน20
17: ครับ
20: ตอน20ปีนะถ้าเกิดอาจารย์อิงครัตมาสมรสตอนอายุ48นี่ไม่ได้แปลว่าบรรลุตอน48นะเพราะบรรลุมาแล้วโดยอายุตอน20นู่นน่ะนั้นแปลว่าถ้าจะบรรลุโดยการสมรสนะครับตามมาตรา20นะซึ่งก็แปลว่าสมรสก่อนอายุ20ปี
17: ครับ
20: บริบูรณ์การสมรสเนี่ยกฎหมายให้สตาร์ทตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับอาจารย์เกวาเลน
6: อายุ17ปี
20: 17ปีตามมาตรา1448
17: ครับผม
20: นะครับนั้นถ้าจะสมรสเนี่ยจะต้องอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับถ้าจะก่อน17ต้องให้ศาลเป็นคนอนุญาตนะถึงจะสมรสได้และต้องมีเหตุอันสมควร
17: ครับ
20: เช่นหญิงอายุ16ท้องต้องไปร้องต่อศาลอนุญาตจึงจะสมรสได้
17: ไม่ใช่พ่อแม่ใช่ไหมฮะต้องไปศาลนะฮะ
20: ต้องศาล
17: ครับ
20: แต่ถ้า17 18ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสดังนั้นถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วก็เท่ากับบรรลุนิติภาวะแล้วโดยไม่ต้องรอถึงอายุ20แล้วนะครับนั้นย้ำอีกทีว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ1เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ
17: ์
20: 2 สมรสก่อนอายุ20ปีการสมรสย้ำขีดเส้นใต้สมรสไม่ใช่แต่งงานถ้าอยู่กินแต่งงานกันฉันสามีภรรยาแม้มีลูกแล้วแต่ไม่เคยไปจดทะเบียนสมรสก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะบรรลุนิติภาวะก็นู่นเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ
6: ์
20: นะครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเกิดสมรสแล้วนะเช่นชื่ออะไรดีน้องอะไรดีครับ
6: น้อยหน่า
20: น้องน้อยหน่าน้องน้อยหน่าเนี่ยอายุ18ปีนะก็มีแฟนชื่อ
6: ติ๊งหน่ง
20: พี่ติ๊งหน่งโอ้โหนะครับน้องน้อยหน่าเนี่ยก็มีแฟนชื่อพี่ติ๊งหน่งนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ก็เอาละตกลงปรงใจกันละที่จะเป็นสามีภรรยากันก
6: ็
20: มีการจดทะเบียนสมรสนะโดยการที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเรียบร้อยจดทะเบียนสมรสตอนนั้นอายุ18ปีนักศึกษาติดตามนะว่าอย่างนี้เขาบรรลุนิติภาวะยังครับก็บรรลุแล้วตามมาตราอะไรครับ
6: 20
20: 20เพราะบรรลุโดยการสมรส
17: ครับ
20: ปรากฏอยู่กันได้6เดือนเอง
17: ครับ
20: ไปด้วยกันไม่รอดครับเพราะเหตุว่า
17: อายุห่างกันเยอะไป
6: ทัศนคติไม่ตรงกัน
20: ทัศนคติไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันเขาก็เลยจดทะเบียนหย่าขาดจากกันบัดนี
17: ้
20: น้องน้อยหน่าอายุ18ปีกับอายุเอ้ย18ปีกับ6เดือนต้องได้หนาไปซื้ออะไรดี
6: รถ
20: ไปซื้อรถ Toyota Camry
6: ที
20: ่
6: เพิ่งปิดโรงงานไป
20: เชฟโรเลต ไปซื้อรถยี่ห้อนั้นนะครับเชฟโรเลต1คันราคา5บาทนะครับพ่อแม่น้องน้อยหนาไม่ทราบเรื่องตอนหลังพอพ่อแม่ทราบเรื่องพ่อแม่บอกไม่ควรซื
6: ้อ
20: ไม่ควรซื้อนะเพราะว่ามันเขาปิดโรงงานไปแล้วนะไม่ควรซื้อเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะบอกล้างสัญญาซื้อขายรถยี่ห้อดังกล่าวได้หรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยได้นะครับทีนี้ประเด็นนี้นะไม่มีใครตอบถูกไหมฮะก็คือดังเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าน้องน้อยหนาเนี่ยบรรลุนิติภาวะไปแล้วไปแล้วใช่ไหมโดยการสมรสเมื่อกี้เราวินิจฉัยแล้วว่าบรรลุไปตามมาตรา20แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วการที่เขาหย่าเนี่ยถามว่าเขาถอยกลับไปเป็นผู้เยาว์ไหม
6: ไม
20: ่นักศึกษาฟังดีๆผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นเมื่อน้อยหนาจดทะเบียนสมรสแล้วบรรลุนิติภาวะไปแล้วก็
17: บรรลุแล้ว
20: บรรลุแล้วบรรลุเลยนะครับเห็นไหมเขาเพราะเขาบรรลุแล้วไงดังนั้นการที่เขาหย่ามันไม่เป็นเหตุให้เขาถอยกลับไปเป็นผู้เยาว์ดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้เยาว์การแสดงเจตนาในการทำสัญญาซื้อรถคันดังกล่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความบกพร่องหรือหย่อนความสามารถในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาถูกไหมครับดังนั้นสัญญาดังกล่าวก็จึงไม่เป็นโมฆียะเมื่อไม่เป็นโมฆียะบิดามารดาจะมาบอกล้างได้ไหมครับ
6: ไม่ได
20: ้ก็ไม่ได้นี่เองนะครับ
17: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าไม่จดทะเบียนหย่าก็เลิกกันนะครับอาจารย์ทะเบียนหย่าติดอยู่อย่างนี้
20: ทะเบียนหย่า
6: ก็คือยังไม่
20: จดทะเบียนสมรส
17: ใช่ไหมยังไม่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ยังไม่ได้หย่ายังไม่ได้จดหย่าคือแยกกันอยู่อ่ะพี่ไม่เข้าใจหนูหนูไม่เข้าใจพี่อ่ะนะครับอย่างเงี้ยก็ยังไม่
20: ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็เขาก็บรรลุแล้วเพราะว่าเขาสมรสแล้ว
17: ครับ
20: ถูกไหมเพราะสำคัญคือเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะแยกกันหรือไม่แยกกันเขาก็บรรลุแล้วหรือแม้จะอยาก ขาดจากการก็บรรลุแล้วอะก็บรรลุแล้วก็ไม่ใช่ผู้ยาวอีกต่อไป
17: อย่างนี้เป็นต้นนี่นักศึกษาเคลียร์เลยนะครับตรงนี้นะที่สำคัญนะต้องจดทะเบียนสมรสนะ
20: ต้องจดทะเบียน
17: อย่าแต่งงานตามประเพณีเจอคำทดสอบที่ว่าแต่งงานตามประเพณีนี่ศาลฎีกาวางหลักไว้แล้วว่าเนี่ยไม่ทำให้การสมรสนี่มันเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ดังนั้นก็17ก็17ต่อไปอย่างไปผูกข้อไม้ข้อมือครับท่าน
20: อ
17: า
20: จารย์อย่างนี้ก็ไม่ใช่สมรสตามกฎหมาย
17: พลัดไปผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะอายุน้องนายได้ทั้ง17เนาะผูกข้อไม้ข้อมือขันหมากยาว5กิโลผู้ว่า3จังหวัดมาเปิดโต๊ะจีนพันกว่าโต๊ะอย่างนี้ก็ไม่
20: พักได้ไหมครับ
17: เรื่องอย่างนี้ก็ไม่บรรลุนิติ
20: ไม่บรรลุ
17: นะครับก็ยังต้องอาศัยมาตราที่กำลังจะพูดต่อไปนี
20: ้
17: นะครับนะซึ่งนักศึกษามีประมวลให้เปิดไปที่มาตรา21
20: มาตรานี้สำคัญมาก
17: สำคัญมาก
20: เป็นหัวใจของเรื่องผู้เยาว์เลยล่ะนะครับซึ่ง
17: ครับผม
20: มาตรา21นะครับมาตรา21เนี่ยเป็นหลักของการทำนิติกรรมของผู้เยาว
17: ์
20: มาตรานี้วางหลักไว้ว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
17: ครับผม
20: ถ้าทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นจะเป็น
17: โ
20: มคิยะดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในมาตรา21ก็คือ1ความหมายของคำว่านิติกรรมซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะว่านิติกรรมอยู่ในมาตรา149สัญญาเป็นนิติกรรมไหมครับ
2: สัญญาเป็นนิติกรรม
20: สัญญาเป็นนิติกรรมนะนักศึกษาสัญญาทุกสัญญาทุกชนิดเป็นนิติกรรมหมดเพราะอะไรเพราะเป็นการใดๆที่กระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
17: ์
20: นั่นคือความหมายของนิติกรรมถ้านักศึกษาจะเข้าใจได้เร็วขึ้นก็คือว่านักศึกษาแบ่งนิติกรรมครับอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ
17: ่ๆ ค
20: ือนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่ายสัญญาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของนิติกรรมหลายฝ่ายเห็นไหมครับนั้นตัวสัญญาทุกสัญญาเป็นนิติกรรมแล้วถามว่าแล้วนิติกรรมฝ่ายเดียวมีอะไรบ้างครับเช่นพินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวไม่ใช่สัญญาแต่ก็เป็นนิติกรรมนะครับคำมั่นว่าจะให้รางวัลคำมั่นว่าจะซื้อคำมั่นว่าจะขายอย่างนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวเอาละดังนั้นถ้านักศึกษาไปเจอปัญหาว่าผู้เยาว์ทำสัญญาต่างๆนะแน่นอนอันนี้ก็แสดงว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมแล้วนักศึกษาก็ดูว่าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำไหมคนทำนิติกรรมเนี่ยหรือคนทำสัญญาเนี่ยเป็นตัวผู้เยาว์เองไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบทำไปทำนะผู้เยาว์อ่ะทำเองแต่ก่อนไปทำหรืออย่างน้อยในขณะที่ทำนั้นต้องทำไหมครับต้องได้
17: รับความยินยอม
20: ของผู้แทนโดยชอบทำ
17: จึงเป็นการอธิบายอย่างนึงคือว่าคำว่ายินยอมเนี่ยที่นักศึกษาที่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยครับ
20: ขีดเส้นใต้คำว่ายินยอม
17: ต้องให้ก่อนหรือขณะ
20: ต้องให้ก่อนหรือขณะทำนิติกรรม
17: ของผู้เยาว
20: ์ทีนี้ถามว่าความยินยอมนี่ต้องทำเป็นหนังสือไหมอาจารย์
2: ไม่ต้อง
20: ให้ด้วยวาจาก็ได
17: ้ครับ
20: นะนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันในศาลเนี่ยก
17: ็
20: จะต้องไปสืบพยานในชั้นศาลว่าเออมีการให้ความยินยอมแล้วนะมีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะครับอย่างเงี้ยนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเลยในทางปฏิบัติก็ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีนะก็ดีแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไว้ชัดแจ้งหรอกว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อ
17: ักษร
20: สรุปการให้ความยินยอมจะให้ด้วยวาจาก็ได
17: ้
20: หรือจะให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได
17: ้ก็ได
20: ้นะใครเป็นคนให้
17: นะครับ
20: ต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นเวลานักศึกษาเขียนตอบในข้อสอบอย่าเขียนคำว่าผู้แทนเฉย
17: ๆครับ
20: เพราะบางทีจะกลายไปเป็นผู้แทน
17: ราษฎร
20: นั้นต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
17: ครับ
20: ใครเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมล่ะ
17: ส่วนใหญ่ก็จะพ่อแม่นี่นะครับบิดามารดา
20: ก็บิดามารดานะบิดาก็ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะถ้าบิดามารดาไม่มี
17: คร
20: ับ สมมติบิดาไม่มีมีแต่มารดาก็มารดาแน่นอน
17: ครับ
20: ถ้ามารดาไม่มีมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายก็บิดานั่นแหละ
17: ครับ
20: ถ้าไม่มีทั้งคู
2: ่ถ้าไม่มีทั้งคู่กรณีมีเหตุศาลอาจจะตั้งผู้ปกครองได้
20: ต้องเป็นผู้ปกครองนะคือเป็นผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครองผู้เยาว์ซึ่งศาลจะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแต่ว่าศาลจะตั้งใครนะครับอันนี้เรียกว่าผู้แทนโดยชอบธรรม
17: หรือในบางกรณีผู้เยาว์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับนะฮะไม่รู้ว่าให้ยินยอมไม่ยินยอมแต่เป็นผู้พ่อเนี่ยบิดาไปเซ็นชื่อเป็นพยานในสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการให
20: ้การให้ความยินยอมได้แล้วโดยปริยาย
17: ลักษณะหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่านะครับนะจะเชื่อมโยงไปอีกคำหนึ่งนะซึ่งคำนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนผมมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ติวให้นะฮะต้องขีดเส้นใต้แต่ละคำนึก

0: แล้ว
1: ครับ
0: นะครับทีนี
1: ้มี
0: คำหนึ่งคือว่าการที่กระทำโดยปราศจากคือไม่มีความยอมเป็นโม
2: ค
1: ีย
0: ะ
1: ขีดเส้น
0: ครับ
1: การให้สัตยาบันเนี่ยต้องเป็นการให้สัตยาบันในสิ่งที่เป็นโมคียะ
0: ครับ
1: สิ่งที่เป็นโมฆะให้สัตยาบันไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องบอกล้างไหมก็ไม่ต้องบอกล้างเพราะมันเกิดขึ้นมามันตายไปเลยนะครับเพราะโมฆะมันสูญเปล่ามันเสียเปล่าอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกล้างครับนะครับนั้นทำนิติกรรมวันนี้เวลานี้ตกเป็นโมฆะมันก็เป็นอันสูญเปล่าวันนี้เวลานี้เลยซึ่งแตกต่างกับโมคีย
2: ะ
1: โมคียะนั้นทำขึ้นมาวันนี้เวลานี้สมบูรณ์อยู
2: ่
1: จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ถูกบอกล้างก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกต
0: ั
1: ้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เวลานี้หมายถึงว่าทิปที่พูดเมื่อกี้ก็เริ่มย้อนไปเลยตั้งแต่เริ่มทำนิติกรรมแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ไม่มีการบอกล้างแล้วให้สัตยาบันส่งผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนกันตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนนะสับสนว่าเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าโมคียกรรมเนี่ยการสมบูรณ์ต้องให้สัตยาบันก่อนซึ่งไม่ใช่นะนั้นขอย้ำอีกทีว่าโมคียกรรมนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่เวลาที่ทำนะครับการให้สัตยาบันเท่ากับเป็นการสละสิทธิ์ในการบอกล้างเพราะเมื่อให้สัตยาบันไปแล้วจะมาบอกล้างในภายหลังไม่ได
2: ้
0: ครับ
1: ไม่งงนะครับนักศึกษาอาจารย์ทวนอีกทีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโมฆะแปลว่าสูญเปล่าเสียเปล่าใช้บังคับกันไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องให้สัตยาบันนะครับเพราะให้สัตยาบันก็ไม่มีผลไม่ต้องบอกล้างเพราะมันสูญเปล่าเสียเปล่าไปแล้วส่วนโมคียะนั้นสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกล้างมันก็สมบูรณ์มาตั้งแต่ต
0: ้
1: นนะแต่ถ้าวันไหนมีการบอกล้างมันก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำนิติกรรมหรือถ้าไม่มีการบอกล้างแต่มีการให้สัตยาบันวันไหนมันก็สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งแปลว่าการให้สัตยาบันนั้นสละสิทธิ์ในการบอกล้างนั่นเองนะครับ
0: อย่างนี้สำคัญทีเดียวคำว่าโมฆะโมคียะโดยเฉพาะในฝั่งโมคียะเนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนของผู้เยาว์กระทำนิติกรรมโดยไม่ปราศจากความยินยอมเนี่ยนะครับทีนี้นะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคนที่มีสิทธิ์บอกล้างนะครับคนที่มีสิทธิ์บอกล้างเมื่อมีสิทธิ์บอกล้างแล้วใครมีสิทธิ์ให้สัตยาบันในฝั่งสัตยาบัน
1: ถ้าเราพูดถึงผู้เยาว์เลยนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงมาตรา21
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำตกเป็นโมคียะผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างอยู่ในมาตรา175อนุ1
0: ครับ
1: อนุนะวงเล็บนี้เราจะเรียกว่าอนุ1นะครับผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างมี3กรณี3ประเภทคือ1ผู้เยาว์ตัวเองผู้เยาว์เองแต่บรรลุนิติภาวะแล้วนะผู้เยาว์นั้นต้องบรรลุนิติภาวะแล้วอันที่1อันที่2ก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์มาบอกล้างเองอันที่3ก็คือว่าผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้าง
0: ครับ
1: นี่คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้าง
0: มี3กรณี
1: 3กรณี
0: ครับ
1: ทีนี้อาจารย์อิงครับถามว่าแล้วใครมีสิทธิ์ให้สัตยาบันคำตอบก็คือบุคคลชุดเดิม
0: ครับ
1: เพราะมาตรา177บอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างแหละก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันนั่นเอง
0: นะคร
1: ับ นั่นเอง
0: ทีนี้นะครับเนี่ยนักศึกษาจำดีๆนะครับ175คือผู้มีสิทธิ์บอกล้างในกรณีผู้เยาว์อยู่อนุ1ก็คือวงเล็บ1นะครับส่วนผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบันเป็น177แล้ว
1: 177
0: แต่ก็คือ177นั้นบอกเองว่าใครมีสิทธิ์บอกล้างใน175นั่นไงก็ให้สัตยาบันไปมีสิทธิ์ให้สัตยาบันได
1: ้ก็คนชุดเดิม
0: ใช่ครับแต่ทีนี้เวลาเราทดสอบเราเพิ่มเลเวลขึ้นไปครับอาจารย์นะเพิ่มเลเวลในที่นี้ก็คือทดสอบให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากอีกก็คือวิธีการในการบอกล้างและให้สัตยาบัน
1: โอเคสำหรับวิธีการในการบอกล้างก็ดีวิธีการในการให้สัตยาบันก็ดีอยู่ในมาตราเดียวกันคือมาตรา178นั่นก็คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็ดีผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็ดีต้องไปแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งของผู้เยาว
0: ์
1: นะนั้นถ้าจะให้สัตยาบันก็ต้องไปแสดงไปบอกสิไปบอกคู่กรณีของผู้เยาว์ว่าเออตกลงนะยินดียอมรับสัญญาที่ผู้เยาว์ทำไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะบอกล้างก็ต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีของผู้เยาว์ที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าผู้เยาว์ไปซื้อนกแก้วใช่ไหมผู้เยาว์อายุเท่าไหร่นะ
2: 15
1: ไปซื้อนกแก้วจากใคร
2: จากผู้ขาย
1: จากผู้ขายนั่นแหละชื่อสมมุติ
2: ลิ้นจี่
1: ผู้เยาว์นะไปซื้อนกแก้วจากนางลิ้นจี่นะครับเจ๊ลิ้นจี่ซึ่งเป็นร้าน สัตว์เลี้ยงเปิดร้านสัตว์เลี้ยง
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแถวพระรามสามใช่ไหมฮะนางลิ้นจี่
1: อ๋อไม่ใช่อันนั้นถนนชื่อถนน
0: ชื่อถนนครับ
1: ชื่อถนน
0: ที่นี่ชื่อคน
1: ทีนี้พอผู้เยาว์ซื้อมาแล้วเอากลับมาบ้านแล้วบิดามารดาไม่เห็นด้วยเพราะว่าผู้เยาว์

0: เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากที่จะให้เลี้ยงสัตว์กลัวว่าลูกจะติดเชื้อไวรัสดังนั้นถ้าบิดามารดาจะบอกล้างก็ต้องไปแสดงเจตนาต่อใครครับ
1: ลิ้นจี
0: ่แสดงเจตนาต่อนกแก้วได้ไหมนกแก้วพูดได้ด้วย
1: หวัดดี
0: อันนี้ไม่ได้ต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีถูกไหมคู่กรณีของผู้เยาว์ก็คือนางลิ้นจี่นั่นเอง
2: ครับ
0: แล้วก็ต้องไปบอกนางลิ้นจี่โทรศัพท์ไปบอกได้ไหมฮะแสดงเจตนาก็ได
1: ้
0: ก็ได้ก็แสดงเจตนานะจะด้วยจดหมายก็ได้ด้วยวาจาด้วยอะไรก็ได้ก็สุดแท้แต่นะครับก็แสดงเจตนาในลักษณะในทำนองที่ว่าไม่ประสงค์ที่จะยอมรับสัญญาซื้อนกแก้วนี้ลูกซื้อมาลูกเป็นผู้เยาว์นี่ใช่ไหมดังนั้นฉันก็แสดงเจตนาขอบอกล้างนะครับนั้นต้องแสดงเจตนาต่อสรุปต่อคู่
1: กรณ
0: ีหรือถ้าจะให้สัตยาบันก็ต้องให้ต่อ
1: คู่กรณี
0: แล้ววิธีการบอกล้างวิธีการให้สัตยาบันที่ว่าเนี่ยต้องทำต่อคู่กรณีย้ำ
2: น
0: ักสาย
2: ทีหนึ่ง
0: ที่มีตัวกำหนดแน่นอนถ้าลิ้นจี่ตายไปแล้วอ่ะ
1: ถ้าลิ้นจี่ตายไปแล้วทายาทท
0: ายาทของลิ้นจี่นะต้องไปแสดงเจตนาบอกล้างหรือให้สัตยาบันต่อทายาทของ
2: ค
0: ุณลิ้นจี
1: ่มีคำถามจากทางบ้าน
0: ครับถามว่า
1: คือนักศึกษาเนี่ยเขาเคยสงสัยว่ากรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยสมมุติว่าลินจี่ใช่ไหมคะมีสามีชื่อนายทุเรียนหมอนทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยวันนั้นน่ะลินจี่ไม่อยู่บิดามารดาของผู้เยาว์เนี่ยก็เลยไปบอกล้างหรือให้สัตยาบันกับนายทุเรียนแทนซึ่งเฝ้าร้านอยู่แบบนี้จะมีผลเป็นการให้สัตยาบันหรือบอกล้างไหม
0: หลักคืออย่างนี้นะครับหลักก็คือว่าต้องแสดงเจตนาต่อลินจี่ที่เป็นคู่กรณี
1: เท่านั้น
0: เพราะว่าคุณทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่คู่กรณีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนของลิ้นจี
2: ่
0: ถ้าเขาเป็นตัวแทนในเรื่องของการขายสัตว์เลี้ยงอันนี้ด้วยเนี่ยนะอย่างนี้สามารถทำได้แต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดๆนะว่าเป็นตัวแทนนะแต่ถ้าเป็นแค่เพียงสามีภรรยาเฉยๆอย่างเงี้ยที่ยังไม่ชัดว่าเป็นตัวแทนอันนี้ไม่ได้
2: ครับ
0: ไม่ได้
2: อย่างนี้เป็นต้นทีนี้นะครับ
0: ทีนี้ก่อนลืมอาจารย์อิงคณัฐก็มักจะทดสอบนักศึกษาในทำนองที่ว่าพอผู้เยาว์ซื้ออะไรนะเมื่อกี
1: ้นกแก้ว
0: นกแก้วมาไว้ที่บ้านใช่ไหมบิดามารดาก็เห็นแล้วโอ้กรงนกแก้วนี่สวยแต่กรงไม่สวยบิดามารดาก็ไปซื้อกรงมาใหม
2: ่อ
0: ย่างงามเลยเอามาใส่นกแก้วตัวนั้นนกแก้ว
1: ชื่อเขียว
0: โอ้โห
2: อาจารย์เกวลินต้องจดชื่อไว้แน่ๆเดี๋ยวสับสนนะฮะ
0: นั้นบิดามารดาก็ซื้อกรงอย่างดีเลยแบบแหมกรงทองอ่ะคือว่าชุบทองเลยอ่ะให้น้องเขียว
2: เป็นน้องแก้วของชุบทอง
0: ให้เป็นให้น้องแก้วน้องเขียวเนี่ยอยู่ในกรงนั้นแล้ววันดีคืนดีเกิดไปอ่านดูในไลน์เพื่อนส่งมาเนาะบิดามารดาตอนเช้าๆประมาณตีเท่าไหร่ครับ
2: ครับดีสี่ฮะ
1: ดีสี่สวัสดีวันอังคาร
0: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโรคระบาดมาจากนกแก้วอย่างนี้นะโรคระบาดแบบโควิดเนี่ยนะทีนี้บิดามารดาก็ชักกลัวแหละก็ถามว่าอาจารย์อิงแล้วก็จะถามแล้วแหละว่าบิดามารดาจะบอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วต่อนางลิ้นจี่ได้ไหม
2: ได้ไหมนะครับ
0: ทีนี้ที่เราตรวจก็สอบพบกันนะว่านักศึกษามักจะตอบว่าไงอาจารย์
1: ตอบว่าถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแล้ว
0: เพราะ
1: ว่าเป็นสร้างโกงมาเอาโกงมาให
0: ้
1: ซื้อโกงมาให
0: ้
1: หรือไม่ก็อีกแบบนึงก็คือยินยอม
0: ยินยอม
1: เป็นการยินยอมยอมรับภายหลังอะไรประมาณนี้
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้นะครับนักศึกษาเพราะต้องย้ำมาตรา178ที่อาจารย์อธิบายว่าการบอกล้างก็ดีหรือจะให้สัตยาบันก็ดีเนี่ยนะต้องไปแสดงเจตนาต่อ
1: ค
0: ู่กรณีนั้นแสดงเจตนาต่อนกแก้วอย่างเดียวโดยการซื้อกรงใหม่ให้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันนะดังนั้นสรุปเรื่องนี้บิดามารดายังคงมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วได้ต่อนางลิ้นจี
1: ่
0: นะครับ
2: และที่สำคัญในประเด็นเรื่องความยินยอมก็อย่างที่บอกนักศึกษาไปแล้วว่าความยินยอมต้องให้ก่อนหรือขณะที
0: ่ผู้เยา
2: ว์ทำนิติกรรมแต่กรณีนี้นะครับนกแก้วก็ซื้อมาซะแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาได้กรณีเดียวก็คือเป็นจะบอกล้างหรือเป็นการให้เซบันเป็นการบอกล้างนะฮะอะไรประมาณนี
0: ้
2: หรือไม่อย่างไรแต่ในเรื่องความยินยอมก็ต้องถูกตัดตอนไปตั้งแต่ซื้อนกแก้วนางเขียวเนี่ยนะครับตัวเมียนะครับเจ้าเขียวเนี่ยนะครับมาที่บ้านแล้ว
0: ครับ
2: อันนี้เป็นต้นอันนี้เราถามบ่อยบางทีเราก็จะถามทดสอบในเรื่องการซื้อรถมาแล้วก็สร้างโรงจอดรถให้เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่เลยนะครับที่ตรวจข้อสอบเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหลงประเด็นอย่างนี้แหละครับนะครับก็อย่าลืมครับต้องให้กับฝ่าย
1: คู่กรณี
2: คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแต่ที่ทำเนี่ยเอาง่ายๆครับภาษาชาวบ้านคือ ทำกับฝ่ายตนเองทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้น

0: เมื่อนะครับสองอย่างครับเมื่อสัตยาบันเกิดแล้วนะฮะจะมาบอกล้าง
1: อี
0: โอ้
1: ก
0: โห
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ไ
0: ไ
1: ด
0: ด
1: ้
0: ้นะครับ
1: เพราะมัน
0: หร
1: ส
0: ือ
1: มบูรณ์มันตั้งแต่
0: ใช
1: ต้น
0: ่
1: แล้ว
0: ครับแล้วทีนี้เมื่อบอกล้างแล้วนะ
1: ก
0: ครับ
1: ็
0: ก็
1: ให้
0: จะ
1: ส
0: ไม
1: ั
0: ่
1: ต
0: ให้
1: ยา
0: ส
1: บ
0: ั
1: ั
0: ต
1: น
0: ยาบันอ
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ก
1: ่ได้
2: ไม่ได้
1: เพราะเมื่อบอกล้างแล้วก็เท่ากับตกเป็นโม
0: ค
1: ฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งใดที่เป็นโมฆะให้สัตยาบันไม่
0: ไ
1: ด
0: ไ้ได้ครับ
2: ท
0: ี
2: น
0: ี้ผลนะผลของการที่ถูกโมฆิกรรมที่ถูกบอกล้างนะครับกฎหมายก็ไปอยู่ที่มาตรา176ไม่ใช่โมฆะล้วนๆเพียวๆแบบอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของแบ
1: บ
0: นะครับตาม152หรือตาม456นะครับซึ่งต้องไปใช้172นะครับแต่นี้มาใช้176นะครับนะ176นะครับมีถ้อยคำคำหนึ่งก็คือให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิ
2: ม
0: นะครับนะฮะ
2: ซึ่งจะต่างจากผลของโมฆะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือ
0: ครับ
1: เรื่องมาตรา100อะไรนะ
0: 176
1: 176 176นี้เป็นเรื่องผลของโมคิยะ
0: ใช่
1: มั้ยครับที่ถูกบอกล้างและตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: ผลก็คือคู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณี
0: ครับผม
1: ถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนเช่นนั้นได้ต้องใช้ราคา
0: ครับ
1: นี่นะยกตัวอย่างผู้เยาว์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันยี่ห้ออะไรเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อ่ะเดี๋ยวนี้เค้าอะไรนะยามาฮ่าเหรอ
2: ค่ะยามาฮ่า
1: ก็ได้อ่ะถ้าผู้ยาวไปซื้อมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงยามาฮ่า1คันราคา
2: 50,000
1: 50,000 บาทบิดามารดาทราบเรื่องไหม
2: ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบให้ความยินยอมไหม
2: ไม่ให้
1: ทำไมถึงไม่ให
2: ้ต้องให้ใช่ไหมคะ
1: เพราะถ้าให้ก็สอบก็ไม่รู้จะถามอะไรนะครับเพราะถ้าให้มันก็ไม่เป็นโมคิยะถูกไหม
0: สอบก็จะจบกระแส
1: ปัญหาของเราคือว่าบิดามารดาไม่รู้เรื่องอ่ะผู้เยาว์เขาก็เอาเงินของเขาไปเองนะเขาก็ซื้อของเขาเองนะครับเขาเก็บหอมรอมริบมาได้นี่นะครับ บางคนบอกผู้เยาว์จะมีเงินจากไหนอาจารย์เอ้าเขาอาจจะมีหลายทางนะอาจจะได้รับตุ๊ดจีนอั่งเปามันก็สุดแท้แต่ทีนี้เขาก็ไปซื้อของเขามา 50,000 บาทแน่นอนบิดามารดาไม่ทราบเรื่องการซื้อนี้สัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์ครั้งนี้ตกเป็น
2: โมคิยะ
1: โมคิยะตามมาตรา
0: 21
1: นะครับเป็นโมคิยะทีนี้สมมุติใช้มาแล้วสัก 3-4 เดือน
0: คร
1: ับ สี่เดือนก็แล้วกันนะใช้มาแล้ว4เดือนพ่อแม่บอกว่าไม่ดีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อันตรายแล้วดูแล้วลูกพฤติกรรมของลูกเนี่ยชอบเอาไปซิ่งตอนกลางคืนอยู่เรื่อยเลย
0: คร
1: ับ ก็ประสงค์จะบอกล้าง
0: ครับ
1: บอกล้างต่อใครครับ
2: คู่กรณี
1: ต้องไปบอกล้างต่อคู่กรณีก็คือคนขายมอเตอร์ไซค์ถูกไหมครับวันนี้เมื่อไปบอกล้างแล้วแน่นอนย่อมมีสิทธิ์เอาเงินคืนจากคนขายได้ในจำนวน
2: ในจำนวนที่ซื้อ
1: ที่ซื้อก็คือ50,000บาทแน่นอนอีกอันนึงก็คือว่าก็ต้องคืนมอเตอร์ไซค์ให้กับคนขายในสภาพเดิ
2: ม
1: ซึ่งตอนซื้อมาซื้อป้ายอะไรครับ
2: ป้ายแดง
1: ป้ายแดงปัจจุบันป้ายอะไรฮะ
2: ป้ายขาว
1: ฮะมันไม่ใช่แดงแล้วล่ะนะไม่รู้ป้ายอะไรล่ะนั้นก็ต้องคืนเขาตามสภาพเดิมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อิงครัตเพราะว่าใช้เขามาแล้วนี่ใช้มา4เดือนแล้วเนี่ยเช่นนี้ครับเป็นการพ้นวิสัยที่จะกลับคืนเมื่อพ้นวิสัยจะกลับคืนกฎหมายก็บอกยังไงก็ต้องคืนโดยการคืนดังกล่าวต้องชดใช้ราคา
0: ครับ
1: นั่นก็พูดง่ายๆก็ต้องจ่ายเงินค่าเสื่อมอ่ะ
2: ครับ
1: จาก
2: เสื่อม
1: สึกหรอจากป้ายแดงปลงไปอ่ะนะก็ตกลงกันนะครับว่าเป็นค่าเสื่อมค่าสึกหรอเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ฟ้องใครครับ
0: ฟ้องศาลครับ
1: ฟ้องศาลไปศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมครับ ไม่ได้นะคร
0: ับ
1: ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ต้องไปศาลยุติธรรมนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ทีนี้ในประเด็นของโมคิยะก็จะมีคำถามจากทางบ้านค่ะอาจารย
1: ์แล้วทางบ้านครับ
2: ว่าเอ้าอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก็คือหนูก็สามารถที่จะบอกล้างเมื่อไหร่ก็ได้พ่อแม่จะบอกล้างเมื่อไหร่ก็ได้เลยเหรอและอย่างงี้คู่กรณีจะรู้ได้ยังไงแสดงว่ามันอาจจะต้องมีระยะเวลา
1: ระยะเวลา
2: ค่ะ
1: ใช่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับเชิญจากเกียรติเลยครับ
0: ก่อน
1: ระยะเวลา
0: ก่อนที่ท่านอาจารย์ที่ไปผมอ่านให้ฟังดีกว่าในมาตรา181คร
1: ับ
0: นะครับโมคิยกรรมนั้นจะบอกร้างในเมื่อพ้นเวลา1ปีนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได
1: ้
0: หรือเมื่อพ้นเวลา10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะนั้นนะครับ
2: ก็คือ1ปีหรือ10ปีนะคะที่มีจำกัดเวลาไว้
1: 1ปีนับแต
2: ่รู้นับแต่
1: เวลาที่อาจให
0: ้
1: ให้สัตยาบันได้นะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เวลาที่ทำนิติกรรมนะ
0: ครับ
1: นะต้องนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน
2: 10
1: ปีนับแต่
2: นิติกรรมนั้นได้ทำขึ้น
1: วันที่ทำนิติกรรม
0: ครับ
1: นะอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีถูกคนช่อชนเนี่ยทำนิติกรรมเนี่ยเป็นโมคิยะใช่ป่ะ
2: ค่ะ
1: นั้นการบอกล้างต้องบอกล้างภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ความจริง เพราะว่าการที่รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือเวลาที่อาจให้สัตยาบันได
0: ้
1: นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นบุคคลที่สุจริตไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับจนเป็นเวลา10ปีแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์บอกล้างแล้วเพราะมันเกิน10ปีนับจากวันทำนิติกรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะโอ้นี่บริบูรณ์เลยนะครับ
2: คร
0: บถ้วนเลยนะครับนะแต่ยังมีกรณีอีก3ประเภท3จำพวกนะครับก็คือคนวิกลจริตคน
1: ทีนี
0: ้ครับ
1: เรายังไม่ได้พูดถึงข้อยกเว้นเลยนะ
0: ข้อยกเว้น
1: ของการทำนิติกรรมของผู้เยาว
0: ์แต่ยังมีแต
1: ่
0: ตรงนี้คือ175 177 178ยังใช้กับ3คน3คนที่อยู่นี่ด้วยนะครับ
1: ใช้กับผู้ที่อ่อนความสามารถ
0: 176ก็ยังมาใช้นะครับนะทีนี
1: ้ครับ
0: ข้อยกเว้นฮะเพราะว่าในท้ายมาตรา21นั้นนะครับก็เขียนว่าเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้การบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นก็บัญญัติต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา22 23 24 25 26และ27ซึ่ง27นี้ทดสอบนักศึกษาบ่อยมากๆนะฮะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือเราทดสอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่นักศึกษาท่องหลักกฎหมายไปไม่หมดนะครับนะนักศึกษาม.ท.เราต้องขยันท่องนะฮะมาตั้งใจมาเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ย
1: เรียนกฎหมายต้อง
0: เร
1: ีย
0: นกฎหมายต้องท่อง
1: ต้องท่องตัวบทกฎหมายนะครับ
0: นะครับพอมีสัก5-6วรรคเราจะท่องไปถึงวรรค2วรรค3เนี่ยครับแล้วเราก็จะ
1: คือ
0: ภาษาวัยรุ่นคือเทที่เหลือเลยนะครับ
1: คือเราเรียนกฎหมายนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกท่านนะครับเราต้องท่องตัวบทกฎหมายนะครับไม่ท่องไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ท่องเราก็จำไม่ได้นะครับเพราะลักษณะในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนิติศาสตร์เราเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างรูปแบบในการเขียนเดี๋ยวอาจารย์เกลรินจะอธิบายนะครับนั้นในเรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่นักศึกษาจะต้องเขียนตอบเขาไม่ได้อนุญาตให้นักศึกษาเอาประมวลเข้าห้องสอบนะครับอันนี้เป็นแนวทางเป็นหลักเกณฑ์ของการเรียนกฎหมายในระดับปริญญาตรีนะครับดังนั้นตัวบทต้องท่องนะครับ
0: ครับ
1: โครงสร้างในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยนะเชิญอาจารย์เกวรินได้อธิบายเลยครับว่าเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
2: ก็ปกตินะคะเวลาที่เราเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างในทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือ1หลักกฎหมาย2ปรับบทนะคะแล้วก็3สรุปหรือว่าทงคำตอ
0: บ
2: นะคะทีนี้เวลาที่ผู้ตรวจให้คะแนนเนี่ยก็คือจะให้คะแนน3ส่วนสำคัญก็คือหลักกฎหมายกับปรับบทเรามาดูทีละอันนะคะหลักกฎหมายก่อนนะคะอย่างในวิชาแพ่งหนึ่งเนี่ยนะคะประธานชุดนะคะส่วนใหญ่ก็คือว่าจะให้คะแนนหลักกฎหมายในครึ่งนึงเลย
1: คะแนนสมมติคะแนนเต็ม20หล
2: ัก
1: กฎหมายเอาไป10คะแนน
2: 10คะแนนเลยนะคะ
1: นี่ใช้สรุปอีก10คะแนน
2: ค่ะสมมติว่าข้อนั้นเนี่ยมี3มาตรา
1: ครับ
2: อาจจะถัวหลักกฎหมาย3มาตราอาจจะเป็น3 3 4นะคะหรือว่ามาตราไหนสำคัญก็จะเป็น53 2นะคะสุดแล้วแต
1: ่อันนี้ก็คือสุดแล้วแต่คณะกรรมการนะเขาจะมาประชุมกันก่อนตรวจข้อสอบนะว่ามาตราไหนกี่คะแนนเพื่อจะได้ตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเรามีคณะกรรมการนะครับตรวจที่จะต้องมีประชุมทงคำตอบกันก่อน
2: จะได้ QC สินค้าออกมาแบบเดียวกันนะคะทีนี้หลักกฎหมายเนี่ยคำถามแรกของนักศึกษาเลยก็คือว่ายาวเยอะจำไม่ได
1: ้
2: อันนี้ก็คือเราจำแต่หลักสำคัญ
0: ครับ
2: นะคะเวลาที่เราจำกฎหมายมาได้ไม่หมดหรือว่าไม่เหมือนในบทบัญญัติเป๊ะนะคะเราจะใช้คำว่ามีหลักกฎหมายนะคะอันมีสาระสำคัญคือนะคะมีหลักกฎหมายคือนะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากฎหมายบัญญัติว่าเนาะถ้าเกิดเราจำมาไม่หมดประเด็นที่1ก็คือเอามาแต่หลักได้นะคะเช่นผู้เยาว์กระทำนิติกรรมหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นเป็นโมฆิยะแบบเนี้ยเข้าใจเห็นไหมว่ามันไม่ได้
1: เหมือน
2: มาตรา21เป
1: ๊
2: ะนะคะประเด็นแรกเอามาตลากได้ประเด็นที่2เรื่องมาตราเลขนะคะอย่างเวลาเราเล่นลอตเตอรี่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเก่งเลขอะไรแต่มาตราเนี่ยบางทีเราสับสนนะคะเลขเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: ถ้าจำไม่ได
1: ้มาตรา
2: ถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องใส่เลขก็ได้แต่ถ้าจำได้ใส่ไว้ก็ดีนะคะทีนี้ก็ส่วนหลักกฎหมายไปแล้วส่วนที่2ก็คือปรับบท
1: หรือเรียกว่าวินิจฉัย
2: ค่ะที่เรียกว่าวินิจฉัยนะคะอันนี้นักศึกษาจะมีความสงสัยว่าคือการลอกโจทย์อีกครั้งนึงหรือเปล่านะคะคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องลอกโจทย
1: ์ไม่ต้องลอกโจทย์
2: ซ้ำนะคะวินิจฉัยก็คือการนำเอาข้อเท็จจริงจากโจทย์
1: จากโจทย
2: ์มาร้อยเรียง นะคะมาวิเคราะห์กับหลักกฎหมายที่เราตั้งไว้ข้างบนนั่นแหละตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องสร้างกรง

0: กแก้วใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: ว่าถือว่าเป็นการให้สัตยาบันหรือไม่ก็อาจจะวินิจฉัยว่ากรณีที่แม่นะคะสร้างกรงนกแก้ว
1: ซื้อกรงมาใหม่มาไหม
2: ซื้อ
1: กรงใหม่ให้
0: ซื้อกรงมาใส่นกแก้วชื่อเขียวนะคะกรณีนี้ยังไม่ถือเป็นการให้สัตยาบันเนื่องจากตามมาตราตึ๊ดการให้สัตยาบันจะต้องทำแก่คู่กรณี
1: อีกฝ่ายหนึ่ง
0: อีกฝ่ายหนึ่ง
1: ตัวกำหนดได้โดยแน่นอน
0: ได้โดยแน่นอนกรณีตามปัญหาคู่กรณีคือลิ้นจีนะคะเมื่อยังไม่ได้แสดงเจตนาต่อลิ้นจีจึงยังไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันอันนี้ก็คือการวินิจฉ
1: ั
0: ยนะคะ
1: เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างตอนหนึ่งของการวินิจฉัย
0: ค่ะ
1: เอาละ
0: ท่านจะมีอะไรเสริมไหมคะ
1: นะครับก็โอเคดีแล้วพอแล้วทีนี้เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยก็อย่างนี้ก็นักศึกษาก็ดูวินิจฉัยให้ละเอียดให้ครอบคลุมทุกประเด็นนะที่โจทย์หรือคำถามก็ถามถูกไหมแล้วก็นำไปสู่ตอนท้ายก็คือการสรุป
0: นะคะ
1: เชิญต่อครับอาจารย์เกวรินเพราะอาจารย์เกวรินได้เกียรตินิยมนะเขียนดีย
2: อดครับ
0: ทีนี้นะคะประเด็นก็คืออย่างหลักกฎหมายเนี่ยมันมีคะแนนใช่ไหมคะท่านอาจารย์5-3-2หรืออะไรก็แล้วสุดแล้วแต่ทีนี้วินิจฉัยเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าต้องดูให้ครบทุกประเด็น
1: ครับ
0: สมมติข้อสอบข้อนั้นเนี่ยถามเรื่องให้สัตยาบันด้วยนะคะถามเรื่องผลด้วย
1: ครับ
0: เราก็ต้องวินิจฉัยทั้งผลแล้วก็ทั้งการให้สัตยาบัน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราขาดไปประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะอย่างวินิจฉัยเนี่ยเหลือ10คะแนนใช่ไหมคะสมมติว่ามี2ประเด็นข้อนี้ก็คือ5-5สมมตินะคะถ้านักศึกษาหายไปประเด็นนึงเนี่ยก็เหมือนประเด็นนั้นเนี่ยไม่มีคะแนนเลยดังนั้นข้อนั้นอย่างมากสุดนักศึกษาก็จะได้แค่15
1: ครับ
0: นะคะมันก็จะเป็นการลดทอนคะแนนไปนะคะทีนี้พอวินิจฉัยเสร็จแล้วก็มาสู่สรุปนะคะหรือทงคำตอบนะคะสรุปนะคะกรณีตามปัญหายังไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันอย่างนี้เป็นต้น
1: ทีนี้สรุปเนี่ยเสริมนิดนึงก
0: ็
1: คือว่านักศึกษาดูคำถามตอนท้ายว่าคำถามของข้อสอบเขาถามยังไงสมมุติถ้าเขาถามว่าบิดามารดาของผู้เยาว์จะบอกล้างสัญญาซื้อนกแก้วได้หรือไม่นั้นตอนสรุปตอนท้ายนักศึกษาต้องสรุปให้เป๊ะเลยว่าบิดามารดาของผู้เยาว์ย่อมมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อนกแก้วได้อันนี้คือสรุปใช่ไหมดูคำถามให้ดีเขาถามยังไงสรุปอย่างนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะถามบอกว่านางลิ้นจีต่อสู้ว่าบิดามารดาไม่มีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วเพราะได้ให้สัตยาบันไปแล้วให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของนางลิ้นจีฟังขึ้นหรือไม
2: ่
1: ดังนั้นนักศึกษาก็ต้องสรุปตอนท้ายว่าข้อต่อสู้ของนางลิ้นจีฟังไม่ขึ้นเนี่ยบางคนเนี่ยไปตอบไปสรุปกันคนละประเด็นไปสรุปว่าสัญญาซื้อนกแก้วตกเป็นโมคิยะอย่างนี้ไม่ตรงนะนะถูกไหมถูกแต่ว่าไม่ตรงนั้นต้องสรุปให้ตรงให้เป๊ะเลยแล้วก็เวลาสรุปต้องใช้ถ้อยคำที่หนักแน่นที่มั่นใจนักศึกษาหลายคนสรุปข้ออ้างของนางลิ้นจีที่อ้างว่าสัญญาซื้อขายนกแก้วสมบูรณ์แล้วบอกล้างไม่ได้เนี่ยน่าจะฟังขึ้นแต่ถ้าฟังดีๆอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ศูนย์เลยนะ
0: อันนี้ศูนย์นะนี่ไม่ได้
1: น
0: ัก
1: ศึกษาต้องฟันธงไปเลยไอ้ที่คำว่าฟันธงนี่ก็ฟันอย่างมั่นใจแต่เหตุผลของตอนสรุปไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันจะไปอยู่ในตอนวินิจฉัยแล้วนักศึกษาหลายคนก็จะมักจะถามว่าอาจารย์เขียนแค่ไหนเขียนกี่บรรทัดจึงจะพออันนี้ก็มันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับในส่วนของการวินิจฉัยว่าจะเขียนกี่บรรทัดว่าจะเริ่มต้นจากคำอะไรก่อนแล้วมาปิดท้ายด้วยคำอะไรเพียงแต่นักศึกษาก็ยึดหลักว่าเหตุผลที่เราจะเขียนเนี่ยมันคือไอ้โทษไอ้ส่วนที่เราจะเขียนในส่วนของการวินิจฉัยมันคือเหตุผลของคำตอบมันคือเหตุผลของคำตอบเขาถามอะไรแล้วเราจะอธิบายเหตุผลยังไงแต่เหตุผลที่ว่านี้ต้องประกอบไปด้วย2ส่วน
2: ครับ
1: คือ1ส่วนข้อได้จริงและ2คือส่วนของหลักกฎหมายนักศึกษาหลายคนนะครับคิดว่าเรายกหลักกฎหมายไว้แล้วในส่วนต้นพอวินิจฉัยไม่ต้องยกอีกแล้วตอบแต่ข้อได้จริงล้วนๆเลยซึ่งอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเราที่จะสำเร็จเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตได้นะแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายได้โดยการเอาข้อกฎหมายไปปรับกับข้อเท็จจริงด
2: ัง
1: นั้นย้ำนักศึกษาว่าในส่วนของการวินิจฉัยต้องมีข้อเท็จจริงที่ข้อสอบให้มา บวกกับหลักกฎหมายที่นักศึกษาหยิบยกมาอ้างโดยเขียนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเขียนเรียงร้อยเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็สุดแท้แต่นะครับแล้วให้มีน้ำหนัก นะครับที่มีเหตุผลอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะได้คะแนนได้ดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับครับในวันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนั้นก่อนที่จะปิดตอนแล้วก็ปิดครั้งในครั้งที่หนึ่งนี้เราก็มีคำถามนะครับท้ายตอนครับคำถามนะครับเป็นคำถามที่นะครับจากเรื่องในหน่วย3นี่เองนะครับบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อใดนะครับอันนี้ก็มี2กรณีที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับคำตอบก็คือเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19ก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์นะครับและมาตรา20ก็คือการสมรสนะครับ
1: ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่กฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่5เรื่องครอบครัวได้วางหลักไว้ในมาตรา1448นะครับ1448ก็สรุปว่าเป็น2กรณีกรณีแรกอายุกรณีที่2การสมรสนะครับนะก็นี่คำตอบข้อนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับนะครับ
1: ดีครับ
2: มาร่วมบรรยายแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญในครั้งต่อไปนักศึกษาทุกท่านครับนี่คือการบรรยายในครั้งที่1ซึ่งขอยุติเนื้อหาครั้งที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เปิดโอกาสการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไง
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: ี้เราต้องเดินทางมาสู่ดินแดนความฝันและความหวังของวงการยักษ์ไทย
1: ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราอยู่กันที
2: ่ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลสิริพอเพียงนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองนะครับผม
1: สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรบริชาติด้วยนะคะอาจจะไม่คุ้นสักหน่อยนะจริงๆเราจะบอกว่า
2: เราเปลี่ยนบรรยากาศทุกรายการเลยทุกเทปเลยนะฮะวันนี้พามาบรรยากาศทั่วบ้านๆหน่อยสวนสวนเรื่องสวนไร่นานะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำของทางภาคเกษตรของเรานะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนมากๆในการเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์
1: เกี่ยวกับผักค่ะ
2: นะฮะ
1: เราทานผักทุกวันนะคะในแต่อาหารแต่ละมื้อใช่ไหมคะก็จะมาคุยกันเรื่องผักนะคะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผักเนี่ยก็กินทุกวันก็จริงครับแต่ว่าจากงานวิจัยนะครับของศูนย์ศูนย
1: ์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียนะคะ
2: อ่านมาด้วยกันเขาบอกว่าคือแม้ว่าจะมีเรื่องของผักที่ขายกันเต็มไปหมดก็ตามนะแต่ว่าจากข้อมูลนะครับคนเราขาดสารอาหารมากๆเลยในเรื่องของธาตุและวิตามินต่างๆซึ่งมีอยู่ในผักนั่นแหละฮะแม้ว่าจะมีขายเยอะแยะไปหมดก็จริงแต่นะครับจากสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคนก็ไม่มีเงินไปซื้อกินอาจารย
1: ์
2: นะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้นั่นเอง
1: ไม่ใช่ค่ะแล้วที่สิ่งสำคัญก็คือจะบอกผักเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร
2: ่
1: ที่มีมากนะถ้าเทียบกับพวกโปรตีนแล้วราคาก็ถูกด้วยแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเกือบทุกบ้านนี่ปลูกหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วจริงๆคนเราหรือว่าเราทั่วไปเนี่ยจริงๆปกติแล้วควรจะบริโภคประมาณ200กรัม
2: 200กรัม
1: ต่อวัน
2: ปกติจานทานกี่กรัมครับ
1: ไม่ถึง
2: ประมาณ3กรัมครึ่ง
1: นะคะ
2: เจอผักก็เคี้ยวจริงๆไม่ได้นะต้องทานให้ครบนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ทางการเกษตรมากๆงั้นวันนี้เนื้อหาหลักๆของเราก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดการการเพาะปลูกเกี่ยวกับเรื่องผักนั่นแหละ
1: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้มาแค่2คน
2: ใช่แล้วครับ
1: นะคะเนื่องจากเราไม่ใช่ผู้ชำนาญหรือเชี่ยวชาญด้านผัก
2: มาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงสูงแล้ว

0: ต้องมีวิทยากรสาวสวยอยู่รออยู่แล้วนอน
1: ใช่หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใครนะคะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะเป็นใครตามกันไปเลยค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับตามกันมา
2: เกษตรหน้ารู
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่ก
1: ็
0: ดีมาพบกับสาวสวย
1: ใช่นะคะ
0: เน็ตไอดอลของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
1: ์แล้วก็เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผัก
0: ใช่ต้องบอกว่าคนนี้เลยอยู่เบื้องหลังของโครงการต่างๆมากมายของปสท.เนาะที่เกี่ยวข้องกับผักที่ปลูกกันในเมือง
1: ก็ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติอินทกิจหรือว่าอาจารย์ปุ้ยหรือพี่ปุ้ยของเราเนี่ย
0: หรือรู้จักกันในนามของคุณผักธรรมดานั่นเองนะคะ
1: น้องทำอะไรอยู่คะนี่
3: ก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้เมล็ดนะคะในการเพาะกล้าผักสำหรับปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกนะคะ
1: นิยมมาก
0: ล้ำมากอัน
3: นี้นี่นะคะอาจารย์จะเห็นรากขาวๆเลยค่ะนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งนะคะ
1: เมื่อกี้เราเกิดมาเรื่องผัก
3: ใช่ไหมคะ
1: จะถามพี่ปุ้ยเหมือนกันเนาะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักทำไมเราต้องขยายพันธุ์ผักคะพี
0: ่
3: อันแรกเลยก็คือแน่นอนก็คือเพื่อให้ได้ผักไว้ทานใช่ไหมคะอย่างกรณีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนี่ยเราก็จะได้เป็นต้นผักเนาะที่สวยงามไว้ทานกันได้คุณค่าทาน
1: อาหาร
3: ใช่ไหมคะ
1: คุณค่าทางอาหาร
3: แล้วก็อีกอันนึงการขยายก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณ
1: เพิ่มปริมาณนะคะ
3: เพิ่มปริมาณเยอะๆเลยนะคะ
0: ก็จากไม่กี่เม็ดก็มาแต่เป็นแผงแบบนี
3: ้ใช่ค่ะจาก1เม็ดก็ได้เป็น1ต้นใหญ่
1: ๆต้นก็ขยายพันธุ์ได้อีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่มปริมาณ
3: ก็เพิ่มปริมาณนะคะให้ไม่ให้มันสูญพันธ
1: ุ์ไม่ให้มันสูญพันธุ์ด้วยไม่ใช่แค่กินนะเราเพิ่มปริมาณหนึ่งมันไม่ใช่แค่กินนะคะก็ไม่ให้สูญพันธุ์แล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงพันธุ์ที่ใหม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็พัฒนาพันธุ์กันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นผักใหม่ๆนะหลากหลายมากอย่างอาจารย์เคยเห็นผักปังยอดอวบขนาดนี้ไหม
1: ยังไม่เคยเห็นเห็นแต่ตัวเล็กๆนะคะ
3: ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่เป็นแบบโอ้โหเส้นเล็กๆ
1: เส้นเล็กๆอันนี้พันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะนี่
3: อันนี้ก็เป็นพันธุ์แบบเขาเรียกว่าผักปังยอดใหญ่
1: ก็เป็นพันธุ์ใหม่นะคะ
3: ก็เป็นพันธุ์ที่เขาพัฒนา
1: พันธุ์มาเรื่อยๆหรือว่าเก็บปรุงพันธ
3: ุ์เก็บมาจากแหล่งต่างๆแล้วมาขยายพันธุ์รวบรวมอะไรพวกนี้ค
0: ่
3: ะ
0: มันก็เลยต้นเล็กๆก็เลยกลายเป็นต้นใหญ่ๆอบสวยน่าทานขนาดนี้
3: เพราะพันธุ์พืชจริงๆเขาก็มีวิวัฒนาการของเขามา
1: ก็แสดงว่าการขยายพันธุ์นอกจากเพิ่มปริมาณในการเป็นอาหารของเราแล้วนะคะก็เพิ่มปริมาณเพื่อให้มันจะขยายไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการ
0: พัฒนา
1: พันธุ์ให้มัน
0: ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นนั่นเอง
1: ต่อไปมันอาจจะแบบผักปังเพิ่มอะไรนะธาตุเหล็กเหมือนเดี๋ยวนี้ข้าวเนาะ
3: เดี๋ยวนี้ผักอย่างผักไฮโดรเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีวิธีการให้ปุ๋ยเนาะหรือว่าการดูแลรักษาในระบบการปลูกไฮโดรเนี่ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในผักพวกนี้ได้
1: มันไม่ใช่แค่
3: จากวิตามินจาก1เท่าอาจจะเพิ่มเป็น5เท่า
0: โอ้
1: ต่อไปกิน1ต้นเดียวพอละ
3: ก็ได้สารอาหารที่ครบถ
0: ้
3: วนอะไร
0: ต่อร่างกายที่ต้องการ
3: ก็ทำได้นะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะก็ของนะของสาขาวิชา
1: หลักสูตรนี้น่าสนใจนะคะ
3: วสท.นี่เอง
1: นี่อยู่
0: ลงเรียนได้นะครับหรือถ้ายังไม่รีบลงก็ดูรายการเราไปก่อนแล้วลองมีความรู้มากมายมาเติมเต็มอ
3: ีกอย่างนึงก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีเรื่องของ
1: ที่เรามาอยู่ตรงนี
3: ้ตรงนี้จะเป็นส่วนของศูนย
1: ์การเรียนรู้
3: การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่
1: ของวสท.
3: อาจารย
1: ์ก็เป็นผู้ดูแล
3: ภายในมหาลัยก็มาดูแลนะมาปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็
1: เห็นผักเต็ม
3: เดี๋ยวนี้นอกจากปลูกบริโภคการแล้วใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของจำหน่ายในราคาถูก
1: ก็มีผลผลิตจำหน่ายด้วย
3: ให้กับบุคลากรได้ทานผักผลไม้ที่ปลอดภัยด้วย
0: ไม่ได้ขายให้บุคลากรนะครับนักศึกษาท่านใดที่หรือคนที
1: ่
0: อยากจะเป็นนักศึกษานะสมัครเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมาซื้อของไว้ได้ด้วย
1: เข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมคะ
0: พวกเราก็ได้
3: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกจุดนึงที่เราจะมีก็คือเรื่องของศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง
1: ใช่
3: นะคะก็อยู่ภายใต้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
0: ์
3: สทช.นั่นเองนะ
1: น่าสนใจ
3: เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้วยเหมือนกัน
1: ใช
3: ่พาไปดูเรื่องของการขยายพันธุ์ผัก
0: แสดงว่าถ้าไปศูนย์นู้นเนี่ยได้ลองปลูกได้ลองเพาะกันเลยทีเดียว
3: ก็คือของสาขาเกษตรเองนะคะนอกจากช่วยสนับสนุนในส่วนของบุคลากรภายในแล้วเนี่ยในเรื่องของการปลูกต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการอบรม
1: โครงการบริการวิชาการ
3: ไปช่วยๆกันนี่แหละ
1: โครงการบริการวิชาการนะคะ
3: ก็ให้บุคคลภายนอก
1: ผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะเข้าร่วมได้และอย่างที่สำคัญโครงการบริการวิชาการของสาขาเราเองเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรี
3: นะ
1: คะ
3: เพราะเราเป็นมหาลัยของปวงชน
0: ข้าวก็ได้กินแถมได้บางทีมาอบรมเนี่ยได้อุปกรณ์
3: ของ
0: กลับไปด้วย
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของ ของการบริการเนาะแล้วก็ปีนี้เห็นว่าทำกับทั้งเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ปีนี้เราก็จะมีโครงการบริการกับเกษตรกรผู้ปลูกผักด้วยสนใจติดตามได้
3: ใช่แล้วก็มีเรื่องของปุ๋ยใช่ไหมคะลงปุ๋ยสำหรับการเปลี่ยนขยะในครัวเรือนเป็นปุ๋ยไว้ใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไป
1: ใช่นะคะอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆการแข่งพันนะคะหรือว่าการปลูกผักจริงก็มีความสำคัญนะคะแต่ว่าจริงๆการเรียนรู้มันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์พี่ปุ้ยนะคะเป็นการสอนว่าขยายพันธุ์ยังไงมีกี่ประเภทแบบไหนบ้างแล้วปลูกยังไงได้บ้าง
0: แต่เราไม่น่าจะได้ปลูกที่นี่ใช่ไหมต้องย้ายไปที่ศูนย์เลยนะครับ
1: วิชาการเกษตรในเมืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามไปนะคะเราไปรอชมด้วยกันค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยครับ
2: รู้ลึกเรื่องเกษตร
1: ค่ะพี่ปุ้ยคะเดี๋ยวจันถามหน่อยสำหรับการขยายพันธุ์ของพืชนะคะมีกี่แบบอะไรบ้าง
3: ก็คือในส่วนของพืชผักนะคะก็จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์โดยอาศั
1: ยเพศ
3: ก็คือง่ายๆก็คือการใช้เมล็ดพวกนี้แหละค่ะ
1: ก็คือเมล็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูนะก็เป็นเมล็ดพวกนี้เนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
3: อาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อสำเร็จมาเป็นซอง
1: ใช่ไหมคะ
3: หรืออาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองก็ได้นะเราก็สามารถปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดได้นั่นเอง
1: อ๋อนี่คือแบบอาศัยเพศก็คือเมล็ดนะคะ
3: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ
1: ไม่อาศัย
3: ก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างการใช้หัวพันธ
1: ุ์
3: ก็ได้
1: ห
3: ั
1: วแบบนี้
3: บางทีเราซื้อหอมมาแล้วโอ้คิดไม่หมดอยู่ในตู้เย็นนานมากจน
1: งอก
3: เราก็อย่าทิ้งเอามาปลูกได้
0: เอาเดี๋ยวๆไอ้อย่างงี้ปลูกต่อได
3: ้ปลูกได้ค่ะ
0: งอก
3: ได้เนี่ยเริ่มจะมีรากมีอะไรออกมาแล้ว
1: ก็ไปปลูกต่ออ
3: ย่างนี้ก็เหมือนกันมันฝรั่งนี่ก็เหมือนกัน
1: นะคะ
0: อันนี้คือไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมคร
3: ับไม่เป็นโรคค่ะเป
0: ็
3: น
0: ต้นคือกำลังจะงอกเป็นต้น
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ตามันใช่ไหมคะ
3: หรือว่าจะเป็
1: น
3: การชำกิ่ง
1: เราได้ชำกิ่ง
3: ได้มาหนึ่งกิ่งเราบอกเอ๊ะ อยากเก็บไว้หลาย
1: ๆของ
3: อยากแบบมีไว้ทานเยอะๆก็มาชำได้
1: อ
3: ๋
1: อน
3: ี
1: ่เขาเรียกว่าการชำกิ่งโดยใช้กิ่งนะคะ
3: ชำกิ่งได้
1: แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
3: แล้วก็จะมีเรื่องของอันนี้ก็เป็นการชำเน
1: า
3: ะ
1: การชำนะคะ
3: แล้วก็มีการตอนกิ่ง
1: ตอนกิ่ง
3: เลย
1: อันนี้คือแบบไม่อาศัยเพศทั้งหมด
3: มะนาวชะอมเราจะเห็นเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ย
1: ขายกิ่งตอน
3: กิ่งตอนมาเลย
1: ใช่ไหมคะ
3: ก็พร้อมใช้นะคะอย่างนี้ก็ได
1: ้มีหลากหลายแบบ
3: หลากหลายแบบการตอนการติดตาการทาบกิ่ง
0: ทาบกิ่ง
1: ทาบก
0: ิ่
1: งต่อกิ่งอัน
3: เนี้ย
1: ตอน
3: เป็นกิ่งที
1: ่ทาบ
3: มาทาบมาเป็นเสียบข้างนะคะเป็นเสียบข้าง
1: หลากหลาย
3: ก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกวิธีนะคะขึ้นอยู่กับชนิดพืชด้วย
1: แล้วแต่พืชที่เราเลือกแล้วแต่ผักที่เราปลูกในบ้านใช่ไหมคะ
3: ค่ะถ้าเรามาดูเรื่องของเมล็ดกันก่อนเลยไหม
0: คิดว่า
3: เพราะเป็นอะไรที่ง่ายมาก
0: คือรู้สึกมันเยอะมากเลยอาจารย์ปุ้ยนะฮะพี่ปุ้ยแบบโหมีทั้งหัวมีทั้งเมล็ดมีทั้งกิ่งมีทั้งอะไรให้พี่ปุ้ยโชว์ให้คุณผู้ชมดูทีละอย่างทีละอย่างเลยนะครับว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะแบบใกล้ชิดนะจะได้ทำตามง่าย
1: เพราะดูแล้วเมล็ดก่อนนะ
0: ถ้าอย่างนี้นะทำกินเองที่บ้านได้เยอะแยะมากมายเลย
1: ขยายขยาย
3: พื้นที่สักหน่อยก็ปลูกได้แล้ว
0: เริ่มจากเมล็ดก่อน
3: เมล็ดอันแรกเลยสมเริ่มแรกส่วนใหญ่มือใหม่ก็จะใช้วิธีซื้อ
1: เป็นซองมาซื้อจนหลากหลายมาก
3: หลากหลาย
1: แล้วแต่ผักที่เราจะทานด้วยเน
3: า
1: ะว่าอยากทาน
3: แล้วมีหลายบริษัทด้วยที่ผลิตออกมา
1: ให้เลือกนะคะ
3: เราก็ต้องคลิกดูด้านหลังนิดนึงอาจารย์
1: สิ่งสำคัญก็คือดูอะไรคะ
3: วันหมดอายุ
1: วันหมดอายุนะคะเขาจะชี้แจ้งมาตรงนี้นะคะอย่างเช่นเนี่ยว่าวันหมดอายุหมด
3: ความบริสุทธิ์ความงอกคุณภาพอะไรก็ต้องมีแจ้งบอกนะมีวันทดสอบเมล็ดอะไรนะคะเนี่ยก็เป็นส่วนของ
0: เจ้าความน่าจะดีของผู้ผลิตด้วยนะครับ
1: ก็เลือกได้หลากหลายแบบเรามาเริ่มกันเลยดีไหมแชมปุ้ย
3: มันมีอีกอย่างนึงอาจารย์
1: ก็คือ
3: เมล็ดเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเอฟเอามาปลูกแล้วปลูกต่อได้ไหม
1: เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาไปปลูกต่อได้หรือเปล่า
3: ใช
1: ่ได้ไหม
3: ปลูกแล้วเก็บกินแล้วเมล็ดเอาเมล็ดด้วยแล้วจะเก็บเมล็ดได้ไห
1: ม
3: อยากให้ดูนิดนึงอะค่ะบางคนบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเอาไปปลูกแล้วมันไม่งอกอยากให้ดูว่ามันบอกหรือเปล่าว่าเป็นพันโอพีหรือพันผสมเปิด
1: ผสมเปิดทั่วไป
0: มันจะมีการระบุไว้บนซองเลยนะครับเรื่องของพันโอพี
3: นะคะก็เนาะแต่ถ้าเป็นบอกว่าไฮบริด F1 แน่นอนค่ะเอาไปปลูกแล้วเนี่ยความงอกหรือว่าการเจริญเติบโต
1: จะไม่เหมือนเดิม
3: จะไม่เหมือนเดิมที่เราบอกปลูกแกะซองปลูกปั๊บ
1: นะ
3: ดีอร่อยจังเลยอะไรเงี้ย
1: ก็
3: เก็บเมล็ดอีกรอบ
1: ครั้งแรกครั้งที่2
3: มันอาจจะกลับไปเหมือนพ่อเหมือนแม
1: ่
3: บริษัทไม่ได้ใส่สารอะไรลงไปแต่มันเกิดจากการที่เขาเอามาผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อพันธุ์แม่อ
1: ันนี้ก็คือ
0: เรียกได้ว่าเป็นลักษณะทางธรรมชาติวิทยาของพันธุ์พืชอยู่แล้วนะของเมล็ดนั้นอยู่แล้วนะครับ
3: แต่ถ้าเป็นพวกพันธุ์ OP พันธุ์ผสมเปิดนะก็เอาไปปลูกต่อได้เลยเก็บเมล็ดต่อได้เลยลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ปุ้ยเอาเริ่มเมล็ดก่อนง่ายสุด
3: เมล็ดก่อนเลย
1: เตรียมอะไรก่อน
3: ก็คือเรามีเมล็ด
1: มีเมล็ด
3: มีเมล็ดก่อนเลยนะคะแล้วก็ เมล็ดเนี่ยดูนิดนึงซองสะอาดไหมนะคะ
1: วันผนึก
3: ด
1: ู
3: ด
1: ้
3: านหลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: มีระบุรายละเอียดระบุไหม
3: ไม่ใช่มีรอยหนูแ
1: ทะก็ไม่ได
3: ้นะพอได้แล้วก็
1: แกะ
3: ฉีกถุง
1: แกะซองนะ
0: แล้วก็เทเข้าปากเลย
3: ไม่
0: ใช่นะ
3: อันนี้คือเมล็ดนะอยากให้ดูในลักษณะของเมล็ดนิดนึง
1: เมล็ดนี่บางแล้วแต่พืชเนาะบางอันก็เมล็ดขนาดใหญ่บางอันก็เมล็ดขนาด
3: เล็ก
1: นะอันนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะอันนี้เป็นผักสลัดกินทอดนะคะ
3: บางคนบอกว่าเอ๊ะจำเป็นไหมที่จะต้องเพาะในถาด
1: จำเป็น
3: ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตกันตัวนี
1: ้คือถาดเพาะเรียกถาดเพาะ
3: อุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่สองก็คือถาดเพาะถ้าหาไม่ได้จริง
1: เอาใช้อะไร
3: แก้วน้ำอะไรก็ได้นะคะ
1: แก้วน้ำพลาสติกนะคะ
3: แก้วกาแฟที่เราทานแล้วเจาะรูสักนิดนึงด้านก้นแก้วแล้วก็
1: เพาะระบายหน่อยเนาะ
0: เคยเจอพี่น้องเกษตรกรบางคนครับเอาหลุมไข่ครับซ
1: ื
0: ้อไข่มาตลาดทาใส่ไข่มาแล้วก็
3: น
0: ะ
3: ครับคือสำคัญคือจะเห็นว่าอย่างถาดตัวนี้จะมี
1: จะต้องมีรูด้านล่างนะคะ
3: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ภาชนะอะไรก็ตามจะต้
1: องเจาะรู
3: ระบายน้ำ
1: นะสิ่งสำคัญ
3: เวลาเราลดน้ำน้ำขังเมล็ดไม่งอก
1: จริงเราก็ใช้อุปกรณ์ที่บ้านก็ได้เนาะกระบองกระบะตะกร้าอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: น้ำใช้แล้วก็ใช้ได้นะคะ
1: เริ่มจากอะไรก่อนจะปุ้ยเตรียมดิน
3: เตรียมดินนะ
1: ด
3: ินตัวนี้
1: อาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะโชว์ก่อนเดี๋ยวนี้ดินถ้าบ้านไทยเนาะอยู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านใหญ่ๆไม่มีดินส่วนมากเขาจะซื้อดินสำเร็จรูปอย่างนี้นะคะ
3: เป็นถุงมาเลยนะคะ
1: สำหรับ
3: แต่เลือกเนื้อที่มันมีความละเอียด
1: ละเอียดหน่อยนึง
3: บางทีเป็นดินเขาเรียกว่าดินใบก้ามปูอะไรอย่างเงี้ย
1: เนื้อ
3: ดินเขาจะเป็นเนื้อดินเหนียวเยอะนะมันก็จะทำให้เวลาเราเอามาชันความระบายน้ำมันจะไม่ค่อยดีวัสดุที่จะใช้แล้วก็ภาชนะที่จะใช้แล้วก็ในส่วนของเมล็ด
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะงั้นพี่ปุ้ยเดี๋ยวเราเริ่มมาสอนเรื่องการเพาะ
3: เมล็ด
1: เนาะก่อนเน
3: า
1: ะ
3: เราก็ใช้ถาดเพาะนี้
0: ด้วยถาดเพาะในตำนานของเรา
1: ดินก็ร่อนแล้วถาดก็พร้อมแล้วเริ่มยังไง
3: เราก็บางทีเนี่ยถาดนี้อาจจะใหญ่ไปสำหรับบางบ้านอาจจะแบบอยากปลูกนิด
1: หน่อย
3: เนาะก็อาจจะใช้กรรไกรตัดก็
1: ได้
3: หร
1: ือ
3: จะปลูกหลายพืชก็ได้แต่ว่าที่สำคัญต้องมีป้ายปักนิดนึง
1: ว่าจำไม่ได้
3: พืชอะไรไป
1: เพราะมันงอกมันคล้ายๆกันหมดเลย
0: เอางี้จันพี่ปุ้ยเราถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มปลูกเราต้องเตรียมไว้เยอะไหมต้องเตรียมเผื่อเหลือเผื่อตายเผื่ออะไรเยอะไหมครั้งแรก
3: ถ้าครั้งแรกเลยเนาะครึ่งๆเลย
0: ครึ่งๆเลย
1: มือใหม่
3: หัดขับ
0: เวลาเทลงไปต้องขยำดินก่อนหรือว่าปัด
3: ถ้าร่วนแล้วเนี่ยจริงๆต้องใส่น้ำนิดนึงให้พอชื้นๆนะคะแล้วก็เราก็ใส่วัสดุลงไปแล้วก็เคาะถาดนิดนึงเราจะเห็นว่าม
1: ันชื้นแล้ว
3: เนี่ยค่ะมันยังยุบลงได้อีก
1: มันยุบ
3: นะเราก็ต้องเติม
1: เนาะ
3: ไม่ต้องกดบางคนอาจจะกดนี้มันแน่นมากลากมันจะไม่ได
1: ้
3: นะคะ
1: เราก็ใส่
3: จะไม่งอ
1: เบาๆก่อนใส่เบาๆเกลี่ยไปใช่ไหมคะ
0: หยอดลงไปแล้วเขย่าพอให้เขามีอากาศอยู่ข้างใน
1: เขาจะล่นลงไปเอง
3: เขาเรียกว่าใส่แบบพอหลวม
0: ๆ
3: อย่าให้แน่นมาก
1: พอไหมเอาสักสามแถวก่อนเนาะ
3: สองสามแถวก็ได้ค่ะ
1: ให้ดูนี่เกลี่ยไปอย่างนี้ก็ได้ปัดๆเอาเนาะ
3: ค่ะ
1: ก็คือแต่ว่าไม่ต้องกดใช่ไหมคะ
3: เคาะก่อนสัก 1-2 ครั้งให้พอรู้ว่าวัสดุเนี่ยเขาลงไปที่ก้นจริงๆนะที่ก้น
1: ค่ะเนี่ยเคาะละ
3: นะแล้วก็ใส่นิดนึง
0: เข้าใจแล้วที่ต้องล่อนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดดินมันเป็นใหญ่ๆ
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นก้อน
0: ๆมันจะลำบากเลยนะครับ
3: มันก็จะไปเป็นก้อนอยู่ข้างล่างแล้วก็ดินอื่นจะลงไปไม่ได
1: ้อ่ะเริ่มเลย
3: อ่ะ
1: ไอ้ที่เราได้ละ
3: อันแรกเลยอยากให้ดูถ้าเป็นกรณีของเมล็ดเล็ก
1: ๆขนาดเล็ก
3: นะขนาดเล็ก
1: ที่ซื้อมา
0: เราเทใส่กระดาษไหมครับ
1: ไม่ต้อง
0: เน
1: า
0: ะ
3: นี่เลย
1: นะคะเล็กๆเนาะโอ้ยเล็กเนี่ย
0: แล้วเราก็เทลงไปเลย
1: ไม่
3: เทเราก็จะใช้วิธีการหยิบเมล็ด
1: ถ้าเมล็ดเล็กเนี่ยหลุมละกี่เมล็ดคะ
0: เอามันหล่นหายไปแล้ว
1: ไม่ยังไม่ได้ไป
3: ก็คือเราอาจจะหาไม้สักนิดนึงเขี่ยหลุมหน่อยอย่าลึกมากนะสักนิดเดียวประมาณครึ่งเซนนะคะ
1: นิ้วชี้ได้ไหม
3: ได้ค่ะแล้วก็หยอดหลุมหนึ่งสัก 2-3 เมล็ด
1: ถ้าเป็นเมล็ดเล็กหยอด 2-3 เมล็ด
3: คะน้ากวางตุ้งอะไรพวกนี้นะคะหยอดเสร็จแล้วก็กลบ
1: อันนี้ในกรณีที่เป็นเมล็ด
3: แล้ว
1: ขนาดเล็ก
3: จะเห็นตรงน
1: ี้บอกไว้ก่อนเน
3: า
1: ะ
3: เราก็ใช้ไม้เขี่ยกลบอย่างนี้ได้เลย
1: เนี่ยสวยงาม
3: แค่ปาดเนาะแค่นี้ค่ะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็ลดน้ำ
1: แล้วก็ลดน้ำนี่คือไซส์ของเมล็ดขนาดเล็ก
3: เมล็ดขนาดเล็กถ้าเป็นเมล็ดใหญ่1หลุมต่อ1เมล็ดเท่านั้น
1: นะคะคือนี่คือข้อแตกต่างมันเน
3: า
1: ะ
3: อาจจะต้องหลุมใหญ่หน่อยพอทำตามไซส์ของเมล็ดนะคะ
1: นะคะ
3: แล้วขุดหลุมเลยแล้วเราก็วางเมล็ดได้เลย
0: ต้อง
3: บางคนบอกว่า
0: ต้องวางนอนวางตั้ง
3: จะจิ้มอย่าง
0: น
3: ี
0: ้
3: จะจ
0: ิ้
3: มอย่าง
1: น
3: ี
1: ้วางนอน
3: ง่ายๆวางนอน
0: วางนอน
1: วางนอนไม่เสียบลงไปเน
3: า
1: ะ
3: วางนอนจะง่ายสุดนะคะเพราะว่าจะงอกด้านไหนเดี๋ยว พราะบางทีเราไม่รู้ว่าด้านไหนออกรากด้านไหนออกต้น
4: เพ
3: ราะฉะนั้
4: น
3: วางนอนนี่แหละ
0: ให้เขาไปคิดเองเราวางเขานอนเฉยๆพอใช่ไหมครับ
3: ของเขาเอง
4: ได้แล้วก็
3: กดเหมือนเดิมค่ะ
4: กดเหมือนเดิมแล้วก็

0: ลังจากนั้นก็คือ
1: รดน้ำ
0: น้ำให้จันปอนจันปอนโชว
1: ์ลาดตรงฟางก็ได้ค่ะ
2: ลาดตรงฟาง
1: แบบผ่านๆอย่างนี้เลยเร็วๆนะ
2: ลาดผ่านๆ
1: เพื่อไม่ให้เมล็ดจันปอนเมล็ดที่อยู่ในดินเนี่ยกระจายออกมา
2: โอ้โหวื้อลงมาไอ้ยี่พอไหม
1: อีกนิดค่ะอาจารย์ยังไม่ชื้น
2: อย่างนี้นะ
1: อีกทีหนึ่ง
2: อีกทีหนึ่ง
1: อาจารย์ย้อนกลับก็ได้ค่ะย้อนอย่างเงี้ยพอให้ดินชื้นนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มประมาณ7วัน
0: ต่อไปมาในส่วนของที่แบบไม่ใช่เพศอันนี้
1: ไม่ใช่เพศนะก
0: ็จะยกตัวอย่างอะไร
1: อันแรกน่าจะเป็นเรื่องของการตัดชำก่อน
0: ต
1: ั
0: ดชำตัดชำกิ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ตันเตรียมมาแล้ว
2: ทีเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกว่ากินอะไรเหลือมาแล้วมาจิ้มๆได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่กะเพราอย่างเงี้ยการเลือกกิ่งนะคะถ้าอาจารย์บอกว่ากิ่งอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินต้องดูแข็งๆนิดนึง
2: คือจับดูว่าให้มันพอมีความแข็งแรงอยู่
1: น้ำตาลนิด
2: ๆอย่างนี้นะครับ
1: นะคะ
2: ดูที่ว่าเขาแข็งแรง
1: ใช่
2: เสร็จแล้วทำไงต่อครับต้องมาแต่งแผลต้องอะไรไหม
1: ก็คือถ้าได้มาแบบบางทีเกษตรกรใช้วิธีดึงจากต้นใช่ไหมแผลเขาจะช้ำมากเราก็ใช้กรรไกรต้องมีกรรไกรตัดกิ่ง
0: อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่น่าจะมีตัดนะ
1: ให้แผลมันเรียบหลักการก็คือต้องใหข้อตรงนี้ที่มันมีใบออกนะคะให้จมลงไปสัก 1-2 ข้อเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี
0: ้รากมันจะออกตามข้อนั่นเอง
2: ข้อที่มีใบอยู่
0: ใช่ให้จมลงไปในดิน
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด
1: เรา
2: ใช้วิธีการเตรียมดินที่พี่ปุ้ยบอกแต่แรกเนี่ยเตรียมดินมันก็คือขึ้นเลยดินมันก็จะดีกว่า
1: แล้วก็รดน้ำ
0: แล้วก็รดน้ำปกติ
2: รดเหมือนแบบเมื่อกี
1: ้
2: ค่ะ
1: อีกอันนึงก็คือการตอนอาจารย์เนี่ย
0: นะคะ
1: ไปเร็วเลยนะ
0: เราไปเร็ว
1: อันนี้ก็เป็นการตอนสำหรับมะนาวชะอม
0: ไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นหน่อยนึง
1: ใช่ค่ะอยากให้มันแบบออกลูกได้เร็วๆเราก็ใช้วิธีการตอนเพราะถ้าพอเมล็ดมะนาวนี่ก็3-5ปีเนาะก็เอากิ่งมาให้แข็งแรงนิดนึงแล้วก
0: ็ปุ้ยจะสอนละ
1: ให้ดูก่อนให้ดูแล้วกันนะคะเราก็ใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะ
0: แต่จริงไปซื้อมีดที่มันใช้สำหรับ
1: เลือกกิ่งที่ต้นนะอันนี้เราไม่ได้เอาต้นมั้งก็ต้นที่มันแข็งแรงหน่อย
2: สมมุตินี่คือต้น
0: สมมุติไปด้วยกันมาด้วยกันสมมุติว่ามันคนละพันกันเดี๋ยวเด็ดออกสมมุตินะสมมุติ
1: ควันกิ่งนะคะ
0: หนูไม่ค่อยถนัดงานพวกนี้เนี่ยดูอย่างเดียว
1: แล้วก็ปาด
0: เอาเปลือกออก
1: ต้องเอาเปลือกออก
0: ถูกไหมคะ
2: นะครับ
0: แต่วิธีการนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
1: ถ้าเป็นพืชที
0: ่
1: มันลอกเปลือกง่ายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกิ่งหม่อนนะจ๊ะ
0: ต้น
1: ก็ลอกง่ายหน่อยแล้วก็ขูดเอาเยื่อเจริญตรงนี้ออก
0: ยิ่งเป็น
1: เราจะเห็นเมือกๆเนาะ
0: เอาออก
1: ตรงนี้เอาออก
2: พี่ปุ้ยตรงนี้เหมือนกันโดนถามตลอดเอามือจับได้ไหม
1: ถ้าจริงๆเนี่ย
2: แผลเนี่ย
1: มือเราเนี่ยเชื้อโรคเยอะถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่มันเกียกกาทำงานยาก
0: ต้องล้างมือต้องอะไรก่อนใช่ไหม
1: ล้างมือก็ดีค่ะแล้วก็พยายามใช้อุปกรณ์ดีกว่าอย่าให้มือโดนสัมผัสโดยตรง
0: คือไปแต่ไหนไม่ได
1: ้อย่าแบบบางคนจับปุ๊บเลยอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมล่างไม่ออก
2: บางคน
1: เชื้อโรคเขาเรียบร้อย
2: บางคนกลัวแบบไม่สะอาดเอาอะไรมาถูอะไรมาเช็ดอีกไม่ได้นะ
1: อีกอันนึงง่ายๆเลยเดี๋ยวนี
2: ้ครับ
1: ชาวบ้านก็ทำกันได้เลยน้ำหมักก็ได้น้ำหมักทั่วไปเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนพวกออกซินซึ่งกระตุ้นการออกราก
0: ก็มีน้ำหมักอะไรนะที่จำปุ้ยมานี่มีน้ำหมัก
1: อันนี้ถั่วเหลืองนะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: จริงๆเขาจะบอกว่าเวลาเราจัดงานเนี่ยเรามีขาย
2: มสทเราเนี่ยมีอบรมอยู่แล้วนะครับมาได้
1: ขายของอยู่แล้ว
2: ขายของแล้วนะครับ
0: ขายของ
2: ดีนะก็มาเรียนกับเราเลยก็ดี
0: นะครับจัดอบรมเรื่องการทำไอ้ตัวนี้ไปเนาะน้ำหมักถั่วเหลืองหรือว่าดูผ่านทางเฟซบุ๊กสาขาก็ได้ที่เราเคยออกไปแล้วนะตอนที่สอนเรื่องการทำ
2: พวกนี้แล้วเอามาใช้ยังไงพี่ปุ้ยเอามาทาเอามาชุบๆหรือยังไงฮะพวกนี้พวกฮอร์โมนเนี่ย
1: ก็คือเอาอันเนี้ยผสมน้ำก่อนให้เจือจางสักนิดนึงแล้วก็เอามาทาแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ออกรากง่ายอย่างหม่อนพวกเนี้ยอาจจะไม่ต้องทาก็ได้ตอนได้เลย
0: แล้วแต่พืชได้ละ
2: อันนี้ก็ทาแล้วเช็ดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
1: อันนี้เราก็ทำเป็นตุ้มตอน
0: เขาเรียกตุ้มตอน
1: ใส่ติ๊ด
0: ใส่นิดนึงจะบอกว่าตุ้มตอนก็เคยมีอบรมเหมือนกันนะมหาลัยสาขาเราเคยจัดอบรมตอนงานครบรอบมหาลัย
2: ที่สำคัญคือได้ความรู้แล้วก็ยังเป็นการลงที่ฟรีด้วยนะครับ
0: สนใจก็ติดตามข่าวสาร
1: มีบางท่านเอาไปทำเป็นการค้านะคะ
2: นะครับส่งรูปมาในไลน์โชว์กันหน้าดูเลยนะฮะ
1: แล้วก็เตรียมตุ้มตอนก็คืออาจจะเป็นขุ่นมะพร้าวก็ได้นะคะแช่น้ำเอาให้มันน้ำสีน้ำตาลเนี่ยออกไปก่อนนะหรือจะเป็นวัสดุปลูกพวกนี้ก็ได้นะคะก็ใช้ได้เสร็จแล้ว
0: ขูดมะพร้าว
1: เราทำแผลไว้แล้วคราวนี้เอาตุ้มตอนใส
2: ่เอามือเอามีดจิ้มไปเบาๆนะครับต้องถึง
1: ให้เก
2: ิ
1: ดเป็นแผลอย่าง
2: น
1: ี้
2: นะครับ
0: เปิดอ้าออก
1: ตุ้มตอนต้องชื้นนะคะอาจารย
0: ์จริงๆต้องแบบขยันใส่น้ำหน่อย
1: แล้วก็หุ้ม
2: อาหารให้คุณผู้ชมด้วยพี่ตอนนี
1: ้หุ้มให้มิดแผล
0: ให้มิดแผลนะคะอย่าให้เหลือรอย
1: หุ้มแล้วแผลอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่ได้นะต้องหุ้มแล้วก็ต้องมิดแผลนะคะต้องให้ วัสดุเนี่ยห่อหุ้ม
0: ห่อหุ้มไปเลย
1: ไปเลย
0: แล้วพันยังไงต่อ
1: แล้วก็เอาเชือก
0: เอาเชือกพันนี่ปิดให้มิดเลยอย่าให้เหลือ แล้วก็ใช้เชือกเชือกฟางเนาะ
1: เชือกฟาง
0: เข้าใจว่าทุกบ้านน่าจะมีนะคะ
1: บางคนใช้ตัวเคเบิลไทอะค่ะก็ได้ดึงปึ๊ดรัดเลยอาจารย์ถ้าอันนี้มันต้องมาปลูก
2: เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวรัดสายไฟนี่นี
1: ่ถ้าเป็นเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็จะใช้เคเบิลไทเยอะ
0: เคเบิลไท
1: บางทีกิ่งใหญ่
0: ไม่เดี๋ยวผู้ชมลองงงเคเบิลไทคืออะไร
1: สายรัด
0: สายรัด
2: สายรัดพลาสติกรัดเราไม่ต้องปลดเลย
0: สายไฟอะเรามีเนี่ยมีรัดอยู่เนี่ย
1: เนี่ยค่ะเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่ะ
0: ด้านหลังนะตัวรัดสายไฟเนาะเล็กๆเนาะที่ดึง
1: อันนี้ก็ต้องรัดรัดให้แน่นนะรัดบน
0: นะรัดบนรัดล่าง
1: รัดล่างแผลนะ
2: รัดบนก่อน
0: ใช่
1: เด
0: ี
1: ๋ยวอะไรนะพิษเข้าสู่หัวใจ
2: โอ้นะ
1: ใช
0: ่เออนะก็รัดรัดบนรัดล่าง
1: รัดแน่นนะคะสำคัญคือต้องรัดให้
0: แน่น
1: เพราะว่าไม่งั้นตุ้มตอนหมุนได้เนี่ยลากเขาเวลาเขาเจริญออกมาแล้วเขายังเป็นรากอ่อนๆแล้วตุ้มตอนเกิดหมุนไปหมุนมาก็จะทำให้รากขาดได
2: ้แต่จริงๆรัดบนรัดล่างเกี่ยวไหมพี่ปุ้ยมันสำคัญไหมว่ามันต้องเริ่มจากบน
1: มันจะแน่นได้
2: ทั้งสองแบบ
1: ค่ะอยู่ที่ขนาด
0: ได้ละเสร็จแล้วง่ายทำได้ใครก็ทำได
1: ้ตอน
2: โอ้โหนะฮะนี่สามารถนำไปหนุนนอนไม่ใช่แล้วนะนี่คือให้มันโตแต่โตฝังไว้
1: นี่ก็เป็นการตอนจริงก็จะมีอีกหลายวิธีนะอาจารย
2: ์แล้วตอนติดต้องมาลดต้องรดน้ำอะไรอีกไหม
1: ไม่ต้องค่ะอาจารย์
0: ก็มีความชื้นแล้ว
1: ให้ตัวตุ้มตอนมีความชื้นไว
0: ้วันนี้เราก็ได้เยอะเนาะความรู้นะคะทั้งที่การเพาะโดยอาศัยเพศก็คือใช้เมล็ดขนาดใหญ่เมล็ดขนาดเล็กใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
1: นี่นะอาจารย
0: ์แล้วก็นะคะสำหรับการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็มีการใช้กิ่งเมื่อกี้ที่สอนไปแล้วเนาะกิ่งชามนะคะแล้วก็ทำกิ่งตอนหรือว่าตุ้มตอนแม้กระทั่งการใช้หัวใช้ตาใช้หน่อต่างๆเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ถือว่า
1: ได้ความรู้ได้เลยอาจารย์
0: เยอะแยะมากมายจริงๆพี่ปุ้ยเนี่ยก็มีเพจอยู่เพจผักธรรมดานะก็จะมีการนำเสนอความรู้นะคะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
10: อาคารอเนกนิทัศน์เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยไว้ใช้จัดรับรองงานพิธีสำคัญต่างๆด้วยค่ะ
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับในชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์นะครับก็จะมาบรรยายในส่วนของอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์และความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วยในส่วนของตัวอันดับแรกก็คือเทคโนโลยีคลาวด์นะฮะในส่วนของตัวเทคโนโลยีคลาวด์นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับหัวข้อแรกความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในหัวข้อที่2นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะครับว่ามันมีรูปแบบอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะมาดูนะครับในเรื่องของการทำงานของระบบคลาวด์ในปัจจุบันนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูส่วนที่3นะฮะก็คือในเรื่องของประเภทการให้บริการของคลาวด์นะครับว่ามีเป็นลักษณะใดบ้างโดยในส่วนแรกนะครับในเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยนะฮะในหลักนะฮะของตัวคลาวด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากภาพจำลองฮะเราก็จะดูในเรื่องของการเข้าถึงและการใช้บริการของคลาวด์ซึ่งในคอนเซปต์นะฮะคลาวด์เนี่ยเป็นในรูปแบบนะครับหรือแนวคิดมันเนี่ยจะมีหลักนะฮะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น end device นะฮะหรืออุปกรณ์ปลายทางเนี่ยนะฮะที่จะใช้เรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นนะฮะรูปภาพในมือถือนะที่เราถ่ายผ่านมือถือเนี่ยแล้วเราก็จะมีเก็บ the storage นะฮะแล้วใน storage น่ะก็คือตัวในการจัดเก็บรูปแบบของ memory เนี่ยก็จะเก็บถูกเก็บไว้ในเครื่องจากในเครื่องนั้นนะฮะอาจจะมีในส่วนนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความจุนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะของเครื่องนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถดำเนินการเนี่ยจัดเก็บได้นะฮะเราก็ต้องมีการแชร์นะครับในเรื่องของตัวทรัพยากรเนี่ยในการจัดเก็บซึ่งตรงนี้นะฮะเราใช้แนวคิดนะฮะในเรื่องของการแชร์รีซอร์สเนี่ยในเรื่องของที่เราเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนั่นเองนะฮะซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอุปกรณ์หลายๆประเภทรวมถึงนะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มและเซอร์วิสที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับจากตรงนี้นะครับก็เรามาดูนิยามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างนะครับซึ่งในการให้บริการเนี้ยนะครับเราก็จะมีแนวคิดนะฮะการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเราก็จะดูมันเรื่องของการประมวลผลซึ่งในการประมวลผลนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่ว่าเราเนี่ยเอารีซอร์สต่างๆเนี่ยมาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเซนเตอร์ที่เป็นแนวทางในศูนย์กลางแล้วกันเนี่ยเราก็จะมีการประมวลผลในรูปแบบดิจิตอลเหมือนกันได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการให้บริการของคลาวด์เซอร์วิสบ้างนะฮะจากประมวลผลแล้วเราก็มาดูเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยในเรื่องของตัวการให้บริการรูปแบบของแพลตฟอร์มปัจจุบันหรือนะครับถ้าเราเรียกกันอีกในชื่อเรียกหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า subscription นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ครับในรูปแบบของบริการเนี่ยจะผ่านในรูปแบบของการแชร์รีซอร์สหรือแชร์ทรัพยากรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นนะฮะในนิยามของที่เรามาดูในเรื่องของประเภทการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างในคีย์เวิร์ดนะครับหลักๆที่เราเห็นนะฮะในคอนเซปต์ในชื่อเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์เว็บเพจนะครับหรือในหนังสือบางอย่างมันก็จะมีอยู่3หลักด้วยกันอันดับแรกครับเราจะเรียกว่า IaaS นะฮะหรือ Infrastructure as a Service นะฮะและอันที่2ครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวที่เป็น PaaS นะฮะหรือ Platform as a Service ส่วนที่3ครับเราก็จะเรียกว่าในเรื่องของตัว SaaS นะฮะหรือ Software as a Service ซึ่งประเภทในบริการนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีรูปแบบข้อมูลนะฮะที่ให้นิยามเหล่านี้ในของการให้บริการแบบคลาวด์ครับจากนั้นนะฮะก็มาดูประเภทในประเภทนี้นะฮะเราก็จะมีในเรื่องของการใช้บริการแบบคลาวด์บ้างนะฮะรูปแบบของการใช้บริการเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ให้บริการนะฮะกลุ่มเพื่อซัพพอร์ต

ในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์นะฮะต่างๆที่มีเกิดขึ้นในประเภทการให้บริการแบบคลาวด์นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อเรื่องนะครับของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะฮะจากโมเดลนะครับของภาพรวมระบบคลาวด์เนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะแบ่งนะครับเป็นเลยรูปแบบของคลาวด์คอนซูเมอร์ซึ่งในคลาวด์คอนซูเมอร์เนี้ยนะครับก็จะมีในกลุ่มนะฮะคอนซูเมอร์ที่เป็นลูกค้าหรือแล้วแต่เนี้ยนะฮะที่จะมาอยู่ในโมเดลนะฮะของคลาวด์นะฮะแล้วเราก็จะมีลักษณะของตัวคลาวด์ที่เป็นส่วนของออดิตนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบด้วยในเรื่องของออดิตเรื่องนะฮะความปลอดภัยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสิทธิภาพจากนั้นเรามาดูกรอบใหญ่นะฮะในตรงนี้ที่เราเรียกว่าCloud Provider ซึ่ง Cloud Provider เนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็จะมีในส่วนของที่ให้บริการกันหลากหลายนะฮะผู้ให้บริการในประเด็นนี้นะครับก็ของเราก็จะมีเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ 4-6 รายนะครับในปัจจุบันซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของ Service Orientation นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ผมเกริ่นนำไปฮะ IaaS นะฮะ PaaS และก็ SaaS นะฮะ3ส่วนที่จากที่เราได้เห็นเป็นลักษณะของตัวสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูนะครับจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของตัวรีซอร์สนะฮะรีซอร์สที่เป็นคอนโทรลเลเยอร์นะฮะส่วนนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยในคอนโซลในรีซอร์สเนี้ยเราก็จะอาจจะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเรียกว่าเป็นinstant นะฮะหรือประกอบด้วยพวก VPC นะฮะหรือในเรื่องของ storage นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของฟิสิกอลนะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับหรือไอตัวที่เป็นคณะของมันนะฮะอยู่กลุ่มของมันที่มันจะมีการจัดตั้งไงแล้วก็จะมาดูในเรื่องของ Cloud Service Management ซึ่งตรงนี้ฮะมันจะได้เป็นในส่วนของที่เราใช้นะครับในหลักๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเดลไหนก็ตามก็จะมี subscript ต่างๆที่จะมีเยอะโดยส่วนสำคัญครับทางขวามือที่เห็นก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของตัว Cloud เราบอกว่าขึ้น Cloud แล้วเนี่ยเราต้องได้รับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับในประเด็นนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ privacy คือข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นเราก็จะมีอีกอันนึงฮะเราเรียกว่า cloud broker นะซึ่ง cloud broker เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยที่ให้บริการเนี่ยเป็น service infrastructure ก็ดีตาม service agreement หรือservice ที่เป็นในส่วนของตัว attribute ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน3ส่วนเนี่ยก็ broker เนี่ยจะซัพพลายให้เราจากในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีประเภทนะฮะที่เราแบ่งกันนะฮะที่ใช้บริการเลยก็จะประกอบด้วยในส่วนของ1เราเรียก private private cloud เนี่ยจะอยู่ในที่ตั้งครับหรือว่าที่เราเรียกว่า on premise นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีการให้บริการอยู่ในที่ตั้งหรือองค์กรของเราจากนั้นเราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า public cloud public cloud เนี่ยมันจะแบ่งเป็นลักษณะของตัวเราเรียกว่า virtualization นะฮะซึ่งในตัวของตัว VM VM ต่างๆเนี่ยหรือในส่วนของตัวที่ให้บริการเนี่ยหรือเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นบน Public ในบน Cloud เลยซึ่งในประเด็นนี้ครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัว Private เนี่ยพูดถึงที่เป็น Public เนี่ยมันจะอยู่ในภายนอกเลยจากนั้นเราจะดูอีกเคสนึงครับที่เป็นในเรื่องของตัว Hybrid Cloud ซึ่ง Hybrid Cloud เนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนครับตัวที่อยู่ On-Prem นะฮะก็คือเป็นส่วนของ Private แล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงนะครับก็จะมีแบ่งข้อมูลเนี่ยไปเก็บอยู่ในรูปแบบของ Public External หรือ Public Cloud นั่นเองและสุดท้ายครับเป็นมัลติคลาวด์ซึ่งมัลติคลาวด์เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยเรื่องของผู้ให้บริการ Public หลายๆที่นะฮะมาเติร์ดกันแล้วก็เราให้บริการกับองค์กรนั้นๆนะฮะเป็นในรูปแบบของมัลติคลาวด์นะครับในส่วนนี้ซึ่งเรามาดูประเภทในการให้บริการนะครับในส่วนนี้นั่นคือประเภทการให้บริการเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลักๆเลย Infrastructure ที่เรา IaaS นะฮะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็น PaaS แล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นรูปแบบของ Software as a Service ซึ่งตรงนี้นะฮะในเรื่องของตัว Infrastructure เนี่ยก็จะเราจะเห็นเลยครับก็จะมีพวก Server PC นะฮะหรือเราเรียกว่า Instant นะฮะที่ใช้กันในและแต่ชื่อเรียกนะของผู้ให้บริการนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราเห็นเลยก็คือตัว Storage Bucket ต่างๆนะที่มีการจัดเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็ในส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะมากมายครับที่เราใช้ในวันเพื่อจะเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินฟราสตรักเจอร์นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้ให้บริการหลักสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วสุดท้ายเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียก subscription มาใช้เราจะเห็นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เป็น calendar ต่างๆในแอปพลิเคชันนั้นๆ นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของประเภทการให้บริการของระบบคลาวด์นะครับจากภาพนะครับก็เราก็จะเห็นนะฮะว่าเราจะแบ่งนะครับที่เป็นในรูปแบบของเจ้าของนะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เ

หรือเจ้าของเป็นผู้จัดเก็บเนี่ยเราจะเรียกว่า on premise นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าจากประเภทเมื่อสักครู่มันจะอยู่ในรูปแบบของในเรื่องของตัว private cloud นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบอะไรนะฮะของประเภทต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็น application เป็น data เรื่องของการ run time ในการที่จะใช้การประมวลผลข้อมูลนะฮะแล้วจะมี middleware นะครับที่ประสานกันนะฮะระหว่างฮาร์ดแวร์กับตัวที่เป็นตัวแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่เป็น OS ก็ดี Virtualization Server Storage แล้วก็ Network นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในถ้ามัน on cloud ไปเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็จะเป็นIaaS PaaS แล้วก็ SaaS นะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยเป็นสาระสำคัญที่ถ้าอยู่บน cloud แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในประเภทใดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับสวัสดีครับเรามาดูในตอนที่2นะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งจะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วย1นะครับหลักการพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัล2นะครับประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่วนที่3ครับก็เป็นในเรื่องของวิธีการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งส่วนแรกนะครับเรามาดูหลักการนะฮะพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัลกันจากในเรื่องของภาพนะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราเฉลี่ยนะครับในการใช้นะฮะเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือในเรื่องของบริการทางดิจิทัลนะฮะเราจะเห็นได้เลยครับว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะเราจะมีเจนต่างๆนะซึ่งจะประกอบด้วยในยุคของยุคแรกฮะที่เราเรียกกันเบบี้บูมมีส่วนแรกแล้วก็ Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Z ซึ่งในอัตราการเจริญเติบโตนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของการใช้นะฮะในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าร้อยละที่เราจำแนกออกมาเนี่ยตามประเภทอย่างเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาเห็นได้ว่าในปี60นะฮะและกระเถิบมาที่ปี61นะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับในทุกๆประเภทโดยนะครับจะเห็นได้ว่าในการใช้แต่ละสถานที่เนี่ยอัตราโตได้เลยที่เราเห็นภาพได้ชัดคือในที่พักอาศัยนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยในที่พักอาศัยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะฮะเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับในยุคปัจจุบันที่จะมีการไม่ว่าจะเป็น work from home ก็ดีหรือว่าเรามีการเรียนการสอนที่กับลูกหลานเราในพื้นที่ที่บ้านนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพอย่างได้ชัดซึ่งนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของร้อยละการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะที่แต่ละสถานที่เลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้เลยฮะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแทบจะมีการใช้เนี่ยเจริญเติบโตจากที่เราได้พูดในร้อยละจากสถานที่ต่างๆนะครับนั่นเองโดยข้อมูลนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะต้องมาดูการรักษาความปลอดภัยหรือภัยคุกคามต่างๆที่ออกเป็น4ลักษณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัตถุเรื่องของไซเบอร์คราบที่เป็นการเงินการบัญชีที่เราจะเห็นนะฮะพวกการทำฟิชชิ่งนะฮะหรือการดักข้อมูลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อนะครับในเรื่องของทางสื่อนะครับในช่วงของไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นเว็บE-phishing ที่เราบอกว่าหลอกเอาให้เรากรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ SMS ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับของตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็อีกอันนะครับเป็นเรื่องของการhacktivist นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโปงข้อมูลนะครับหรืออุดมการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับทางของข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูฮะว่าเราจะเปิดโปงข้อมูลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจอะไรนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของตัวการโจรกรรมเพื่อนำไปใช้เนี่ยเอาไปขายหรือเอาไปเป็นตัวการเช่นแรนซัมแวร์เนี่ยที่มีการ เรียกนะฮะค่าถ่ายต่างๆและสุดท้ายครับเป็นการโจมตีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะฮะหรือทางทหารก็มีอยู่ด้วยกันนะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิสิกอลที่โจมตีกันโดยทหารเองมันก็จะมีการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ4ลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาดูหลักการพื้นฐานในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เราดูภัยคุกคามในไทยบ้างในไทยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานฮะที่เราให้บริการครับในเรื่องของใครถูกจอกระบบเนี่ยแก้ไขคุณก็ไป อยู่ที่ อย่างเช่นสกมช.ไทยเซิร์ชปั๊บเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมาดูมอลแวร์ในการโจรกรรมข้อมูลนะครับซึ่งในหน่วยงานต่างๆภาครัฐเนี่ยโดนกันไม่ว่าจะเป็นการโจมตีครับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยเป็นต้น
นะครับ DDoS ครับก็คือเป็นในรูปแบบของการปฏิเสธการให้บริการไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะยกตัวอย่าง DDoS ของ Bitcoin ทั้งหมด4ส่วนนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวที่เป็นOff Single Gateway นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปรากฏได้นะครับว่าในส่วนของข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยในตลาดของรัฐบาลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของการทำให้หยุดให้บริการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้ก็จะถ้าปิดกระดานในการเทรดต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายหลายล้านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sony Pictures นะครับที่มีการแฮกนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีในการโจรกรรมข้อมูลที่เอาไปขายนะฮะในตลาดที่เป็นดาร์กเว็บต่างๆนะแล้วก็เป็น ATM malware อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีในเรื่องของสถาบันการเงินและสุดท้ายครับที่จะเห็นเลยก็คือ ransomware ที่ระบาดกันอยู่ที่ว่าเราจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะแล้วในการเรียกค่าไถ่นะฮะจากตรงนี้นะครับในส่วนของภัยคุกคามที่พบกันมากที่สุดใน15ลำดับเนี่ยในปี63นะฮะก็จะมีหรือด้วยกันที่เป็น malware นะครับในรูปของ web attacksการทำฟิชชิงนะฮะการทำเว็บแอปพลิเคชันแอทแทรกอีเมล DDoS นะฮะแล้วก็ไอเดนนะฮะไอเดนติตี้ของตัวทรัสต์ต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว Data Blast นะฮะและ Injection นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นที่เราเรียกว่า Botnet นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านฟิสิคอลนะครับที่เป็นทางด้าน Data นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าตัว equity ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว ransomware แล้วก็เป็นตัวที่เป็นไฟเบอร์แล้วสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของencryption นะครับต่างๆของคริปโตนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวภัยคุกคามเนี่ยไอ้ส่วนของอัตราการเพิ่มขึ้นของ phishing เนี่ยนะฮะหรือการดักข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มนะในปี2020เนี่ยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตดังภาพนะฮะตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นได้ว่าของประเภทของภัยคุกคามเนี่ยก็จะประกอบด้วยภัยคุกคามทางไฟเบอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็เป็นพวกของไวรัสนะฮะเป็นหนอนเวิร์มโทรจันมัลแวร์เรียกค่าถ่ายซึ่งตัวนี้ฮะในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะต่างๆนะครับในเรื่องของเมื่อจะการทำในลักษณะต่างๆที่4ประเด็นที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่จากส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูภัยคุกคามในส่วนต่อนะครับก็เป็นเรื่องของตัวทำเว็บฟิชชิงนะฮะก็จะมีภาพอยู่ด้านล่างนะฮะเป็นลักษณะของตัวสแปมนะเครื่องมือในการดักจับนะฮะที่เป็นการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเป็นต้นแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันมีกับแอดแวร์ที่ติดมากับการโฆษณาต่างๆที่เว็บไม่เหมาะสมนะฮะเราไปคลิกมันก็เกิดเป็นแอดต่างๆนะขึ้นมาทำให้เกิดความรำคาญแล้วก็เป็นเรื่องของสปายแวร์ที่จะมาต่อส่องข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลกับตัวนี้ฮะที่บอก DDoS เป็นเรื่องของการปฏิเสธให้บริการนะฮะแล้วก็เป็นบอทเน็ตแล้วก็เป็นในเรื่องของคริปโตแจ็คกิ้งนะครับในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นการขโมยข้อมูลทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์จากนี้ส่วนนี้ครับก็มาดูในเรื่องของสถิติและสาเหตุที่เกิดขึ้นในไทยนะฮะจะพบได้เลยนะครับในส่วนอันดับต้นๆเนี่ยก็จะพบว่าประมาณ511คนนะฮะประกอบด้วย 67% นั่นเองโดยแนวทางการแก้ไขนะครับสำหรับโดยทั่วไปแล้วก็1 นะฮะจะต้องดูการตั้งล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยเราต้องมีการล็อกหน้าจอมันตรวจสอบการอัปเดตของระบบ OS นะฮะแล้วก็ไม่ติดตั้งโปรแกรมเกินความจำเป็นนะของแอปพลิเคชันอื่นที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ควรเข้านะครับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการฟรีเนี่ยเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็สังเกตเรื่องของการทำคุกกี้ต่างๆที่มีการเปิดอนุญาตนะฮะพึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะให้เรา accept คุกกี้ตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลใส่ไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วสุดท้ายคือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีหลักๆครับพวก PDPA หรือพรบ.นะฮะเกี่ยวกับการทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็จะมีพรบ.เนี่ยใหม่ที่เราบังคับใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับส่วนของส่วนนี้นะครับก็จะมีแนวทางนะครับก็จะมีในเรื่องของ1การกำหนดสิทธิ์นะฮะต่างๆแล้วก็การเพิ่มมาตรการนะครับในการโจมตีเกี่ยวกับในนโยบายของเว็บไซต์หรือองค์กรนั้นๆนะฮะแล้วก็เราก็มีการแจ้งหน้าที่ตรงนี้ปัจจุบันแล้วก็มีฝกมช.นะครับที่ให้การดูแลอยู่นะครับปัจจุบันและส่วนของถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบโดยใช้ในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นในองค์กรเนี่ยที่จะต้องมีการเก็บล็อกต่างๆในการทำทรานแซคชั่นนะครับในส่วนของความปลอดภัยทางไฟเบอร์นะครับก็คงมีเนื้อหาสาระในการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ

การสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีข่าวนะครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะจะมีหัวข้อนะครับก็คือวิธีการสร้างความปลอดภัยบนระบบข่าวนะครับและในส่วนของตัวอย่างในการสร้างความปลอดภัยบนระบบข่าวและสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของแนวคิดนะฮะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของการสื่อสารและการเชื่อมโยงของสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมนะฮะและธุรกิจและข้อในส่วนของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในเรื่องของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตัวนี้นะครับเราส่วนแรกครับได้ดูจากภาพนะจะเห็นในเรื่องของตัวมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบข่าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าเราจะมีสัญลักษณ์นะฮะหรือโลโก้ต่างๆเนี่ยที่จะสร้างในเรื่องของความมั่นใจนะครับว่าเทคโนโลยีข่าวเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยซึ่งจะประกอบด้วยที่เราจะเห็นเลยฮะก็คือ SO นะฮะหรือนะครับที่เป็นในเรื่องของตัวความปลอดภัยของทางทหารเป็นต้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ให้เห็นในเรื่องของโลโก้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัววิธีนะครับที่เราจัดทำนโยบายนะฮะและแนวปฏิบัติองค์กรเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้าง1นะฮะในกระบวนการนี้ก็คือจะมีมาตรการนะฮะในกระบวนการทำงาน2นะฮะการป้องกันในเรื่องของทางกายภาพและการป้องกันในเชิงเทคนิคซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับในการให้บริการเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด5ส่วนด้วยกัน1พร้อมใช้2ระยะเวลาในการตอบสนองที่เราบอกไว้ในเรื่องของเราเรียกว่า SLA นะฮะและในส่วนของปริมาณนะครับในการรับรองงานเนี่ยต่างๆว่าจะเป็นไงบ้างว่าไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิดต์นะฮะหรือสตอเรจที่เรากำหนดไว้และการสนับสนุนการซัพพอร์ตเมื่อเกิดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับและเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของกระบวนการยุติของสัญญาที่เรามีการใช้บริการหรือการให้บริการไปนั่นเองนะฮะส่วนทนายตัดมานะครับก็จะเห็นได้ในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับก็เราจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับว่าองค์กรเหล่านั้นที่ให้บริการเราเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนะครับในเรื่องของแบรนด์ที่เราใช้ในเรื่องของตัวเซอร์วิสกันบ้างเช่นของทาง AWS ก็ดีนะครับของ Google ก็ดีของ Microsoft ก็ดีนะครับหรือ Huawei นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวผู้ให้บริการที่ผมเห็นโดยส่วนมากนะครับก็จะใช้ในบริการลักษณะนี้เช่นกันการพิสูจน์ตัวตนครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะอนุญาตนะฮะให้ใครเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ policy นะฮะของ user management นี่ว่าจะเป็นทางโดยหลักๆนะผู้ให้บริการก็จะมีในส่วน admin หรือให้ทำ audit นะฮะ audit นี่ก็คือใช้ระบบ view เดียว admin ก็อาจจะมีแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็เรื่องของการเข้ารหัสต่างๆที่เราจะต้องมีการสร้างนะครับในเรื่องของตัวก่อนสร้างที่เป็น track หรือการสร้าง instance ต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลเหตุการณ์เมื่อมีการเกิดปัญหาที่เราจะทำในเรื่องของ instantresponse ต่างๆหรือในเรื่องของการทำ security incident หรือในเรื่องของการทำ report ที่ออกมานะครับในปัจจุบันโดยส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในการรักษาเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของ log monitoring นะฮะก็คือต้องทำการตรวจสอบนะต่างๆว่า log ปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ตาม SLA หรือสัญญาที่บอกไปไหมนะฮะรวมถึงนะครับในการ audit ต่างๆที่เป็นเรื่องของตามมาตรฐานการจัดการช่องโหว่มีสแกนฮะใน2ส่วนที่เราเรียกว่าscore ฮะ CVSS version 2 version 3ขึ้นอยู่กับทูเหล่านั้นนะฮะที่จะสแกนแล้วนะครับเราจะได้ช่องโหว่เอามาวางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เราต้องมีการทำมาภิบาลนะฮะในเรื่องของตัวข้อมูลแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของระบบข่าวด้วยส่วนที่4ครับเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะฮะก็จะดูในเรื่องของการจัดเก็บนะฮะที่เป็นประเภทแบบไหนนะฮะว่าประเภทข้อมูลประเภทต่างๆอยู่บน storage แบบใดนะฮะแล้วก็จะดูในเรื่องของการสำรองที่มีการเรียกคืนไม่ว่าจะเป็นการทำ backup นะฮะไฟ DR ต่างๆนะฮะหรือ DC เนี่ยที่เรา backup อ่ะมีส่วนอะไรบ้างการตั้งเวลาการตั้ง storage ต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของ cycle นะฮะของ data ต่างๆว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่ใช้ต้อง freeze หรืออันไหนที่มีการใช้ประจำก็ต้องมีการจำแนกตามข้อ1ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็การที่ทำ migration หรือการทำโอนย้ายข้อมูลต่างๆนะฮะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เป็นกฎหมายนะฮะที่ออกมาเมื่อวันที่ในปี62นะฮะบังคับใช้เนี่ยในปีปัจจุบันนะฮะ2565ณวันที่1ซึ่งตัวนี้ก็จะมีลำดับนะฮะว่าเราต้องมีการกำหนดโค้ดนะฮะการระบุนะฮะการเก็บรักษาข้อมูลการเก็บรักษาเปิดเผยยังไงต่างๆที่เป็นทางด้านไม่ว่าจะเป็นDPO นะฮะการพวกโลป้าต่างๆที่เป็น Data Processing Control ต่างๆเป็นต้นนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของข้อที่เกิดความโปร่งใสนะครับในเรื่องของว่าเราจะเผยแพร่ได้เผยแพร่ไม่ได้นะฮะต้องมีการรับผิดชอบของข้อมูลสถานที่จัดเก็บ local on premise หรือ on cloud นะฮะหรือการเข้าถึงข้อมูลเนี้ยใน

ต่างๆเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตหรือมีวัตถุประสงค์อะไรต้องขอเจ้าของข้อมูลเป็นต้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับในหลักการจัดเก็บนะฮะของส่วนนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลการบริหารหลักเกณฑ์รวมถึงการทำรายงานนะฮะส่งให้กับภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสในว่าสาเหตุครับเช่นตัวอย่างข้อมูลบัตรที่เราทำธุรกรรมต่างๆแบบรูปแบบของดิจิตอลนะก็จะมีเลขบัตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรหัสหลังบัตรนะฮะที่เป็น CVV code อันนี้สำคัญทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับขอบคุณมากครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: จัดเถอะนี่
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

็นการบรรยายเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเรียกกันว่าสิทธิบัตรนะครับโดยเนื้อหาที่ได้มีการอธิบายในเอกสารการสอนเนี่ยเริ่มต้นเรามาดูเรื่องของความหมายของคำว่าสิทธิบัตรนะครับมันจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า patent หรือว่า patent แล้วแต่จะออกเสียงนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนยุคเก่าเขาจะออกเป็น patent นะครับแต่ patent ก็ได้นะครับสิทธิบัตรคืออะไรครับอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้เรียนมาในศึกษามาในหน่วยก่อนๆเนี่ยคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะถูกแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือ เรื่องของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งนักศึกษาคงได้เรียนไปแล้วแหละนะครับกับเรื่องอันที่2ก็คือทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมนะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันคำว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมในที่นี้นะครับก็สิทธิบัตรก็รวมอยู่ในความหมายของคำว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมด้วยแต่จริงๆยังมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเภทอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จัดว่ามันเป็นทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมซึ่งสิทธิบัตรก็อยู่ในทรัพย์สินประเภทนี้นะครับและจริงๆอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่ามันก็คือการคุ้มครองโดยการที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ออกหนังสือสำคัญเพื่อให้การคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวคำนี้สองคำนี้ที่เน้นไฮไลท์เอาไว้ในPowerpoint เนี่ยจะต้องเป็นคำที่มีนัยยะเหมือนกันว่าเราจะต้องมาดูนะครับว่าการประดิษฐ์คืออะไรและการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับและเห็นไหมครับว่าการออกหนังสือรับรองนั้นออกให้กับใครครับผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังสือรับรองเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าเขาจะมีสิทธินั้นแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นได้แต่การหาประโยชน์ตรงนี้ซึ่งมีหนังสือรับรองเนี่ยเขาก็จะหมดเพียงแค่ว่าภายในระยะเวลาอันจำกัดนะไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดกาลนะครับเพราะว่าเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยคืออะไรก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรื่องของการคิดค้นการประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับการดำรงชีวิตดีขึ้นมีความทันสมัยนอกจากความทันสมัยความสะดวกแล้วอะบางอย่างเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรอย่างเช่นเรื่องของยาใช่ไหมครับเรื่องของวัคซีนที่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการแพร่ระบาดของโรคโควิดวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิดต่างๆเนี่ยการรักษายารักษาเนี่ยก็อยู่ในลักษณะของการประดิษฐ์ทั้งสิ้นนะครับตรงเนี้ยมันต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับคนประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยมันนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วนะครับเงินทุนในการวิจัยในการทดลองมันจำเป็นนะครับแล้วมันจะต้องเป็นการลงทุนมหาศาลถ้าหากว่าไม่ได้ให้การคุ้มครองเขาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยถามว่าใครอยากจะมาลงทุนครับใครอยากจะมาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาที่จะทำให้ชีวิตของคุณภาพชีวิตของมนุษย์เราดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนเป็นการที่รัฐเนี่ยก็เปิดให้มีการบอกว่าเอ้าถ้าคุณคิดค้นอะไรมาแล้วมันเป็นการประดิษฐ์ที่ดีมันเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์นะฮะก็สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะภายในระยะเวลาอันจำกัดที่ว่านั้นน่ะเดี๋ยวจะต้องมาดูนะครับว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้มันมีระยะเวลาที่จำกัดมันไม่ได้เป็นการคุ้มครองแบบตลอดกาลนะฮะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันและหลังจากหมดเวลาอันมีจำกัดที่ว่าแล้วนะครับสิ่งนี้ก็จะตกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมบัติสาธารณะให้กับบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็หวงกันไม่ได้แล้วนะครับนี่คือความหมายของสิทธิบัตรเบื้องต้นที่ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนนอกจากนั้นยังมีความหมายของสิทธิบัตรที่เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่อยากจะให้ลองดูนะครับในเบื้องต้นก็จะมีของอนุสัญญากรุงปารีสนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็มีลักษณะของการให้ความหมายในทางที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะสังเกตได้ว่าในอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งถือว่าเป็นอนุสัญญาหลักสำคัญเลยนะครับที่มีการให้การคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินในเชิงอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมจะได้บรรยายต่อไปนะครับว่าไอ้ความตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับ
ก็ขอให้นักศึกษาได้ลองไปดูนะครับว่าในแต่ละอนุสัญญาเนี่ยมีความหมายไว้อย่างไรซึ่งในตรงนี้มีเนื้อหาสาระอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านทบทวนดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาเทียบเคียงกับความหมายในส่วนที่มีการเปิดไปเบื้องต้นแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคราวนี้เรื่องของกฎหมายภายในของเรานะครับก็คือตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติความหมายของคำว่าสิทธิบัตรเอาไว้เช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยนะครับก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เห็นไหมฮะส่วนตามกำหนดหมวด2หมวด3เนี่ยถ้านักศึกษาไม่ได้มีตัวบทอยู่กับตัวนักศึกษาจะไม่ทราบเลยว่าในหมวด2หมวด3นั้นว่าอย่างไรดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ อยากจะให้นักศึกษานะครับในระหว่างที่ศึกษาในชุดวิชานี้นะครับก็ขอให้มีตัวบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยดูประกอบตามไปด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาจะได้รู้ว่าตัวบทกฎหมายมันว่าไว้อย่างไรนะครับและคำว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นเช่นเดียวกันมันก็คือสิทธิบัตรอนุใช่ไหมครับอนุก็คือเล็กๆนะไม่ได้มีการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์นะครับในขั้นตอนการประดิษฐ์ที่บางทีอาจจะไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากนะครับเพราะจริงๆการประดิษฐ์สำคัญเลยที่สิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองก็คือมันจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอันนั้นเป็นเงื่อนไขในการออกสิทธิบัตรอันนั้นให้นะครับแต่ว่าอนุสิทธิบัตรเองเนี่ยก็รวมอยู่ในความหมายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอนุสิทธิ์นะครับหรือเป็น patent patent หรือว่า utility model นะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันให้การคุ้มครองเหมือนกันเช่นเดียวกับสิทธิบัตรนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะน้อยกว่าสิทธิบัตรเท่านั้นเองคราวนี้มาดูเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิบัตรบ้างครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าสิทธิบัตรมันต้องอาศัยเรื่องของการจดทะเบียนดังนั้นเนี่ยเมื่อทำการประดิษฐ์แล้วนะครับผู้ที่เป็นผู้คิดผู้ที่เป็นนักประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์เช่นว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องนำเอาการประดิษฐ์นั้นเนี่ยไปรับการตรวจสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็มีการอธิบายขั้นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักศึกษาอาจจะต้องไปดูในเอกสารการสอนด้วยนะครับเพราะเอามาอธิบายตรงนี้มันจะยืดยาวเกินไปก็จะขอรวบรัดสั้นๆง่ายๆก่อนเอาเป็นว่าเรามาจำแนกกันก่อนนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าคำว่าการประดิษฐ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆสิทธิบัตรก็คือการที่มีการคุ้มครองในสิ่งแรกทางฝั่งซ้ายมือกรอบใหญ่เห็นไหมครับเรื่องของการประดิษฐ์หรือ invention invention หรือการประดิษฐ์นั้นเนี่ยในมาตรา3ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็ได้มีการอธิบายความหมายเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามันคือการคิดค้นหรือการคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเห็นคำว่าผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีไหมครับนี่ก็คืออยู่ในร่มของคำว่าการประดิษฐ์นั่นเองแต่ว่ามันจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่นะครับถ้าเคยมีมาก่อนหรือมีมาแล้วอันนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะมันไม่ได้มีความใหม่นะครับซึ่งนี้เป็นเงื่อนไขของการประดิษฐ์ที่เขากำหนดเลยว่าถ้าคุณจะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรในการที่คุณจะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาจำกัดที่ว่าเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับและให้รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการกระทำใดๆที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีแต่คำว่าดีขึ้นหรือว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นก็หมายความว่าการประดิษฐ์เดิมมันอาจจะมีผลลัพธ์อย่างนึงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปคิดค้นอาจจะทำให้มันดีขึ้นอย่างเช่นการผลิตเครื่องจักรกลใช่ไหมครับที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์อะไรออกมาสักอย่างนึงแล้ว

ก็มีการขอรับสิทธิบัตรในเครื่องจักรอันนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะของเดิมอาจจะทำได้สมมุติ100ชิ้นแต่พอผ่านไปไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันได้รับการอัปเกรดหรือว่าทำให้มันดีขึ้นจาก100ชิ้นต่อชั่วโมงกลายเป็น200ชิ้น300ชิ้นต่อชั่วโมงในลักษณะแบบนี้มันก็ถือว่าให้การคุ้มครองได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันอาจจะดูมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่าดังนั้นคำว่าการประดิษฐ์เนี่ยถ้าดูจากคำในตัวบทของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆให้เห็นชัดๆนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์หรือ product เรื่องของกรรมวิธีนะครับแล้วก็รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นผลิตภัณฑ์ถ้ามองง่ายๆมันก็คือเหมือนพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกเครื่องจักรกลไกต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของแนวความคิดแล้วไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมันไปได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์มันต้องออกมาเป็นรูปร่างมันไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีหรือว่าอะไรซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนั้นมันคนละเรื่องกันแล้วมันก็คือมันคนละแนวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เลยอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนี้มันต้องเป็นนวัตกรรมพูดกันง่ายๆส่วนกรรมวิธีอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างใช่ไหมครับเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับในช่วงการมีการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรเรื่องของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 นะครับอยู่มากหลายสิทธิบัตรเป็นพันๆสิทธิบัตรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกรรมวิธีอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีสารประกอบนะครับสูตรเคมีสีสูตรสีทาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะขอรับกรรมวิธีได้เช่นเดียวกันหรือว่าการทำกรรมวิธีที่จะผลิตอะไรออกมาได้สักอย่างหนึ่งเป็นของเป็นอาหารเป็นอะไรแบบนี้บางคนก็เลือกที่จะเอาสูตรการผลิตเนี่ยเอามาจดสิทธิบัตรเห็นไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเอาสูตรพวกนี้ไปจดสิทธิบัตรปุ๊บเนี่ยระยะเวลาการคุ้มครองมันจะมีจำกัดเท่านั้นและหลังจากพ้นการคุ้มครองแล้วไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยมันก็จะตกเป็นสมบัติสาธารณะตามที่ได้เรียนให้นักศึกษาทราบในตอนต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่เป็นเรื่องของสูตรนะครับถ้าสมมติผมยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่านะครับเคยดื่มกันใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องชื่อเครื่องหมายทางการค้าก็คือโค้กนั่นเองนะครับมีคนพยายามที่จะแกะสูตรโค้กทำให้เหมือนแต่เชื่อไหมครับไม่มีใครทำได้เหมือนเลยใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับแต่จริงๆแล้วโคคาโคล่าบริษัทโคคาโคล่าซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้เอามาอยู่ในการคุ้มครองสิทธิบัตรเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรปั๊บเนี่ยซึ่งโคคาโคล่ามีมาเป็น100ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่มาเพิ่งมีนะครับมันมีมาเป็น100ปีแล้วเพราะถ้าเกิดโคคาโคล่าตัดสินใจเอามาจดสิทธิบัตรปุ๊บการคุ้มครองมันแค่20ปีเท่านั้นเองถ้าหลังจาก20ปีไปแล้วไอ้สูตรเนี่ยจะต้องมีการตกเป็นของสมบัติสาธารณะเพราะจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดหรือกรรมวิธีการผลิตคนทั่วไปก็จะสามารถรู้เลยว่าอ๋อกว่าจะได้ออกมาเป็นน้ำสีดำซ่าๆหวานๆเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างเห็นไหมฮะเพราะว่าการให้สิทธิบัตรเนี่ยมันจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับรัฐให้ความคุ้มครองอันมีจำกัดแต่เพียงผู้เดียวหาสิทธิ์หาประโยชน์ไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าหมดอายุการคุ้มครองสิ่งนั้นจะต้องตกเป็นสมบัติสาธารณะที่คุณไม่สามารถจะหวงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ากรณีของบริษัทโคคาโคล่าก็ไม่ได้เอาสูตรเรื่องของการทำโค้กเครื่องดื่มโค้กเนี่ยเอามาจดสิทธิบัตรเพราะไม่ฉะนั้นป่านนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็คงจะผลิตโคคาโคล่าได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ก็คือเขาไปรับความคุ้มครองในส่วนของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นข้อสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยอาจจะเป็นเรื่องของความลับทางการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ใช่สิทธิบัตรนะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องกรรมวิธีที่อธิบายให้เห็นภาพกว้างๆนะครับรวมถึงอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายก็คือเรื่องของก
การทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่ากรรมวิธีดีขึ้นอย่างเช่นสารให้ความเย็นในอุณหภูมินี้อย่างเงี้ยสมมุติว่าจากเดิมมันทำได้แค่แป๊บ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นจาก30นาทีหรือ20นาทีหรือ10นาทีอย่างนี้ก็ถือในลักษณะเป็นการประดิษฐ์ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับในส่วนของการประดิษฐ์ของคนอื่นด้วยก็ต้องมีการพิสูจน์กันอีกเรื่องอีกทีนึงนะครับคราวนี้ฝั่งการประดิษฐ์เรารู้แล้วเนาะว่ามันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีรวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นคราวนี้เรามาดูฝั่งขวามือบ้างก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยในบางประเทศนะครับเขาก็จะมีการแยกเรื่องของการประดิษฐ์กับเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกจากกันนะครับแต่ว่าในกฎหมายไทยเนี่ยเรามารวมกันไปหมดเลยนะครับก็คือเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือ product design คำว่า design เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยในมาตรา3เองก็อธิบายไว้นะครับว่าแบบผลิตภัณฑ์นั่นก็คือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะมันจะมีลักษณะโค้งเว้านะครับมุมมองด้านบนด้านข้างมันเป็นยังไงอันนี้มันจะต้องมีลักษณะของการแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ารูปแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นขวดน้ำขวดน้ำหอมอย่างเงี้ยองค์ประกอบลวดลายบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่รูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่านั้นในองค์ประกอบของมันยังมีลวดลายสอดแทรกอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นรูปร่างตรงนั้นซึ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรนะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนเราอยู่ในกรอบของสิทธิบัตรอยู่เพราะมันจะต้องมีการนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแต่ลิขสิทธิ์มันอาจจะไม่ได้มีการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกันการออกแบบลวดลายสีนะครับของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงอย่างเช่นขวดน้ำหอมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีลวดลายมันมีการลวกลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้สามารถที่จะมาจดเป็นดีไซน์ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับในตัวคำอธิบายเองก็บอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมทางหัตถกรรมได้ด้วยแสดงว่ามันจะต้องผลิตออกมาได้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่คอนเซ็ปต์หมายความว่าคุณเอามาประยุกต์ใช้ได้นะในทางอุตสาหกรรมในงานหัตถกรรมก็ได้นะครับโดยจะสังเกตได้ว่าในการแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเรื่องของรูปร่างรูปทรงอย่างที่ผมบอกนะครับและอันที่2ก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่เกี่ยวกับลวดลายหรือสีนั่นเองนะครับอธิบายง่ายๆตอนนี้สรุปความง่ายๆเลยนะครับว่าสิ่งที่จะเอามาขอรับการสิทธิบัตรต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันอยู่ในขอบข่ายนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่ามันอาจจะไปอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชนิดอื่นก็ได้อย่างที่ผมเปรียบเทียบเรื่องของข้อสารสนเทศที่ไม่เป็นที่เปิดเผยกับเรื่องของสิทธิบัตรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสิ่งสูตรของโคคาโคล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจดสิทธิบัตรเห็นไหมครับแม้ว่ามันจะเป็นกรรมวิธีเหมือนกันเห็นป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับจะได้ไม่หลงประเด็นนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศนะครับซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยได้มีการระบุเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรเอาไว้อยู่3ความตกลงหลักๆด้วยกันนะครับอนุสัญญาแรกความตกลงแรกก็คืออนุสัญญาว่ากรุงปารีสนะครับว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันนี้ถือว่าเป็นความเป็นอนุสัญญาที่มีความเก่าแก่ที่สุดนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งถือว่าเป็นหลักการสำคัญที่จะถูกนำเอามาบัญญัติหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะเอามาใช้ในการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศอีกอย่างนึงที่มีความสำคัญก็คือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปนะครับซึ่งเป็นความตกลงที่อยู่ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับซึ่งแต่ละประเทศเองที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนำเอาในเรื่องของความตกลงทริปเนี่ยไปอนุวัติการหรือเอาไปปรับใช้ให้มันเป็นกฎหมายกลางสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดซึ่งมันสิทธิบัตรก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความตกลงทริปด้วยและอันสุดท้ายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่เป็นส่วนที่สัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตรก็คือเรื่องของPCT นะครับ
PCT ก็จะเป็นลักษณะของความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตรในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับปกติเนี่ยการจดทะเบียนสิทธิบัตร

เราจดที่ไหนต้องคุ้มครองที่นั่นนะครับถ้าคุณจะไปความได้รับความคุ้มครองประเทศนึงคุณก็ต้องไปจดอีกประเทศนึงแต่ตอนนี้มันมีความร่วมมือกันนะครับว่าคำขอสิทธิบัตรเนี่ยจะถูกเข้าไปรวบรวมอยู่ในส่วนกลางของข้อมูลกลางขององค์การการค้าโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คำขอเดียวเนี่ยยื่นหนึ่งต้นทางแล้วก็จะไปสู่ปลายทางได้อีกหลายๆประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกใน PCT อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดของประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นภาคีของความตกลงเกี่ยวกับ PCT ด้วยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาต้องไปอ่านทบทวนดูนะครับว่ามันมีหลักการสำคัญอย่างไรบ้างถัดไปนะครับเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายไทยนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับว่าการจะได้รับการคุ้มครองเราต้องดูก่อนว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมันอยู่ในประเภทใดมันเป็นการประดิษฐ์หรือมันเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับของเราเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของกรรมวิธีเป็นเรื่องของการทำให้ดีขึ้นไหมหรือมีเรื่องของรูปร่างรูปทรงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนแหละว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการยื่นขอนะครับซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องมีหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งอย่างที่บอกก็คือความตกลงทริปเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งแต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ WTO เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ความคุ้มครองขั้นต่ำกว่าหลักเกณฑ์ของตัวความตกลงทริปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องของอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกที่ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกเนี่ยก็ต้องให้การคุ้มครองบัญญัติเอาไว้เหมือนกันในพรบสิทธิบัตรเราก็คือ20ปีอะไรอย่างเงี้ยการคุ้มครองดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะน้อยกว่านั้นไม่ได้บอกว่าเอ้ยของเรา10ปีหรือเราจะไปกีดกันคนต่างชาติที่เป็นภาคีสมาชิกในความตกลงทริปเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนชาติอื่นเราไม่รับจดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะเพราะว่าความตกลงทริปมันเป็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาจะสังเกตได้ว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรพวกนี้เขาก็จะพยายามมาเอาข้อต่อรองตรงนี้มาเพื่อที่จะให้ประเทศซึ่งประเทศที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการต้องทำวิศวกรรมย้อนกลับเขาก็จะมีความเคร่งครัดนะครับถ้าไม่รับการคุ้มครองก็อาจจะได้รับการแซงชั่นต่างๆไม่ให้ส่งนำเข้าส่งออกอะไรสินค้าการเกษตรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลไกในการค้าระหว่างประเทศนะครับและแน่นอนสิทธิเด็ดขาดอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าในเรื่องของสิทธิบัตรก็20ปีนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือ10ปีและหลังจากนั้นหมดอายุการคุ้มครองก็เป็นสมบัติสาธารณะไปเงื่อนไขในการขอรับการคุ้มครองเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยมันมีการบัญญัตินะครับว่าเงื่อนไขที่คุณจะได้การคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูฝั่งการประดิษฐ์ก่อนก็ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับความใหม่นี่มีความสำคัญนะครับก็คือมันต้องไม่เคยมีมาก่อนนะครับและมันไม่ใช่การค้นพบด้วยนะเพราะถ้าเกิดเป็นการค้นพบสิ่งที่มันอยู่แล้วตามธรรมชาติอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการประดิษฐ์นะครับอย่างเช่นจุลินการค้นพบจุลินทรีย์การค้นพบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยตามหลังจริงมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามันเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่มันไม่เคยมีมาก่อนอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยที่ไม่มีปุ่มอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็ดูเป็นความใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใหม่แล้วนะแต่ในณยุคนั้นนะครับเมื่อสักประมาณปี2008ใช่ไหมฮะจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมาเปิดตัวแล้วฮือฮาทั่วโลกนะครับแล้วทุกวันนี้มันก็ยังฮิตอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยแบรนด์ก็แล้วกันเนาะก็นั่นแหละเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดูแล้วโอ๊ยตัวสามเมื่อก่อนมีปุ่มไม่มีปุ่มแล้วเห็นไหมมันเป็นหน้าจออย่างนี้เป็นต้นนะครับมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นไหมไม่ใช่เอาอะไรมาทำให้มันง่ายๆนะครับเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายโดยบุคคลทั่วไปก็เห็นอย่างเช่นเอาดินสอกับยางลบมาติดรวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือการประดิษฐ์ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีกลไกมีขั้นตอนเช่นเอายางลบสอดเข้าไปข้างในแล้วมีการเลื่อนออกมามีกลไกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เห็นอะไรกันได้ง่ายๆมันได้ไปจักโดยง่ายโดยสายตาของบุคคลทั่วไปหรือมันจะต้องมี inventive step นั่นเองและที่สำคัญคือมันจะต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหมเพราะเขาต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเป็นความใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่กฎหมายไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา9ก็จะมีอย่างเช่นอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อต้นนะครับจุลชีพพวกสิ่งมีชีวิตนะครับไมโครออร์แกนิซึมอะไรเงี้ยมัน

ันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองได้ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับสารจุลินทรีย์จุลชีพที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นสารสกัดอะไรพวกเนี้ยอย่างงี้มันไม่สามารถจะขอรับความคุ้มครองได้กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับการรักษาโรควิธีการนะ

ก็จะเป็นเงื่อนไขในทางกฎหมายที่มันระบุเอาไว้อยู่แล้วนะรวมถึงสิทธิบัตรที่ไม่มีการใช้ก็อาจจะถูกยกเลิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงนี้มันถือว่าคุณจะมาหวงกันไว้ทำไมในเมื่อคุณไม่ใช้ความแตกต่างเรื่องของสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรจะให้มองเห็นสั้นๆง่ายๆเลยนะครับสิทธิบัตรนั้นนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องของการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่อนุสิทธิบัตรนั้นจะไม่รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนเช่นสิทธิบัตรนะครับก็จะให้ความคุ้มครองแค่เฉพาะสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะฮะและการคุ้มครองก็จะสั้นกว่านะโดยการคุ้มครองหลักคือ6ปีแล้วสามารถขอขยายต่อได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน2ปีก็เท่ากับว่า6บวก2บวก2ก็คือ10นั่นเองนะครับเรื่องของขั้นตอนเทคโนโลยีก็อาจจะมีความก้าวหน้าที่น้อยกว่านะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์และก็มีการทำให้นักประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปประดิษฐ์อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการประดิษฐ์ที่เป็นความทันสมัยหรือว่าต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่6

ในเรื่องเช่าซื้อนะคะเราก็จะศึกษาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าซื้อเรื่องที่2ก็จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาและเรื่องที่3ก็จะเป็นความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าเนื้อหานะคะความหมายของสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อนี่ก็เป็นสัญญาเอกเทศสัญญาหนึ่งนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะสำหรับความหมายของสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572นะคะที่ว่าอันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านี้คราวนะคะส่วนวรรค2ก็บัญญัติว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งเช่าแล้วก็ซื้อนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะจากมาตรานี้เนี่ยเราก็จะสามารถมานะคะสรุปออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อก็ได้นะคะอย่างลักษณะแรกนะคะก็คือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะคำว่าแต่เริ่มแรกเนี่ยสำคัญนะคะนะคะดังเราจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่735/2548นะคะศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันแต่แรกนะคะตั้งแต่เริ่มแรกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยสัญญาดังกล่าวก็เป็นแค่สัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ทำสัญญาเนี่ยคู่สัญญาจะต้องมีเจตนาณขณะทำสัญญาเลยนะคะที่จะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนะคะโอนนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่ากันมาแต่แรกนะคะลักษณะสำคัญลักษณะที่2ก็เป็นเรื่องของแบบนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นโมฆะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามวรรค2นะคะนะคะคำว่าเป็นหนังสือนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็มีลายมือของคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายนะคะถ้าหากว่าสัญญาเช่าซื้อที่ฝ่าฝืนนะคะมาตรานี้นะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นโมฆะเลยนะคะบังคับกันไม่ได้นะคะต้องทำเป็นหนังสือนะคะนะคะลักษณะต่อไปนะคะก็คือผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา572นะคะที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเอาทรัพย์สินซึ่ง

ตนเป็นเจ้าของออกให้เช่านะคะเพราะฉะนั้นก็เคยมีฎีกานะคะที่ตัดสินว่าถ้าหากว่าผู้ที่มาทำสัญญาเช่าซื้อนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็บังคับกันไม่ได้นะคะแล้วต่อมานะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่7404/2547นะคะก็มาอธิบายถึงความหมายของคำว่าเจ้าของนะคะเจ้าของนี่จริงๆก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่าตามมาตรา572เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้ตีความนะคะให้รวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำสัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะแต่เป็นผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตโดยชอบก็ถือว่าเป็นเจ้าของตามมาตรา572ซึ่งจะมีอำนาจในการทำสัญญาเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นนะคะนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไปทำสัญญาจะเป็นอย่างไรนะคะสัญญานั้นก็บังคับไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นั้นนะคะเขาได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้เหมือนกันนะคะตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่4912/2554นะคะเพราะนั้นสรุปก็คือผู้ที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของนะคะก็หมายความว่ามีกรรมสิทธิ์หรือจะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตนะคะหากว่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอนาคตแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะก็สามารถทำสัญญาเช่าซื้อได้นะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะก็คือสัญญาเช่าซื้อนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้คำมั่นว่าจะขายนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือมีสัญญาเช่าบวกกับคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินเป็นคำมั่นที่ว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยตัดสินเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันต่างจากสัญญาเช่าอย่างธรรมดาก็เพราะว่ามีคำมั่นนี่แหละนะคะบวกเข้ามาในสัญญาเช่านั่นเองนะคะแล้วคำมั่นนี้เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีการตกลงว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะนะเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อหากว่าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าซื้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่172/2489นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าแม้ว่านะคะเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยตกลงจะใช้เงินเป็นเท่านั้นเท่านี้คราวเป็นสาระสำคัญก็จริงอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากได้ทำสัญญากันแล้วมีเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยต่อมาผู้เช่าซื้อเกิดเปลี่ยนใจมีความพร้อมในทางการเงินนะคะมีความประสงค์จะชำระคราวเดียวนะคะเป็นเงินก้อนในงวดใดงวดหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะคะอันบัญญัติไว้ตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาก็ทำได้นะคะลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่4024/2526เนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะสรุปนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นการที่วินิจฉัยในข้อพิพาทกันนะคะว่าสัญญาตามพิพาทเนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่นะคะก็คือเนื้อหาของสัญญาก็คือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินกันนะคะโดยมีการกำหนดว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาเป็นรายเดือนนะคะรวม30เดือนนะคะแล้วระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะจนกว่าจะได้ชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะก็มีการพิพาทว่าลักษณะของสัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่นะคะซึ่งในที่สุดศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยว่านะคะ
ในเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา572สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นตัวอย่างของการสรุปนะคะลักษณะของสัญญาเช่าซื้อที่ดีนะคะต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงนะคะกับสัญญาประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระนะคะดังที่ได้เห็นไปนะคะในตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อสักครู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อแตกต่างกันสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าเราจะมาดูความแตกต่างนะคะกรรมสิทธิ์ในเรื่องแบบนะคะในเรื่องการยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้าในเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะโดยหลักนะคะของกฎหมายลักษณะซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อได้ทำสัญญานะคะเว้นแต่จะมีข้อตกลงในการหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นนะคะนั่นคือความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อมาในเรื่องแบบนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะคะจะกำหนดแบบไว้เฉพาะทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเองเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มาตรา456เนี่ยบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะในขณะที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดนะคะต้องทำตามแบบคือทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะถ้าฝ่าฝืนนี่เป็นโมฆะเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็การยึดสินค้าคืนนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะในเมื่อกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระราคานะคะผู้ขายก็มีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชำระราคาที่ยังคงเหลือนะคะแล้วก็หากมีค่าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะแต่ว่าหากเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะคะในการชำระค่างวดเนี่ย2งวดติดกันนะคะพอบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเข้าครอบครองทรัพย์นั้นยึดทรัพย์นั้นคืนไปด้วยที่ของคู่สัญญาเราจะมาดูที่หน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อก่อนนะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็คือส่งมอบทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อนะคะแล้วก็ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะคะเช่นถ้าหากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นได้เต็มที่นะคะอาจจะถูกรอนสิทธิ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายลักษณะเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไปนำกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาบังคับใช้นะคะซึ่งมาตรา549เนี่ยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายมาบังคับโดยอนุโลมนะคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อเหมือนกันนะคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินในระหว่างที่เช่าซื้อนะคะหากเป็นกรณีการซ่อมแซมใหญ่นะคะซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2767/2560นะคะในคำพิพากษาเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันนะคะมีการเช่าซื้อรถนะคะเมื่อส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าซื้อพบว่ารถมีความชำรุดบกพร่องอย่างมากใช้ถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยนะคะก็แจ้งไปนะคะแจ้งไปยังผู้ให้เช่าซื้อนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ให้หรือไม่ก็ซ่อมให้ใช้ได้ตามที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆนะคะผู้เช่าซื้อก็นำรถคันนั้นไปคืนนะคะเมื่อเอารถไปคืนแล้วเขาก็หยุดชำระค่างวดนะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเมื่อเห็นดังนั้นนะคะก็บอกว่าอันนี้ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะคะไม่ทำตามสัญญาแล้วนะคะไม่ชำระค่างวดนะก็บอกเลิกสัญญา
นะคะปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยบอก

เลิกสัญญาไม่ได้แล้วเพราะสัญญาเนี่ยผู้เช่าซื้อก็บอกเลิกไปแล้วจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผิดหน้าที่นะคะนะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันใช้ได้นะคะมันเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมแซมให้เขาให้ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรับรองให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ต่อมาเรามาดูในเรื่องกรรมสิทธิ์กันนะคะ เมื่อมีการชำระนะคะราคานะคะเช่าซื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะเราก็มาดูกันนะคะกรณีอย่างนี้นะคะในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในกรณีอย่างนี้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อนั้นเนี่ยก็โอนไปนะคะอย่างผู้เช่าซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะซื้อขายปรับมาตรา458นะคะเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องมาแสดงเจตนาทำสัญญาซื้อขายกันอีกแล้วนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็เช่นพวกบ้านพวกที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีความแตกต่างนะคะกรรมสิทธิ์ในกรณีนี้ยังไม่โอนแม้ว่าจะได้มีการชำระค่าเช่าซื้อกันครบถ้วนแล้วนะคะอันเนื่องจากกฎหมายลักษณะเช่าลักษณะซื้อขายมาตรา456เนี่ยนะฮะบัญญัติว่าการซื้อขายสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะต่อมานะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อบ้างนะคะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือชำระเงินค่าเช่าซื้อนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปนะคะผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินด้วยนะคะกรณีที่3ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อถ้าหากว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันขึ้นมานะคะการบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีแรกเรามาดูการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้เช่าซื้อซะก่อนนะคะก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา574นะคะกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงิน2คราวติดกันให้หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้น574เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือผิดนัดนะคะผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดนัดก็หมายถึงว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อตามเวลาที่กำหนดนะคะสองงวดเนี่ยนะคะมาตรา574ก็ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกได้นะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าเคยเจอสัญญาที่บัญญัติที่กำหนดแตกต่างไปนะคะคือสัญญาระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดงวดเดียวนะคะผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเลยทันทีได้ไหมนะกรณีนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาบัญญัติไว้เยอะแยะเลยวินิจฉัยไว้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่าได้นะคะเพราะว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีนะเพราะฉะนั้นนะถ้าคู่สัญญาตกลงยอมตกลงที่เป็นที่แต่กฎหมายกฎหมายบอก2งวดแต่จะตกลงกันว่างวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะคะเป็นกรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกระทำผิดสัญญาในส่วนในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะหลักๆก็คือเป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะเช่นผู้เช่าซื้อเนี่ยเอาทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อไปขายฝากไปจำนำนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ให้เช่าซื้ออาจจะยังไม่เสียหายก็ได้นะคะเพราะว่าผู้รับจำนองผู้

ซื้อฝากไปหรือผู้รับจำนำเนี่ยก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ของตนยันผู้ให้เช่าซื้อที่สุจริตได้นะคะแต่เมื่อการกระทำนั้นมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์นะคะก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วนะคะก็ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อคราวเดียวเนี่ยนะคะกำหนดไว้ได้ไหมได้นะคะนะคะนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุว่านะคะบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ชำระมายังไม่คุ้มเนี่ยนะคะจะเรียกจากผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเรียกจากผู้เช่าซื้อได้อีกไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นการที่เรียกว่ากำหนดค่าเสียหายกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยศาลเนี่ยแต่ศาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ปรับนะคะมีอำนาจปรับนะคะลดให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นะคะต่อไปนะคะผลของการที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะเงินที่ใช้มาแล้วก็คืองวดก่อนๆที่ชำระมาแล้วเนี่ยก็ลิฟนะคะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะแต่ก็มีกรณีที่แตกต่างนะคะออกไปในกรณีผิดนัดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีผิดนัดในคราวสุดท้ายหรือที่กฎหมายใช้คำว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินอันเป็นคราวที่สุดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยยังจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้ทันทีนะคะโดยกฎหมายบอกว่านะคะท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินนั้นได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทาเนี่ยก็ไปเช่าซื้อทรัพย์สินมานะคะกำหนดชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะเริ่มชำระกันตั้งแต่มกราและสิ้นสุดเดือนธันวาก็คือรวมๆแล้วก็คือ12งวด12เดือนแต่พอเดือนพฤศจิกาเทาเกิดไม่ชำระขึ้นมาเดือนธันวาขอโทษเดือนธันวาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเทาเกิดผิดนัดไม่ชำระขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะดำซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้นะคะต้องรอให้พ้นไปให้ระยะเวลา1งวดเนี่ยผ่านไปก่อนก็คือเลยให้พ้นวันที่5ไปก่อนมกราคมนะคะถึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทีนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าเกิดในสัญญามีข้อกำหนดว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระงวดต่อๆไปจนครบล่ะจะได้ไหมนะคะอ้าวนะคะอันนี้นะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่356ทับ2548ก็มีคำตอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อสัญญาระงับไปเนี่ยนะคะหน้าที่ก็สิ้นสุดลงนะคะของคู่สัญญาหน้าที่ในการชำระงวดก็ไม่มีอีกนะคะแต่นะคะการกำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยให้ชำระต่อไปนะคะจนกว่าจะครบเนี่ยศาลฎีกาก็ตีว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะทำได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นค่าปรับนะคะแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยศาลเนี่ยมีอำนาจนะคะที่จะปรับลดได้ให้เหมาะสมนะคะอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383วรรคแรกค่ะนะคะที่เราได้ศึกษาไปก็เป็นกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะคะบอกเลิกแต่แล้วผู้เช่าซื้อบอกเลิกบ้างได้ไหมได้นะคะมาตรา573บอกว่าผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้นะคะโดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองนะคะก็ขอได้โปรดสังเกตว่าจะมีความต่างจากมาตรา574นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเลิกสัญญาต้องมีเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่กรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่าเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่ได้กำหนดเหตุเลยนะคะอาจจะเลิกสัญญาตามอำเภอใจก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเวลาใดก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการที่จะเลิกสัญญานั้นต้องเอาทรัพย์สินไปคืนนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเอาเองนะคะนะคะผลของผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะก็คือเหมือนกันนะคะเงินที่ชำระไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนนะคะนะส่วนผู้เช่าซื้อก็สิทธิหน้าที่ก็ระงับไปก็ไม่ต้องชำระค่างวดนะคะ
นะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาระงับนะคะมีอีกกรณีหนึ่งที่ฉันสัญญาเช่าซื้อเนี่ยระงับไปได้นะคะโดยผลของกฎหมายนั่นเองนะคะก็อยู่ในมาตรา567เป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อระงับจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันสูญหายไปหมดเลยนะคะตามมาตรา567นะคะกรณีเนี่ยไม่ต้องรอให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะคะระงับไปทันทีโดยผลของกฎหมายทีนี้สูญหายไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคะก็คือสูญหายไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะหรือแม้จะมีซากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นบ้านหรือรถเนี่ยถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากเหลือแต่พื้นเหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตามมาตรานี้นะคะก็คือทำให้สัญญาเช่าเนี่ยระงับไปเหมือนกันนะคะหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่รวมไปถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถูกลักขโมยไปนี่ก็เข้าในความหมายของสูญหายไปทั้งหมดอันจะทำให้สัญญาเช่าซื้อนั้นระงับไปนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะแล้วผลของการที่สัญญาเช่าซื้อสูญหายสัญญาระงับก็ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องชำระนะคะค่างวดอีกต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากการสูญหายนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดนะคะหรือมีสาเหตุมาจากผู้เช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นความผิดนะคะของผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเป็นไปตามมาตรา553และมาตรา562วรรค2นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาให้เช่ารถยนต์แบบลีสซิ่งเนี่ยนะคะก็มีคำถามมาว่ามันตกลงเป็นสัญญาเช่าซื้อเปล่านะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้เยอะนะคะว่าไม่ใช่ลีสซิ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือสัญญาเช่านั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีข้อกำหนดก็คือนะคะให้ผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อรถสมมติถ้าเป็นเช่ารถยนต์นะคะก็ให้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะนะไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่2763/2551นะคะก็คืออาจจะมีข้อเสนอนะคะของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นการจบนะคะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะคะแต่มีข้อน่าสนใจที่เป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะถ้าหากเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไปเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2561นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพื่อความเป็นธรรมนะคะของผู้เช่าซื้อหลายประการเรื่องค่างวดนะคะในการผิดนัดค่างวดเรื่องกรณีผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระค่างวดในคราวเดียวหรือกรณีที่นะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายนะคะหรือว่ามีข้อกำหนดที่เป็นภาระเกินควรสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นการจบเนื้อหานะคะในเรื่องเช่าซื้อไว้แต่เพียง

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอละกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

ภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เอวันนี้ทานอะไรดีคะ
1: มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับ
0: วันนี้ได้เห็ดฟางดอกใหญ่มานะคะอาจารย์เอจะรับเป็นต้มยำเห็ดฟางน้ำข้นกับข้าวไข่เจียวร้อนๆสักจานไหมคะ
1: เอางั้นก็ได้ครับ
0: ค่ะ
2: ต้มยำน้ำข้นข้าวไข่เจียว
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนกับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมารับประทานต้มยำเห็ดฟางที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับร้านนี้นะครับผมมาทานเป็นประจำเลยครับเพราะว่าเขามีบริการแนะนำอาหารตามวัตถุดิบที่มีในร้านนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเป็นเห็ดฟางจานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าพูดถึงเห็ดฟางครับต้องบอกว่าเป็นเห็ดหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารที่เราคุ้นเคยเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นเห็ดธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าเห็ดนั้นเป็นพืชที่ไม่ธรรมดาและมีความพิเศษมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับรู้ความพิเศษของเห็ดกันนะครับในช่วงเช็คอินครับแต่ตอนนี้ผมขอลิ้มรสความอร่อยของต้มยำเห็ดฟางจานนี้ก่อนครับ
0: ได้แล้วครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ต้มยำเห็ดฟางกุ้ง

0: อร่อยมาก
1: ในบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะคะก็แบ่งออกมาเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะคือพวกเห็ดและราซึ่งเห็ดและรานี่ก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่ค่อยสลับซับซ้อนแล้วก็การมีการเจริญออกมาเป็นเส้นใยแล้วพอถึงเวลาที่ขยายพันธุ์ก็มีการสร้างสปอร์ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายสีนะคะแล้วแต่ชนิดทีนี้ทั้งเห็ดและราเนี่ยมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าเรามาดูในเรื่องของการเป็นโทษก่อนนะคะการเป็นโทษเนี่ยก็จะมีพวกราที่ทำให้เกิดโรคในคนในสัตว์ในพืชนะคะถ้าอย่างในคนก็อย่างเช่นทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าในสัตว์ในพืชก่อนถ้าเป็นในพืชนี่ก็จะทำให้เกิดโรคอย่างเช่นราน้ำค้างนะคะราแป้งขาวอย่างราน้ำค้างนี่ก็ในข้าวโพดราแป้งขาวก็ในกุหลาบแบบนี้นะคะก็ทำความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงได้นะคะถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นส่วนใหญ่พวกเห็ดพวกรานี่จะชอบที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นนะคะทีนี้ที่เรารู้จักกันที่เราเอามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างราก็อย่างเช่นพวกเอามาทำยาปฏิชีวนะถ้าเป็นเห็ดเนี่ยเราก็จะเอามาบริโภคนะคะซึ่งก็มีหลายชนิดมีทั้งที่เราไปเก็บเองตามธรรมชาติอย่างที่ชาวบ้านจะไปเก็บในป่านะคะก็จะมีเห็ดที่มันขึ้นเองอย่างเช่นเห็ดโคนที่ขึ้นตามจอมปลวกอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็มีเห็ดที่เราสามารถที่จะเพาะเป็นการค้าได้นะก็อย่างพวกเห็ดฟางนะคะเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็เห็ดหอมอะไรเหล่านี้ก็มีมากมายหลายชนิดนะคะ
0: ประเทศร้อนชื้นอย่างบ้านเรานั้นมีเห็ดมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานครับหนึ่งในเห็ดที่เรารู้จักกันดีนั้นก็คือเห็ดฟางที่มีอยู่ในแกงถ้วยนี้นะครับ
1: ในบรรดาพวกเห็ดเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการก็จะไม่ต่างกับพวกผักเท่าไหร่ก็จะมีพวกวิตามินนะคะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีในปริมาณที่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพวกเส้นใยนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันเนี่ยจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะก็จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพได้นะคะก็มีคนที่นิยมนำมาเพาะกันเพื่อที่จะขายเป็นการค้าอย่างเห็ดฟางเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่เขาเพาะเห็ดฟางกันเขาก็จะเพาะในฟางถึงได้เรียกว่าเห็ดฟางนะคะก็หลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะเหลือฟางข้าวเนี่ยเขาก็เอามาใช้ก็เอาเชื้อเห็ดฟางเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเพาะก็นิยมทำเป็นกระบะไม้นะคะเอาฟางใส่ลงไปหมักแล้วก็มีการใส่เส้นใส่เชื้อเห็ดลงไปแล้วก็เพาะจนกระทั่งมันเก็บดอกเห็ดได้นะคะ
0: ไม่ผิดหวังจริงๆครับกับรสชาติความอร่อยครับมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เห็ดนุ่มๆน่ารับประทานและอร่อยมากๆเลยล่ะครับเอาละเรามาพูดคุยกันเรื่องของเห็ดฟางกันต่อครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเห็ดบางบัวทองครับเมื่อเราได้ชิมเห็ดกันไปแล้วเรารู้ถึงวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารกันไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าต้นตอจริงๆเห็ดนั้นปลูกได้อย่างไรนะครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่ฟาร์มเห็ดบางบัวทองคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยกับช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเห็ดฟางบางบัวทองครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนเก่งกันครับแต่ตอนนี้พี่เอเขาอยู่ไหนนะคุณผู้ชมตามผมไปพบกับพี่เอกันเลยครับ

0: นี่แหละครับจุดหมายปลายทางที่ผมพามาในวันนี้ฟาร์มของพี่เอกิติพงศ์กระดิ่งสายอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังสินค้าในประเทศของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพี่เอเริ่มต้นอาชีพเกษตรอย่างจริงจังเมื่อพ.ศ.2555ครับพื้นที่ทั้งหมดของฟาร์ม2ไร่2งานถูกจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบบ้านพักอาศัย1หลังโรงเรือนเพาะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าขนาด4คูณ6เมตรจำนวน5โรงเรือนโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกขนาด2คูณ4เมตรจำนวน1โรงเรือนแปลงปลูกผักอินทรีย์พื้นที่สวนที่มีต้นไม้หลากหลายชนิดและสระน้ำเล็กใหญ่เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำและเพื่อการเกษตรครับ
1: เมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆแล้วครับก็เห็นว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มเห็ดธรรมดาก็ยังมีการปลูกพืชอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็ที่นี่มีเยอะนะฮะเนื่องจากว่าเราทำเกษตรเป็นแบบเกษตรผสมผสานนะฮะเราจะมีพืชผลทางด้านการเกษตรตัวนี้อยู่ค่อนข้างจะเยอะมาก

0: นะหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ดังนั้นคนที่เดินเข้ามาที่นี่จะได้เรียนรู้กับการทำเกษตรเนี่ยหลากหลายนะซึ่งเราสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปีเช่นที่นี่เราก็จะมีในส่วนของผักไฮโดรโปนิกนะเป็นผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งผักไฮโดรโปนิกแบบอินทรีย์นะมีสตรอเบอรี่มีไม้ผลนะมีเลี้ยงสัตว์มีประมงนะเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะมีเห็ดนางฟ้าและสิ่งที่สำคัญที่นี่นะเราจะมีเห็ดฟางเราจะทำเห็ดฟางเป็นหลักนะเป็นอาชีพหลักของเราก็คือในการทำเห็ดฟางครับ
1: เรียกได้ว่าตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีผลผลิตที่เราปลูกเนี่ยให้หมุนเวียนได้กินแล้วก็ได้จำหน่ายตลอดทั้งปีเลยทีเดียว
0: ถูกต้องครับผมจริงๆแล้วที่นี่เราตอนแรกเราทำเป็นเห็ดฟางมานะตั้งแต่ปี55นะเพราะว่าน้ำท่วมปี54ใช่ไหมมันที่นี่มิดหัวเลยนะมันล้างไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะต้นไม้ผลอะไรต่างๆนาที่ผมเคยปลูกเอาไว้เนี่ยมันหายไปหมดเลยผมก็เลยจุดประเด็นที่ตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาในการที่จะทำแล้วค่อยๆทำเกษตรไปเรื่อยๆทีละอย่างแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นจะมีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็มาสนับสนุนนะทำให้เรามีความหลากหลายแล้วก็ได้คัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบนะเป็นศูนย์การเรียนรู
1: ้
0: นะชุมชนต้นแบบของกศน.นะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ที่นี่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
1: ที่เป็นศูนย์เรียนรู้นี่คือผู้ที่มาสนใจเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามายังไงแล้วก็เรียนรู้อะไรได้บ้าง
0: เขาสามารถที่จะ walk in เข้ามาเรียนรู้ฟรีได้ที่นี่เลยนะเราจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะใครที่ยังไม่มีทิศทางนะในการที่จะทำการเกษตรมีหลายๆคนกันที่โทรมานะว่าไม่มีทิศทางในการทำการเกษตรคุณมาที่นี่นะคุณมาเลือกดูเอามาชมเอาว่าคุณชอบแบบไหน
1: อันนี้ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็คือเห็ดฟางจากที่ผมพอทราบมาหรือว่าคุณผู้ชมคงจะทราบนะครับการทำเห็ดฟางเนี่ยจะต้องเกิดจากการทำจากฟางเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเห็ดฟาง
0: ครับผม
1: ใช่ไหมต้องเพาะจากฟางแต่ที่นี่มีความพิเศษก็คือว่าไม่ได้เพาะจากฟางละ
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงครับอธิบายนิดนึง
0: ต้นแบบตัวนี้มาจากทางภาคใต้นะก็คือภาคใต้ตัวนี้เขามีทลายปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาไปสังเกตอยู่ว่าเกษตรกรเนี่ยเอาทลายปาล์มไปเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วก็เอาทลายปาล์มเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่บ้านหรือว่ามันตกหล่นอยู่ที่บ้านปรากฏว่าเชื้อเห็ดฟางมาไปขึ้นเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยตรงนี
1: ้
0: แล้วเขาดูเลยว่าเฮ้ยปาล์มมันก็สามารถที่จะเชื่อให้ฟังสามารถที่เดินแล้วก็ออกผลผลิตได้นะเขาก็เลยเอาทลายปาล์มตัวนี้ไปวางเรียงกันนะในร่องปาล์มแล้วก็ร่องยางนะแล้วก็เอาเชื้อเห็ดตัวนี้ไปโรยนะมันก็สามารถได้ขึ้นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาได้ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นในส่วนของทางภาคกลางหรือว่าทางต้นๆทางภาคใต้ตัวนี้เขาก็ประยุกต์ขึ้นมานะฮะว่าเอ้ยทำไมได้ไม่เอาทลายปาล์มตัวนี้เอามาเข้าโรงเรือนเอามาทำในโรงเรือนนะผมก็เลยว่าทางลาดบุรีตรงนี้เขาเริ่มทำแล้วก็หลายๆที่เขาทำกันแล้วผมก็ไปศึกษาดูงานของเขามาแล้วก็เอามาทดลองทำดูซึ่งมันก็ได้ผลนะก็เราสามารถที่จะค่อยๆประยุกต์เอาทลายปาล์มได้ซึ่งมันเป็นการบริหารจัดการที่ง่ายมากและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าที่นี่เราบริหารจัดการเป็นแบบซีโร่เวสต
1: ์
0: ก็คือใช้วัสดุครบวงจรทั้งหมดเลยนะไม่มีขยะ
1: แล้วอย่างตรงนี้ครับเวลาเราไปอธิบายให้ความรู้เขานี่คือยังไง
0: ครับผมอันนี้คือหลายๆคนเนี่ยอยากขอร้องขอมามากเลยอยากเพาะเห็ดฟางอยากมีเห็ดฟางกินเอง
1: เพราะว่าเราเด่นเรื่องเห็ดฟาง
0: ถูกต้องทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่ทีนี้ไม่มีพื้นที่เราจะทำไงล่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้จักว่าเห็ดฟางแบบตะกร้าถูกไหมฮะทีนี้การเห็ดฟางแบบตะกร้าตัวเนี้ยมันจะดูแลยากผลผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วมันไม่คุ้มทุนกันผมก็เลยมีการประยุกต์แล้วก็มีการศึกษาในข้อมูลกับคนที่ทำเห็ดฟางหลายๆเจ้าเหมือนกันซึ่งมีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะเขาคิดประดิษฐ์นะครับในการทำเห็ดฟางแบบถังขึ้นมานะผมก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เอามาทดลองทำดูซึ่งมันเป็นผลสำเร็จนะซึ่งออกมาแล้วก็คือเป็นเห็ดฟางแบบถังซึ่งเขาตัวนี้เขาสามารถไปวางไว้ในบ้านได้วางไว้ในครัววางไว้ที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่ร่มเขาก็สามารถที่จะมีเห็ดฟางเอาไว้รับประทานเองได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นการทำงานที่ง่ายมากแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างจะต่ำเขาสามารถที่ทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้ให้กับหลายๆชุมชนเนี่ยเยอะมาก
1: พี่เอ๋ครับการเพาะเห็ดที่ดีเนี่ยจะต้องมีโรงเรือนด้วยหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวข้องกันไหม
0: จำเป็นนะเพราะถ้าเราต้องการทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยควรที่จะทำเป็นระบบโรงเรือนเพราะว่าการทำโรงเรือนเนี่ยเราสามารถที่คุมปัจจัย4ของมันได้นะปัจจัย4ก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิความชื้นแสงแล้วก็สภาพอากาศนะที่เห็นนะว่าทำไมโรงเรือนถึงต้องเป็นสีฟ้าม
1: ี
0: คำถามอยู่เยอะมากว่าทำไมโรงเรือนต้องเป็นผ้าพลาสติกสีฟ้าเพราะว่าจากการวิจัยนะกับคนที่ทำเห็ดทั่วๆมาแล้วเนี่ยสีแสงสีฟ้าเป็นสีที่เห็ดเนี่ยเหมาะสมมากที่สุดไม่สว่างมากเกินไปแล้วก็ไม่ทึบจนมากเกินไปนะทำให้เห็ดสามารถที่จะเจริญงอกงามได้ผลผลิตเนี่ยสูงที่สุดก็คือแสงสีฟ้าโรงเห็ดส่วนใหญ่ก็ถึงจะใช้เป็นโรงเรือนเป็นผ้าใบสีฟ้าๆแบบนี
1: ้
0: ครับผม
1: แล้วที่ฟาร์มแห่งนี้มีเทคนิคในการควบคุมปัจจัยสีนี้ยังไงบ้าง
0: ก็คือ1ในการที่คุมอุณหภูมิสังเกตว่าตอนนี้เรามีต้นไม้ในการคุม

0: เข้ามาช่วยนะอุณหภูมิที่อยู่ใต้ต้นไม้จะแตกต่างกันค่อนข้างจะน้อยมากแต่ถ้าอุณหภูมิที่ไม่มีต้นไม้นะบทจะร้อนก็ร้อนเต็มที่เลยบทจะเย็นก็คือเย็นแตกต่างกันเยอะมากซึ่งเห็ดไม่ชอบนะที่นี่แล้วก็ในส่วนของความชื้นนะความชื้นตัวนี้เราสามารถที่ฉีดน้ำได้อยู่ตลอดเวลานะถ้าอุณหภูมิข้างนอกไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ความชื้นก็จะไม่แตกต่างนะแสงนะที่ตกกระทบกับต้นไม้ผ่านลงมาปั๊บเนี่ยแสงก็จะไม่จ้านะแล้วก็จะไม่ทึบจนเกินไปนะฮะแล้วก็สภาพอากาศรู้อยู่แล้วสภาพอากาศของที่อยู่ใต้ต้นไม้อากาศจะดีมากนะนี่ฮะเราแค่มีต้นไม้ปกคลุมทุกอย่างจบเลยนะฮะนี่คือข้อดีของเรา
1: เทคโนโลยีที่ใช้ครับพี่ใช้เทคโนโลยีอะไร
0: เวลาที่ผมไม่อยู่หรือว่าผมไปเป็นวิทยากรหรือผมไปอบรมปั๊บเนี่ยผมก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่คือให้น้ำให้ระบบไอหมอกทางมือถือ นะผมก็คือผมติดตั้งเอาไว้แบบนั้นแหละผมรู้อยู่แล้วว่าโรงเรือนเนี่ยจะต้องให้น้ำเย็นนี้แต่ว่าเย็นนี้ผมไม่อยู่ผมไปอบรมต่างจังหวัดนะผมก็จะออนไลน์เข้ามาแล้วก็ฉีดน้ำพอถึงเวลาตอนเย็นๆปั๊บเนี่ยโอเคแดดลมตกละผมก็จะออนไลน์มาให้มันฉีดน้ำเลยเพื่อที่เพิ่มความชื้นแล้วก็ไล่อากาศมันโดยที่ผมไม่อยู
1: ่ผมถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
0: ใช่ถูกต้องเพราะในเมื่อเรามีกิจกรรมข้างนอกใช่ไหมเราเรียนว่าเทคโนโลยีเรามีมันทำงานได้นะทางมือถือตัวนี้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนั้น
1: อย่างนี้เราก็ต้องมีเครื่องวัดใช่ไหมว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้อุณหภูมิเท่าไรในแต่ละจุด
0: ข้างในข้างในมีอยู่
1: อันนี้คือเราติดตั้งไว้ทุกจุด
0: ในโรงเรือนมันจะมีเทอร์โมมิเตอร์กับเครื่องวัดความชื้นอยู
1: ่
0: นะอันนี้เรามีคอยวัดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทราบนะถ้าเราอยู่ได้เราหายใจออกหายใจคล่องไม่อึดอัดไม่ร้อนจนเกินไปเห็ดก็อยู่เหมือนกับเรานะสังเกตอยู่ง่ายๆแค่นี้เองครับ
1: ก็ดูเหมือนไม่ยากแล้วก็ไม่ง่าย
0: ครับผม
1: ถ้าศึกษาไปลึกๆอาจจะง่าย
0: ใช่
1: อย่างนี้ต้องใช้ประสบการณ
0: ์ถูกต้องเราต้องมีประสบการณ์สูงเพราะว่าปัญหาในแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกันฤดูหนาวก็ปัญหาอย่างนึงร้อนก็อย่างนึงฝนก็อย่างนึงนะแต่ละฤดูเนี่ยการทําเห็ดจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะทําเห็ดจากตรงนี้คือต้องมีความอดทนต้องมีความหนักแน่นนะแล้วก็มีใจสู้ด้วยนะแล้วก็พยายามที่จะศึกษาหาแก้ปัญหาอยู่ได้อยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้คือเป็นเหมือนคุณสมบัติของเกษตรกรที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเพาะเห็ดหรือว่าด้วยปลูกอะไรก็ตาม
0: ต้อง
1: มีคุณสมบัติเดียวกันก็คือความอดทน
0: เราใส่ใจมันอดทนมันเรารักมันในเมื่อเรารักมันปั๊บเราก็ทุ่มทุกอย่างที่เราจะสามารถที่จะทุ่มเทให้กับมันได้ครับครับ
1: เอาละครับเรามาสู่ขั้นตอนของการเพาะเห็ดกันดีกว่าอยากจะรู้ครับยากหรือเปล่าพี่แรกๆอ่ะ
0: ขั้นตอนเพาะเห็ดเนี่ยมันก็ยากนะในแต่ละภาคนะเราจะมีวัสดุที่ไม่เหมือนกันภาคอีสานก็จะเป็นพวกกากมันนะฟางกากมันภาคเหนือก็จะเป็นพวกกากถั่วเปลือกถั่วอะไรพวกนี
1: ้
0: ภาคกลางจะเป็นฟางฝ้ายภาคใต้ก็จะเป็นทะไลปาล์มแต่ผมอยู่ภาคกลางผมใช้ทะไลปาล์มนะทีนี้ในการทำงานเนี่ยผมก็สั่งซื้อจากทะไลปาล์มเนี่ยมาจากทางสุราษฎร์นะฮะเอามาเป็นรถเนี่ยเอามาลงทีละ10ตันนะแล้วก็เอามาทยอยใช้ขั้นตอนในการทำงานก็คือเอาทะไลปาล์มเนี่ยแหละเอามาแช่น้ำไว้2คืนนะแล้วก็เอามากองเป็นชั้นๆแล้วสูงประมาณ80เซนแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆนะเอามาหมักไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อให้ปลามันนิ่มนะแล้วก็เกิดความร้อนนะแล้วก็มีการย่อยสลายอาหารตัวนี้เอาออกมาซึ่งอาหารในทะเลปลาเนี่ยมีเยอะเยอะอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หมักได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนเลี้ยงไปเป็นชั้นๆนะเราจะมีชั้นเพาะอยู่นะในแต่ละโรงเรือนเนี่ยเราจะมีชั้นเพาะอยู่ประมาณ4ชั้นเอามาเลี้ยงให้ติดกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็อบไอ้น้ำฆ่าเชื้อนะเราไม่ใช้สารเคมีในการที่จะทำเห็ดฟางใดๆทั้งสิ้นนะเราฆ่าเชื้อโดยการที่อบไอ้น้ำก็คือเราใช้เตาถัง200ลิตรเนี่ยใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็อัดไอ้น้ำเข้าไปในโรงเรือน6ชั่วโมงในการที่ฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีเชื้อเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเห็ดมันก็จะได้เติบโตมาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีศัตรูนะหลังจากที่มันเย็นเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็เอาเชื้อโรยนะโรยเชื้อพอโรยเชื้อปั๊บเนี่ยเราจะนับวันที่1ละนะเริ่มการทำงานวันที่1โรยเชื้อไปเราจะบ่มเชื้อประมาณ5วันนะ5วันนี้คือเราต้องปิดโรงเรือนตรงนี้ให้หมดเลยนะอากาศจะค่อนข้างจะสูงอากาศจะอึดอัดมากคือเราไม่ต้องการให้อากาศถ่ายเทนะให้อุณหภูมิสูงอยู่ที่ประมาณ 35-40 องศานะสูงอยู
1: ่
0: นะ5วันพอหลังจาก5วันปั๊บเนี่ยมันกินอาหารได้เต็มที่มันยิ่งร้อนยิ่งอึดอัดเนี่ยยายก็จะแตกตัวเดินเต็มที
1: ่
0: พอ5วันเรียบร้อยปั๊บเราจะเปิดอากาศละเปิดอากาศแล้วก็เริ่มให้น้ำมันนะนี่คือมันกินอิ่มเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกดอกละนะวันที่6วันที่7วันที่8นะมันก็จะเริ่มค่อยๆจับเม็ดขึ้นมานะเริ่มเป็นดอกเห็ดเล็กๆละ
1: ครับ
0: นะขึ้นมานะ
1: เริ่มมีสีขาวๆใช่ดอก
0: วันที่8วันที่9เราเริ่มเก็บได้ละบางจุดเนี่ยมันก็จะโตเต็มที่ละนะมันจะโตไม่พร้อมกันนะวันที่9วันที่10วันที่11เนี่ยจะค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะวันที่12คือวันที่โตมากที่สุดพร้อมกันมากที่สุดเราจะได้ผลผลิตสูงสุดในวันที่ประมาณ11 12ในตรงนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บยาวไปเลย20วัน
1: ครับ
0: นะพอ20วันปั๊บเราก็จะหมดเชื้อก็จะหมดอาหารก็จะหมดความร้อนของทะเลปาล์มก็จะหมดนะแล้วก็จะจบการผลิตในแต่ละรอบเพราะนั้นรอบการผลิตตัวนี้ก็คือ1เดือนนะนับตั้งแต่วันที่เราโรยเชื้อนะโรยเชื้อ5วันบ่ม

0: นะ10วันเก็บนะแล้วก็เก็บไปอีก20วันนะครับนี่คือรอบการผลิตของการทำเห็ดฟาง
1: ก็หมดรอบการผลิตแล้วคราวนี้ก็เริ่มกระบวนการใหม่
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรือนเพาะเห็ดฟางนะครับของพี่เอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะทำการเก็บเห็ดฟางนี้ไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องถามพี่เอว่าวิธีการเก็บเนี่ยยากหรือเปล่าครับ
0: ไม่ยากครับผมเราก็จะดูเห็ดไซส์ดอกใหญ่ๆนะดอกขนาดเนี้ยในขนาดเนี้ยพวกเนี้ยนะขนาดลูกปิงปองหรือขนาดลูกชิ้นใหญ่ๆตัวเนี้ยเราสามารถจะเก็บได้ส่วนอันเล็กๆตัวเนี้ยเราก็เอาเก็บไว้ก่อนอีก12ชั่วโมงมันจะโตได้ขนาดเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งหมดเลยแค่12ชั่วโมงเอง
1: 12ชั่วโมงสามารถโตได้ขนาดนี้แสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยผลผลิตก็ออกมาเยอะพอสมควร
0: ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเอาอย่างง่ายๆคือวันในวันที่12เนี่ยที่เราเก็บเราบอกว่าวันที่12เป็นยอดที่เราเก็บได้ปริมาณสูงสุดนะก็อย่างโรงเรือนขนาดนี้จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าโลนะพอทราบไหมครับว่าโลหนึ่งประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ที่ผมส่ง
1: เคยซื้อโลละ150
0: อันนั้นเป็นราคาขายราคาส่งของผมก็คือโลละ100ผมส่งให้กับทางแม่ค้าหรือว่าขายเองกันเนี่ยคือโลละ100เขาจะได้ราคาถูกมากเลยซึ่งวันนั้นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าวันที่12เราได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าโลนะฮะโลละ100เราก็ได้เงินถึง 2,000 บาทใช่นะฮะทีนี้รอบการผลิตทั้งหมดทั้งเดือนเนี่ยตัวนี้ออกมาเนี่ยผลผลิตมันจะตกอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลต่อ1โรงเรือนนั่นหมายถึงว่าเราจะมีเงินต่อ1โรงเรือนเนี่ยเป็นรายได้เนี่ยประมาณ10,000กว่าบาทเลย10,000ถึง 12,000 บาทนะอันนั้นต่อ1โรงเรือนนะฮะ
1: สำหรับตลาดนะครับพี่หมายถึงว่าเราพอเราเก็บแล้วเนี่ยเขาจะมารับเราโดยตรงเลยมั้ย
0: ก่อนที่เราจะเก็บเรามีตลาดอยู่ในมืออยู่แล้ว
1: อ๋อใช่
0: เราต้องทราบก่อนนะผมต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนนะว่าผลผลิตผมจะออกเนี่ยประมาณเท่าไหร่กันผมต้องมีลูกค้าอยู่ในมือทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าผมเก็บ20โลใช่ไหม20โลผมมีลูกค้าจองกี่โลลูกค้าจองทั้งหมด10โล
1: ครับ
0: ทีนั้นผมก็ติดต่อกับแม่ค้านะที่เป็นแม่ค้ารายใหญ่เนี้ยอีก10โลนะเท่ากับว่าผมจะต้องวางแผนตลาดนำการผลิตนะฮะเนี่ยนี่คือการทำงานของผม
1: อย่าง
0: น
1: ี้ผู้ที่เป็นมาศึกษาเรียนรู้หรือว่ามาดูงานอย่างผมเนี้ยมาดูอย่างเงี้ยแล้วอยากจะได้เห็ดกลับไปเนี่ยก็ไม่การันตีว่าจะมีผลผลิตหรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมาจังหวะไหนที่โชคดีนะฮะก็จะได้เห็ดฟางตัวนี้เอากลับไปทานนะฮะถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีออเดอร์ล่วงหน้านะก่อนที่ผมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่แล้วครับ
1: แสดงว่าวันนี้ผมโชคดีมากครับเพราะว่ามีเห็ดไว้รอผมเยอะขนาดนี้เลยทีเดียวครับ
0: ที่เราขายตลาดนะเราขายแบบนี้อันนี้คือเห็ดราคาที่ดีที่สุดนะอันนี้จะเห็ดเป็นเห็ดที่ราคารองลงมานะราคาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเห็ดที่ไม่มีราคา
1: อ๋อแต่กินได้ไหมไม่มีราคาก
0: ินได้อันนี้กินได้แต่ทีนี้ผมไม่กินอ่ะรู้ไหมว่าเห็ดที่บอกว่าไม่มีราคาเนี่ยผมสามารถทำให้มีราคามากกว่าเห็ดพวกนี้ได
1: ้
0: โดยการที่เอาไป
1: แปรรูป
0: เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับมันได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปครับช่วงโกลกรีนนะครับพี่เอจะพาเราไปดูการแปรรูปจากเห็ดที่เรียกได้ว่าไม่มีราคานี
0: ้
1: สามารถสร้างมูลค่า
0: ไม่มีใครเขาซื้อนะตัวนี้แต่ว่าผมทำให้มันมีมูลค่ามากกว่าเห็ดที่เป็นตัวพระเอกมันได้ด้วย
1: และช่วงนี้ครับช่วงโกลกรีนครับอย่างที่บอกไปพี่เอจะนำเราทำอะไรนะ
0: ข้าวเกี๊ยบ
1: ข้าวเกี๊ยบจากเห็ด
0: ใช่ครับผม
1: เห็ดที่เราได้จากการเก็บเมื่อกี้แล้วอย่างเช่นเห็ดตรงนี้ที่เรียกว่าเห็ดทิ้งเห็ด
0: ใช่ใช่นี่คือเห็ดที่เขาไม่ทานกันนะแล้วก็ในนี้ต้องบอกมันจะไม่มีราคาในท้องตลาดเลยแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเห็ดตัวนี้มันมีราคาสูงนะสูงกว่าพวกนี้อยู่เยอะนะ
1: สูงอย่างไร
0: เราเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยบเห็ดนะทีนี้ในการทำข้าวเกี๊ยบเห็ดมีอะไรบ้างนะง่ายๆเลยนะครับเราจะมีเครื่องปรุงอยู่นะฮะก็จะมีอันดับแรกคือเห็ดฟางนะอัตราส่วน1กิโลนะเห็ดฟาง1กิโลนะฮะแล้วก็จะมีแป้งมันสับปะหลังแล้ว1กิโลก็คือ1ต่อ1เลยนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงเช่นผงปรุงรสนะครับพริกไทยเกลือนะพวกนี้อย่างละ25กรั
1: ม
0: นะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะ100กรัมนะแค่นี้เองนะแล้วก็มาผสมกันนะนวด1ชั่วโมงถ้านวดด้วยมือประมาณ1ชั่วโมงถ้านวดด้วยเครื่องก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่นวดเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะมาปั้นเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งแบบนี้
1: อันนี้ออกมาเป็นแท่ง
0: ๆอ๋ออันนี้จะเป็นเห็ดนะอันนี้จะเป็นธัญพืชนะเป็นแท่งๆแบบนี้นะแล้วก็เอาไปนึ่งนะนึ่ง1ชั่วโมงนะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะเข้าตู้เย็นอีก2คืนเพื่อให้มันแข็งเซตเป็นแข็งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอามาหั่นนะหั่นแล้วก็เอาไปตากนะตากให้แห้งแล้วก็จะได้เป็นแผ่นดิบแบบนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นแผ่นดิบของเห็ดนะฮะอันนี้เป็นแผ่นดิบของธัญพืชนะอันนี้จะเป็นมันม่วงอันนี้จะเป็นฟักทองผสมมันม่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาหลังจากที่ตากได้ที่แห้งเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะมาทอดแบบนี
1: ้
0: นะฮะใช่มั้ยทอดมันก็จะฟูเราทอดง่ายมากเร็วมากประมาณสัก5วินาทีเองเร็วมากเลยแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะนะนับนะ

0: หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวินาทีตัวนี้ใช้ได้แล
1: ้ว
0: เรารีบขึ้นง่ายมากเลยครับเร็วเร็วมากแป๊บเดียวนะเราชิมได้เลยตรงนี
1: ้ตอนนี้ครับที่นวดออกมาเนี่ยมีกี่รสชาติแล้ว
0: ตอนนี้เรามีทั้งหมด8รสชาตินะฮะอันนี้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเราจะแบ่งแยกเป็นเห็ดทั้งหมด4รสชาตินะฮะจะประกอบด้วยเห็ดดั้งเดิมนะอันนี้เราไม่ได้ปรุงรสนะฮะเห็ดงาดำนะอันนี้เราใส่งาดำเข้าไปนะแล้วก็เราจะปรุงรส2รสชาติแล้วก็คือรสชาติของต้มยำกับรสชาติของไข่เค็ม
1: คือเห็ดต้มยำหรือว่าไง
0: ใช่ไม่ใช่เอาดั้งเดิมตัวนี้ไปคลุกกับผงต้มยำแล้วก็ผง
1: ครับ
0: นะเราก็จะได้เป็น4รสชาติของเห็ด
1: รสชาติที่เกี่ยวกับเห็ด
0: ใช่
1: นอกจากนี้มีอะไรบ้าง
0: เราก็จะมีธัญพืชอีก4ตัวก็คือกล้วยหอมนะครับมันม่วงฟักทองแล้วก็ฟักทองผสมมันม่วงจะเป็น2สีแบบนี
1: ้
0: นะอร่อยมากเลยตัวนี
1: ้ก็จากวันนี้นะครับที่ได้มาที่ฟาร์มเห็ดแห่งนี้ทั้งวันนะครับก็เห็นว่าพี่เนี่ยได้เกิดความรู้หลากหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่การเพาะเห็ดรวมถึงการแปรรูปด้วยสุดท้ายครับให้พี่เอฝากถึงคนที่อยากจะทำการเกษตรหรือว่าคนยุคใหม่ที่มีแนวคิดที่อยากจะทำแต่ว่าไม่กล้าที่จะทำ
0: อันดับแรกก็คือเราต้องค้นหาตัวตนของเราที่แท้จริงให้ได้ก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรเราอยากที่จะทำอะไรนะเมื่อเราค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราได้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็ไปศึกษาหาความรู้นะจากปลาจากผู้มีความรู้จากสถานที่ให้ความรู้ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะฮะเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขในสิ่งที่เรารักนะเราค้นหาตัวเองแล้วว่าเรารักอะไรเราก็ทำในสิ่งนั้นเป็นต้นไปนะคนที่จะทอดความรู้เนี่ยมีอยู่เยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็สามารถติดต่อได้หรือถ้าท่านไม่มีทิศทางอะไรปั๊บท่านมาติดต่อที่เราได้เลยนะฮะเรามีหลากหลายกิจกรรมในการทำการเกษตรเนี่ยเยอะมากเพราะเรารู้ว่าหลายๆคนไม่มีทิศทางงั้นคุณมาทิศทางที่กับเราและติดต่อเรากับเราได้นะครับเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนอยู่แล้วฟรีเดิน walk in เข้ามาฟรีได้เลยครับผม
1: ผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับการที่ผมได้มาเยี่ยมฟาร์มเห็ดแห่งนี้ครับทำให้ผมรู้ว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของเห็ดโดยตรงเลยอย่างที่พี่เอเคยบอกไว้นะความสุขจากการทำงานใดๆไม่เทียบเท่าจากการเป็นเกษตรกรนั่นเอง
0: ถูกต้องครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอมากครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการ Smart Green ได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับผมกิติพันธ์

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้รักษาหาย
4: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
6: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญาจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีสัญญาหลายประเภทนะคะตั้งแต่สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาซื้อขายสัญญาจ้างทำของนะคะสัญญาประกันภัยจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยเป็นนิติกรรมที่บุคคลทำอาจจะเรียกว่าบ่อยที่สุดนะคะในบรรดานิติกรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละวันก็อาจจะทำสัญญาหลายอย่างนะคะในวันเดียวกันก็ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาศึกษากันในวันนี้ก็คือว่าสัญญาเกิดได้อย่างไรนะคะแล้วสัญญาเกิดเมื่อไรความสำคัญที่จะต้องมาศึกษาในประเด็นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีผลตามมาก็คือสัญญานั้นก็จะบังคับเอากับคู่กรณีที่ทำสัญญานะคะมีหน้าที่นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ตามสัญญานั้น

คะถ้าหากจะเลิกสัญญาเองก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีเหตุเลิกสัญญานะคะดังนั้นเนี่ยการศึกษาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วเกิดเมื่อไหร่นะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาเรื่องสัญญาก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อหาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยนะคะจะก็จะขอนำเสนอก่อนว่าสัญญาคืออะไรนะคะทุกท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะว่าสัญญาเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะมีสัญญาอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เรามาดูความหมายในเชิงกฎหมายกันนะคะว่าสัญญาคืออะไรนะคะก็มีผู้ได้ให้ความหมายเอาไว้หลากหลายมากมายนะคะวันนี้ก็จะขอนำมาเสนอ2ความหมายนะคะข้อแรกคือสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือมากกว่านะคะที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการนะคะอีกความหมายนึงก็คือสัญญาเป็นนิติกรรม2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลอันถูกต้องตรงกันนะคะสรุปได้ก็คือว่าสัญญาก็เป็นนิติกรรมนึงนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไปเมื่อบุคคล2ฝ่ายเนี่ยมาแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกันว่าจะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดนะคะเมื่อเจตนานั้นถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นเจตนาเดียวเกิดเป็นสัญญาขึ้นมานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแสดงเจตนาด้วยนะคะสำหรับบทบัญญัติที่จะมาใช้บังคับกับสัญญาก็จะต้องเป็นบทบัญญัติเฉพาะนะคะในเรื่องของสัญญาแต่ถ้าหากว่าบทบัญญัติเฉพาะไม่มีนะคะเราก็สามารถนำบทบัญญัติในนิติกรรมและบทบัญญัติในเรื่องการแสดงเจตนามาใช้บังคับด้วยการเกิดสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือไหมสัญญาจึงจะเกิดนะคะเราลองมาพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นซื้อขายโทรศัพท์มือถือนะคะจ้างพนักงานทำความสะอาดสั่งอาหารในร้านอาหารมารับประทานนะคะหรือว่าขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะนั่งแท็กซี่จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะจริงๆก็เป็นการทำสัญญาอยู่ด้วยในตัวนะคะเช่นสั่งอาหารจากร้านอาหารเนี่ยเป็นสัญญาก็เพราะว่าเมื่อเราสั่งไปแล้วเนี่ยเขานำอาหารมาให้เราเนี่ยเราไม่จ่ายตังค์ไม่ได้นะคะนั่นคือความหมายของสัญญาเกิดแล้วต้องผูกพันตามสัญญานะคะหรือว่าขึ้นรถประจำทางไปแล้วเนี่ยนะคะเขานำเราพาไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วผมไม่จ่ายตังค์นะอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการทำเป็นหนังสือเลยนะคะก็สามารถบังคับตามสัญญาได้นั่นก็แปลว่าสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือก็ได้นะคะโดยหลักแล้วไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เคารพเจตนาของคู่กรณีนะคะดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา366ดังนี้นะคะถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไซ้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือกรณีนี้ก็คือว่าเป็นเจตนาของคู่กรณีที่ว่าความตกลงของเขานะคะแม้จะตกลงกันได้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยคะแต่เขายังไม่ให้สัญญาเกิดจนกว่าจะไปทำเป็นหนังสือขึ้นมานะคะจึงจะถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคะของความหมายของสัญญานะคะแล้วก็สัญญาเกิดต้องทำเป็นหนังสือหรือเปล่านะคะตอนนี้เรามาดูนะคะสัญญาบางประเภทที่น่าสนใจนะคะประเภทแรกก็คือสัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์นะคะสัญญาประธานคือสัญญาที่สมบูรณ์มีผลใช้ด้วยตัวเองโดยลำพังนะคะไม่ขึ้นกับสัญญาใดสัญญาประธานเนี่ยมักจะเมื่อพูดสัญญาประธานเราก็มักจะมีสัญญาพ่วงมาด้วยคือสัญญาอุปกรณ์นะคะสัญญาอุปกรณ์เนี่ยนะคะจะต้องอิงกับสัญญาประธานเสมอนะคะเพราะว่าความมีอยู่และความสิ้นไปของสัญญาอุปกรณ์นั้นนะคะนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวสัญญานั้นเองแล้วนะคะก็ยังอิงอยู่กับสัญญาประธานด้วยนะคะตัวอย่างของสัญญาอุปกรณ์ก็เช่นสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำสัญญาเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของอาจจะเป็นสัญญาเงินกู้นะคะมีสัญญาเงินกู้ขึ้นมาแล้วฉบับหนึ่งปกติสัญญาประธานจะต้องเกิดก่อนนะคะมีสัญญาเงินกู้มาฉบับหนึ่งนะคะแล้วเจ้าหนี้บอกว่าคุณจะรับประกันการชำระเงินคุณได้ยังไงนะคะก็อาจจะทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งนะคะโดยบุคคลก็ได้หรือเอาที่ดินมาจำนองนะคะหรือเอาทรัพย์สินมาเป็นจำนำอันนี้นะคะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำเนี่ยนะคะก็ถือเป็นสัญญาที่เป็นอุปกรณ์นะคะของสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นั่นเองนะคะแม้ว่าสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะแต่ถ้าหากปรากฏว่าสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นะคะเป็นโมฆะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำที่ทำ

ไว้นะคะกับสัญญาประธานนั้นนะคะบังคับใช้ไม่ได้ไปด้วยนะคะสัญญาที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งก็คือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยสัญญาเกิดจากการแสดงเจตนานะคะของคู่กรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้มาทำสัญญาด้วยเนี่ยก็จะไม่ถูกผูกพันโดยสัญญานั้นนะคะแต่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะของสัญญาที่มีผลเฉพาะผูกพันเฉพาะคู่สัญญาทั้งนี้เพราะว่าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกนะคะซึ่งไม่ใช่คู่สัญญานั่นเองนะคะผลก็เป็นไปตามเจตนานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่เรารู้จักกันดีก็คือสัญญาประกันชีวิตนั่นเองนะคะก็คือผู้รับประโยชน์นะคะจากสัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเลยเราได้ศึกษานะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของเรานะคะก็คือการเกิดสัญญานะคะอย่างที่กล่าวแล้วว่าสัญญาเนี่ยเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะก็คือจะต้องมีบุคคลหนึ่งนะคะทำคำเสนอขึ้นมานะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ทำคำสนองนะคะก็คือเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่ายแล้วนะคะฝ่ายหนึ่งทำแสดงเจตนาทำคำเสนอหรือที่เรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานั่นเองนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าหากต้องการทำสัญญาด้วยก็จะทำแสดงเจตนาขึ้นมาเรียกว่าคำสนองนะคะเป็นการแสดงเจตนาตอบรับเข้าทำสัญญานะคะเมื่อมีองค์ประกอบ2อันนี้แล้วคือมีคำเสนอแล้วก็มีคำสนองนะคะเมื่อถูกต้องตรงกันนะคะมีข้อความถูกต้องตรงกันเช่นฝ่ายหนึ่งต้องการซื้อนะคะอีกฝ่ายนึงต้องการขายนะคะเจตนาของ2ฝ่ายนี้นะคะถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะเมื่อคำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแต่มีข้อที่ควรระวังประการหนึ่งนะคะก็คือว่าสัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อคำสนองนั้นเนี่ยนะคะไปถึงคำเสนอในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังมีผลผูกพันอยู่นะคะตอนที่เรามาดูความหมายของคำเสนอกันนะคะคำเสนอเนี่ยนะคะหมายถึงการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญาซึ่งมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการนะคะลักษณะสำคัญประการแรกและเป็นลักษณะที่สำคัญยิ่งก็คือว่าผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเขาต้องมีเจตนาที่จะผูกพันเข้าทำสัญญาเสียก่อนนะคะถ้าไม่มีเจตนาเริ่มต้นจากเจตนานี้นะคะมันก็จะไม่เกิดคำเสนอเลยนะคะการแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยนะคะจะแสดงเจตนาไปยังบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือแสดงเจตนาต่อบุคคลทั่วๆไปก็ได้นะคะต่อมาแล้วลักษณะของการแสดงเจตนานั้นต้องมีเป็นอย่างไรนะคะก็คือต้องมีความชัดแจ้งชัดเจนนะคะเพียงพอที่ผู้ที่จะทำคำสนองเนี่ยนะคะเมื่อตอบรับทำคำสนองไปทันทีทันใดนั้นก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะคะส่วนคำเสนอเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปแบบใดนะกฎหมายไม่ได้บังคับนะคะจะเป็นวาจาจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นกริยาท่าทางก็ได้หมดนะคะขอเพียงแต่ว่าให้ผู้รับการแสดงเจตนานั้นเขาเข้าใจได้ก็เพียงพอแล้วนะคะทีนี้มีคำที่น่าสนใจคือคำว่าคำเชิญชวนนะคะในกรณีที่นะคะการแสดงเจตนานั้นเนี่ยไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นคำเสนอได้นะคะการแสดงเจตนานั้นอาจจะกลายเป็นเพียงคำเชิญชวนนะคะคำเชิญชวนนี้หมายถึงเป็นการเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำคำเสนอเข้ามาทำสัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นจะซื้อหนังสือของผมไหมครับผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแสดงเจตนานั้นขาดความชัดเจนนะคะก็เป็นเพียงแค่ชวนเท่านั้นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในขอเนี่ยนะคะเก่ากับในกอว่าผมมีโน้ตบุ๊กนะคะอยู่อันหนึ่งราคาประมาณ 20,000 บาทถามว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการแสดงเจตนาแล้วแหละแต่เป็นคำเสนอไหมนะคะคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในกอเนี่ยเขายังตอบตกลงไม่ได้นะคะก็ต้องถามต่อไปกับในขอว่าแล้วโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรอะมือหนึ่งหรือมือสองอันเนี้ยสัญญาก็ยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าการแสดงเจตนาของนายขอเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่นายกเนี่ยจะตอบตกลงและเกิดเป็นสัญญาได้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะกรณีนี้นายกกล่าวกับนายขอว่าที่บอกว่าโน้ตบุ๊กราคา 20,000 บาทนะผมขอซื้อ1เครื่องนะนะคะนายขอสามารถตอบตกลงได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการถามถ่ายอะไรกันอีกนะคะก็แสดงว่าการแสดงเจตนาของนายกเนี่ยนะคะมีความชัดเจนเพียงพอแล้ว

แล้วนะคะที่จะเป็นคําเสนอนะคะเมื่อในกจะตอบคําว่าตกลงคําเดียวนะคะสัญญาเกิดขึ้นณเวลานั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เราได้เรียนไปแล้วว่าสัญญาเกิดจากคําเสนอคําสนองนะคะคําเสนอต้องมีความชัดเจนเพียงพอนะคะต่อมานะคะอันนี้เราก็มาดูนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในขณะที่ทำคำเสนอคำสนองไปเนี่ยนะคะจะให้เกิดสัญญาได้เนี่ยคำเสนอนั้นจะต้องมีผลแล้วนะคะมีผลผูกพันมีผลหมายความว่ามีผลผูกพันผู้ทำคำเสนอและนะคะผลผูกพันนั้นนะคะยังไม่สิ้นสุดลงไปนะคะคำเมื่อมีคำเสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นสุดความผูกพันสัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีนะคะซึ่งคำเชิญชวนเนี่ยจะไม่มีลักษณะเช่นนี้นะคะต่อมานะคะเราได้ทราบถึงความสำคัญนะคะของการที่จะต้องทำคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นเนี่ยยังมีความผูกพันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำเสนอเนี่ยไม่ได้มีผลผูกพันไปตลอดกาลนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ทำคำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเสนอนั้นก็มีเวลาที่จะสิ้นผลผูกพันไปเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันนะคะการจะศึกษาถึงความผูกพันของคำเสนอเนี่ยเราอาจจะแบ่งนะคะช่วงเวลาของคำเสนอได้เป็น3ระยะนะคะเมื่อพูดแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าคำเสนอนั้นยังไม่มีผลผูกพันนะคะผู้แสดงเจตนานั้นเนี่ยจะทำที่ทำคำเสนอออกไปเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนซะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะมันยังไม่ผูกพันนะคะเสมือนประหนึ่งว่ายังไม่เคยมีการทำคำเสนอขึ้นมาเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคำเสนอนั้นจะมีผลผูกพันเราก็มาดูรูปที่2นะคะการมีผลผูกพันของคำเสนอเนี่ยนะคะมีความสำคัญเพราะเมื่อมีผลผูกพันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเนี่ยถอนคำเสนอของตนซะไม่ได้นะคะต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงเจตนาออกไปนะคะแล้วจะมีผลผูกพันเมื่อไหร่ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องนำหลักการแสดงเจตนามาบังคับใช้ว่าการแสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเนี่ยนะคะเป็นประเภทเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือผู้ที่อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเป็นผู้ที่อยู่ห่างโดยระยะทางเราก็ใช้หลักว่าเมื่อไปถึงนะคะเมื่อคำเสนอนั้นไปถึงนะคะผู้รับการแสดงเจตนานะคะคำเสนอนั้นมีผลทันทีผูกพันทันทีนะคะจะถอนซะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้านะคะคำเสนอนั้นจะมีผลเมื่อเขาได้ทราบนี่หมายความว่าเข้าใจนะคะคำเสนอก็ผูกพันในทันทีจะถอนซะไม่ได้นะคะแล้วเมื่อมีผลผูกพันนี้แล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือไม่ได้ผูกพันไปตลอดกาลนะคะจะมีผลผูกพันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอันเป็นไปตามมาตรา354 355และ356แล้วก็357นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในรายละเอียดในมาตราเหล่านี้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะการที่คำเสนอจะสิ้นผลผูกพันไปนะคะก็เป็นกรณีที่มีการบอกปัดคำเสนอนั้นอันนี้ไม่ต้องดูเวลาเลยค่ะนะคะมีการบอกปัดปุ๊บคำเสนอนั้นสิ้นผลปั๊บนะคะความผูกพันก็สิ้นไปด้วยนะคะผู้ทำคำเสนอก็ไม่ต้องเป็นต้องผูกพันในคำเสนอของตัวเองอีกต่อไปนะคะอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยนะคะตายนะคะหรือว่าภายหลังตกเป็นผู้ไร้ความสามารถนะคะนี่เป็นตามคำสั่งศาลนะคะซึ่งผลจะเป็นยังไงเราจะได้มาศึกษาในสไลด์ต่อไปนะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าคำเสนอนี่ไม่ได้ผูกพันตลอดกาลคำเสนอจะผูกพันเพียงใดแค่ไหนนะคะเรามาดู3มาตรานี้นะคะมาตรา354มาตรา355แล้วก็มาตรา356ซึ่งเราอาจจะแยกนะคะจาก3มาตราเนี้ยนะคะเรามาจำแนกประเภทคำเสนอเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าคำเสนอเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเป็นคำเสนอที่บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะตามมาตรา354นะคะผู้ที่บ่งระยะเวลาก็คือผู้ทำคำเสนอนั่นเองนะคะว่าจะทำคำสนองมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่เช่นกอบอกกับขอไข่ว่ากอไก่ฉันจะขายรถคันนี้ให้เธอนะในราคา 300,000 บาทนะคะที่ฉันขับอยู่เนี่ยถ้าเธอชอบเธอประสงค์ที่จะซื้อนะคะเธอก็ตอบกลับฉันมานะให้คำตอบฉันมาภายในเวลา3วันนะคะเนี่ยคำเสนอนั้นก็จะผูกพันอยู่แค่3วันนะคะเลย3วันไปแล้วก็สิ้นความผูกพันนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีของคำเสนอนะคะที่มิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะกรณีนี้ก็ต้องดูว่าเป็นคำเสนอที่
เสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางเนี่ยนะคะผู้ทำคำเสนอเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนเองเสียไม่ได้นะคะถ้าหากว่ายังอยู่ในระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำสนองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความผูกพันอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่ทำคำเสนอออกไปจนกระทั่งระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับคำสนองตอบกลับมานะคะเพราะวันนี้มันอยู่ห่างโดยระยะทางนะคะต้องเผื่อเวลาเดินทางให้เขาหน่อยเผื่อจะส่งจดหมายอะไรอย่างนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นคำเสนอที่ไม่ได้บ่งระยะเวลานะคะแต่ทำแก่บุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าอันนี้นะคะความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสั้นมากนะคะเพราะกฎหมายบอกว่าเสนอณที่ใดเวลาใดนะคะก็สนองได้ณที่นั้นเวลานั้นนะคะท่านั้นถ้าหากผู้รับการแสดงเจตนาทำคำเสนอมิได้สนองรับณที่นั้นเวลานั้นคำเสนอก็สิ้นความผูกพันไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องความผูกพันของคำเสนอต่อมานะคะเรามาดูนะคะว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเรื่องการสิ้นความผูกพันของคำเสนอไว้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา357ก็บอกว่าคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีหรือมิได้สนองรับภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวก็คือ3มาตราที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะต้องสนองรับภายในเวลานะคะถ้าไม่สนองรับภายในเวลาก็จะเรียกว่าคำเสนอคำสนองมาถึงล่วงเวลาไม่มีผลเป็นการเกิดสัญญาเพราะว่าคำเสนอเนี่ยสิ้นผลผูกพันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีคำสนองนะคะบอกปัดไปยังผู้ทำคำเสนอนะคะกรณีนี้ก็ทำให้คำเสนอสิ้นความผูกพันไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องดูนะคะในเรื่องระยะเวลานะคะเพราะนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยตายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการแสดงเจตนาเมื่อได้แสดงออกไปแล้วนะคะผู้แสดงเจตนาเนี่ยนะคะอาจจะตายในภายหลังหรืออาจจะตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในภายหลังเนี่ยโดยหลักการแสดงเจตนานั้นไม่เสียไปนะคะแต่ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของคำเสนอเนี่ยนะคะต้องนำมาตรา360มาใช้ซึ่ง360บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ2กรณีนะคะถ้าหากว่าผู้เสนอเนี่ยเขาได้แสดงเจตนาไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เขาแสดงเจตนาเช่นก็อาจจะบอกว่าถ้าหากเขาตายลงเนี่ยคำเสนอเนี่ยขอให้สิ้นผลไปมันก็จะสิ้นผลไปไม่เอามาตรา169วรรค2มาใช้นะคะอีกกรณีนึงเนี่ยเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับผู้ทำคำสนองนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวบทบอกว่าถ้าหากผู้ทำคำสนองนั้นเนี่ยได้รู้อยู่ก่อนทำคำสนองออกไปนะคะว่าผู้ทำคำเสนอมายังเขาเนี่ยนะคะตายไปแล้วนะคะหรือถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถนะคะถ้ารู้ปุ๊บนะคะคำเสนอนั้นสิ้นผลผูกพันไปเลยนะคะทำคำสนองไปนะคะก็ไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นมานะคะเรามาดูคำสนองกันนะคะเราได้ศึกษาคำเสนอกันไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในฝั่งของคำสนองบ้างนะคะคำสนองคืออะไรคำสนองก็คือการแสดงเจตนาตอบรับทำสัญญานะคะมุ่งตรงไปยังผู้ทำคำเสนอนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้เรียนมาแล้วว่าสัญญาเนี่ยนะคะเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะมันมีคำสนองประเภทที่มันไม่ก่อให้เกิดสัญญานะคะก็คือ1คำสนองที่มาถึงล่วงเวลาตามที่เราศึกษาไปแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าระยะเวลาความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสิ้นไปนะคะแล้วก็เกิดมีคำสนองไปอย่างนี้เขาเรียกคำสนองมาถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดสัญญาส่วนคำสนองนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรก็กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คำสนองประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาก็คือเป็นคำสนองที่ไม่ได้ถูกต้องตรงกันกับคำเสนอนะคะแต่กลายเป็นคำสนองที่มีข้อความเพิ่มเติมมีข้อจำกัดมีข้อแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายถือว่าเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนั้นจะมีผลอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นะคะคำสนองล่วงเวลาก็คือยังไงนะคะก็คือคำสนองที่เลยพ้นระยะเวลาที่เราเรียนกันไปนะคะเช่นถ้ามีระยะเวลากำหนดก็ไม่ได้ทำภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ถ้าไม่มีระยะเวลากำหนดก็ต้องไปเป็นตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องไปดูนะคะว่าเป็นคำเสนอแบบต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะถ้าไม่ทำตามคำเสนอนะคะที่กฎหมายแบ่งประเภทไว้นะคะมีคำสนองไปถึงล่าช้านะคะก็จะเป็นคำสนองที่
เกิดขึ้นถือเป็นคําเสนอขึ้นมาใหม่นะคะแล้วคําสนองนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดสัญญานั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของคําเสนอนะคะที่ถือเป็นการคำขออภัยค่ะคำสนองนะคะที่ถือเป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาจะขายนาฬิกาเรือนละ500บาทนะคะผู้หญิงคนนี้ก็มีคำสนองกลับไปบอกว่าซื้อนะคะ3เรือนแต่ขอ 1,200 ไหมก็คือเป็นการลดราคานะคะอย่างนี้ถือว่ามีเงื่อนไขนะคะกฎหมายถือว่าคำสนองลักษณะเนี้ยเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนี้ก็กลายเป็นคำสนองที่มีผลเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นี่สัญญายังไม่เกิดนะคะทีนี้แผนภาพนี้ก็เป็นการสรุปนะคะที่บรรยายมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามีคำเสนอสนองใช่ไหมคะแต่คำเสนอสนองนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดสัญญาหรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะถ้าจะเกิดสัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่คำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแล้วคำสนองนั้นมีไปยังคำเสนอภายในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นความผูกพันนะคะแต่ถ้าหากเป็นคำสนองที่เป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะหรือไปถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นนะคะส่วนคำสนองนั้นก็มีผลกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ทีนี้นะคะสัญญาจะเกิดเวลาไหนล่ะนะคะเรารู้แล้วสัญญาเกิดได้ยังไงแล้วตอนไหนล่ะคะที่สัญญาจะเกิดเวลาอะไรซึ่งสำคัญนะคะเราก็มาดูมาตรา361นะคะ361วรรคแรกเนี่ยนะคะเป็นกรณีของการทำสัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะเราบอกแล้วว่าคำเสนอสนองเนี่ยจะถูกต้องตรงกันก็เป็นสัญญาแล้วตอนไหนล่ะที่สัญญาจะเกิดนะคะตัวบทบอกว่าเมื่อมีการทำคำบอกกล่าวคำสนองไปถึงนะคะสัญญาจะเกิดเมื่อคำบอกกล่าวการทำคำสนองไปถึงผู้เสนอนะคะส่วนมาตรา361วรรค2เนี่ยนะคะเป็นกรณียกเว้นนะคะว่าไม่ต้องมีคำการบอกกล่าวคำสนองสัญญาก็เกิดได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องมีเงื่อนไข2ประการก่อนนะคะประการแรกเนี่ยเป็นไปตามเจตนาของผู้เสนอนะคะประการที่2เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่ตามปกติประเพณีเนี่ยไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำเสนอนะคะแต่อย่างไรก็ดีจะต้องมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพึงสันนิษฐานได้นะคะว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำสนองไปยังพูดทำคำเสนอเลยนะคะสัญญาก็เกิดขึ้นได้เช่นอะไรนะคะอันนี้เอาตัวอย่างฎีกามาให้ดูนะคะเป็นกรณีการให้บริการสัญญาณโทรคมนาคมนะคะเมื่อนะคะผู้มีความประสงค์จะใช้สัญญาณโทรคมนาคมเนี่ยนะคะทำคำเสนอเข้าไปยังผู้ให้บริการนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะสัญญาจะเกิดได้เมื่อมีคำเสนอคำสนองใช่ไหมคะแต่โดยปกตินะคะของธุรกิจคมนาคมเนี่ยโทรคมนาคมเนี่ยนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวไปยังผู้ขอนะคะว่าตกลงตามที่ท่านได้ขอมานะคะข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าขอตอบรับคำขอของท่านอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมนี้ทำยังไงคะเปิดเลยนะคะเปิดสัญญาณปั๊บเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการสื่อสารใดๆไปถึงผู้ทำคำเสนอเข้ามาการเปิดสัญญานั้นนะคะถือเป็นโดยปกติประเพณีแล้วนะคะถือว่าเป็นการอันใดอันหนึ่งที่แสดงว่านะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยนะคะเขาแสดงเจตนาตอบรับคำสนองแล้วนะคะนี่ก็จบนะคะเนื้อหาในส่วนของการเกิดสัญญาหน่วยที่6ค่ะเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะจากบทเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน่วยที่6ในเรื่องหลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญานะคะก็จะมีแนวคำถามคำตอบมานะคะให้นักศึกษาได้ลองนะคะทำดูนะคะก็คือนะคะมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะฉบับหนึ่งว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะ3หลังว่างให้เช่านะคะเนี่ยข้อความมีแค่นี้นะคะมีรีสอร์ทนะคะติดทะเลสาบ3หลังว่างให้เช่าอาจจะมีให้สนใจนะคะใครสนใจกรุณาติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ให้ไว้นะคะแล้วเขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ว่าเผื่อใครสนใจรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะก็ให้โทรไปได้ตามเบอร์ที่เขาให้มานะคะคำถามของข้อนี้ก็คือว่า
ข้อความดังกล่าวนะคะที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ให้โทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขที่ให้ไว้เนี่ยเป็นคำเสนอหรือไม่นะคะนี้เราก็มาดูคำตอบกันนะคะประเด็นของคำถามนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะ

ของคำเสนอนั่นเองนะคะว่าลักษณะเนี่ยคำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือข้อความดังกล่าวนี้ไม่เป็นคำเสนอค่ะเพราะอะไรนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำถามข้อนี้มุ่งประสงค์นะคะจะวัดนะคะความรู้ของผู้ทำนะคะมีความรู้ไหมว่าคำเสนอเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะคำเสนอเนี่ยต้องเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานะคะแล้วจะต้องมีข้อความที่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะทำให้ผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาสามารถตอบด้วยคำเดียวเลยว่าตกลงนะคะสัญญาก็จะเกิดนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาเราจะเห็นถ้อยคำที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะว่างให้เช่านะคะสามหลังนะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาอาจจะต้องถามว่าแล้วหลังหนึ่งมันใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ได้กี่คนนะคะแล้วคุณคิดราคาคืนแล้วเท่าไหร่นะคะคุณเหมาไหมหรือยังไงคุณต้องการให้เราเช่าทีเดียว3หลังเลยหรือเปล่านะคะหรือเราเช่าทีละหลังหนึ่งคุณแบ่งไหมนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสงสัยอยู่มากมายนะคะจึงถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยเขายังไม่มีความประสงค์ที่จะทำนะคะคำเสนอเอ้ยคำสัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอบได้ว่านะคะไม่เป็นคำเสนอนั่นเองแต่อาจเป็นคำเชิญชวนนะคะต่อมานะคะเป็นข้อ2นะคะมีการเสนอขายที่ดินนะคะให้กับขอโดยระบุว่าถ้าขอเนี่ยสนใจนะคะก็ให้ตอบมาภายในเวลา180วันนะคะนะคะต่อมาเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะภายใน180วันเนี่ยแกไม่อยากจะขายแล้วนะคะแกอยากจะเอาไปขายให้คนอื่นนะคะเนื่องจากแต่ยังไงแกก็ทำบอกข้อความไว้ว่าแกจะไม่ไปเสนอขายให้ใครนะคะจนกว่าเนี่ยขอจะมีจดหมายตอบมาถึงแกภายในเวลาที่แกกำหนดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะภายหลังนะคะก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะก็ไปแจ้งกับขอว่าฉันไม่อยากขายอีกแล้วนะคะฉันไม่ต้องการขายเธอแล้วโดยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่รู้ใจของกอนะคะขอก็ต่อสู้นะคะขออยากจะซื้อนะคะขอบอกว่าอ้าวก็สัญญามันเกิดแล้วนะนะคะเพราะฉันเนี่ยมีคำสนองไปยังเธอเนี่ยภายในเวลา180วันแล้วสัญญาเกิดแล้วเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องผูกพันตามสัญญานะคะถามว่าข้ออ้างของใครถูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของขอถูกเพราะอะไรคะเพราะกรณีเนี้ยนะคะเป็นคำเสนอนะคะที่บ่งระยะเวลานะคะเมื่อคำเสนอมีผลแล้วคือไปถึงขอแล้วนะคะเมื่อขอทำคำสนองมาภายในระยะเวลาที่กำหนดสัญญาก็เกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะนั้นข้ออ้างของขอฟังได้ค่ะจบนะคะแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่6หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญา

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในส่วนของหน่วยที่6ในอายาทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทำความผิดหลายอย่างแล้วการกระทำความผิดอีกนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษการเพิ่มโทษการลดโทษนะครับการยกโทษหรือการรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษนอกจากเรื่องโทษแล้วเนี่ยยังมีเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามประกอบอาชีพบางส่วนการห้ามเข้าใกล้พื้นที่ของผู้เสียหายลักษณะแบบนี้ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดหลายอย่างการกระทำความผิดอีกการกระทำความผิดหลายอย่างก็จะได้พูดว่าการกระทำบางอันมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวหรือการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งเป็นสาระสำคัญของการปรับใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็เรื่องของอายุความนะครับแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงระหุโทษด้วย

มาประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโทษนักศึกษาคงจะเคยได้ยินโทษเนี่ยนะครับค่อนข้างคุ้นแล้วก็คือมีทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตจำคุกนะครับซึ่งอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือช่วงระยะเวลารวมถึงการกักขังการปรับและก็ริบทรัพย์สินประหารชีวิตจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยมีทั้งกรณีของการแขวนคอนะครับการตัดคอการรมแก๊สนะครับแล้วก็เราอาจจะคุ้นชินในกฎหมายบ้านเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงนะครับแล้วก็ให้ตายปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการฉีดยาละเหมือนมาตรา19นะครับบ้านเราไม่ใช้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและบางประเทศมีนะครับมาตรา19ของบ้านเราใช้คำว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการโดยวิธีการฉีดยาหรือใช้สารพิษให้ตายซึ่งเป็นการปรับจากเดิมที่เป็นโทษตัวใช้วิธีการยิงให้ตายนะครับแล้วก็วิธีการจำคุกเนี่ยนะครับนอกจากประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วกับวิธีการจำคุกเนี่ยมันมีเหตุผลหัวใจสำคัญเช่นบางทีผู้กระทำความผิดเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นการแก้แค้นทดแทนเพื่อเป็นการสะสมกับพฤติกรรมที่ทำก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้เหตุผลในการจำคุกหรือเป็นกรณีของการข่มขู่หลายอย่างกฎหมายกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูงเช่นจำคุกตลอดชีวิตเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อทำให้คนกลัวและไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเพราะว่ากลัวว่าต้องโทษจำคุกเป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นการตัดโอกาสไม่ให้กระทำความผิดบุคคลบางประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่แยกเขาออกจากสังคมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำนะครับหรือกรณีบางอันเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูการกระทำความผิดใดก็แล้วแต่เนี่ยในกระบวนการจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีกระบวนการที่เรียกว่า rehabilitation นั่นนะครับก็คือการปรับพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำคนเข้าสู่การจำคุกเหมือนที่นำเรียนไปตอนต้นนะครับการจำคุกเนี่ยมีการจำคุกตลอดชีวิตการจำคุกแบบมีกำหนดระยะเวลาซึ่งแน่นอนหัวใจสำคัญเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องทราบก็คือเรื่องของการจำคุกเนี่ยนะครับเป็นการจำคุกที่เวลาเราจะนับเริ่มว่านับเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะที่อยากอยู่ในคุกนานแม้กระทั่ง1วันก็ตามดังนั้นการเริ่มนับวันจำคุกกันนะครับให้คำนวณโดยเป็นนับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องสนใจจำนวนชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าคุกไปประมาณหัวค่ำละมันก็จะตัดแค่วันนั้นก็ถือว่าวันนี้คือเต็มวันแล้วไม่สนใจแค่ว่าวันนี้แค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มนับวันนั้นเป็นวันที่1แล้วก็นับวันถัดๆไปนะครับแล้วเวลาที่จำคุกกำหนดการจำคุกเป็นเดือนนะครับก็จะถือว่า1เดือนมีแค่30วันดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องแปลกใจเวลาได้ยินข่าวบางคนจำคุกนะครับ2ปี24เดือนเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดบางอันลงโทษเป็นปีบางอันลงโทษเป็นเดือนศาลจะไม่มารวมว่าเอ๊ะทำไมคำนวณไม่เป็นเหรอ24เดือนคือ2ปีครับเพราะการจำคุกเป็นเดือนคือ30วัน30วันคูณ12คือ360เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็น365การจำคุกเป็นเดือน12เดือนจึงมีระยะเวลาน้อยกว่าจำคุก1ปีและเวลาที่เป็นการปล่อยตัวของการจำคุกก็จะเป็นวันถัดจาก วันที่ครบกำหนดของการจำคุกนะครับก็จะมีการปล่อยตัวโทษจำคุกนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับแล้วก็สามารถนับรวมในกรณีที่มีการจับควบคุมตัวของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดแล้วถ้ามีคำพิพากษาให้นับรวมวันที่จับกุมคุมขังไว้ด้วยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วยังมีโทษกักขังนะเป็นโทษประเภทที่3นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีที่เจอเยอะมากที่คนไทยมักจะชอบบอกว่าเอ๊ะคนคุกนี่เอาไว้ขังคนจนหรือไงสาเหตุเพราะมันมีพาร์ทนึงครับในกฎหมายเนี่ยบางคนที่มีโทษปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะแล้วปรากฏว่าศาลมีสั่งปรับ 2,000 แต่ว่าบางคนเป็นคนยากจนข้นแค้นมากอ่ะ 2,000 ก็ไม่มีจ่ายค่าปรับดังนั้นเป็นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ เป็นเวลา4วันปัจจุบันเนี่ยคือการกักขัง1วันถือว่าเป็นการเท่ากับจํานวนค่าปรับประมาณ500นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักขัง4วันก็เท่ากับโทษปรับประมาณ2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีแม็กซิมัมนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าโดนโทษปรับเป็น5ล้านที่จะต้องเอาไปคูณจำนวนกี่วันนะมันจะมีแม็กแคปไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถัดมาการขัดขืนตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ริบทรัพย์นะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ทำให้สุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเรื่องริบทรัพย์เช่นเอาทรัพย์มาให้ริบก่อนถึงจะไม่ถูกกักขังนะครับหรือกรณีไม่ยอมทำประกันทันบนหรือหาประกันก็ต้องหาประกันมาก่อนเอาง่ายๆคือมีประเด็นใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกรณีที่ศาลสั่งให้ทำคุณจะต้องทำตามนั้นถ้ายังไม่ทำตามสิ่งที่ศาลกำหนดคุณจะต้องถูกกักขังในระหว่างนั้นก่อนถัดมาเรื่องผู้ใดที่ต้องโทษกักขังนั้นครับให้กักตัวในสถานที่แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจที่เป็นการสอบสวนปากคำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะถูกกักขังในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นบางคนมีอาการป่วยอาจจะอยู่ในสถานพยาบาลหรือสถานที่เฉพาะที่กำหนดให้สำหรับในการกักขัง ก็ได้ถัดมาเป็นประเภทที่4คือเรื่องของการริบทรัพย์นะครับการริบทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรณีที่ศาลต้องริบทรัพย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนะไม่ว่าจะอยู่กับใครคนบุคคลดังกล่าวจะมีใบอนุญาตในการใช้ปืนก็จะมีแต่เฉพาะเลขทะเบียนที่ตัวเองได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวหรือยาเสพติดหรืออาวุธ
ปืนเถื่อนทั้งหมดถ้ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับใครสารลิฟทั้งหมดนะกรณีลิฟเด็ดขาดในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำใช้ในการกระทำความผิดไปนะครับศาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องริบเด็ดขาดเว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยแล้วมีคนเอาทรัพย์ดังกล่าวไปทำตัวอย่างเช่นผมมีปืนอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเพื่อนผมยิงเอาปืนของผมที่มีทะเบียนของผมเนี่ยไปยิงคนอื่นตายผมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจจากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นเจ้าของทรัพย์ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นคืนนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ต้องริบทรัพย์ดังกล่าวได้หรือกรณีทรัพย์นะครับที่เป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับว่าจะริบหรือไม่ริบเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมีเนื้อตัวบทให้ท่านให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่ริบตกทรัพย์ที่ริบมาเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดินแล้วมีวิธีการในการคืนทรัพย์เพราะบางอย่างทรัพย์ที่ริบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นขับรถด้วยประการหน้าหวาดเสียวนะครับเด็กแว้นนะริบมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่มาร้องขอคืนทรัพย์ทรัพย์นั้นก็สามารถคืนให้กับพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของรถได้เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สังเกตนะครับว่าในกรณีตัวอย่างเช่นในมาตรา33พูดถึงของการใช้ดุลพินิจในเรื่องของการริบทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ในการขนคำพิพากษาฎีกาบอกว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแต่ในคำพิพากษาฎีกาจะเพิ่มขึ้นไปตัวอย่างเช่นขนคนโดยเรือหรือโดยรถจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงรถหรือเรือเพื่อเป็นการซุกซ่อนบุคคลทรัพย์นั้นถึงจะเป็นทรัพย์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็จะมีการตีความเหมือนกันแล้วก็ทรัพย์ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดเช่นคุณไปลักแหวนเพชรของคนอื่นมาทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันนี้อาจจะมีการใช้ดุลพินิจในการที่จะริบไหมถ้าตัวอย่างเช่นบุคคลภายนอกเป็นบุคเจ้าของทรัพย์เขามาขอร้องคืนก็ศาลก็จะมีการคืนทรัพย์ที่ริบดังกล่าวได้ถัดมาเรื่องของการคืนทรัพย์นะครับก็จะมีต้องเป็นคำเสนอมีการเสนอนะครับทำข้อเสนอในการร้องขอโดยเจ้าของที่แท้จริงว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจโดยส่วนใหญ่คดีที่ผมทำนะครับโดยเป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอเยอะก็คือส่วนใหญ่นี่แหละกรณีเด็กแว้นนะแล้วก็พ่อแม่มาร้องขอเพราะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงแต่ว่าแอบเอารถไปขับเวลากลางคืนก็จะสามารถมายื่นคำร้องได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาเห็นตัวแดงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการร้องขอดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดในการริบรถจากเรื่องดังกล่าวแล้วผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้มาร้องขอก็ถือว่าพ้นกำหนดระยะเวลาอันนั้นเราจบไปในส่วนที่เป็นเรื่องโทษทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มโทษลดโทษเปลี่ยนโทษยกโทษหรือรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษว่ามีหลักเกณฑ์เหตุผลประการใดบ้างครับการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเหตุที่เพิ่มโทษได้ก็จะในการเพิ่มโทษเนี่ยมีให้เพิ่มโทษถึงขั้นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกินกว่า50ปีเพราะอันนี้เป็นโทษที่สูงที่สุดละแต่ส่วนในเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะครับอาจจะสามารถลดได้ตัวอย่างเช่นถ้าลด1ใน3เช่นโทษประหารชีวิตก็จะเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าลดกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะลดจากโทษประหารชีวิตกึ่งหนึ่งก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก25ปีนะครับถึง50ปีเพราะมันจะเหมือนเป็นขั้นว่าสมมติรับสารภาพผมยกตัวอย่างมีโทษประหารรับลดโทษกึ่งหนึ่งหรือศาลมีอัตราส่วนในเรื่องของการบรรเทาโทษนักศึกษาจะได้ยินเคสของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับในกรณีที่ตัดสินจริงๆโทษเป็นประหารชีวิตแต่มีเหตุที่ศาลจะลดโทษได้ศาลก็จะลดลงปุ๊บกลายเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเหตุถัดมาเรื่องของการรอการลงโทษเราจะเห็นได้ว่าบางทีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเช่นจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีลักษณะแบบนี้แล้วต้องไปรายงานหรือคุมประพฤติเนี่ยนะถามว่าต้องเป็นกรณีไหนอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าองค์ประกอบคือการกระทำนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในกรณีที่ศาลจะลงโทษเขานะศาลจะลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน5ปีและยังต้องมีอีก3องค์ประกอบ1ก็คือต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเลยถ้าเขาได้เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะไม่เข้าเงื่อนไข2คือกรณีที่รับโทษจำคุกถ้าเคยรับโทษมาแล้วอาจจะเป็นความผิดแค่3อย่างก็คืออาจจะเป็นประมาทเป็นลหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกที่ไม่เกิน6เดือนคือโทษเล็กน้อยกับอันที่3คืออาจจะเป็นกรณีที่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ประมาทลหุโทษแต่เป็นการจำคุกพ้นระยะ5ปีมาเรียบร้อยแล้วและกลับมาทำความผิดนี้ซึ่งความผิดเล็กน้อยเช่นประมาทหรือลหุโทษดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างเช่นกรณีข่มขืน
ข่มขืนเนี่ยมันเป็นโทษจำคุกสมมติมีบางกรณีในบางมาตราเป็นโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีถ้าศาลตัดสินในพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก10ปีแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขเราการลงโทษตั้งแต่พาร์ทที่1เลยเพราะว่าศาลถ้านักศึกษาดูจะเห็นได้ว่าศาลจะลงโทษจำคุกถ้าศาลจะลงโทษจำคุกเขา10ปีแสดงว่าไม่เข้าสู่เงื่อนไขในองค์ประกอบในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะขอรอการลงโทษได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายจริงๆโทษจำคุก10ปีแต่ว่าศาลจะลงแค่3ปีอย่างนั้นเข้าองค์ประกอบแล้วก็ต้องมาดูว่าเข้าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ถือว่าเข้าสู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรอการลงโทษได้ถัดมาโทษนั้นจะเป็นอันระงับไปเนี่ยนะครับการระงับของโทษจะเป็นด้วยการความตายนะอย่าลืมว่าโทษสูงสุดในการลงโทษเราก็คือโทษประหารชีวิตดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายมันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ทำให้กฎหมายกำหนดในเรื่องของการระงับไปซึ่งความผิดของผู้กระทำผิดด้วยเหตุที่เขาถึงแก่ความตายนะหรือเป็นกรณีที่โทษปรับสถานเดียวกฎหมายกำหนดโทษปรับไว้สถานเดียวไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอย่างอื่นประกอบนะครับนั่นนี่นักศึกษาต้องดูให้ดีต้องเป็นการชำระค่าปรับอย่างสูงตัวอย่างเช่นกรณีที่กำหนดโทษปรับไว้ 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าเคสนี้ปรับไว้แค่500บาทจะบอกว่ามีโทษปรับสถานเดียวและปรับแค่500บาทจะถือว่าทำให้คดีนี้ระงับโทษไปยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่โทษขั้นสูงนะครับถัดมาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในเรื่องของการกักกันนะครับไม่ให้ออกพื้นที่หรือเหตุที่มีเยอะก็จะเป็นเรื่องของการห้ามเข้าในเขตกำหนดตัวอย่างเช่นเป็นอดีตสามีไปก่อกวนภรรยานะครับขับรถวนอยู่ข้างรอบบ้านและบีบแตร่ใส่บ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการกำหนดว่าห้ามเข้าใกล้ภรรยาระยะ100เมตรการห้ามเข้าใกล้พื้นที่บ้านของภรรยาเก่าเนี่ยเป็นระยะ5ถึงกิโลไปนะครับหรือมีการเรียกประกันทันบนว่าถ้ามีการเรียกเงินเก็บไว้ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดอีกคุณโดนประกันทันบนหรือกรณีการควบคุมในสถานพยาบาลเหมือนที่เรียนไปหรือบางอันจะเป็นกรณีการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพดิฟิเลียนะคือกลุ่มใคร่เด็กนะเห็นเด็กแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศลักษณะพวกนี้ผู้กระทำความผิดชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะอาศัยช่องทางในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กคดีแบบนี้แล้วมีการฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นการขอให้ไม่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็จะอยู่ในกลุ่มวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นกันถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการกระทำหนึ่งอย่างต้องรับโทษแค่กรรมเดียวหรือการกระทำนั้นมีการกระทำหลายอย่างแล้วต้องรับโทษหลายกรรมเรื่องนี้จะค่อนข้างสับสนอยากให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวแล้วเป็นการกระทำอันเดียวกับการกระทำกรรมเดียวแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายบทได้นะครับมาดูการกระทำกรรมเดียวและเป็นการกระทำอันเดียวก่อนว่าเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการจะยิงดำแต่ปรากฏว่ากระสุนมันไปโดนแดงตายเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยพลาดนะผู้ใดจะนาตบุคคลหนึ่งผลไปเกิดอีกอย่างคนหนึ่งโดยพลาดไปถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวจึงมีเจตนาเดียวนะดังนั้นจะมาบอกว่าเจตนาต่อทั้งสองคนเลยเนี่ยผลสุดท้ายผมยกตัวอย่างเช่นผลเคสนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเจตนาเดียวนะครับถัดมาเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดหลายบทตัวอย่างเช่นผมต้องการจะทำร้ายร่างกายนะแต่ว่าผลสุดท้ายมันทำให้เอาทิ่มไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าโดนตาเกิดบอดขึ้นมาผมไม่ต้องรับโทษทั้งมาตรา295คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ผมจะลดโทษเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์คือทำอันตรายได้รับอันตรายทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสเฉยๆถัดมากรณีผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับได้ลงมือร่วมกระทำด้วยกับตัวการอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคือธรรมดาแล้วตัวการจะต้องผิด1ใน3นักแต่ใช้ผู้สนับสนุนอาจจะต้องผิดนะครับน้อยกว่าตัวการแต่เมื่อเขาได้ลงไปร่วมทำกับตัวการถือว่าเขาเป็นตัวการแค่นั้นไม่ต้องกระจายไปรับในหน้าที่บทบาทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือกรณีผู้กระทำบทเฉพาะแล้วนะครับไม่เป็นความผิดในบททั่วไปอีกนะมีหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นเขาวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่จริงๆมันมีลักษณะพฤติกรรมของการลักทรัพย์แต่เป็นการฉกฉวยไปซึ่งหน้านะครับหรือบทบัญญัติบางอันอันนี้จะมีความยากหน่อยตัวอย่างเช่นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจดแจ้งความแต่ปรากฏปฏิเสธรับจดแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นโทษทางอาญาในมาตรา162มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะไม่รับจดแจ้งจริงๆมันอาจจะผิดทั้ง157ได้เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ส่วนนี้มันมีรายละเอียดนะเดี๋ยวในระดับที่นักศึกษาเรียนระดับนิติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นอาจจะไปดูคำพิพากษาซึ่งบางอันเนี่ยผิดได้บทเฉพาะและยังผิดบททั่วไปได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าหลักอยากให้นักศึกษาจำว่ากรณีการกระทำความผิดบทเฉพาะแล้วจะไม่ผิดบททั่วไปอีก
การกระทําที่เป็นความผิดสําเร็จแล้วจะเกินความผิดพยายามดังนั้นการพยายามกระทําความผิดได้รับโทษอยู่ละนะครับถึงผลไม่เกิดแต่เมื่อการกระทําความผิดนั้นเกิดผลสําเร็จจะไม่ต้องมารับทั้งผิดผลสําเร็จและพยายามนะครับหรือการกระทําความผิดที่เป็นการกระทําความผิดต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบุกรุกผมบุกรุกเข้าไปในที่ของ

ในดําแล้วผมอยู่มาเป็นระยะเวลา3วันหรือ3ปีการบุกรุกดังกล่าวเป็นกรรมเดียวครับเพราะเจตนาในการบุกรุกคือครั้งเดียวเป็นการกระทําที่เป็นต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการบุกรุก1กรรมไม่ใช่ว่าแต่ละวันนับเป็น1วัน1วันและแยกต่างจากกันนะครับเราไม่ใช้วิธีการคํานวณแบบนี้นะในการดำเนินคดีถัดมากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอันเดียวตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการวิทยุในรถยนต์คันหนึ่งจริงๆผมต้องการได้วิทยุถ้ามันวางอยู่เฉยๆผมก็ขโมยไปปรากฏมันดันไปอยู่ในรถยนต์ผมเลยเอาเหล็กทุบกระจกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอางัดวิทยุไปมันมีทั้งการทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้ทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำให้เสียทรัพย์คือทุบกระจกด้วยงัดคอนโซลรถยนต์อันนี้มีทั้งทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโทษตามมาตรา325ซึ่งสูงกว่าดังนั้นเจตนาเดียวคือเจตนาลักทรัพย์เมื่อเป็นเจตนาลักทรัพย์ปุ๊บก็รับโทษบทหนักก่อนนะครับเป็นบทเดียวไม่ใช่ต้องไปรับในเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ด้วยแต่ประการใดถัดมากรณีที่เป็นการกระทำความผิดหลายกระทงหลักการกระทำความผิดหลายกระทงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการกระทำที่ต่างกันโดยผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาจจะกฎหมายตั้งแต่2บทขึ้นไปหรือจริงๆอาจจะเป็นการละเมิดบทเดียวแต่เป็นการกระทำที่แยกต่างกรรมต่างวาระก็ได้นะครับนะตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเขาเรียกว่าในส่วนของการรับบัตรทางด่วนสมัยก่อนจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บจะมีสลิปให้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณเก็บไว้ลูกค้ารายนี้ไม่เอาสลิปคุณก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นไว้เองการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบทเดียวแต่เป็นต่างกรรมทุกครั้งที่เกิดผู้เสียหายเป็นคนละคนกันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะก็จะนับกระทงลงโทษเรียงกันไปการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เป็นกรณีที่เคสอย่างนั้นที่ผมยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้เป็นกรณีของการยักยอกถ้าเป็นสมมติทำ300กรรมก็จะนับโทษแยกกันไปแต่ทีนี้คำว่าสมมติทำ300กรรมกรรมละ3ปีนะความผิดฐานยักยอกไม่ได้หมายความว่าโทษจำคุกก็เลยคูณไปกลายเป็น900ปีแต่ในกฎหมายนี่จะกำหนดไว้ว่าโทษที่เป็นการกระทำหลายกระทงเนี่ยนะครับถ้าโทษอย่างเมื่อกี้ยักยอกก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลจะลงแม็กซ์สุดก็คือแค่ไม่เกิน10ปีถ้าโทษอย่างสูงไม่เกิน10ปีศาลรวมแล้วก็จะลงไม่เกิน20ปีหรือถ้าโทษจำคุกที่เป็นเกินกว่า10ปีขึ้นไปลงเรียบร้อยแล้วศาลก็จะไม่ลงเกินกว่า50ปีนะครับทีนี้ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการกระทำหลายกรรมตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะแทงนายดำแต่ผมเอามีดแทง2ทีมันเป็นลักษณะของการทำร้ายคำถามคือสุดท้ายแล้วการกระทำลักษณะแบบนี้ก็คือประสงค์ที่จะทำร้ายไม่ได้หมายคกซีหรือปลอมเอกสารสิทธิ์ตาม265เนี่ยแล้วค่อยไปใช้ด้วยบอกว่าปลอมและใช้นะครับให้ลงเฉพาะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายถัดมาการกระทำที่ถือเป็นการกระทำผิดอีกนะครับก็คือการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเหตุในการเพิ่มโทษผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำเช่นสมมติผมก็ทำความผิดมาเอาง่ายๆกฎหมายต้องการจะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันปราบไม่ให้คนกลับไปกระทำความผิดอีกดังนั้นใครที่กลับมากระทำความผิดอีกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อหาเดียวกันเช่นผมเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองรอบหน้าผมกลายเป็นลักทรัพย์แต่คุณกระทำความผิดอีกในระยะเวลาไม่เกิน5ปีคุณรับโทษในข้อหาหลังเพิ่มขึ้น1ใน3แต่ต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดเพิ่มลงไปอีกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์เมื่อกี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบก็คือผู้นั้นต้องเคยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแรกนะว่าลงโทษนะครับแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการกระทำความผิดภายใน5ปีนะแต่ว่ากรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เว้นแต่กรณีอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการอันหลังมันเป็นเรื่องประมาทระหุโทษหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่เกิน18ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในกรณีการเพิ่มโทษแต่อีกอันนึงจะมีการเพิ่มหนักขึ้นไปกว่า1ใน3นะครับเป็นกรณีของการเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่งก็คือกรณีทำผิดแล้วซ้ำเรื่องเดิมตัวอย่างเช่นลักทรัพย์ในยามวิกาลผ่านไปไม่เกิน3ปีคุณกลับมาลักทรัพย์ในยามวิกาลอีกแล้วกฎหมายบอกเอ้ยอันนี้หนักหน่วงแล้วนะคุณจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้นะครับก็คือผู้นั้นต้องเคยท่องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนหมายถึงในคดีแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า6เดือนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าต้องเคยรับโทษจำคุกจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็กระทำผิดซ้ำใน3ปีแล้วก็เป็นความผิดในอนุมาตราเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดระหุโทษไม่ใช่เป็นความผิดประมาทแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของเด็กอายุ18อันนี้ต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องอายุความอายุความนี้เป็นสาระสำคัญมากมีทั้งอายุความฟ้องคดีอายุความในการลงโทษและการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอายุความเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหัวใจอยู่ที่อะไรหัวใจอยู่ที่ระยะเวลาวันของการเริ่มกระทำความผิด

กระทำความผิดเมื่อไหร่นับไปเลยนะครับมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่ตลอดประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีมีโทษ15ปีมีโทษมีอายุความ20ปี15ปี10ปี5ปีและ1ปีนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปดูว่าการกระทำเช่นระหุโทษเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีบางอย่างเช่นทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นต่อยเฉยๆไม่มีรอยฟกช้ำแต่ไม่มีเลือดออกเนี่ยท่านไม่ฟ้องภายใน1ปีขาดอายุความละแต่หัวใจสำคัญที่มากกว่านั้นที่ท่านต้องไม่ลืมคือการกระทำความผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ยอมเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเป็นความผิดที่เป็นความผิดที่ยอมความได้ดังนั้นความผิดที่ยอมความได้เนี่ยถ้าท่านไม่ร้องทุกข์ภายในผมยกตัวอย่างเช่นช่อโกงตามมาตรา341เนี่ยเป็นความผิดยอมความได้อายุความจริงๆแล้วคืออายุความ10ปีแต่คำถามคือแต่ท่านไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนท่านจะไปรออายุความ10ปีในการฟ้องร้องไม่ได้เพราะถือว่าอายุความไม่มีซะตั้งแต่ตอนต้นละเนื่องขาดอายุความซะตั้งแต่ตอนต้นละเพราะท่านไม่มีการร้องทุกข์ไว้จึงทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานในการไม่มีอำนาจพิจารณาทำความผิดและคำสั่งและศาลไม่มีอำนาจในการพิพากษาถัดมาเรื่องอายุความของการลงโทษนะครับอายุความของการลงโทษก็จะมีกรอบกำหนดระยะเวลาไว้ว่าลงโทษเนี่ยคือ20ปีสำหรับโทษประหารชีวิต15ปี10ปี5ปีอันนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวอย่างไรนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องของระหุโทษนะครับระหุโทษเนี่ยเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กน้อยระหุแปลว่าเล็กนะครับคารุแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นระหุโทษก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นการปรับแก้บางคนเคยเรียนกฎหมายมานานละนะครับเพิ่งปรับแก้ไม่ถึงขนาดมากในสมัยผมเรียนตอนเด็กๆ เนี่ยยังเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแต่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทปัจจุบันอยากให้นักศึกษาจำใหม่ว่าเป็นโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ความผิดระหุโทษตามกฎหมายนี้นะครับแม้กระทําโดยไม่เจตนาก็เป็นความผิดได้ผมยกตัวอย่างอย่างบางคนถ้าเรียนในผมพูดศัพท์วิชาการนิดนึงนะมันเป็น strict liability นะคือเป็นความรับผิดเด็ดขาดตัวอย่างเช่นสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลลงในบ่อน้ําผมมีบ้านอยู่ริมแม่น้ําแล้วผมก็รัดไอตัวถังผงที่มันอยู่ริมแม่น้ําเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันมีลมแล้วพัดให้มันปลิวตกไปถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีเจตนามั้ยไม่ได้เจตนานะแต่ถือว่าสุดท้ายแล้วสิ่งปฏิกูลก็ลงไปในสู่หอน้ำมันเป็นโทษเล็กน้อยซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีกรณีของการเปรียบเทียบในกรณีของการดำเนินการปรับได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่เหมือนองค์ประกอบของคารุโทษปกติที่ต้องประกอบไปด้วยการกระทำและต้องมีเจตนาในการกระทำนะครับและถัดมาในส่วนของความแตกต่างกันก็คือเรื่องของระหุโทษเนี่ยนะครับในกฎหมายอาญาเวลาเราพูดถึงการกระทำของตัวการเราจะมีเรื่องของการกระทำกับถ้าการกระทำความผิดที่ต้องการผลสำเร็จนะครับแล้วมันไม่สำเร็จเรามีความผิดฐานพยายามในหลายการกระทำตัวอย่างเช่นพยายามฆ่าพยายามข่มขืนนะครับแต่ว่าการพยายามเนี่ยท่านจะต้องรับโทษนะครับของสิ่งที่ทำไม่เสมือนตัวการแต่ในฐานะที่ท่านพยายามแต่ว่าในกรณีที่เป็นความผิดที่เป็นระหุโทษด้วยความที่โทษจำคุกมันน้อยมากในกฎหมายจึงบอกไว้ในมาตรา102บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดระหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็กรณีสำหรับผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดระหุโทษนะผู้สนับสนุนจริงๆก็มีความผิดเหมือนกันแต่การสนับสนุนการกระทำความผิดถ้าท่านจำได้ในเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนจะต้องเป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือก่อนหรือขณะการกระทำความผิดนะแต่ถ้ามาใช้กับเรื่องระหุโทษจะเห็นได้ว่าพาร์ทที่เป็นระหุโทษจะมีกฎเกณฑ์หรือแนวคิดในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงโทษไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้จำไว้ว่าการพยายามกระทำความผิดเอ่ยกรณีของการพูดเป็นผู้สนับสนุนเอ่ยพวกนี้ไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมอยากฝากนักศึกษาไว้ว่าหัวใจสำคัญของในเรื่องเนี้ยจะอยู่ที่ความยากในฐานะที่ผมเป็นพนักงานในการนะมาปีนี้ปีที่18แล้วนะครับความยากในการทำงานในการปรับใช้กฎหมายในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือโดยเฉพาะผู้บังคับใช้หน้างานน่าจะเป็นกรณีเรื่องของการกระทำดังกล่าวมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมหรือเป็นการกระทำความผิดที่จริงๆแล้วมีพฤติกรรมหลายอย่างตัวอย่างเช่น

หรืออย่างเช่นเป็นประเด็นปัญหาแล้วมีคำพิพากษาฎีกากลับมากลับไปหลายครั้งในเรื่องของพาไปเพื่ออนาจารนะครับบุคคลอื่นพาบุคคลอื่นไปเพื่ออนาจารตามมาตรา283 283ทวิเนี่ยดังนั้นคำถามคือพาไปวัตถุประสงค์สุดท้ายคือต้องการจะทำอนาจารเด็กแต่ว่าพาไปสรุปแล้วการพาไปเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา283ตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมหรือจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายคุณมีเจตนาเดียวกันมีเจตนาเดียวในตอนท้ายคือคุณต้องการกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราตัวเหยื่อนะครับหรือข่มขืนตัวเหยื่อพาร์ทลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นส่วนสุดท้ายผมหวังว่าความเข้าใจในเรื่องโทษนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดกรรมเดียวหลายกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหุโทษเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้นักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียวกับการกระทำความผิดหลายกรรมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาและมีคำพิพากษาฎีกาที่ผมเขียนไว้ประกอบไว้อยู่ในคำบรรยายนะครับของทางมหาวิทยาลัยในหน่วยที่6เนี่ยรวมแล้วประมาณ140กว่าหน้าจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการกระทำความผิดหลายกรรมเดียวหลายกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาและอัยการต่อไปในอนาคตที่จะสอบในติบัณฑิตผมคิดว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ท่านจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจหวังว่าการบรรยายในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนของหน่วยที่6ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้นักศึกษาลองอ่านนะครับในหน่วยที่ผมได้เขียนขึ้นก็จะมีการสร้างความเข้าใจมีคำพิพากษาฎีกาในการอธิบายเพราะด้วยกรอบระยะเวลาอันสั้นผมคิดว่าผมสามารถนำเสนอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระทั้งหมดก็จะอยู่ในคำบรรยายครับขอบพระคุณ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธรรมภพอีกหน่วยนึงนะครับที่สำคัญในว่าเรื่องของสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็เป็นหน่วยสำคัญอีกหน่วยหนึ่งปรากฏว่าอำนาจที่เราใช้กันอยู่นะฮะที่เรียกอำนาจสูงสุดเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงมีอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันรัฐสภานะครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็มีอำนาจบริหารก็คือสถาบันทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีเอาไปใช้แล้วก็อันนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้โดยตรงเลยก็คืออำนาจที่เรียกว่าอำนาจตุลาการคนใช้อำนาจนะครับตุลาการเป็นใครเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรและสำคัญคือทำไมต้องมีสถาบันตุลาการเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจที่ประไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้นักศึกษาได้กลับไปนึกภาพย้อนกลับไปครับว่าเดิมทีเราปกครองด้วยแบบคนคนเดียวอำนาจทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่คนคนเดียวโอกาสที่คนคนเดียวจะใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองบริหารแล้วก็พิพากษาเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับและอาจจะนำมาซึ่งเป็นการปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามจะไม่ใช้ละก็เลยเปลี่ยนมาครับว่าทำยังไงถึงอำนาจเนี่ยมันควรจะต้องมีการแบ่งแยกออกมาซึ่งนักคิดคนสำคัญเนี่ยก็เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสครับชื่อมองเตสคิเออร์นะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนสถาบันตุลาการก็เป็น1ใน3นะครับสถาบันผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งหลายประเทศในโลกเกิดขึ้นและก็ให้ความสำคัญที่จะต้องมาสถาปนาอำนาจสถาบันตุลาการเนี่ยกระบวนการ

รรมเนี่ยให้เข้าไปตามหลักการสำคัญเลยว่าเข้ามาเพื่อจะมาทำหน้าที่อะไรความยุติธรรมเราได้มาอย่างไรเกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราอยากให้เกิดความสุจริตกันและกันเราไม่เบียดเบียนกันแต่ข้อเท็จจริงเป็นครับมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากันคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบคนที่อ่อนแอกว่าก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องความเท่าเทียมของเราหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ครับหรือสถาบันที่เข้ามาร่วมกันทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมครับว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ชนชั้นนั้นซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปไต่ตรองดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับเราไหมดังนั้นกฎหมายจึงปรับแก้ได้ครับให้ทันยุคสมัยให้ตรงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเกิดแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้สิ่งที่ดีสุดอะแต่ปัญหาคือเราอะได้มีโอกาสเข้าไปทำหรือเปล่าเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างแม้แต่สถาบันตุลาการเนี่ยเราได้ไปออกแบบอย่างไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือความท้าทายของนักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นครับสถาบันตุลาการจึงมีหน้าที่สำคัญครับก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีคดีเยอะแยะเลยทั้งคดีแพ่งอาญาคดีทางปกครองล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในรัฐแหละครับโดนโกงโดนเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับโดนเขาลักขโมยหรือเขาเอาเปรียบก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหานะครับให้ยุติได้ก็เรียกว่าสถาบันตุลาการนะครับมีหน้าที่ต้องพิจารณาพิพากษาคำถามคือว่าแล้วพิพากษาคดีเนี่ยเอียงได้ไหมมีความโน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมหรือเป็นกลางพอไหมนะครับดังนั้นนักศึกษาเห็นภาพไหมครับว่าการจะทำให้สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยต้องจำเป็นมากเลยครับต้องมีความเป็นให้เขามีความอิสระให้มีความเป็นกลางนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้ไม่มีใบสั่งไม่สารับอามิสินจ้างใดใดได้นี่คือหัวใจมากมากเลยนะครับที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระนะครับและก็ทั่วโลกเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับถ้าเราพูดถึงความสำคัญนะครับว่าทำไมสถาบันตุลาการเนี่ยจำเป็นนะครับก็เราเริ่มต้นในหนังสือนะครับพยายามอธิบายว่าเรามีรัฐเกิดขึ้นแล้วรัฐคือการรวมกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงล่ะเป้าหมายของรัฐที่ดีคืออะไรล่ะการที่เราไม่มาลบล้างค่าฟันใช่ไหมการที่เราจะไม่ถูกโกงใช่ไหมการที่เราไม่ถูกรัฐเปรียบใช่ไหมนะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายนั่นเองอริสโตเติลบอกไว้แล้วครับว่ากฎหมายคือเครื่องมือสำคัญในการปกครองนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยครับคือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเบื้องต้นเลยเพื่อต้องการให้รัฐมันเดินต่อไปได้แต่ครับนักศึกษาครับมนุษย์เมื่ออยู่ในรัฐต่อให้มีกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเสรีภาพสูงมากเลยนะครับก็คิดจะครอบครองคิดจะให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็ทำมันทุกวิถีทางเลยบางครั้งเนี่ยนะครับปล้นได้ปล้นรังแกได้รังแกใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่ไม่ดีฮะไอ้อย่างเงี้ยมันคือความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ให้เพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันถูกลงโทษบ้างและจำกัดไว้เพื่อปรามไว้ไม่ให้มนุษย์มารังแกกันเนี่ยสถาบันตุลาการเนี่ยครับจำเป็นต้องมาพิพากษาท่านเองสถาบันตุลาการคือองค์รวมของบุคคลครับที่ใช้อำนาจเราไปใช้อำนาจพิพากษาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษานั้นเรื่องของการใช้อำนาจพิจารณาคดีเนี่ยจึงเป็นอำนาจเฉพาะของคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือองค์กรที่เป็นผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดความเชื่อมั่นความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความยุติธรรมครับว่าทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญในตัวของมันนะครับว่าถ้าเราจะใช้บริการศาลไหนล่ะที่เราจะเหมาะกับเราถ้าเราโดนคดีอาญาไปถูกลักทรัพย์เนี่ยฮะจะเอาโทษของคนที่ลักทรัพย์เราเนี่ยเราจะไปศาลไหนนักศึกษาก็ต้องมีความรู้เราจะไปศาลแพ่งได้ไหมจะไปศาลอาญาหรือไปศาลปกครองดีหรือไปศาลรัฐธรรมนูญดีมันก็จะมีลักษณะนะครับแยกย่อยลงไปอีกตามความชำนาญเฉพาะด้านของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นๆ นะครับแล้วแน่นอนครับกระบวนการง่ายๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ก่อนที่จะสู่ศาลอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต้องมีการที่จะต้อง
เหมือนตำรวจนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะที่เราต้องไปแจ้งความแจ้งความเสร็จก็ต้องลงบันทึกประจำวันหรือต้องไปหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ของการฟ้องต่อไปในศาลนั่นก็จบไปยกหนึ่งครับยกสองคืออะไรนักศึกษาก็เห็นครับว่าต้องไปศาลต้องไปอยู่ระหว่างกับพิจารณาคดีจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมานี่คือกระบวนการครับและกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสุจริตไหมกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราไปแล้วได้ความยุติธรรมไหมหรือการบริการเนี่ยรวดเร็วหรือล่าช้าประการใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทำให้สถาบันตุลาการของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือแน่นอนครับว่าในสถาบันตุลาการเนี่ยอธิปไตยนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็คงเห็นภาพนะครับว่ามีแนวคิดมากมายนะครับซึ่งแนวคิดหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเลยเนี่ยก็คือแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตยผมจะลงตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่ารัฐศาสตร์เราเนี่ยสนใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้อำนาจนะครับและทฤษฎีของมองเตสซีเออร์นี่แหละในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเนี่ยนะครับได้แบ่งอำนาจคร่าวๆไว้3ประการอำนาจนิติบัญญัติบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่ง3อำนาจเนี่ยครับโอ้โหหอมหวนมากใครก็อยากครอบครองนะทั่วโลกพยายามเหลือเกินอยากได้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องไปแข่งขันเลือกตั้งกันนะต้องเป็นการเลือกตั้งเพื่อให้ไปคุมอำนาจออกกฎหมายให้ได้โดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากก็ดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนเสียงข้างมากก็ดีเนี่ยยิ่งถ้าได้เสียงข้างมากเท่าไหร่ก็จะครอบครองอำนาจนิติบัญญัติได้มากนะครับหรืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาความหมายคือเราได้ฝ่ายบริหารมาจากสภานิติบัญญัติเลือกกันเราเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎรครับจึงมาสถาปนาเป็นอำนาจคณะมนตรีหรืออำนาจฝ่ายบริหารเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับและเมื่อมีบริหารมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานแล้วครับว่าใครก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับหอมหวนเช่นกันครับอำนาจนี้ใหญ่มากเพราะบริหารราชการแผ่นดิน20กระทรวง200กว่ากรมนะฮะและถ้ามันเกิดปัญหากรณีกันมามีประชาชนไปร้องเรียนหรือเกิดข้อพิพาทต่างๆขึ้นมานี่แหละครับอีกอำนาจหนึ่งเรียกว่าอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะมาพิพากษาอัตตคดีต่างๆกันทั้ง3อำนาจนี้จึงมีลักษณะกันเป็นลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันครับในหลักการของอะไรครับมองเตสซีเออร์เลยนะครับที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่รวมไปที่เดที่1แล้วเอามาแบ่งเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2475มาเนี่ยเราได้อิทธิพลอย่างมากเลยจากวิธีคิดตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้นะครับมองเตสซีเออร์นี่เป็นคนฝรั่งเศสแต่อเมริกาก็เอาไปใช้ในประเทศของเขาไทยเราก็เอามาใช้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เราได้อิทธิพลนะครับว่าเราตกผลึกแล้วล่ะว่าอ้ออำนาจเนี่ยนะครับมันหอมหวนนะนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเสียรัฐศาสตร์เราสนใจตรงนี้และโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอำนาจตุลาการครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับผมครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถาบันตุลาการเนี่ยหลักหัวใหญ่ใจความที่สุดเลยคือการใช้อำนาจ1ใน3ของอธิปไตยแล้วเนี่ยต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระครับนี่คือหัวใหญ่มากเลยนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้นะครับเพราะอำนาจบริหารและนิติบัญญัติหรือตัวบริหารนะครับตุลาการสถาบันเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าใครกันต้องตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่เราต้องมีหลักประกันครับกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเช่นผู้พิพากษาเนี่ยฮะท่านจะนั่งทำงานยังไงล่ะท่านก็เป็นประชาชนเหมือนเรานี่แหละนะครับจะทำงานอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดหลักประกันว่าทำแล้วไม่ถูกครอบงำอ่ะนะครับประการที่หนึ่งเลยนะฮะหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพหลักนี้สำคัญมากครับและอยากจะฝากนักศึกษานะครับการใช้อำนาจตุลาการ3อำนาจเนี่ยนี่คืออำนาจเดียวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงหลักแรกเลยนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยส.ส.มาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการที่ส.ส.เลือกกันไปทำล้วนแล้วแต่ผ่านการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยแต่สถาบันตุลาการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมีความมั่นคงคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปเรียนจบมาครับนักศึกษาต้องไปเรียนจบนิติศาสตร์มาหรือรัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนมานะครับหรือกฎหมายปกครองมานะฮะโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ย
นะครับนักศึกษาไปเรียนเพิ่มเรียนมทท.รัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนได้หรือแม้แต่รัฐศาสตร์เรานะครับก็มีชุดวิชาที่เรียกว่ากฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ก็เราถือว่าเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นเมื่อเข้ามาแล้วจบแล้วก็ต้องไปแข่งขันในการสอบครับสอบแล้วเข้าไปทำงานในสถาบันตุลาการเนี่ยเขาถือเป็นเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีงามนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องใดๆเขาตรวจสอบเยอะความหมายผมนะครับเราก็ถือว่าจะได้คนที่มีคุณภาพมาทำงานวิชาชีพตรงนี้ให้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูผู้พักษาเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปหารายได้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพของท่านอย่างแท้จริงและมีความมั่นคงมากครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจนถึงเกษียณนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากองค์ความรู้ตกผลึกมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากก็เลยจำเป็นครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับคดีสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้พักษาเนี่ยที่อาวุโสและก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่กว่าจะรอล้อมได้นะฮะต้องใช้เวลานั้นจำเป็นครับสถาบันตุลาการเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันนะครับว่าคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเรียนเก่งนะครับสอบเข้าด้วยความสุจริตเนี่ยจำเป็นล่ะจะต้องเข้าไปเพื่อพดุงให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมตุลาการเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมานับญาตินับพวกกับพวกเราก็เท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องวางตัวเป็นกลางฮะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะครับสองครับมีความอิสระในการพิพากษาอรรถคดีจะมาถูกแทรกแซงจะบอกเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเราต้องถือว่าทุกคนมีความต้องการที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็จะต้องมีหลักนี้สำคัญมากต้องอิสระกันต้องไม่นับญาตินับพี่นับน้องกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยถูกประณามเยอะนะครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมที่มีการเกื้อกูลกันก็ต้องติดตามนะครับต้องคอยตรวจสอบกันนะครับผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาชีพที่ต้องหลบเลยนะครับเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เชิญไปติดตามนักการเมืองก็ไม่ได้หรือเข้าไปเล่นเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้สาตุลาการเลยครับเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยนะครับประการต่อมาครับคือการควบคุมบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็หลักสำคัญเหมือนกันครับเพราะบางทีเสียงข้างมากเนี่ยเพราะจุดอ่อนของระบบรัฐสภาถ้ามีเสียงข้างมากมากเกินไปมันก็เกิดความกังวลเลยครับว่าไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันออกกฎหมายมาและเอื้อต่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าถ้าออกมาแล้วมันขัดกับกฎหมายใหญ่ล่ะทำไงล่ะนะครับก็ต้องมีการที่ต้องถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการควบคุมให้กฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นตุลาการท่านต้องทำหน้าที่มากเลยครับและแน่นอนครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับสำคัญมากนะครับซึ่งนักศึกษาคงเห็นสภาพนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเดิมนั้นเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะกล่าวไปในเชิงลบนิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็นระบบโทรราชโดยรัฐสภาก็พูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องแล้วเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกแล้วนะครับและเอาเสียงข้างมากซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันเลวร้ายมากนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับว่าถ้าเสียงข้างมากไม่มีคุณธรรมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไม่คิดผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาดังนั้นคนที่จะสกัดอำนาจตรงนี้ได้มีไหมหรือทำใหหยุดเสียอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ถอดบทเรียนมาจากประเทศเยอรมันครับเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ฮิตเลอร์เองพาเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่เยอรมันเสียหายมากเลยครับเพราะอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาหรือทรราชเนี่ยมันนำให้เกิดสงครามโลกได้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเยอรมันมาคิดใหม่ว่าต้องมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมานะครับที่จะต้องคอยวินิจฉัยแล้วว่ามติของสภาเนี่ยบางครั้งไม่ชอบเลยรัฐธรรมนูญนะซึ่งนักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเรื่องนี้ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนบัตรใบเดียว2ใบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญไหมนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะวินิจฉัยออกมาก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั่นเองนะครับและประการต่อมาครับสถาบันตุลาการกับกระบวนการ
ของไทยเราเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่สมัย

สุโขทัยมาแล้วเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเห็นสภาพของการที่ราษฎรเนี่ยไปสั่นกริ่งนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพ่อขุนแล้วก็ท่านก็เข้ามานะครับที่จะต้องมาวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนะครับก็เป็นสภาพที่ทำให้เห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ง่ายๆแหละที่พอเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องหาคนสำคัญนะครับที่มาตัดสินนะฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็คงเห็นว่าเรามีการปฏิรูปศาลนะครับเพื่อทำให้ระบบศาลมีความเฉพาะทางและเด่นชัดมากขึ้นเลยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมออกมานะครับที่จะทำหน้าที่ในการบริหารเรื่องของบริหารงานบุคคลนะครับส่วนอรรถคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับก็ล้วนแล้วแต่ยังต้องมีการปฏิรูปเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาคงเห็นสภาพการอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าในระบบการเมืองไทยเราเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องความยุติธรรมก็ยังไม่คลายครับนับวันที่สังคมมีความสับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้นก็มีการแบ่งศาลออกเกิดขึ้นมากมายนะครับมีศาลชำนาญการพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วล่ะเช่นในหนังสือพูดถึงศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะฮะศาลเรื่องของแรงงานนะครับศาลเรื่องของแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือศาลปกครองหรือศาลทหารนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันรายละเอียดแต่ละศาลก็มีความแตกต่างกันซึ่งนักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดข้างในนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือสถาบันตุลาการที่จะมาสร้างความยุติธรรมนะครับให้เกิดกับในสังคมนั่นเองและที่สำคัญครับที่ผมบอกว่ายังปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ความสำเร็จทั้งหมดนะครับเช่นคดีความยังล่าช้านะครับบางคดีความใช้เวลาหลายปีมากเลยยังไม่ได้ข้อยุติบางทีเราก็ท้อแท้นะว่าเออทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมทำไมได้ยากจังเลยนะครับเอานี้ก็ต้องไปปฏิรูปครับทำยังไงลดขั้นตอนที่ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือให้เกิดความยุติธรรมมีการเยียวยาหลังจากที่มีการพิพากษาแล้วนะครับหรือแม้แต่บทลงโทษเหมือนกันเนี่ยนะครับบางบทลงโทษก็ค่อนข้างจะรุนแรงไปหรือคนที่ได้รับการลงโทษแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ยในราชทัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยฮะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเขาอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยประการใดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับที่นักศึกษาคงต้องเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีแต่ภายหลังพิพากษาอรรถคดีแล้วยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกเช่นการบังคับคดีหรือเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะครับเรามีพี่น้องของเราซึ่งก็ไม่แน่หรอกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครับว่าเราจะต้องมีการจะต้องหาตัวแบบนะครับที่เหมาะสมมีส่วนร่วมเข้าไปเพื่อต้องการปฏิรูปนะครับศาลยุติธรรมให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราได้รับบริการที่ดีและนำไปสู่นะครับระบบการเมืองที่ดีต่อไปครับผม

0: กินอิ่มมากเลยเปีย
1: กหัวใจยังกินไม่หมดเลย
0: อุ้ยบ่อยแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าสแกน QR code ตรงนี้เก็บไว้แล้วโหลดแอปจะได้ส่วนลด 10% ด้วย
1: โหลดเลย
0: เปิดไลน
1: ์โอ้โหเรื่องของกินส่วนลดนี่ไว้ใจอาจารย์เลยนะครับ
0: แอปเปียร์โค้ดครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนลดโดยเฉพาะ
1: ส่วนลด
0: ใช่แล้วก็ชอบกินด้วย
1: เป็นไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็พอสแกนเสร็จมันกระโดดไปที่ยังลิงก์ใช่ไหมที่ให้เราโหลดแอปได้
1: ใช่แล้วครับแล้วอาจารย์รู้ครับ QR code คืออะไร
0: ไม่รู้อ่ะครับก็ใครเขาก็เรียกกันก็เรียกตามเขา QR code
1: QR code ก็คือ Quick Response นะครับ Quick Response code ก็คือ
0: oh,
1: โค้ดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
0: อ๋อ Quick Response code เลย
1: ใช่แล้วครับผม
0: ก็จริงนะมันเร็วเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆผมมันจะมีแต่ barcode
1: ซึ่งอาจารย์รู้ไหมครับว่า QR code กับ barcode ต่างยังไง
0: ก็เห็น barcode ก็แบบเป็นแท่งยาวๆนะส่วน QR code ก็เป็นสี่เหลี่ยมมีจุดๆๆอะไรเต็มไปหมดเลย
1: ก็รูปแบบก็จริงๆแล้วคือหลักการเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่ง QR code เนี่ยเป็นการพัฒนามาจาก barcode นั่นเองซึ่ง barcode เนี่ยเขาเรียกอะไรอย่างคร่าวๆว่าเป็น one dimension ข้อมูลในการให้ข้อมูลแบบต่างมิติเดียวนะคร
0: ับ one dimension code
1: ใช่แล้วครับ
0: โพสต์หนึ่งมิติแต่ว่าหมายความว่าคงไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลได้เยอะมากสักเท่าไหร
1: ่ได้นิดเดียวครับผมก็คือเห็นแค่เป็นพวกรหัสพวกอะไรที่อยู่ตามบาร์โค้ดเห็นนะครับที่มีแท่งๆแล้วก็จะมีพวกรหัสข้าง
0: หน้าเป็นตัวเลข
1: เป็นตัวเลขขึ้นมา
0: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดอาจจะเป็นพวก ISBN ของหนังสือ
1: ใช่แล้วครับพวกรหัสสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเก็บได้แต่เป็นรหัสเนาะ
1: ใช่แล้วครับ

0: จริงๆไม่พ
1: อสมัยนี้เราก็
0: ใช่
1: ข้อมูลเยอะแยะ
0: เพราะบางทีผมมองว่าบางอย่างอย่างเช่นเมื่อ QR code ปึ๊บพอสอบเลยนะไปยังเว็บไปยังแอปแถมในแอปมีรายละเอียดให้ผมอ่านต้องเยอะแยะแถมได้ส่วนลดมีคูปองนั่นนู่นนี่ด้วยแสดงว่าเดี๋ยวเขาเลยต้องพัฒนาขึ้น
1: ใช่แล้วครับซึ่งพัฒนามาเป็น QR code นั่นคือเป็นแบบ2 dimension นะครับผมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แบบพันกว่าเป็นหลักพันอักขระขึ้นไปนะครับผม
0: ก็แสดงว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เก็บแค่ตัวเลขละ
1: ใช่ครับ
0: เก็บเป็นข้อความ
1: ข้อความ
0: รูปภาพ
1: สอนรูปภาพ
0: เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับผม
0: และจริงๆเนี่ยแสดงว่าต่อจากนี้ผมก็ใช้ไลน์สองยิงปุ้งปั้งปุ้งปั้งปุ้งปั้งขึ้นมาได้ตลอด
1: ได้ครับผมแต่ก็จะมีข้อจำกัดอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว QR code ของไลน์เนี่ยจะส่องขึ้นเฉพาะลิงก์นะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อให้กระโดดยังเว็บเว็บไซต
1: ์ใช่ครับผมส่องปุ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เปิดกับพวกเบรฟเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อวิ่งเข้าหา
0: เหมือนกับถ้าโหลดแอปมันก็จะกระโดดไปที่ App Store
1: ใช่แล้วครับ
0: Play Store ให้เราโหลดแอปจริงๆอ่ะเครื่องพวกนี้ทำงานผ่านลิงก์ตลอดใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับส่องดูปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นแบบการ์ดเป็นเสียงอะไรขึ้นมาที่แบบ
0: เป็นเอกสาร
1: เป็นเอกสาร
0: เป็นข้อความ SMS
1: ซึ่งไอตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโหลดได้ทั่วไปใน App Store และ Play Store นั่นเองแล้วตรงตัวเลยครับ QR code นะครับผมพิมพ์ไปปุ๊บก็จะเจอพวก QR code reader ต่างๆนะครับให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ
0: เฟียร์แล้วถ้าผมเกิดผมอยากมี QR code ของตัวเองอย่างนี้บ้างทำไงอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์เพียงแค่เข้าไป Google นั่นเองครับค้นหาคำนี้ครับ QR code generator ครับ
0: สุดยอดกดแล้ว
1: กดแล้วขึ้นไหมครับ
0: เจอแล้วขึ้นแล้วมีตั้งหลายเว็บเลยเยอะมาก
1: ใช่แล้วครับผมมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วบางเว็บไซต์อาจจะต้องสมัครสมาชิกเขาหน่อยนึงนะครับ
0: โอ้โหเขามีเป็นขั้นๆให้ทำเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เลยครับผม
0: ขั้น2ขั้น3แสดงว่า QR code เนี่ยสามารถสร้างจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเลยเนาะในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
1: เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมลองดูนะครับ PDF เป็นแบบข้อมูลแบบเป็น e-book ก็ได้นะครับผมเป
0: ็
1: นล
0: ิ
1: งก์ YouTube หรืออะไรต่างๆได้
0: เจ๋งจังเลยมีแมสเสจก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้แล้ว
0: จะไปแมสเสจ Happy Birthday
1: โอ้โห Happy Birthday
0: แล้วทำ QR code ให้2แล้วเซอร์ไพรส์
1: ได้เลยครับผม
0: โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากมาย
1: ใช่แล้วครับผม
0: แล้ว QR code ที่เราใช้ในวันๆเนี่ยนอกจากร้านอาหารเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกมั้ยเฟียส
1: อย่างนี้อาจารย์ไปร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็เขาเริ่มพัฒนาการแบบยิง QR code ปุ๊บเพื่อจ่ายตังค์กันแล้วนะครับ
0: เออใช่ค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่มั้ยฮะ
1: ง่ายมั้ยครับ
0: ธนาคารก็มี
1: ธนาคารก็มีใช่แล้วครับ
0: มีให้เรายิง QR code เพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่าเราเป็นเจ
1: ้าของจริงๆนะ
0: ใช
1: ่มั้ยใช่แล้วครับ
0: แล้วผมได้ยินว่านอกจากมี QR code ยังมี AR code อะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฟียส
1: AR ก็คือ augmented reality นะครับผมก็คือการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มขึ้นมาจากในโลกความจริงนะครับ
0: แสดงว่าถ้าเติมเต็มผมก็นึกถึงว่านอกจาก QR code เป็นบาร์โค้ดเป็นแบบ1มิติ QR code เป็น2มิติแสดงว่า AR code นี่เป็น3มิติเลยเหรอ
1: ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่ง AR code เนี่ยเวลาเราออกมาปุ๊บเขาก็จะมีมาร์กเกอร์นะครับก็จะเหมือน QR code เนี่ยครับเวลาส่องไปปุ๊บก็จะมีพวกอะไรขึ้นมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นเทคเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นพวกตัวการ์ตูน3มิติขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนั่นเอง
0: ต่อไปผมไว้จะสร้าง AR สำหรับตัวเองบ้างอยากทุกคนเห็นหน้าชัด

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้

0: ขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
3: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอครับ
4: น้องก็พูดถูกครับ
5: ไม่โกงด้วยหรอ
6: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารนำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารนำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี
ี2537ทรงน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21/9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยสวนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57/7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไปนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่
สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระ

ราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันเกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่69พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราตรการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสดที่ผลแก่ตน

0: ประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุปธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมัลติอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรนบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS Stainless จำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ผู้พูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
2: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงอาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับนะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
2: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ

0: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
4: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบท

ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิต

0: ให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง
1: ทำสัญญาเช่าซื้อได้นะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะก็คือสัญญาเช่าซื้อนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือมีสัญญาเช่าบวกกับคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินเป็นคำมั่นที่ว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยตัดสินเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันต่างจากสัญญาเช่าอย่างธรรมดาก็เพราะว่ามีคำมั่นนี่แหละนะคะบวกเข้ามาในสัญญาเช่านั่นเองนะคะแล้วคำมั่นนี้เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีการตกลงว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะนะเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อหากว่าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าซื้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่172/2489นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าแม้ว่านะคะเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยตกลงจะใช้เงินเป็นเท่านั้นเท่านี้คราวเป็นสาระสำคัญก็จริงอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากได้ทำสัญญากันแล้วมีเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยต่อมาผู้เช่าซื้อเกิดเปลี่ยนใจมีความพร้อมในทางการเงินนะคะมีความประสงค์จะชำระคราวเดียวนะคะเป็นเงินก้อนในงวดใดงวดหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะคะอันบัญญัติไว้ตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาก็ทำได้นะคะลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่4024/2526เนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะสรุปนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นการที่วินิจฉัยในข้อพิพาทกันนะคะว่าสัญญาตามพิพาทเนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่นะคะก็คือเนื้อหาของสัญญาก็คือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินกันนะคะโดยมีการกำหนดว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาเป็นรายเดือนนะคะรวม30เดือนนะคะแล้วระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะจนกว่าจะได้ชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะก็มีการพิพาทว่าลักษณะของสัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่นะคะซึ่งในที่สุดศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยว่านะคะในเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา572สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นตัวอย่างของการสรุปนะคะลักษณะของสัญญาเช่าซื้อที่ดีนะคะต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่าคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงนะคะกับสัญญาประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระนะคะดังที่ได้เห็นไปนะคะในตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อสักครู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อแตกต่างกันสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าเราจะมาดูความแตกต่างนะคะเช่นในเรื่องกรรมสิทธิ์ในเรื่องแบบนะคะในเรื่องการยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้าในเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะโดยหลักนะคะของกฎหมายลักษณะซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อได้ทำสัญญานะคะเว้นแต่จะมีข้อตกลงในการหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมาย

กำหนดไว้เลยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นนะคะนั่นคือความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อมาในเรื่องแบบนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะคะจะกำหนดแบบไว้เฉพาะทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเองเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มาตรา456เนี่ยบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะในขณะที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดนะคะต้องทำตามแบบคือทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะถ้าฝ่าฝืนนี่เป็นโมฆะเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็การยึดสินค้าคืนนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะในเมื่อกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระราคานะคะผู้ขายก็มีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชำระราคาที่ยังคงเหลือนะคะแล้วก็หากมีค่าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะแต่ว่าหากเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะคะในการชำระค่างวดเนี่ย2งวดติดกันนะคะพอบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเข้าครอบครองทรัพย์นั้นยึดทรัพย์นั้นคืนไปด้วยที่ของคู่สัญญาเราจะมาดูที่หน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อก่อนนะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็คือส่งมอบทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อนะคะแล้วก็ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะคะเช่นถ้าหากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นได้เต็มที่นะคะอาจจะถูกรอนสิทธิ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายลักษณะเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไปนำกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาบังคับใช้นะคะซึ่งมาตรา549เนี่ยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายมาบังคับโดยอนุโลมนะคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อเหมือนกันนะคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินในระหว่างที่เช่าซื้อนะคะหากเป็นกรณีการซ่อมแซมใหญ่นะคะซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2767/2560นะคะในคำพิพากษาเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันนะคะมีการเช่าซื้อรถนะคะเมื่อส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าซื้อพบว่ารถมีความชำรุดบกพร่องอย่างมากใช้ถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยนะคะก็แจ้งไปนะคะแจ้งไปยังผู้ให้เช่าซื้อนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ให้หรือไม่ก็ซ่อมให้ใช้ได้ตามที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆนะคะผู้เช่าซื้อก็นำรถคันนั้นไปคืนนะคะเมื่อเอารถไปคืนแล้วเขาก็หยุดชำระค่างวดนะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเมื่อเห็นดังนั้นนะคะก็บอกว่าอันนี้ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะคะไม่ทำตามสัญญาแล้วนะคะไม่ชำระค่างวดนะก็บอกเลิกสัญญานะคะปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยบอกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วนะคะเพราะสัญญาเนี่ยผู้เช่าซื้อก็บอกเลิกไปแล้วจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผิดหน้าที่นะคะนะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันใช้ได้นะคะมันเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมแซมให้เขาให้ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรับรองให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ต่อมาเรามาดูในเรื่องกรรมสิทธิ์กันนะคะ เมื่อมีการชำระนะคะราคานะคะเช่าซื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะเราก็มาดูกันนะคะกรณีอย่างนี้นะคะในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในกรณีอย่างนี้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อนั้นเนี่ยก็โอนไปนะคะอย่างผู้เช่าซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะซื้อขายปรับมาตรา458
นะคะเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องมาแสดงเจตนาทำสัญญาซื้อขายกันอีกแล้วนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็เช่นพวกบ้านพวกที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีความแตกต่างนะคะกรรมสิทธิ์ในกรณีนี้ยังไม่โอนแม้ว่าจะได้มีการชำระค่าเช่าซื้อกันครบถ้วนแล้วนะคะอันเนื่องจากกฎหมายลักษณะเช่าลักษณะซื้อขายมาตรา456เนี่ยนะคะบัญญัติว่าการซื้อขายสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะต่อมานะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อบ้างนะคะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือชำระเงินค่าเช่าซื้อนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปนะคะผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินด้วยนะคะกรณีที่3ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อถ้าหากว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันขึ้นมานะคะการบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีแรกเรามาดูการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้เช่าซื้อซะก่อนนะคะก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา574นะคะกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงิน2คราวติดกันให้หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้น574เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือผิดนัดนะคะผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดนัดก็หมายถึงว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อตามเวลาที่กำหนดนะคะสองงวดเนี่ยนะคะมาตรา574ก็ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกได้ทีนี้ก็มีคำถามว่าเคยเจอสัญญาที่บัญญัติที่กำหนดแตกต่างไปนะคะคือสัญญาระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดงวดเดียวนะคะผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเลยทันทีได้ไหมนะกรณีนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาบัญญัติไว้เยอะแยะเลยวินิจฉัยไว้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่าได้นะคะเพราะว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคู่สัญญาตกลงยอมตกลงที่เป็นที่แตกต่างจากกฎหมายบอก2งวดแต่จะตกลงกันว่างวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะคะเป็นกรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกระทำผิดสัญญาในส่วนในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะหลักๆก็คือเป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะเช่นผู้เช่าซื้อเนี่ยเอาทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อไปขายฝากไปจำนำนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ให้เช่าซื้ออาจจะยังไม่เสียหายก็ได้นะคะเพราะว่าผู้รับจำนองผู้ซื้อฝากไปหรือผู้รับจำนำเนี่ยก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ของตนยันผู้ให้เช่าซื้อที่สุจริตได้นะคะแต่เมื่อการกระทำนั้นมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์นะคะก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วนะคะก็ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อคราวเดียวเนี่ยนะคะกำหนดไว้ได้ไหมได้นะคะนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุว่านะคะบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ชำระมายังไม่คุ้มเนี่ยนะคะจะเรียกจากผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเรียกจากผู้เช่าซื้อได้อีกไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นการที่เรียกว่ากำหนดค่าเสียหายกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยศาลเนี่ยแต่ศาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ปรับ
นะคะมีอำนาจปรับนะคะลดให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นะคะต่อไปนะคะผลของการที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะเงินที่ใช้มาแล้วก็คืองวดก่อนๆที่ชำระ

ละมาแล้วเนี่ยก็ลิฟนะคะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะแต่ก็มีกรณีที่แตกต่างนะคะออกไปในกรณีผิดนัดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีผิดนัดในคราวสุดท้ายหรือที่กฎหมายใช้คำว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินอันเป็นคราวที่สุดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยยังจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้ทันทีนะคะโดยกฎหมายบอกว่านะคะท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินนั้นได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทาเนี่ยก็ไปเช่าซื้อทรัพย์สินมานะคะกำหนดชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะเริ่มชำระกันตั้งแต่มกราและสิ้นสุดเดือนธันวาก็คือรวมๆแล้วคือ12งวด12เดือนแต่พอเดือนพฤศจิกาเทาเกิดไม่ชำระขึ้นมาเดือนธันวาขอโทษเดือนธันวาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเทาเกิดผิดนัดไม่ชำระขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะดำซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้นะคะต้องรอให้ไปให้ระยะเวลา1งวดเนี่ยผ่านไปก่อนก็คือเลยให้พ้นวันที่5ไปก่อนมกราคมนะคะถึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทีนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าเกิดในสัญญามีข้อกำหนดว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระงวดต่อๆไปจนครบล่ะจะได้ไหมนะคะอ้าวนะคะอันนี้นะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่356/2548ก็มีคำตอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อสัญญาระงับไปเนี่ยนะคะหน้าที่ก็สิ้นสุดลงนะคะของคู่สัญญาหน้าที่ในการชำระงวดก็ไม่มีอีกนะคะแต่นะคะการกำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยให้ชำระต่อไปนะคะจนกว่าจะครบเนี่ยศาลฎีกาก็ตีว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะทำได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นค่าปรับนะคะแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยศาลเนี่ยมีอำนาจนะคะที่จะปรับลดได้ให้เหมาะสมนะคะอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383วรรคแรกค่ะนะคะที่เราได้ศึกษาไปก็เป็นกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะคะบอกเลิกแต่แล้วผู้เช่าซื้อบอกเลิกบ้างได้ไหมได้นะคะมาตรา573บอกว่าผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้นะคะโดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองนะคะก็ขอได้โปรดสังเกตว่าจะมีความต่างจากมาตรา574นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเลิกสัญญาต้องมีเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่กรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่าเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่ได้กำหนดเหตุเลยนะคะอาจจะเลิกสัญญาตามอำเภอใจก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเวลาใดก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการที่จะเลิกสัญญานั้นต้องเอาทรัพย์สินไปคืนนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเอาเองนะคะนะคะผลของผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะก็คือเหมือนกันนะคะเงินที่ชำระไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนนะคะนะส่วนผู้เช่าซื้อก็สิทธิหน้าที่ก็ระงับไปก็ไม่ต้องชำระค่างวดนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาระงับนะคะมีอีกกรณีหนึ่งที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยระงับไปได้นะคะโดยผลของกฎหมายนั่นเองนะคะก็อยู่ในมาตรา567เป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อระงับจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันสูญหายไปหมดเลยนะคะตามมาตรา567นะคะกรณีเนี่ยไม่ต้องรอให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะคะระงับไปทันทีโดยผลของกฎหมายทีนี้สูญหายไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคะก็คือสูญหายไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะหรือแม้จะมีซากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นบ้านหรือรถเนี่ยถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากเหลือแต่พื้นเหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตามมาตรานี้นะคะก็คือทำให้สัญญาเช่าเนี่ยระงับไปเหมือนกันนะคะหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่รวมไปถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถูกลักขโมยไปนี่ก็เข้าในความหมายของสูญหายไปทั้งหมดอาจจะทำให้สัญญาเช่าซื้อนั้นระงับไปนะคะโดยผลของกฎหมาย
นะคะแล้วผลของการที่สัญญาเช่าซื้อสูญหายสัญญาระงับก็ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องชำระนะคะค่างวดอีกต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากการสูญหายนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดนะคะหรือสาเหตุมาจากผู้เช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นความผิดนะคะของผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเป็นไปตามมาตรา553และมาตรา562วรรค2นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาให้เช่ารถยนต์แบบลีสซิ่งเนี่ยนะคะก็มีคำถามมาว่ามันตกลงเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือเปล่านะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้เยอะนะคะว่าไม่ใช่ลีสซิ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือสัญญาเช่านั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีข้อกำหนดก็คือนะคะให้ผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อรถสมมุติถ้าเป็นเช่ารถยนต์นะคะก็ให้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะนะไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่2763/2551นะคะก็คืออาจจะมีข้อเสนอนะคะของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นการจบนะคะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะคะแต่มีข้อน่าสนใจที่เป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะถ้าหากเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไปเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2561นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพื่อความเป็นธรรมนะคะของผู้เช่าซื้อหลายประการเรื่องค่างวดนะคะในการผิดนัดค่างวดเรื่องกรณีผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระค่างวดในคราวเดียวหรือกรณีที่นะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายนะคะหรือว่ามีข้อกำหนดที่เป็นภาระเกินควรสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นการจบเนื้อหานะคะในเรื่องเช่าซื้อไว้แต่เพียง

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
3: เรียนมสท.ดีอย่างไร
4: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งบุคคลนิติกรรมสัญญาครับในชุดวิชานี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มาร่วมสอนเสริมนะครับมาร่วมให้ความรู้และก็อธิบายตัวบทกฎหมายที่สำคัญนะครับในการนำไปใช้ทั้งในใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษาด้วยนะครับในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมและอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อบรรยายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติร่วมบรรยายเป็นปฐมฤกษ์นะครับในภาคการศึกษานี้นะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่1นะครับครั้งที่1นั้นเนื้อหาสาระของเราก็จะอยู่ในหน่วยต้นก็คือหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3ในชุดวิชาของเราสำหรับนักศึกษาที่มาเริ่มศึกษาหรือเพิ่งมาศึกษาในครั้งนี้นะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูสดใหม่นะครับในแต่ละภาคการศึกษายิ่งกว่าฟาร์มเฮาส์อีกนะครับสดใหม่ทุกวันเอ้ยทุกเทอมนะครับนะฮะก็อาจจะยังสงสัยว่าในชุดวิชานี้นักศึกษาจะต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับในระบบการศึกษาโดยเฉพาะชุดวิชาของเรานั้นเป็นชุดวิชาที่นะครับมีแผนการศึกษาตั้งแต่ก1ก2ถึงกที่3เลย
2: ครับนะครับ
0: ซึ่งเป็นการเริ่มก3ในภาคการศึกษานี้ภาคการศึกษาที่ผ่านมาเราเริ่มใช้ระบบการเรียนแบบก2นะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านประธานนะครับก็คงจะอธิบายว่าระบบก1 2 3นั้นนะครับหมายถึงอะไรนะครับเพราะท่านประธานค่อนข้างที่จะ expert ด้วยเปิดด้วยในด้านนี้นะครับท่านประธานก็จะได้มาเล่านักศึกษาฟังนะครับนักศึกษาที่นะครับมาดูรายการมารับชมรายการครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นนักศึกษาช่วงชั้นปีที่1
1: ครับ
0: นะครับหรืออาจจะเป็นปี2เทอม1อะไรอย่างเนี้ยนะครับนะก็อาจจะยังไม่เข้าใจในการเขียนตอบนะครับในคำถามที่มี2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนปรนัย
1: ครับ
0: นะฮะปรนัยเป็นข้อสอบในฤดูฝนคือฝนอย่างเดียวนะครับนะ60ข้อเลยอันนี้ในระบบเดิมนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีข้อสอบอัตนัยแล้วนะครับนักศึกษาก่อนหน้าที่จะมาเรียนนี้อาจจะเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอันนั้นเป็นข้อสอบชนิดปรนัยคือเฟียวนะครับนะฮะมีตัวเลือก5ช้อยของแพ่ง1ก็มีครับแต่มีเป็นส่วนที่1นะครับมี60ข้อนะครับจาก15หน่วยละ4ข้อนะครับนะนอกจากนี้ในส่วนที่2นั้นจะเป็นข้อสอบอัตนัยอัตตะคือตัวตนเขียนเองตอบเองด้วยลายมือนี่แหละนะครับ
2: แสดงตัวตนออกมา
0: แสดงตัวตนออกมานะครับ
1: ด้วยตนเองเขียนด้วยตนเอง
0: เขียนด้วยตนเองบางคนแสดงตัวตนออกมา 3-4 คำอันนั้นได้นะครับได้เป็นลงซ่อมต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับ3ข้อนั้นก็จะล้อตามชื่อชุดวิชาเลยนะฮะข้อ1คือเรื่องของบุคคลนะข้อ2คือเรื่องของนิติกรรมส่วนข้อ3ก็คือในเรื่องของสัญญา
1: ครับ
0: นะครับนะซึ่งนะครับนักศึกษาก็แน่นอนฮะนักศึกษาปวสต้องอ่านหมดทั้ง15หน่วยอยู่แล้วครับอาจารย์ครับนะฮะอ่านโดยละเอียดแต่วันนี้ทราบว่าท่านอาจารย์วรวุฒิท่านมีวิธีเทคนิคในการอ่านด้วยเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็จะผ่านไปหน้าที่4เลยอาจารย์อยู่หน้า1นะ2 3เนี่ยแผนหน่วยแผนตอนไม่ค่อยให้ความสำคัญในตรงนี้กันแต่หารู้ไหมว่าตรงนี้แหละคือส่วนสำคัญนะครับย้ำเลยนะฮะแผนหน่วยแผนตอนเนี่ยเป็นวิธีการเรียนแบบไดเอนโดฟินนี่คือสิ่งสำคัญท่านอาจารย์ทันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่อาจารย์เกวลินก็อาจจะอยู่ในยุคที่ใกล้เคียง
1: นะฮะ
0: ทันใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะนักศึกษาดูดีๆนะครับแล้วตอนท้ายนี่ทราบว่าท่านอาจารย์เกวลินจะมาสอนเขียนตอบข้อสอบอัตนัยด้วยนะครับวางหลักเกณฑ์ยังไงนะครับบางคนนะครับเรียนวิทยาศาสตร์มาครับท่านอาจารย์ครับก็จะเน็กสูตรเลยมาตรา21มาตรา22เรือน1ตอบ1มันทัดพอนี่ลบกันไม่ได้นะครับมันต้องมีวิธีการเขียนตอบนะครับบางคนจบทางด้านการพรรณนาโวหาร
1: ครับ
0: นะครับนะฮะก็จะลอกจดมาสักครึ่งหน้านะครับแต่อย่าลืมครับนักศึกษาลอกได้ไหมลอกจดมาได้แต่ข้อสอบเขาไม่ต้องลอกจดนะครับแต่เราอยากจะเขียนให้เยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่เราจะมาให้คะแนนนะฮะอย่างไรนั้นเราก็จะมา
1: อธิบาย
0: ให้นักศึกษาได้ฟังนะครับแล้วนักศึกษาหลายคนฟังนะครับแล้วก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอรายการของเรานักศึกษาก็ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นก2และหรือก3นะฮะก2นี่เป็นอย่างไรก3นั่นเป็นอย่างไรคืออะไรนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะมาอธิบายในเรื่องนี
1: ้
0: ใช้คำดูดีขึ้นนะครับนะฮะสำหรับชุดวิชาของเราครับชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นชุดวิชาที่ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบุคคลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนิติกรรมและเกี่ยวกับเรื่องของ
2: สัญญาน
0: ะครับนะฮะบุคคลนั้นนะครับเราจะได้เรียนนะครับนะฮะได้เรียนในวันนี้แหละนะครับโดยเริ่มจากในส่วนของหน่วยที่2นะหน่วยที่1ไปไหนหน่วยที่1เป็นการใช้กันตีความกฎหมายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆมีมาตราสำคัญอยู่เพียงไม่กี่มาตราโดยเฉพาะมาตราสำคัญมากๆคือมาตรา4นะคร
2: ับ
0: มาตรา4ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะพอพูดถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นักศึกษาก็ต้องมีประมวลนะครับ นะฮะนักศึกษาที่มาทำการศึกษาไม่ว่าจะนะครับรับการสอนเสริมผ่านช่องทางนี้นะครับหรือรับการสอนเสริมผ่านช่องทางการสอนเสริมนะครับตามศูนย์วิทยาศูนย์บริการการศึกษานะครับศูนย์วิทยาพัฒนาก็มีนะวิชาเราเนี่ยนะครับบางในบางกิจกรรมพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านเอกสารซึ่งเป็นเอกสารหลักก็คือตรงนี้นักศึกษาต้องมีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะข้อสอบออกในนี้แล้วนะครับนะฮะ นักศึกษาก็ต้องมีประมวลนะฮะประมวลกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายใช้ประมวลกฎหมายฉบับที่ทันสมัยนะครับและเป็นฉบับที่พอดีกฎหมายเราแก้ไขเยอะนะครับน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาก็ศึกษานะครับในส่วนตรงนี้นะต้องมีนะครับใช้เล่มที่พอเหมาะพอดีนะฮะเล็กมากก็นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็อ่านลำบากหน่อยใหญ่มากก็พกพาไม่ค่อยสะดวกเอาฉบับที่พอดีแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับเรื่องบุคคลของเราก็จะอยู่ในหน่วยที่2 3นะครับ4 5และ6
1: ครับ
0: นะครับนะฮะตั้งแต่เรื่องของบุคคลธรรมดาเลยครับอาจารย
1: ์
0: นะครับนิติบุคคลนะครับนะฮะ2ส่วนนะครับส่วนหน่วย8 9 10และ11เป็นเรื่องของนิติกรร
1: ม
0: นะครับตั้งแต่ความทั่วไปหรือว่าองค์ประกอบของนิติกรรมมีอย่างไรจนกระทั่งไปถึงระยะเวลาอายุความเงื่อนไขเงื่อนเวลาในหน่วยที่11นะครับนะครับส่วนหน่วยที่12 13 14 15จะเป็นในเรื่องของสัญญาครับนะครับเริ่มตั้งแต่นะฮะหลักทั่วไปของสัญญานะครับตลอดจนสัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสัญญาต่างตอบแทนสัญญานะครับที่มีข้อกำหนดนะครับในพวกการบอกเลิกสัญญานะครับมัดจำเบี้ยปรับนะฮะก็มีแต่เท่านี้นะครับในส่วนของเรานะครับ
1: คือโดยสรุปก็คือว่าในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งเนี่ยครับขอบเขตเนื้อหาสาระจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
0: ใช่ครับ
1: คือนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปตรีนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตโดยหลักๆแล้วนะครับที่ท่านอาจารย์อิงคลัดได้พูดถึงว่านักศึกษาจะต้องมีประมวลกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีอยู่4เล่มนะครับหรือ4ฉบับก
0: ็
1: คือ1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: 2ประมวลกฎหมายอาญา3ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้วก็4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรืออาจจะมีพระราชบัญญัติล้มละลายด้วยเนี่ยนะครับนั้นตัวหลักๆก็จะเป็นประมวล4ฉบับดังกล่าวซึ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็แตกนะเนื้อหาหลักในประมวลเนี่ยมาเป็นคำอธิบายในชุดวิชาต่างๆนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งก็จะศึกษาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะในบับที่1กับบับที่2ใช่มั้ยครับบับที่2ก็จะเป็นส่วนของสัญญาดังนั้นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ1ก
0: ็
1: จะเป็นเรื่องบุคคล
0: ใช่
1: มั้ยครับบุคคลการแสดงเจตนาในเรื่องของนิติกรรมสัญญาเน
0: ี่
1: ยนะครับนั้นเวลานักศึกษาดูก็เอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาดูประกอบศึกษาด้วยแม้นว่าในเอกสารการสอนจะอาจารย์ก็จะเขียนในตัวกฎหมายไว้แล้วก็ตามแต
0: ่
1: ถ้านักศึกษามีประมวลเนี่ยเวลาดูได้เปิดอ่านได้สะดวกกว่าได้สะดวกกว่านะครับ
0: ตรงนี้ก็คือสำคัญนะครับแล้วก็ในลำดับต่อมาอยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะฮะที่เราแนะนำนักศึกษาไปในช่วงต้นนะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับนักศึกษาที่เรียนก2 ก3นะข้อแนะนำนะครับเพราะลงทะเบียนไปหมดแล้ว

0: นะครับแล้วก็มีการสอบคือก่อนหนึ่งนี่คือปกติปกติในที่นี้คือไม่ใช่นักศึกษาปกตินะครับเป็นวิธีการการเรียนการสอนแบบปกติของมสทเราแบบที่ใช้กันมาแต่เดิมนี่แหละนะครับส่วนข้อ2นั้นเป็นแบบที่มีการสอบกลางภาคเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: คือก่อนหนึ่งก่อ2ก่อ3ก็คือแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะครับจัดให้นักศึกษาซึ่งนักศึกษาแต่ละท่านสามารถที่จะเลือกศึกษาตามแผนก1ก2ก3แล้วแต่ความสะดวกและความถนัดได้เลยนะครับอันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับแต่เป็นเพียงแต่ตัวเลือกมาให้นักศึกษาได้เลือกแผนก1คืออะไรแผนก1ก็คือวิธีการศึกษาตามปกติที่เคยมีมาตั้งแต่ต้นนั่นก็คือว่าเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดแล้วมหาวิทยาลัยก็จะส่งเอกสารการสอนไปให้นักศึกษานะครับแล้วก็ถึงเวลานักศึกษาก็ไปสอบ
2: คร
1: ั้งเดียวเลยสอบครั้งเดียวอย่างเช่นชุดวิชากฎหมายแพ็คหนึ่งนักศึกษาก็จะสอบปลายภาคครั้งเดียวโดยข้อสอบก็จะออกปรนัย60ข้ออัตนัย3ข้อ
0: ครับ
1: ครอบคลุมในเนื้อหาหน่วย1ถึงหน่วย15
0: ครับผม
1: ส่วนการสอนเสริมนักศึกษาจะเข้ารับการสอนเสริมเผชิญหน้า
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ได
0: ้
1: นะนั้นมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่มีคะแนนให้นะครับอันนี้เรียกว่าแผนการศึกษาก1
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิม
0: ครับ
1: ทีนี้ก2ก2นั้นไกลก็จัดให้มีเมื่อภาคการศึกษา
0: ที่แล้ว
1: นะครับ
0: เป็น
1: ภาคแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก2คืออะไรก2ก็คือว่าเหมือนกับก1นะครับเพียงแต่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแผนก2สามารถไปสอบกลางภาคได
0: ้โอ้
1: หรือถ้าพูดกันง่ายๆคือมีการแบ่งสอบให้นักศึกษาแทนที่นักศึกษาจะสอบแบบก1ที่ไปหนัก
2: รวดเดียว
1: นะครับ15หน่วยก็มาแบ่งให้ครึ่งนึงนั่นแปลว่าในกลางภาคเราเรียนเนี่ยภาคนึงเราเรียน4เดือน
0: ครับ
1: เรียนมาได้2เดือนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเปิดสอบ
0: ครับ
1: นักศึกษาที่ลงนะต้องลงเลือกว่าฉันเอาก2นะนี่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาสอบโดยข้อสอบยกตัวอย่างถ้าเป็นแพ่ง1ก็จะมีข้อสอบปรนัยหน่วย1ถึงหน่วย7ออกหน่วยละ4ข
0: ้
1: อก็เท่ากับกี่ข้อครับข้อสอบชอย
0: จะ48
1: 28ข้อ28ข้อถูกไหมครับ28ข
0: ้
1: อก็จะมีอัตนัยอีก1ข้อนะโดยนักศึกษาจะใช้เวลาสอบ1ชั่วโมงครึ่งสนามสอบก็เป็นสนามสอบที่มหาวิทยาลัยเคยจัดสอบแต่ว่าสำหรับก2จะไม่มีสนามสอบที่อำเภอ
0: ครับ
1: นักศึกษาต้องไปสอบสนามสอบที่ในตัวจังหวัดในตัวจังหวัดนะครับอันนี้เองอันนี้ก็คือก2ท
0: ี
1: นี
0: ้
1: เมื่อสอบกลางภาคไปแล้วนักศึกษาจะขอทราบคะแนนในมหาลัยยังไม่ประกาศนะครับ เพราะว่าจะไปรวมตัดสินทีเดียวเลยตอนท้าย
0: ครับ
1: นั้นพอสอบกลางภาคไปแล้วพอปลายภาคก็ต้องไปสอบในส่วนที่เหลือ
0: ครับ
1: นั่นก็คือข้อสอบปรนัยแพ่ง1ก็จะมีหน่วย8ถึงหน่วยที่15หน่วยละ4ข้อรวมแล้ว
0: 32ข้อ
1: 32ข
0: ้อที่18ก็60พอดี
1: แล้วก็มีอัตนัยอีก2ข้อนะครับโดยนักศึกษาในกลุ่มนี้จะสอบใช้เวลา2ชั่วโมง
0: ครับ
1: และไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเพื่อนในห้องเนี่ยเขาลงแบบก1เขาจะสอบ3ชั่วโมงเพราะเขาสอบรวดเดียวหมด
0: ครับ
1: แต่คนที่ลงก2เนี่ยปลายภาคจะสอบเพียง2ชั่วโมง
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณได้สอบมาแล้วตอนกลางภาคชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เองอันนี้ก็เรียกว่าก2
0: ครับ
1: ไปรับการสอนเสริมได้ไหมได
0: ้
1: คือสอนเสริมนี่กอไหนก็ไปได้หมด
0: ครับ
1: เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้หมดนะครับเข้าไปได้หมดเลยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ไปได้ครับจังหวัดไหนก็ไปได้ที่มีสอนเสริมนะครับถ้าไปแล้วไม่มีสอนเสริมก็
2: คือกลับ
1: กลับโอเคถูกต้อง
0: ที่ถูกต้องเพียง
1: ทีนี้ก3
0: ครับ
1: ก3นี่อยากจะเชิญชวนนักศึกษานะครับก3จะมีเทอมนี้เทอมแรก
0: ครับ
1: เป็นเทอมเป็นภาคการศึกษาที่ทดลองที่นำร่องนะครับซึ่งสาขาวิชาจัดให้มีก3เนี่ย6ชุดวิชา
0: ครับ
1: ก็คือแพ่ง1อาญา
0: 2
1: 2กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
0: ครับ
1: กฎหมายพาณิชย์3
0: กฎหมายมหาชน
1: กฎหมายมหาชนและภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
0: ครับผม
1: ซึ่งนักศึกษาจะต้องติ๊กนะต้องไปเลือกว่าลงก3ก3ทำยังไงบ้างครับก3ก็คือว่าใน1ภาคการศึกษา4เดือน
0: ครับ
1: ครึ่งแรกก่อนครึ่งแรก2เดือนนะครับคนที่ลงก3มหาวิทยาลัยก็จะเชิญนักศึกษามาทำกิจกรรม
0: ครับ
1: ทำกิจกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะที่เป็น blended learning
0: คือ
1: active learning จะไม่มีการสอนบรรยายทั้งหมดนะเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เราจะไม่มีชั้นเรียนนั้นเราจะไม่ใช้วิธีการบรรยายเป็นหลักนะครับเพราะว่าคำบรรยายของเราเนี่ยอยู่ในเอกสารการสอนซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นักศึกษาศึกษามาแล้วนะครับนั้นก็จะมาทำกิจกรรมลักษณะของการจะทำกิจกรรมเนี่ย2วันนะครับครั้งที่1เนี่ย2วันโดยมหาลัยจะเลือกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ปลอดภาระงานของนักศึกษา
0: ครับ
1: นักศึกษาก็จะมาตอน 9:00 น.เช้าอาจารย์วิทยากรก็จะนำเข้าสู่บทเรียนเข้าสู่เนื้อหาในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ครั้งแรกนี่เราก็จะทำกิจกรรมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ก็จะนำเข้าสู่บทเรียนสักชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาอาจจะมาเป็นร้อยนะครับแล้วเราก็จะแบ่งกลุ่มละ10คน10คน10คน10คนเนี่ยนะแล้วก็จะมีกิจกรรมในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ให้นักศึกษาได้ทำร่วมกันนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับนั้นก็ต้องมาแชร์ข้อมูลนะครับมาแสดงเหตุผลกันเพื่ออาจารย์จะเลือก
0: ครับ
1: คือไม่ใช่อาจารย์เลือกโทษนักศึกษาในกลุ่มก็จะต้องเลือกประธานกลุ่มเลขากลุ่มผู้นำเสนอนะแล้วเมื่อให้ทำกิจกรรมเช่นให้เวลา30นาทีทุกกลุ่มทำกิจกรรมเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็จะเลือกให้ผู้นำเสนอแต่ละกลุ่มขึ้นมานำเสนอว่าจากการทำกิจกรรมในเรื่องนี้ของกลุ่มผลเป็นยังไงให้เวลา5นาทีในการที่จะสรุปนะครับแล้วอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำนะครับให้ข้อสังเกตให้อะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจเนื้อหาในหน่วยที่1ถึง7เนี่ยดีกว่าเดิมที่เรียนด้วยตนเอง
0: ครับ
1: แล้ววัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมอันนี้ต้องการให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู
0: ้
1: นักศึกษาจะได้รู้จักเพื่อนด้วยกันเพราะเวลาพอทำกิจกรรมอีกข้อใหม่จะมีการเปลี่ยนกลุ่มแล้วเคยอยู่กลุ่มนี้ก็ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแล
2: ้
1: วเราจะได้เจอเพื่อนที่หลากหลายแล้วเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ของเพื่อนในการที่จะอภิปรายปัญหาต่างๆที่อาจารย์ให้มานะครับแล้วก็มานำเสนอกันอย่างเงี้ยเราก็จะทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับทั้ง2วันเลยนะโดยเอาเนื้อหาสาระสำคัญหน่วย1ถึงหน่วย7มาทำนะครับแล้วมาแล้วเนี่ยคะแนนเก็บมีนะคะแนนเต็ม20คะแนน
2: ทั้งสนุกทั้งมีคะแนน
1: ทั้งสนุกทั้งได้เพื่อนทั้งได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็ได้คะแนนกลับไปด้วยนะครับทีนี้พอเสร็จกิจกรรม2วันเสาร์อาทิตย์นักศึกษาต้องไปสอบกลางภา
0: ค
1: เหมือนกลุ่มก2นั้นนักศึกษาจะไปสอบหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7
0: ครับ
1: กําลังได้ความรู้สดๆมาถูกมั้ยครับไปสอบซึ่งอาจารย์เชื่อว่าน่าจะทําข้อสอบได้ดีละนะพอสอบไปเรียบร้อยแล้วครั้งที่2เอาอีกแล้วมหาวิทยาลัยก็จะเชิญนักศึกษาใหม่ละรวมถึงทำที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทด้วยนะครับตามที่นักศึกษาติ๊กลงทะเบียนไว้เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าในศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยจะต้องมีนักศึกษาไม่ต่ำกว่า15คนจึงจะจัดกิจกรรมก3ถ้าไม่ถึง15คนมาอะไรก็จะกลับไปให้นักศึกษาเป็นก1เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: นี้ครั้งที่2ก็มาทำแบบครั้งที่1โดยเนื้อหาก็จะเป็นหน่วย8ถึงหน่วยที่15หย
0: ิ
1: บเรื่องสำคัญมาทำกิจกรรมกันมาเรียนเน็ตเลิร์นนิ่งกันนะครับ2วันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมคะแนนก็จะเก็บให้20คะแนนแต่จะไม่ได้แปลว่าได้20ทุกคนนะอาจารย์ก็จะให้คะแนนโดยการสังเกตการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกลุ่มการมีส่วนทำที่นักศึกษาได้มีแสดงออกมาอะไรยังไงบ้างตรงนี้เราก็จะมีวิทยากรคอยสังเกตและเก็บคะแนนอยู่นะครับแล้วเมื่อเสร็จกิจกรรมครั้งที่2ก็ไปสอบปลายภาคก็จะเป็นหน่วย8ถึงหน่วยที่15
0: ครับ
1: เหมือนกับกลุ่มก2เหมือนเดิมก็ไปสอบในส่วนที่เหลือซึ่งตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าแผนก3จะสอดคล้องกับนักศึกษานิติศาสตร
0: ์
1: เพราะบางทีเราอ่านหนังสือนะครับเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จะถามใครนั้นเราได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนได้มีโอกาสมาเจออาจารย์นะครับแล้วทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยน่าจะสนุกขึ้น
0: คร
1: ับทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโอกาสผ่านมากขึ้น
2: ครับขึ้น
1: แล้วโอกาสจบเร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาใครที่ไม่ได้ลงเทอมนี้ลงไม่ทันไม่เป็นไรเทอมหน้าลองพิจารณาดูเพราะบางคนก็เห็นของใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงใช่มั้ยครับอันนี้ก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกวิชานะนักศึกษาต้องดูว่าวิชาไหนเป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนในกิจกรรมแบบนี้ด้วยครับ
2: ค่ะอันนี้เผอิญว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะว่าสมมติว่าถ้าเราลงก3ใช่ไหมคะแล้วเผอิญว่าศูนย์นั้นเนี่ยนักศึกษาลงไม่ถึง15คนเขาก็เลยไม่เปิดมหาลัยก็จะให้เราไปกลับไปเป็นก1คือเขาจะไม่มีทางที่จะเลือกก2ได้
1: ใช่ครับใช่
2: นะคะ
0: ครับเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งชุดวิชาแพ่งหนึ่งของเราต้องย้ำกับนักศึกษาอีกครั้งว่านี่เป็นการเปิด ครั้งแรก
1: ครั้งแรก
0: ครับ
1: แล้วเราก็มีก3ด้วย
0: ก3ด้วย
1: ใช่ไหมครับเรามีก3ด้วยนะครับ
0: นะครับก็ถือว่าสำคัญตรงนี้เป็นข้อมูลที่นักศึกษานะครับนะได้รับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: มีนักศึกษาถามทางบ้านอีกเหมือนกัน
0: ทางบ้าน
1: จดหมายมาทางบ้านบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ลงทะเบียนก3อ่ะแต่อยากจะเข้ามาฟังอาจารย์ดูแล้วน่าสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ต้องขออภัยมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสำรองไว้ให้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมสถานที่ต้องอะไรต่ออะไรเงี้ย
0: ซึ่ง
1: อันนี้มหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตนะคร
0: ับ เดี๋ยวไปชุดวิชาในภาคการศึกษาต่อไปนะครับนะฮะทีนี้นะครับเรากลับมาในส่วนของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งในรายละเอียดนะครับวันนี้หน่วยที่ใช้นะครับเอ๊ะมันเหมือนกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่หว่าหน่วยที่ใช้ประสานประสิทธิ์ตรงกรมไม่ใช่นะหน่วยที่จะนำเสนอนักศึกษาอธิบายนักศึกษานะครับได้เข้าใจนอกเหนือจากเอกสารการสอนหลักนะอันนี้เป็นการเสริมนะฮะ
1: เสริม
0: นะครับนะก็คือหน่วยที่1 2และหน่วยที่3นะครับนะการใช้นะครับการใช้นะครับการตีความกฎหมายนะครับนะหลักทั่วไปของบุคคลนะครับแล้วก็หมายเหตุดอกจันไม่เลยนะครับเรื่องนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจอย่างยิ่งยวดคือความสามารถของบุคคลธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับนะฮะนะครับนะซึ่งก็จะมีใครบ้างเล่านะครับนะฮะสามคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสามท่านหรือเปล่านะถ้าสามท่านนี้อิงคลัตก็คงจะเป็นผู้
1: ยาว
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับนะครับเป็นผู้ยาวเอ๊ะไม่ใช่อาจารย์เก็บเหลืออะไรให้เลือกฮะเหลือบุคคลวิกลจริตคนอ้อเป็นผู้ยาวเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้นะครับในเรื่องแรกเนี่ยที่สำคัญที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทราบก็คือการใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะการใช้กฎหมายแพ่งในพาณิชย์เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกับกฎหมายเพื่อนเขาอีกชื่อหนึ่งก็คือกฎหมายยานะครับนะเพราะบางคนเนี่ยเรียนอาญาหนึ่งแพ่งหนึ่งลงพร้อมกันเลยนะฮะท่านอาจารย
1: ์
0: นะครับบางคนเนี่ยยังไม่สามารถแยกแยะกฎหมายได้วิชาได้นะครับสังเกตอย่างไรฮะการตอบข้อสอบกฎหมายครับนะครับนะเพราะส่วนใหญ่อาญาหนึ่งเนี่ยจะเป็นมีบันดาลโมฆะด้วยนะ
1: บันดาลโมฆะ
0: ซึ่งบันดาลโมฆะนั้นก็คือบันดาลโทสะนะครับแต่เอาโมฆะของเราไปบวกนะฮะก็ลงพร้อมกันเติมนั้นไม่ใช่นะครับ
1: ในทางอาญาเนี่ยไม่มีโมฆะ
0: ไม่มีโมฆะ
1: ไม่มีโมฆะ
0: มีแต่โทสะ
1: ไม่มีโมคิยะ
0: ครับผมสองคำนี้โอ้นี่สำคัญนะฮะนี่อาจารย์บอกนี่มาเลยฮะคำสำคัญ2คำแรกเลยฮะโมฆะกับโมคิยะซึ่งวิชานี้เนี่ยต้องแยกแยะให้ออกนะครับนะฮะตอบผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนะครับ2คำนะฮะนะครับ2คำ2พยางค์กับ3พยางค์เนี่ยนะครับการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายยาเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยนะครับเขาจะใช้กฎหมายจารีตประเพณีไม่ได้กฎหมายยาต้องบัญญัติเคร่งครัดและก็ใช้กฎหมายทั่วไปมาเทียบเคียงไม่ได้ด้วยนะครับต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราซึ่งเขียนหลักประกันไว้เลยในมาตรา4ครับท่านอาจารย
1: ์
0: นะครับในมาตรา4นะครับเชื่อแน่ว่านะครับนักศึกษาออกไปซื้อกฎหมายที่ร้านขายหนังสือแล้วนะประมวลกฎหมายนะฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับดูแลเปิดแล้วมาตรา4นะครับนะมาตรา4นั้นบอกว่าการใช้กฎหมายในกฎหมายแพ่งนะครับถ้ามีกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะครับทีเนี้ยถ้าไม่มีในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ใช้อะไรล่ะนะครับนะก็ถ้าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกปรับในคดีได้นะแม้ในวรรค2มาตรา4นั้นนะครับก็ให้ใช้จารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้น
1: ครับ
0: นะครับถ้าไม่มีจารีตประเพณีก็อาศัยกฎหมายที่เทียบเคียงหรือใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับและถ้าไม่มีก็ให้ใช้วินิจฉัยตามหลักของกฎหมายทั่วไปครับท่านอาจารย
2: ์
0: นะครับเนี่ยบอกสเต็ปไว้เลยนะครับบอกสเต็ปไว้เลยว่าไม่มีนะใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่นะครับนะฮะแต่ไม่มีตรงไหนพูดถึงศาลเตี้ยนะคำว่าศาลเตี้ยเนี่ยโดยความหมายความเข้าใจของประชาชนทั่วไปคือตัดสินกันเองไม่ใช่ไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าการที่มาตรา4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขียนไว้อย่างนี้นะครับการใช้นี้คือการอุดช่องว่างของกฎหมายนะครับอุดช่องว่างกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะเมื่อนักศึกษาฟังอาจารย์แล้วเนี่ยฟังผมแล้วจะเห็นความต่างกฎหมายยาเมื่อครู่นี
1: ้
0: นะครับเพราะอะไรกฎหมายยาถึงต้องไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายเทียบเคียงใช้กฎหมายจารีตประเพณีได้เพราะกฎหมายยามีเรื่องของโทษครับอาจารย
1: ์มันไปกระทบ
0: มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
1: บุคคล
0: นะครับดังนั้นจะโอ้โหอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะฮะยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับจะเทียบเคียงเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักของกฎหมายอย่างเงี้ยนะมันยี่ไม่ได้ในกฎหมายยาเนี่ยหรือพระราชบัญญัติพวกพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหลายไม่ได้แต่ในเรื่องของกฎหมายแพ่งนั้นเป็นเรื่องของเอกชน
1: กับเอกชน
0: นะครับนะเป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นเรื่องของประโยชน์ เอกชนประโยชน์ของบุคคลไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะ
1: ครับ
0: ดังนั้นนะครับตรงนี้ก็เขียนอุดช่องว่างไว้ได้นะฮะอุดช่องว่างตรงนี้ว่าถ้านักศึกษาเรียนไปถึงหลักทั่วไปของนิติกรรมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นอีก

0: มาตรา1คือมาตรา151
1: ครับ
0: นะครับมาตรา151จะเขียนนะครับเขียนให้อำนาจในการที่จะตกลงกันของคู่กรณีไว้ในกรณีที่นะครับนะเป็นไปตามหลักในมาตรา151ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับแต่นักศึกษาครับนะฮะในภาคการศึกษานี้ชุดวิชาของเรานะครับมีคำถามปิดท้ายตอนนะฮะคำถามปิดผนึกนะครับแล้วก็จะส่งอะไรดีก็สุดแท้แต่นักศึกษานะครับ
1: ปิดแล้ว
0: ปิดผนึกปิดตอนนะฮะ
1: ปิดตอนหนึ่ง
0: ก่อนจะปิดตอนหนึ่ง
2: แล้ว
0: ปิดตอนหนึ่งแล้วใกล้กำลังแล้วนะครับเราก็จะมาถามนักศึกษาเป็น
1: จะเสริมนิดนึงไหมทันไหมจะเสริมทันไหม
0: ได้ครับนะเสริมนิดหน่อยได้ครับอาจารย์
1: เมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดถึงมาตรา4ใช่ไหมอาจารย์เกมรินมาตรา4มาตรา4เนี่ยอย่างที่อาจารย์อิงคลาสบอกเป็นเรื่องในทางแพ่ง
0: ครับ
1: นี่มันเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทของบุคคลในทางแพ่งเนี่ยนะในระหว่างเอกชนกับเอกชนพิพาทกันเนี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วอยู่ในเขตอำนาจของศาลเนี่ยศาลจะบอกว่าเอ้ยไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เลยในข้อพิพาทเรื่องนี
0: ้
1: ศาลไม่ตัดสินคดีเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช่ไหมนั้นศาลจะอ้างอย่างนี้เนี่ยไม่ได
2: ้
0: ครับ
1: มันขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับรัฐนูนกำหนดเอาไว้เลยว่าศาลจะปฏิเสธเนี่ยนะไม่พิจารณาพิพากษาโดยอ้างว่าไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยไม่ได้ดังนั้นมาตรา4วรรค2จึงเป็นการอุดช่องว่าเหตุอันนี้ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์เนี่ยเอาละศาลจะปฏิเสธไม่รับพิจารณาไม่ได้ศาลจะต้องไปวินิจฉัยโดยอาศัยนะครับ
0: อาศัย
1: มาตรา4วรรค2ก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์ศาลจะต้องไปวินิจฉัยตามจารีตประเพณีนี่เป็นเรื่องเอกชนตามจารีตประเพณีถ้าเรื่องนั้นไม่เคยมีจารีตประเพณีก็ต้องไปเอากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าในเรื่องนั้นไม่มีกฎหมายใกล้เคียงอีกต้องเอาหลักกฎหมายทั่วไป
0: ครับ
1: ไหมต้องตัดสินโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักความยุติธรรมต่าง
0: ๆ
1: อันนี้เสริม
0: ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปหน่วยที่2นั้นเรามีคำถามในท้ายตอนที่1นี้เลยนะครับให้นักศึกษาได้ในช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันคิดนักศึกษาทางบ้านนะฮะนะ
1: ครับ
0: ในกรณีที่บุคคลหลายคนตายเพราะเหตุสึนามินะครับในสึนามิเนี่ยและไม่อาจทราบว่าผู้ใดตายก่อนตายหลังในทางกฎหมายเขาให้พิจารณาอย่างไรใครตายก่อนตรงนี้สำคัญนะครับตายก่อนตายหลังนี่เรื่องความตายเนี่ยอาจารย์เกวินท่านจะถนัดเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะคำตอบนี่เป็นพีเทสแล้วกันนะครับนักศึกษาของเปิดไปที่มาตรา17นะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นึงนะฮะก็คือใครตายก่อนครับให้ถือว่านะครับเหตุสึนามิเนี่ยเป็นเหตุพยันตราย
1: ครับ
0: นะครับเหตุพยันตรายนะครับนะถ้าเป็นการพ้นวิสัยไม่รู้ว่าใครจะไปตายก่อน
1: ต้องร
0: ู
1: ้ต้องย้ำว่าต้องไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครตายก่อนตายหลัง
0: ให้ถือว่าตายพร้อมกัน
1: ครับกฎหมายครับ
0: เดี๋ยวเราฟังตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังต่อในช่วงต่อไปครับมาพบกับตอนที่2ของครั้งที่1นะครับนะฮะเมื่อครู่นี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องของการอุดช่องว่างตามมาตรา4นะครับ
1: กฎหมายแพ่งนะพัน
0: ใช่ครับท่านอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานั้นมีความแตกต่างกันในเบื้องต้นที่เป็นปฐมในประเด็นนี้เนี่ยอย่างไรนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของบุคคลธรรมดาแล้วนะครับนะบุคคลนะครับนะบุคคลก็มี2ประเภทด้วยกันคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเราก็จะไปว่ากันในหน่วย4 5 6และวิชากฎหมายพาณิชย์4นะหุ้นส่วนบริษัทเหล่านั้นนะครับ แต่ในส่วนนี้นะครับ2กับ3เนี่ยนะครับ2กับ3หน่วย2กับหน่วย3เราจะพูดกันในเรื่องของหลักการทั่วไปของบุคคลธรรมดา
1: ค่ะคือใครครับ
0: บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็อย่างเนี้ยฮะ
2: คนไม่ใช่
0: ที
2: ่
0: เป็นนางฟ้าหรือเป็นบุคคลนะท่านอาจารย์
1: นางฟ้านี่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
0: ไม่ใช่บุคคลนะฮะเป็นบุคลาธิฐาน

0: ครับ
1: แม่ตะเคียน
0: แม่ตะเคียน
1: แม่ตะเคียนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดาน
0: ะครับมีกฎหมายมาตราหนึ่งนะครับพูดตั้งแต่การเริ่มขึ้นจนถึงการสิ้นสุดเลยนะมาตราอะไรนั้นเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับนะฮะพบกับอาจารย์เกวลินนะฮะจะหลงเป็นอาจารย์เรนนี่แล้วนะครับ
2: อาจารย์เกวลินอาจารย์ต้องส่งสายตามาตื่นเต้นเลยนะคะก็ในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะคะก็จะแบ่งเป็น3ใหญ่ๆนะคะก็คือ1สภาพบุคคลนะคะ2สิ่งประกอบสภาพบุคคลแล้วก็3การสิ้นสุดสภาพของบุคคลนั่นเองนะคะทีนี้เริ่มกันเลยนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์ทั่วไปนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์ทั่วไปทีนี้ถามว่าแล้วทำไมกฎหมายจะต้องพูดถึงบุคคลธรรมดาด้วยก็เพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะคะการเริ่มแห่งการได้รับความคุ้มครองการมีสิทธิหน้าที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลขึ้นมาก่อนนะคะดังนั้นคำว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจึงมีความหมายในทางกฎหมายนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติเป็นทางกฎหมายอาญาผู้ใดฆ่าผู้อื่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าในกอไก่ไปยิงขอนไม
1: ้ครับ
2: ในกอไก่ก็ไม่ผิดแหละเพราะว่าขอนไม้ไม่ใช่ผู้อื่นนะคะหรือว่านะคะกรณี
1: ไม่ผิดฐาน
2: ฆ่าคน
1: ฆ่าผู้อื่น
2: ค่ะฆ่าผู้อื่นนะคะหรือว่ากรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์นะคะกับทางแพ่งตัวอย่างก็เช่นกฎหมายมรดกใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็คือว่าการที่นะคะบุคคลเนี่ยจะรับมรดกได้ต้องมีสภาพบุคคล
1: ต้องมีสภาพบุคคล
2: แล้วเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายอุดช่องว่างว่าเอ๊ะทารกในครรภ์มีสิทธิ์ได้ไหมนะคะ
1: ดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่แล้วที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องบุคคลก็คือเกี่ยวพันกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมเพราะบุคคลเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ที่ทรงสิทธิได้
2: ใช่แล้ว
1: ที่จะมีสิทธิ์ต่างๆนะครับ
2: หรือว่าอาจจะเป็นในทางวิธีสบัญญัตินะคะเช่นสมมติว่าจำเลยเนี่ยถึงแก่ความตายแล้วอย่างนี้สิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องคดีอาญามาฟ้องก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นอ
1: ัน
2: ระงับไปนะคะนอกจากนี้อาจจะมีกฎหมายอื่นๆนะคะเช่นกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญเรามีสิทธิ์ได้รับปัจจัย4นะคะที่อยู่อาศัยถ้าเกิดว่าไม่เพียงพออะไรอย่างนี
0: ้
2: การที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นได้เนี่ยก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลขึ้นมาแล้วนะคะเป็นต้นทีนี้เราก็จะมาสตาร์ทกันว่าเราเนี่ยจะมีสภาพบุคคลเมื่อไหร
1: ่
2: นะคะเมื่อปฏิสนธิหรือว่าเมื่อไหร่เมื่อคลอด
0: หรือไปทำสุติบัติหรือเปล่าอาจารย
1: ์
0: นับว่าสภาพบุคคล
2: ไปแจ้งเกิดหรือเปล่า
0: เนี่ยมันย้อนกลับไปที่คำถามเมื่อครู่เนี่ยนะว่ามีมาตรานึงที่พูดถึงการเริ่มขึ้นของสภาพบุคคลครับอาจารย
1: ์ครับ
2: ค่ะก็คือที่ได้นำเรียนไปตอนต้นนะคะว่าสภาพบุคคลเนี่ยว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็คือจะต้องดูที่มาตรา15นะคะก็คือสภาพบุคคลเนี่ยเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคลอดก็คือ
1: คลอดก็คือพ้นออกมาจากตัวมารดาตัวแม่ต้องพ้นออกมาแล้วต้องพ้นออกมาทั้งหมดเลย
2: ต้องทั้งหมด
1: อวัยวะทั้งหมดต้องพ้นสายสะดือไม่พ้น
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าคลอดแล้วเพราะสายสะดือไม่ใช่อวัยวะ
0: ครับ
1: ถูกไหมตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยทารกเขาก็
0: รับอาหาร
1: เขาก็มีชีวิตได้โดยผ่านทางสายสะดือใช่ไหมนั้นแต่เมื่อพอเขาพ้นออกมาจากตัวมารดาหมดแล้วสายสะดือไม่ใช่อวัยวะแล้วตัดหรือไม่ตัดก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามือ
2: ควรตัด
1: แต่ถ้ามือขวายังอยู่ในตัวแม่อันนี้ยังไม่ได้ออกมา
0: ทั้งตัว
1: นั้นคลอดต้องพ้นออกมาทั้งหมด
2: ต้องพ้นออกมาทั้งหมด
0: สำคัญนะครับตรงนี้ครับนักศึกษาครับเพราะว่านักศึกษาจะโดนหลอกว่าเอาสายสะดือติดออกมานี่เอ้ยยังไม่คลอดก็ยังอยู่อ่ะยังไม่ได
1: ้อย่าเรียกว่าอาจารย์หลอกเลย
0: อย่าเรียกว่าทดสอบ
1: อาจารย์ทดสอบความเข้าใจของนักศึกษา
0: ทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาครับอาจารย์ไม่หลอกนะครับ
1: แต่คลอดอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้สภาพบุคคลเกิดขึ้นนะใช่ไหมจ๊ะ
0: นะครับ
1: ต้องบวกกับอีกปัจจัยนึง
2: ครับก็คือการอยู่รอดเป็นทารกทีนี้อยู่รอดเป็นทารกคืออะไรนะคะก็ในทางวิชาการก็มีการเต้นของหัวใจแล้วนะคะหายใจแล้วทีนี้สมมติเกิดมารอดอยู่แม้เพียงแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ตายทันทีนะคะแบบนี้ก็ยังถือว่ามีสภาพบุคคล
1: เกิดขึ้นแล้ว
2: เกิดขึ้นแล้ว
1: แต่เกิดขึ้นไม่นาน
2: ใช่ตอนหลังก็คือสิ้
1: นสุด
2: ไป
1: สุดลง
2: เกิดขึ้นแล้วก็สิ้
1: นส
2: ุ
1: ด
2: เลย
1: ใช่ระยะเวลาสั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เรื่องเหล่านี้นี่จะไปย้อนจะไปเกี่ยวข้องกับนะฮะในกฎหมายยาภาคความผิดด้วยนะฮะยังออกมายังไม่พ้นทั้งตัวนี่ออกมาครึ่งตัวหัวสั่นดอกเด็กไปมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอาการหมั่นไส้บอกว่าโอ้โห

0: จริงนะฮะสังคมที่โหดร้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องเหล่านี้นะฮะ
1: ไปบีบคอ
0: เลยแน่นิ่งไปฮะนันยันจ
2: ากวัดยังไม่พ้นออกมาย
0: ังไม่พ้นฮะ
1: ครึ่งตัว
2: ทั้งหมดใช่ไหมอ
0: ย่างเงี้ยก็ยังไม่ฆ่าผู้อื่นนะแต่เป็นทำให้หญิงแท้งลูก
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็ไปวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาได
1: ้
0: นะครับนะแต่สมัยก่อนสมัยเรียนนี่นะฮะอย่างกรณีที่สองเนี่ยการอยู่รอดเป็นทารกอาจารย์ท่านมักจะสอนนะฮะว่าสมัยโบราณก็จะใช้วิธีการตัดปอดลอยน้ำครับท่านไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าถ้าปอดลอยน้ำไม่จมแสดงว่ามีลมเข้าไปในปอด
1: ออ
0: กซิเจนแล้วหายใจได้เองแล้วอันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์
2: โบราณเนาะ
1: โบราณ
0: ไม่ได้ไม่รู้สมัยใหม่นี้ก็ใช้วิธีการอย่างไรหรือเปล่านะครับครับอาจารย
1: ์ค่ะทีนี้อ่ะ
2: นั้นสรุปว่าจะต้องมี2เงื่อนไข
0: ครับ
2: สภาพบุคคลใช่ไหมต้องมี2เงื่อนไขคือ1คลอด2บวกกับอยู่รอด
1: เป็นทารก
2: เป็นทารกอยู่รอดก็แปลว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองหายใจได้อะไรได้นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นอาการอยากจะอธิบายในเรื่องสารปีหนึ่งเบื้องต้นนะครับฟังว่าท่านและเนี่ยนะฮะแล้วหรือและเนี่ยนะครับเนี่ยคือต้ององค์ประกอบต้องสองอย่างต้องไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้คำว่า
2: หรือ
0: นะครับนักศึกษาคำกฎหมายใช้ให้ดีนะครับอย่างที่ท่านประธานบอกเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างการได้เรียนได้อะไรเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะช่วยนะครับอย่างวิชาของเราเนี่ยจะมีปัญหามากอันนี้พูดไปถึงครั้งท้ายๆก่อนตกเป็นพับตกเป็นพับเนี่ยนักศึกษาบอกว่าโอ้โหนี่เอามาเป็นกองรวมกันพับอย่างระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตรงนี้อาจารย์ผู้สอนก็จะอธิบายเราก็จะได้อธิบายเหมือนกันครับ
2: ว่า
0: คือตกเป็นบาปเคราะห์นะฮะของฝ่ายที่ได้รับพับแบบพับนั้นเชิญท่านอาจารย์เกวลินอธิบายต่อเลยครับ
1: ก็ท่านอาจารย์เสริมเสร็จแล้วใช่ไหม
2: เสร็จแล้วครับ
1: ก็ในมาตรา15นะคะก็คือเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกก็จะมีสภาพบุคคลขึ้นมาทีนี้ถามว่าเคยดูหนังเนาะเมื่อก่อนแบบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสามีภรรยากับผู้ชายทีนี้เนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็สามีปรากฏว่าเสียชีวิตก็เป็นหนังดำเนินเรื่องต่อมาว่าแล้วลูกในครรภ์เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้ไห
2: ม
1: นะคะอันนี้ก็ต้องดูต่อเลยที่มาตรา15วรรคที่2นะคะก็คือทารกในครรภ์เนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
2: ครับ
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าทารกในครรภ์เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้เหมือนกัน
2: แต่มีเงื่อนไข
1: แต่มีเงื่อนไข
2: ว่าต้อง
1: อยู่คลอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่รอดเป็นทารก
2: ยกตัวอย่างเลยได้ไหม
1: ได้
2: ก็คือเรื่องตัวอย่างเรื่องมรดกเลย
1: ค่ะ
2: กรณีตัวอย่างมรดกเมื่อกี้ที่อาจารย์เกวรินดูหนังมาเนี่ยก็คือว่าสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสเนา
1: ะ
2: แล้วก็ท้องใช่ไหมภรรยาท้อง
1: ต
2: ั้งครรภ์สามีตายซะก่อนปรากฏว่าถ้าเด็กในท้องเนี่ยนะเกิดออกมาอยู่รอดนะครับแล้วมีสภาพบุคคลภายในกฎหมายมาตรา1604บอกว่าภายใน310วันนั้นเด็กคนนี้จะเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อเขาได
1: ้
2: คือตอนที่พ่อเขาตายลูกยังไม่เกิดยังไม่มีสภาพบุคคลแต่เมื่อกี้มาตรา15
1: ที่อ
2: าจารย์เกวรินบอกวรรค2เนี่ยว่าอะไรนะเมื่อกี้มาตรา15
1: ทารกในครรภ์ก็มีสิทธิ์ต่างๆได
2: ้ทารกในครรภ์มีสิทธิ์ได้แต่ขอให้อยู่รอดแล้วก็คลอดออกมา
1: แล้วก็อย
2: ู่รอดก็พูดง่ายก็คือต้องมีสภาพบุคคลทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าสิทธิ์ในการรับมรดกโยงกับมาตรา16041604บอกว่าถ้าคลอดอยู่รอดภายใน310วันนับแต่วันที
0: ่
2: เจ้ามรดกถึงแก่ความตายอย่างนี้มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกได
1: ้
2: นั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะมรดกของผู้ตายนะครับสมมุติ10ล้านคนที่จะได้รับมรดกก็คือลูกที่คลอด5ล้านภรรยา
1: อีก5ล้าน
2: นั่นเองแต่ถ้าเกิดเขาแท้งซะก่อน
0: ก็แท้ง
2: ก็คือไม่สามารถคลอดมาได้อย่างนี้สภาพบุคคลก็ไม่เกิดสิทธิของทารกในครรภ์มารดาก็ไม่มี
1: ก็ไม่มีนะ
2: นั้นมรดกทั้งหมดก็จะได้กับภรรยาเขาถ้าตัวละครมีแค่นี้นะครับอันนี้ตัวละครที่อาจารย์พูดมีแค่นี
0: ้
2: รับมรดกก็เพียงเท่านี้แต่ถ้ามีพ่อด้วยมีแม่ด้วยพ่อก็จะได้ส่วนหนึ่งด้วยแม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งด้วยรายละเอียดนั้นค่อยไปฟังกันในวิชากฎหมายแพ่ง3
0: ของอาจารย์เอง
2: นะครับของอาจารย์เกวริน
0: อย่างนี้ถ้าสมมติว่า309วันนี้ยังไม่คลอดต้องผ่าแล้วใช่ไหม
2: บางทีเขาก็ต้องผ่านะก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องเพราะการคลอดนี่จะผ่าก็ได้ใช่ไหมจะคลอดโดยธรรมชาติก็ได
0: ้
2: นะครับต้องผ่า
0: ก็คือขอใหผลออกมาจากครรภ์มารดานะครับแล้วก็มีการหายใจได้เองเนี่ยนะครับอยู่รอดเป็นทารก
1: ปอดลอยน้ำ
0: ปอดลอยน้ำ
2: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นนะครับ ครับ
1: ก็แสดงว่ามาตรา15วรรค2ก็เหมือนมาอุดช่องว่างนะคะของมาตรา15วรรคที่1เพราะว่าปกติแล้วสิทธิหน้าที่เนี่ยจะมีต่อเมื่อคนคนนั้นมีสภาพบุคคลแล้วนะคะทีนี้อย่างทารกในครรภ์เนี่ยกฎหมายก็เลยอุดช่องว่างด้วยกันว่าทารกเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ได้นะหากต่อมาคลอดแล้วรอดอยู่นั่นเองนะคะต่อมาอ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเริ่มนับอายุกันอย่างเองอาจารย์อิงคลัตตอนปีนี้25ยัง
0: ปีนี้25ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าเลยมานิดหน่อยนะครับ
1: ท่านอาจารย์ก็39
2: ขอบคุณครับ
1: นะการนับอายุ
2: 35
1: อ๋อ35ก็ได้ค่ะ
2: โอเค
1: การนับอายุนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะก็อย่างแรกเลยใช่ไหมอย่างเรื่องผู้เยาว์บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ20ปีนะคะหรือว่าสมรสตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยอายุก็ใช้ด้วยในทางแพ่งนะคะหรือว่าในทางอาญานะคะถ้าอายุนะคะยังเป็นเด็กอยู่ก็อาจจะมีการได้รับการวิธีการสำหรับเด็กนะคะไม่ต้องไปจำคุกอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนะคะการนับอายุเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะเรามาเข้าสู่วิธีการนับอายุวิธีการนับอายุเนี่ยมาตรา16นะคะบัญญัติว่าการนับอายุเนี่ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันเกิดก็คือแสดงว่านับ1เนี่ยวันนี้เลยก็คือวันที่คลอดและอยู่รอดเป็นทารกนั่นเองนะคะดังนั้นจะต่างจากการชำระหนี้นะคะ
2: ถ้าคลอดแล้วอยู่ไม่รอดนี่ต้องนับไหมฮะ
1: ก็ไม่ต้องนับ
2: ไม่ต้องนับไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่มีประโยชน์ครับ
1: ลืมเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องหนี้ใช่ไหมคะเขาจะนับในวันรุ่งขึ้นนะคะสมมติว่าอาจารย์อิงคลัสติดหนี้อาจารย์เกลลิน10ล้าน
0: โอ้โห
1: นับวันรุ่งขึ้นนะคะ
2: นี่คือการนับเรื่องกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี
1: ้
2: ก็จะนับ1ในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าวันเกิดกรณีนับวันเกิดนับตั้งแต่วันที่เกิดใช่ไหม
1: ค่ะวันที่คลอดแล้วอยู่รอด
2: คลอดแล้วอยู่รอด
0: ครับ
1: นั่นเองนะคะ
2: ไม่ว่าจะเกิดในเวลาพุธชะพุธอะไรนะ
1: พุธกลางคืน
2: พุธกลางคืนพุธกลางวันอะไรเงี้ยนะทำไมเขาต้องแยกดวงเป็นแบบนั้นไม่รู้พุธกลางวันพุธกลางคืนอ
1: าจารย์หนูเครียดเลยอ่ะพออาจารย์ถาม
2: โอเคครับ
0: เอาไปสำรวจเรื่องศาสตร
1: ์ทีนี้มันเคยมีปัญหานะคะอาจารย์เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะก็คือจากการนำสืบเนี่ยแม่เริ่มเบ่งวันที่15
2: โอเค
1: แต่พอพลั้วออกมาเนี่ยวันที่16ต้องนับวันพลั้ว
0: พลั้วนี่คือลูก
2: คลอด
0: ว
1: ันคลอดนะคะคือวันที่16เริ่มนับ1นั่นเองนะคะทีนี้ในกรณีที่เมื่อคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยหนูเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยนะคะสมัยอาจารย์เนี่ยอาจจะยังมีที่แบบว่า
2: ไม่มีเหมือนกันคร
1: ับแบบพวกไม่รู้วันเกิดนะคะไม่รู้วันเกิด
2: เนาะสมัยโบราณ
1: สมัยโบราณ
2: ไม่รู้
1: นะคะแบบเนี้ยจะนับยังไงนะคะกรณีไม่รู้วันเกิดแต่รู้เดือนเกิดและปีเกิด
0: ครับ
1: กรณีนี้นะคะกฎหมายมาตรา16นะคะก็บอกว่าให้ถือเอาวันที่1ของเดือนเกิดในปีนั้นเป็นวันเกิด
2: ครับ
1: ก็แสดงว่าถ้ารู้เดือนนะรู้ปีแต่ว่าไม่รู้วันก็เอาวันที่1ของเดือนที่รู้นะคะกรณีไม่รู้วันและเดือนเกิดแต่รู้ปีเกิดแบบนี้ปรนัยก็ถามได
2: ้
1: นะคะกรณีเช่นนี้กฎหมายบัญญัติให้นับเอาวันต้นปีปฏิทินก็คือรู้ปีแต่ไม่รู้เดือนกับวันนะคะก็เอาวันต้นปีปฏิทิน
2: รู้ว่าเกิดปี2494แต่ไม่รู้อะไรนะ
1: ไม่รู้
2: เดือน
1: ไม่รู้เดือน
0: ครับ
1: ก็เอาวันที่1
2: ม
1: กรา2494
0: ท่านอาจารย์ดีเลยครับเนี่ยเพราะว่าถ้า94เนี่ยใช้วิธีการใหม่แล้วแต่ถ้าก่อน84เนี่ยวันที่1มกรายังไม่ใช่วันปีใหม่
2: ใช่เพราะว่าเราใช้ในระบบจันทรคติใช่มั
1: ้ย
2: คร
1: ับ โอ้สุดยอดความรู้รอบตัว
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะคะทีนี้อันเนี้ยค่ะอาจจะอีกแล้วอาจจะลำบากนิดนึงกรณีไม่รู้วันเกิดเดือนเกิดและปีเกิด
2: โอ้ไม่รู้อะไรเลย
1: ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย
0: นะคะเพื่อนคนนึงนะครับอ๋ออันนี้คนละคนละ
1: กรณีนี้นะคะเขาบอกว่าให้สืบพยานหลักฐาน
2: ครับ
1: อาจจะดูจากรูปร่างหน้าตา
0: ครับ
1: ใครแก่หน่อยก็อาจจะถูกนับไปเยอะ
0: ถ้าอย่างนี้อาจจะนับน้อยเลยฮะ
1: นะอาจจะพิสูจน์จากว่าพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเรานับอายุและ นะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสภาพบุคคลนับอายุแล้วทีนี้ก็จะมาเข้าในส่วนของสิ่งที่ประกอบสภาพบุคคล
0: ครับ
1: ปกติเนี่ยนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างอ
0: ัน
1: ดับแรกก็คือชื
0: ่
1: อนะคะอันนี้ก็นักศึกษาลองไปอ่านรายละเอียดเองนะคะก็ไม่มีอะไรก็อาจจะมีชื่อตัวชื่อรองนะคะชื่อสกุลนะคะนอกจากนี้เราก็จะมาเข้ามีชื่อแล้วก็จะมีสถานะของบุคคล

0: ครับ
1: นะคะก็เช่นเพศอะไรนะคะอายุเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นกรณีสมรสไหมนะคะเป็นการบ่งบอกสถานะไม่หรือเปล่าโสดไหม
2: เปลี่ยนเพศได้ไหมอาจารย์
1: เปลี่ยนเพศ
0: แปลงเพศนะครับ
2: เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยน
0: เปลี่ยนเลย
2: คือแปลงนี่แปลงได้ใช่ไหมผ
1: ู้
2: ชายแปลงเป็นผู้
0: หญ
2: ิ
0: งได
2: ้แต่ปัญหาประเด็นก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเพศนะซึ่งอันนี้กฎหมายไทยเรายังไม่รับรอง
1: ใช่ไหมอาจารย์ไม่รับรอง
2: ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเพศอย่างอาจารย์อิงครัตเนี่ยเกิดมาเพศชายเกิดแปลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นสาวสวยเงี้ยจะมาขอเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเนี่ยไม่ได้น
1: ะ
2: ไม่ได้อันนี้กฎหมายเรายังไม่ยอมรับนะครับ
1: อันนี้ก็เคยมีคดีนะคะตอนที่มีคำร้องยื่นต่อศาลและศาลก็บอกว่าไม่มีกฎหมายนะคะให้อำนาจศาลในการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านะคะสถานะทางเพศนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะทีนี้อ่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนับอายุได้แล้วมีชื่อแล้วมีสถานะบุคคลแล้วมีที่อยู
2: ่
1: นะคะก็จะมาเข้าสู่เรื่องภู
2: ม
1: ิ
2: ล
1: ำ
2: เน
1: า
0: ครับ
1: อันนี้ข้อสอบก็
0: ชอบถาม
1: ทดสอบเยอะไม่ได้หลอกนะคะแต่ทดสอบละเอียดนะคะ
2: เพื่อความเข้าใจของนักศึกษานะครับ
1: ค่ะเพราะว่าสำคัญมากนะคะถามว่าทำไมเราจะต้องรู้ภูมิลำเนาเพราะว่าภูมิลำเนามีความสำคัญนะคะตัวอย่างเช่นการฟ้องคดีไปปิดหมายอย่างเงี้ยไม่ใช่ปิดที่ภูมิลำเนาจำเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าจำเลยไม่ได้รับก็อาจจะต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม
0: ่
1: นะคะแบบนี้เป็นต้นและภูมิลำเนาเนี่ยคืออะไรนะคะภูมิลำเนาเนี่ยก็คือที่อยู่ตามกฎหมายของบุคคลนะคะซึ่งนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นการถาวรมิใช่ชั่วคราวนะคะแต่แม้จะมีลักษณะเป็นการถาวรไม่ใช่ชั่วคราวเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าภูมิลำเนาของบุคคลเนี่ยบุคคลคนนั้นจะต้องอยู่ที่สถานที่นั้นตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นทีนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะคะเกี่ยวกับภูมิลำเนามาเริ่มที่ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะคะกฎหมายก็บอกว่าภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาเนี่ยได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นอยู่เป็นแหล่งสำคัญนะคะคีย์เวิร์ดก็คือแหล่งสำคัญนะคะถือเป็นภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาแหล่งสำคัญนะคะตามมาตรา37เนี่ยพิจารณาอย่างไรนะคะก็จะมีองค์ประกอบ2ส่วนก็คือ1ต้องเป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะกับ2นะคะบุคคลมีเจตนาเอาที่นั้นเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญ
2: ครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับ ก็แสดงว่ามีทั้งกายภาพแล้วก็เจตนานะคะตัวอย่างเช่นนะคะนายขำสร้างบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและได้อยู่อาศัยบ้านหลังดังกล่าวตลอดเวลานะคะโดยไม่ได้มีที่พำนักที่อื่นอีกแสดงว่าเข้า2เงื่อนไขแล้วก็คือทั้งอยู่จริงแล้วก็ถือว่าเอาแหล่งนั้นเป็นแหล่งสำคัญนะคะดังนั้นนนทบุรีเนี่ยก็คือจะเป็นภูมิลำเนาของนายขำนะคะแต่กรณีที่สมมติว่านายขำเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปนานหน่อยนะคะ2อาทิตย
2: ์
1: อยู่จริงที่เชียงใหม่แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาเอาเป็นแหล่งสำคัญดังนั้นเชียงใหม่ก็ยังไม่ใช่ภูมิลำเนาของนายขำนะคะอันนี้ก็คือมาตรา37นอกจากนี้นะคะกฎหมายยังกำหนดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะคะในหลายกรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1กรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยู่หลายแห่งนะคะกรณีที่บุคคลมีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง
2: สับเปลี่ยนกันไป
1: ใช่สับเปลี่ยนกันไปนะคะตัวอย่างเช่นในฟ้ามีถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญที่ปทุมธานีนะคะก็อยู่อาศัยประจำเลยนะคะแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังบ้านภรรยานะคะที่นครนายกด้วย
2: อ๋อในฟ้านี่เป็นผู้ชายใช่ไหม
1: ในฟ้าเป็นผู้ชาย
2: ครับโอเค
0: มีบ้านภรรยาที่นครนายก
2: โอเค
1: แล้วก็อาจจะสลับวันสามวันอยู่บ้านตัวเองนะคะอีก4วันที่เหลืออยู่บ้านภรรยาแบบเนี้ยก็อาจจะถือได้ว่าในฟ้าเนี่ยมีภูมิลำเนาหลายแห่ง
2: หลาย
1: แห่งนะคะ
2: ตัวเองอาจจะทำงานที่นนทบุรี
1: อย่างนั้น
2: ก็มามีบ้านอยู่ที่นนทบุรี
0: ครับ
2: ภรรยาทำงานที่นครนายกต
1: ั
2: วเองก็ไปมาทั้งสองแหล่งสองแห่งสองที
1: ่
2: ครับ
1: แบบนั้นก็เป็นกรณีที่บุคคลมีหลายแห่งนะคะก็ถือว่าทุกแห่งเนี่ยสามารถเป็นภู
2: ม
1: ิ
2: ล
1: ำ
2: เน
1: าได
2: ้ครับ
1: นะคะต่อมานะคะกรณีที่ไม่ปรากฏล่ะว่าคนนี้เอาแหล่งใดเป็นแหล่งสำคัญนะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่มาตรา39นะคะในกรณีบางกรณีเนี่ยบุคคลนะคะแม้จะมีถิ่นที่อยู่ แต่ไม่อาจทราบได้นะคะว่าคนนี้เอาแหล่งที่อยู่ไหนเป็นแหล่งสำคัญนะคะย่อมเป็นปัญหาในการพิจารณาว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดนะคะเนื่องจากการพิจารณาภูมิลำเนานั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นถิ่นที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญนะคะโดยมากกรณีที่ไม่ทราบเนี่ยก็เช่นมีการย้ายถิ่นที่ทำงานไปเรื่อยๆนะคะเช่นรับจ้างก่อสร้างที่ไหนก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆ
2: ทำเสร็จตรงนี้ก็ไปทำที่อื่นต
1: ่
2: อดังนั้นจึงไม่มีที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญก็เท่ากับไม่ปรากฏภูมิลำเนาถ
1: ้
2: าอย่างนี้กฎหมายบอกว่า
1: ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ที่มาตรา39นะคะ
2: กฎหมายก็จัดภูมิลำเนาให้เลยใช่ไหม
1: จัดให้เลยนะคะว
2: ่า
1: ถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนาน
2: ั้นสรุปก็คือถิ่นที่อยู่ของเขาอะนะครับที่เขาอยู
1: ่เขาอยู่ที่ไหน
2: เป็นภู
1: ม
2: ิ
1: ลำเนา
2: แม้ถิ่นนั้นจะไม่ใช่แหล่งสำคัญก็ตาม
1: ใช่แล้วนะคะทีนี้กรณีต่อไปนะคะกรณีบุคคลไม่มีถิ่นที่อยู
0: ่
1: หมายความว่าบุคคลนั้นนะคะไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนเล่ร่อนหรือว่าคนจรจัด
2: ครับอันนี้หมายถึงบุคคลธรรมดา
1: บุคคลธรรมดานะคะมาตรา40นะคะก็บัญญัติว่าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะกรณีนี้เนี่ยพบตัวที่ไหนให้ถือว่าที่นั้นเป็นภูมิลำเนานะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่มาตรา40เจอที่ไหนก็คือที่นั่นนั่นแหละ
2: อันนี้ก็รวมถึงพวกคนเร่ร่อนเร่ที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับ
1: ค่ะแล้วก็คนจรจัด
2: จรจัดคนจรจัดมีเหรอ
1: ม
2: ีอ๋อมีนะโอเค
1: มีค่ะมี
0: ครับผม
1: นะคะอ่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะบางกรณีเนี่ยกฎหมายกำหนดภูมิลำเนาของคนบางประเภทไว้เป็นพิเศษนะคะ
2: เช่นข้าราชการ
1: เช่นข้าราชการข้าราชการก็คือภูมิลำเนาเนี่ยได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ทำการตามหน้าที่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของข้าราชการได้หรือว่าผู้เยาว์คนไร้ความสามารถก็จะมีภูมิลำเนาเดียวกับผู้แทนหรือว่าผู้ปกครอง
2: ใช่อย่างกรณีคนไร้ความสามารถก็จะมีผู้ที่ดูแลก็คือคนไร้ความสามารถผู้ดูแลเราเรียกว่าผู้อนุบาลนะกฎหมายว่าผู้อนุบาลดังนั้นแปลว่ายึดตามถิ่นที่อยู่ของผู้อนุบาลถูกไหมครับ
1: ถูกค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถก็ยึดตามถิ่นที่อยู่ของ
1: ผู้พิทักษ
2: ์ผู้พิทักษ์ผู้เยาว์ก็ยึดตามภูมิลำเนาของ
1: ผู้แทน
2: โดยชอบธรรมคนวิกลจริตไม่มี
0: ก็อยู่ของตัวเอง
2: เพราะว่าคนวิกลจริตไม่มีผู้ดูแลนะครับนักศึกษานะครับต้องดูแลตั
1: วเอง
0: ครับนะฮะผู้คนวิกลจริตก็เหมือนคนแพ้นะ
1: ต้อง
0: ดูแลตัวเองนะครับในช่วงท้ายครับก่อนที่จะไปสู่ในช่วงที่3นะครับเรื่องของครั้งที่1เนี่ยนะครับแล้วก็มีคำถามในตอนที่2เหมือนเดิมครับคำถามของเราในช่วงนี้อยากให้นักศึกษาได้ดูก่อนก็เป็นลงรายละเอียดนะเป็นลักษณะคล้ายๆ pretestแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะฮะในครั้งต่อไปอาจจะเป็นโพสเทสอะไรอย่างเงี้ยอ
2: าจารย์ต้องถามง่ายๆนะครับเพราะว่าข้อแรกทำผิดไปแล้ว
0: ครับผม
2: นั้นข้อ2จะได้มีกำลังใจ
0: ครับคนแรกทำผิดไปแล้วอ้อข้อแรกนะทำผิดไปแล้วนะครับนะคนที่ทำผิดแล้วข้อ2ครับยังไงครับคุณบุญมีฮะนางบุญมีเนี่ยนะครับนางบุญมีภรรยาของนายพิษณุได้โดยสารเครื่องบินจากประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกากลับมาประเทศไทยหลังจากท่องเที่ยวบุญมีเนี่ยโทรศัพท์มาจากสนามบินท่านอาจารย
2: ์
0: นะเพื่อบอกวิศพิษณุว่าเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินที่ AA 999เนี่ยนะฮะมีกำหนดเวลาบิน23นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่วันที่15สิงหาคม2554ต่อมาวันที่16สิงหาคม2554มีรายงานข่าวเครื่องบินคันนี้ลำนี้นะครับได้พบสภาพอากาศแปรปรวนและตกลงมหาสมุทรนะฮะมหาสมุทรไม่พบผู้รอดชีวิตนะฮะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินยืนยันข้อเท็จจริงว่านางบุญมีขึ้นมาไฟนี่จริงๆนะครับอาจารย์นะครับนะฮะในวันที่ต่อมาในวันที่5สิงหาคม2558นะครับนายพิษณุเนี่ยจะร้องขอต่อศาลสั่งให้นางบุญมีเป็นคนสาบสูญการสาบสูญถือว่าเป็นการตายอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์เกวลินจะพูดในตอนต่อไปเนี่ยนะครับ สาบสูญนะครับไม่ใช่สูญหายนะครับสาบสูญนะสูญหายเป็นเหตุของการสาบสูญแต่การสาบสูญนั้นคือการตายโดยผลของกฎหมายนะครับ
2: ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องศาลต้องเป็นคนสั่ง
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งการที่จะร้องต่อศาลได้ก็มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่อาจารย์เกวลินจะอธิบายต
0: ่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนักศึกษาดูก่อนนะครับว่าการตายนี่มันผิดปกตินะครับหายไปเลยแล้วก็ตั้งแต่54ถึง58นี่ก็ประมาณ54ปีแล้ว4ปีมาแล้วเกือบจะเข้า4ปีแล้วครับไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับคำตอบในข้อนี้ก็คือแทน ได้นะครับนะครับเพราะเครื่องบินที่โดยสารนั้นตกในมหาสมุทร2ปีแล้วเกิน2ปีแล้วนะครับนะฮะเหตุผลนั้นอยู่ในมาตรา61นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกว่าถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่รู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่ตลอดหรือไม่ตลอดเวลา5ปีเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นสาบสูญก็ได้แต่วรรค2ฮะท่านอาจารย์ได้ให้ข้อยกเว้นในบางกรณีให้ลดเหลือ2ปีเท่านั้นเอง
2: จาก5ปีเหลือ2ปี
0: ตามอนุมาตรา2หรือวงเล็บ2เนี่ยนะครับก็คือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไปก็ใช้เวลา2ปีเท่านั้นเองกรณีนี้นะครับพิษณุซึ่งนะครับเป็นสามีนะครับ
2: ผู้มีส่วนได้เสีย
0: ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจนะครับสั่งให้ภรรยา
2: เป็นคนสาบสูญได้
0: คนสาบสูญหรือคนสาบสูญได้ก็คือตายแล้วตายโดยผลของกฎหมาย
2: โดยไม่ต้องรอ5ปีเพราะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นพฤติการพิเศษ
0: นะครับ
2: ก็ใช้เวลา2ปี
0: สงครามอย่างนี้นะครับโรคระบาดนะฮะสึนามิอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็เป็นพฤติการพิเศษที่จาก5ลดเหลือ2ได้เช่นกันซึ่งเราจะมาอธิบายโดยละเอียดในตอนที่3ของครั้งนี้

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
11: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
10: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
12: ้เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
12: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
12: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
13: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
14: ยากได้ภาษา

0: ค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม .4 นะแม่
2: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
3: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
4: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
4: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: มาพบกับตอนที่ทับในครั้งที่หนึ่งเรียนเชิญท่านอาจารย์เควินต่อเลยครับ
9: ค่ะก็คือมาที่ยังอยู่ที่สภาพบุคคลนะคะที่จะเข้าสู่การสิ้นสุดสภาพบุคคลนะคะ
10: สภาพบุคคลธรรมดา
9: การสิ้นสุดสภาพบุคคลธรรมดานะคะ
10: ครับ
9: บุคคลธรรมดานะคะจะสิ้นสุดสภาพเนี่ยมี2กรณีนะคะหนึ่งก็คือการตายโดยธรรมชาติ
8: ครับครับ
9: นะคะตายโดยธรรมชาติเนี่ยเอ๊ะไม่หายใจหัวใจไม่เต้นหรือว่าอย่างไรนะคะในทางการแพทย์เขาใช้วิธีดูที่
10: แกนสมอง
9: นะคะ
10: แกนสมอง
9: แกนสมองนะคะถ้าแกนสมองตายนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดสภาพบุคคลตามธรรมชาตินะคะทีนี้กรณีที่2นะคะก็คือการสิ้นสุดสภาพบุคคลโดยผลของกฎหมายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการสาบสูญนะคะการสาบสูญเนี่ยก็คือถูกบัญญัติไว้นะคะในมาตรา61นะคะก็คือถ้าบุคคลใดนะคะไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะตลอดระยะเวลา5ปีนะคะผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได
8: ้
9: ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่อยู
10: ่
9: นะคะไม่อยู่ครบ5ปีผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็ร้องขอให้เป็นคนสับสูญก็จะมีผลเหมือนการตายนะคะก็จะมีการจัดแบ่งทรัพย์สินต่างๆนะคะกรณี5ปีเนี่ยนะคะจะลดลงมาเหลือ2ปีนะคะหากเข้าเหตุดังนี้นะคะก็คือ1นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าวนะคะ 2. นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางนะคะถูกทำลายนะคะหรือสูญหาย
8: แบบเมื่อครู่นะสายการบิน AA999
9: ใช่ค่ะ 3. นะคะนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน1หรือ2ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นเช่นมีพายุนะคะหรือว่ามีภัยธรรมชาติอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วบุคคลนั้นเนี่ยไม่ทราบนะคะหายไปเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะลดลงมาเหลือ2ปีนะคะผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็ไปร้องขอให้เป็นคนสับสนได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการสิ้นสุดสภาพบุคคลสาระสำคัญเกี่ยวกับการสับสน
10: ย้ำนิดนึงครับย้ำนิดนึงตรงเมื่อกี้ที่ตัวอย่างที่อาจารย์อิงคัทพูดถึงใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าไป
8: นั่งเครื่องบิน
10: นั่งเครื่องบิน
8: มาจากอเมริกา
10: AA999แล้วก็หายไปเลยถูกไหมครับ
8: ครับ
10: หาย
8: ไปเลย
10: นะตรงนี้ต้องย้ำว่าต้องเป็นเรื่องที่ยานพาหนะนั้นถูกทำลายหรือสูญหาย
8: ครับ
10: ดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์เกวรินขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอยู่ๆอาจารย์เกวรินหายไปเลยแต่รถที่ขับพบนะว่าไปอยู่แถวเชียงใหม่อย่างเงี้ย
8: ครับ
10: ถ้าอย่างนี้ต้องใช้5ปีนะ
8: ครับ
10: เพราะว่ายานพาหนะนั้นไม่ได้สูญหายไม่ได้ถูกทำลายนั้นถ้าจะร้องขอให้อาจารย์เกวรินเป็นคนสาบสูญก็ต้องรอ5ปีแต่ถ้าภายใน5ปีอาจารย์เกวรินกลับมาก็จบก็ไม่สามารถที่จะร้องให้เป็นคนสาบสูญได้นะครับ
9: โอเคขอบคุณคร
8: ับคำนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับสังเขปนะครับของหน่วยที่2นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นหน่วยสำคัญแล้วนะครับจะเป็นหน่วยที่นักศึกษาจะต้องคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์นะวินิจฉัยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจาก ในหน่วยนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนี้นะครับเพราะนั่นก็คือในเรื่องของความสามารถของบุคคลนะครับความสามารถของคนธรรมดา
10: บุคคลธรรมดาอันนี้เราเน้นย้ำในช
8: ุ
10: ดวิชากฎหมายแพ่งนั่นคือบุคคลธรรมดาคือบุคคลเนี้ยเรียนนักศึกษาทราบว่ามี2ประเภทใช่มั้ยก
8: ็
10: คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะบุคคลธรรมดาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอาจารย์เกเบรินพูดไว้แล้วนะสรุปนิดนึงนะครับว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสิ้นสุดก็โดยธรรมชาติโดยการตายแต่ก็มีอีกกรณีนึงก็คือโดยผลของกฎหมายถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะครับไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติต้องมีกฎหมายบัญญัตินะครับจึงจะเป็นนิติบุคคลได้เราแบ่งประเภทนิติบุคคลได้เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
8: ์นะ
10: ฮะเช่นมูลนิธิสมาคมบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนหรือนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอื่นเช่นเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติต่างๆยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็เป็นนิติบุคคลนะครับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ. 2521
8: ครับ
10: ซึ่งบางทีนะอาจารย์เกเบรียนนิติบุคคลเนี่ยเขายังแบ่งออกเป็นนิติบุคคลเอกชนนิติบุคคลมหาชนนิติบุคคลเอกชนก็บริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนเน
9: ี่
10: ยนิติบุคคลมหาชนก็อย่างจังหวัดใช่ไหมใช่ไหมจังหว
8: ั
10: ด
8: จังหวัด
10: นิติบุคคลนะเป็นนิติบุคคลนะส่วนพรรคการเมืองอันนี้
8: เราไม่ขอ
10: เราก็พรรคการเมืองนิสานแล้วจะธรรมนูญนี้ใช้ว่าเป็นนิติบุคคลมหาชนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในทางวิชาการ
8: เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ
10: นะแต่รายการนี้เป็นชุดวิชาแพ่งหนึ่งนะผมไม่ก้าวล่วงนะในเรื่องนั้นทีนี้เชิญต่อนะครับ
8: มาต่อนะครับที่นี่ชัดครับนี่บุคคลธรรมดาเนี่ยโดยบุคคลธรรมดาปกติธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างท่านอาจารย์เกวรินเนี่ยซึ่งอายุกว่า20ปีแล้วเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับก
10: ็
8: ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการในเรื่องของความสามารถความสามารถในที่นี้ไม่ได้ความสามารถในเรื่องอื่นนะครับแต่เป็นความสามารถในการแสดงเจตนา
10: ในการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมต่างๆนะครับ
8: นะฮะทีนี้นะครับอย่างคนธรรมดาอย่างยกตัวอย่างท่านอาจารย์เกวรินเมื่อครู่นะครับไม่พร่องแต่ตำราบางเล่ม
10: นี่ตกลงเป็นบุคคลธรรมดา
8: บุคคลธรรมดา
10: ไม่ใช่นางฟ้า
8: อ๋อครับตอนน
10: ี้
8: เลือดลงมาเป็นบุคคลธรรมดาแล้ว
10: แต่ธรรมดา
8: เมื่อตอนที่1ตอนปลายภาคปลายนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้บกพร่องในเรื่องของหน่วยที่8ก็คือเรื่องของการแสดงเจตนาที่เป็นไปโดยวิปริตหรือโดยใจไม่สมัครนะครับหรือการแสดงที่ไม่ตรงกับใจเนี่ยนะครับก็ย่อมมีความสามารถในการแสดงเจตนาได้ปกติเลย
10: คร
8: ับ ไม่ตรงกับใจอย่างเช่นอะไรครับไม่ถูกก้นย่อฉนไม่ถูกไม่สำคัญผิดไม
10: ่อันนั้นก็คือเป็นเหตุที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่ไม่ได้ใจสมัคร
8: ใช่ครับอันนั้นคือการควบคุมการแสดงเจตนาน
10: ั่น
8: คร
10: ับ
8: แต่นี่ในเรื่องของความสามารถในความสามารถอาจารย์เกวรินถ้าไม่มีตรงนั้นอาจารย์เกวรินมีความสามารถเต็มที่ในการแสดงเจตนาทางนิติกรรมเพราะอาจารย์เกวรินไม่เป็นบุคคล4ประเภทดังที่จะกล่าวต่อไปน
10: ี้คืออย่างนี้ถ้าบอกนี้ได้ไหมครับบอกถ้าบอกนักศึกษานี้ได้ไหมว่านิติกรรมเนี่ยนิติกรรมความหมายของนิติกรรมอยู่ในมาตรา149
8: ครับผม
10: การใดๆที่ทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ใช่ไหมขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
8: ์ถูกต้องครับ
10: นิติกรรมที่ว่านี้จะมีผลสมบูรณ์จะเป็นโมคิยะหรือเป็นโมฆะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายปัจจัย
8: หลายปัจจัย
10: ปัจจัยหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์อิงคลัดพูดถึงก็คือการแสดงเจตนาบกพร่องอาจจะเป็นเหตุให้นิติกรรมเป็นโมฆะหรือโมคิยะแล้วแต่กรณีได
8: ้
10: เช่นแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อชนเนี่ยอาจจะเป็นโมคิยะแสดงเจตนาเพราะถูกกลมคูอาจจะเป็นโมคิยะ
8: สำคัญผิด
10: แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดซึ่งอาจจะเป็นโมคิยะหรือโมฆะแล้วแต่กรณีเพราะมันซึ่งอันนั้นเราจะพูดกันในอีกรายการหนึ่
8: ง
10: แต่ทีนี้ไอรายการนี้มันจะเราจะพูดถึงเหตุแห่งความบกพร่
8: อง
10: ในเรื่องความสามารถของบุคคลถูกไหมเพราะว่าเราสามารถแบ่งบุคคลธรรมดาเนี่ยได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก
8: ็
10: คือบุคคลธรรมดาที่ไม่บกพร่องในความสามารถกับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องหรือหย่อนความสามารถซึ่งมีใครบ้างครับ
8: ผู้
10: ยาว
8: นะครับผู้ยาวคนวิกลจริตนะครับคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตัวนั้นนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับพอดีท่านอาจารย์พูดได้กล่าวถึงความบกพร่องนะครับในหลักทั่วไปของนิติกรรมนะครับที่ได้พูดถึงนักศึกษาก็อาจจะชี้ตรงนี้เลยนะครับให้นักศึกษาเห็นนะครับในมาตรา152และ153ซึ่ง153เกี่ยวข้องกับคนทั้ง4นี
10: ้เป็นเรื่องความสามารถ
8: เป็นเรื่องความสามารถและเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับที่จะไปอาศัยมาตรา151
10: ไปตกลงยกเว้นไม
8: ่ได
10: ้ครับ
8: นะครับอย่าง150เนี่ยนะครับ150ที่เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งนักศึกษาควรทราบเลยเนี่ยก็คือเอาย่อๆสั้นๆก็คือการที่มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีแล้วก็เป็นพ้นวิสัย
10: อันนี้คือเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
8: ใช่ครับ
10: นะ150เป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
8: ครับนะฮะซึ่งอย่างตกลงกันไปซื้อถ้าสมัยเราเรียนเป็นเบสิกนะเป็นไปไม่ได้อย่างมากเลยซื้อที่ดินบนดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
10: พ้นวิสัย
8: พ้นวิสัยมันเป็นโมฆะนะครับแต่ก็มี151ปลดล็อกไว้ก็คือถ้าไม่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยคู่กรณีอาจจะตกลงกันไปเป็นอย่างอื่นได้เฉพาะในกรณีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี
10: ้
8: นะครับไม่ใช่ไปใช้กับประมวลกฎหมายยาเรื่อยไปนี่ไม่ได้นะครับ
10: ส่วนซื้อที่ดินบนดวงจันทร์ไม่รู้อนาคตจะซื้อได้ไหม
8: ไม่รู้เลยครับท่านอาจารย
10: ์นั่นต้องยกตัวอย่างที่พ้นวิสัยที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท
8: ้
10: ซื้ออะไรดีฮะที่ไม่สามารถเป็นไปได
9: ้ซื้อดวงจันทร์ไหมคะ
10: ซื้อดวงจันทร์นะซื้อดวงจันทร์นี้ไม่ได้แน่นอน
8: ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าจะยกตัวอย่างก็เป็นดาวพุธมาทั้งระบบสุริยจักรวาลเลยนะครับทีนี้ใน152นั้นเป็นเรื่องที่การใดไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด
10: แบบก็คือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำถ้าไม่ทำตกเป็นโมฆะนะครับเช่นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดเอาไว้ในมาตรา456ว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะ
8: ประมาณนี้
10: ถ้าอาจารย์อินทรัตน์ไปซื้อที่ดินมีโฉนดจากอาจารย์เกวรินท
8: ร
10: ์ตกลงกันทำเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
8: นะครับนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะในมาตรา21ว่าโมฆะโมคิยะนี่หมายความถึงอย่างไรนะครับนะฮะโปรดติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นอาจารย์อินทรัตน์ก็อุปมาเหมือนกับดูอีคิวซังอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์เกวรินทร์เป็นอะไรดีครับ
10: นางฟ้า
9: คนธรรมดาน
10: างฟ้านางฟ้า
8: หรือจากวงไม่เกี่ยวนะครับทีนี้นะครับในมาตรา153อย่างที่ว่าเนี่ยมาตรา153นี่ผมมักจะเรียกว่าเป็นหลักประกันในเรื่องของความสามารถนี่เลยเพราะว่ามาตรานี้พูดไว้ชัดมากเลยว่าการใดไม่เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถการนั้นเป็นโมคี
10: ย
8: ์ทำไมไม่พูดไปเหมือนกันกับ152ความรุนแรงนะครับ152ถ้าเปรียบนี่ก็โอ้โหพายุ
10: โมฆะเลยสูญเปล่าเลย
8: นะฮะพายุไซโครนเลยนะครับ
10: เปล่า
8: อันนี้ดีเปรสชั่นนะฮะให้โอกาสนะนะครับสมบูรณ์ไป 100% นะครับจนกว่าจะเข้าสู่เส้นทางของการบอกล่าง
10: ครับ
8: นะครับเดี๋ยวอาจารย์บรรลุท่านจะพาขับรถเข้าไปใน2ทาง2แพร่งก็คือบอกล่างกับให้สัตยาบันนะครับนะครับทีนี้นะครับมาเริ่มจากคนแรกก่อนจำพวกแรกประเภทแรกครับตำราบางเล่มเรียกบุคคลที่พร่องในความสามารถตำราบางเล่มเรียกบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถอันนี้เหมือนกันนะคร
10: ับ ได้ครับได้หมด
8: ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้บุคคลประเภทแรกที่บกพร่องในความสามารถหรือพร่องในความสามารถนะพร่องในความพร่องเนี่ยนะครับในความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมคือผู้เยาว
10: ์ครับ
8: ผู้เยาว์เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีหลักการเยอะมากพอสมควรและมีจุดที่อาจารย์ทดสอบนักศึกษาได้เรื่อย
10: ครับ
8: ตั้งแต่ในคำถามที่ว่านักศึกษาต้องตีโจทย์ให้ออกเลยนะครับนะฮะว่าผู้เยาว์นี่คือใครใครเป็นผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์คือใครใครเป็นผู้เยาว
10: ์
8: นักศึกษาส่วนใหญ่พอเจอคำถามนี้ครับท่านอาจารย์เวลาไปทดสอบหรือสอนเสริมนักศึกษาตามศูนย์บริการการศึกษาเนี่ยสักแล้วใครผู้เยาว์ก็เนี่ยเด็กเนี่ยเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเด็กเดินวิ่งอยู่สนามเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยผู้เยาว์ทั้งนั้นไม่มันก็ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะเด็กม.6 บางคนอาจจะไม่เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับม.6 นี่คือ18ปีนะฮะไม่เป็นผู้เยาว์ในที่นี้คือเขาอาจจะสมรสแล้วก็ได
10: ้
8: นะครับไม่ใช่ว่า18เป็นผู้เยาว์ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกเพราะถ้านักศึกษาตีโจทย์ไม่แตกว่าใครเป็นผู้เยาว์หรือไม่อย่างไรนั้นนักศึกษาก็จะนะครับ
10: วินิจฉัยผิด
8: พลาดนะครับเพราะในบางอย่างนั้นผู้เยาว์เขานะครับไปอย่างยกท่านยันยกตัวอย่างไปสมรสเนี่ยนะครับนะฮะเขาพ้นแล้วทีนี้เขามาหย่าตอนอายุ19เงี้ยนะครับเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่กลับมาเป็นผู้เยาว์อีกนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็จะได้ว่าในรายละเอียดแต่ในเบื้องต้นครับมี2มาตราสำคัญที่จะเฉลยนักศึกษาได้อย่างดีว่าผู้เยาว์นั้นคือใครนะครับนะซึ่งนะมาตราที่ว่านี้ก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19และมาตรา20ซึ่งมาตรา20นั้นจะโยงไปถึงกฎหมายแพ่ง3ครอบครัวของท่านอาจารย์ด้วยนะครับครอบครัววิชาของท่านอาจารย์ไม่ใช่ครอบครัวท่านอาจารย์นะครับต้องขอไปขอถอนนะฮะนะครับชุดวิชาแพ่ง3ครอบครัวมรดกนะครับซึ่งจะโยงไปในตรงนั้นด้วยนะครับแค่คำง่ายๆนะฮะคำง่ายๆนะครับแต่งงานตามประเพณีศาลฎีกามีคำวินิจฉัยวางแนวมาแล้วนะครับว่าจะทำให้การสมรสนั้นสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับ เอ๊ะอย่างนี้นะครับคงจะไม่ใช่ใครอื่นแล้วต้องเป็นท่านประธานแล้วก็ท่านอาจารย์เกวีแล้วครับเปลี่ยนเชิญตามลำดับเลยครับ
10: ครับผู้เยาว์นะครับประเด็นแรกก่อนความหมายผู้เยาว์หมายความว่าอย่างไรนะครับความหมายก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับนักศึกษาก็ต้องขีดเส้นใต้เลยนะหรือโน้ตไปในประมวลตัวบทของนักศึกษาในมาตรา19เลยนะตรงคำว่าผู้เยาว์แล้วก็เขียนโน้ตไว้ว่าผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทีนี้ถามว่าแล้วการที่ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะนั้นมีกี่กรณีนะครับซึ่งก็มีอยู่2กรณี1บรรลุโดยอายุของตัวเองนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อตัวเองอายุครบ20ปีบริบูรณ์ตามมาตราอะไรนะครับ
9: 19
10: ตามมาตรา19นักศึกษาก็จำเลข1920นะครับงวดประจำวันที่นั้นนั้นบรรลุโดยอายุนักศึกษาจะสังเกตว่าคนโสดเห็นไหมครับที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถบรรลุนิติภาวะได้ตัวเขาเองนะอย่างอาจารย์อิงครัตเนี่ยโสดเขาก็บรรลุนิติภาวะได้เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ
8: ์
10: นะครับอันเนี้ยนะหรืออีกกรณีหนึ่งคือบรรลุนะโดยการสมรส
8: สมรส
10: อันนี้เรียกว่าเป็นทางลัดนั่นก็คือเป็นการบรรลุก่อน20
8: ครับ
10: ตอน20ปีนะถ้าเกิดอาจารย์อิงครัตมาสมรสตอนอายุ48นี่ไม่ได้แปลว่าบรรลุตอน48นะเพราะบรรลุมาแล้วโดยอายุตอน20นู่นน่ะนั้นแปลว่าถ้าจะบรรลุโดยการสมรสนะครับตามมาตรา20นะซึ่งก็แปลว่าสมรสก่อนอายุ20ปี
8: ครับ
10: บริบูรณ์การสมรสเนี่ยกฎหมายให้สตาร์ทตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับจันเกวาเลน
9: อายุ17ปี
10: 17ปีตามมาตรา1448
8: ครับผม
10: นะครับนั้นถ้าจะสมรสเนี่ยจะต้องอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับถ้าจะก่อน17ต้องให้ศาลเป็นคนอนุญาตนะถึงจะสมรสได้และต้องมีเหตุอันสมควร
8: ครับ
10: เช่นหญิงอายุ16ท้องอย่างเงี้ยต้องไปร้องต่อศาลอนุญาตจึงจะสมรสได้
8: ไม่ใช่พ่อแม่ใช่มั้ยฮะต้องไปศาลนะฮะ
10: ต้องศาล
8: ครับ
10: แต่ถ้า17 18ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสดังนั้นถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วก็เท่ากับบรรลุนิติภาวะแล้วโดยไม่ต้องรอถึงอายุ20แล้วนะครับนั้นย้ำอีกทีว่าผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ1เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ
8: ์
10: 2สมรสก่อนอายุ20ปีการสมรสย้ำขีดเส้นใต้สมรสไม่ใช่แต่งงาน
8: ครับ
10: ถ้าอยู่กินแต่งงานกันฉันสามีภรรยาแม้มีลูกแล้วแต่ไม่เคยไปจดทะเบียนสมรสก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8: ครับ
10: จะบรรลุนิติภาวะก็นู่นเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์นะครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเกิดสมรสแล้วนะเช่นชื่ออะไรดีน้องอะไรดีครับ
9: น้อยหน่า
10: น้องน้อยหน่าน้องน้อยหน่าเนี่ยอายุ18ปีนะก็มีแฟนชื่อ
9: ติ๊งหน่ง
10: พี่ติ๊งหน่งโอ้โหนะครับน้องน้อยหน่าเนี่ยก็มีแฟนชื่อพี่ติ๊งหน่งนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ก็เอาละตกลงปรงใจกันละที่จะเป็นสามีภรรยากันก็มีการจดทะเบียนสมรสนะโดยการที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเรียบร้อยจดทะเบียนสมรสตอนนั้นอายุ18ปีนักศึกษาติดตามนะว่าอย่างนี้เขาบรรลุนิติภาวะยังครับก็บรรลุแล้วตามมาตราอะไรครับ
9: 20
10: เพราะบรรลุโดยการสมรส
8: ครับ
10: ปรากฏอยู่กันได้6เดือนเอง
8: ครับ
10: ไปด้วยกันไม่รอดครับเพราะเหตุว่า
8: อายุห่างกันเยอะไป
9: ทัศนคติไม่ตรงกัน
10: ทัศนคติไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันเขาก็เลยจดทะเบียนหย่าขาดจากกันบัดนี
8: ้
10: น้องน้อยหน่าอายุ18ปีกับอายุเอ้ย18ปีกับ6เดือนน้องน้อยหน่าไปซื้ออะไรดี
9: รถ
10: ไปซื้อรถ Toyota Camry
9: ที
10: ่
9: เพิ่งปิดโรงงานไป
10: เชฟโรเลต ไปซื้อรถยี่ห้อนั้นนะครับเชฟโรเลต1คันราคา 500,000 บาทนะครับพ่อแม่น้องน้อยหน่าไม่ทราบเรื่องตอนหลังพอพ่อแม่ทราบเรื่องพ่อแม่บอกไม่ควรซื
9: ้อ
10: ไม่ควรซื้อนะเพราะว่ามันเขาปิดโรงงานไปแล้วนะไม่ควรซื้อเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะบอกล้างสัญญาซื้อขายรถยี่ห้อดังกล่าวได้หรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยได้นะครับทีนี้ประเด็นนี้นะไม่มีใครตอบถูกไหมฮะก็คือดังเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าน้องน้อยหนาเนี่ยบรรลุนิติภาวะไปแล้วไปแล้วใช่ไหมโดยการสมรสเมื่อกี้เราวินิจฉัยแล้วว่าบรรลุไปตามมาตรา20แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วการที่เขาหย่าเนี่ยถามว่าเขาถอยกลับไปเป็นผู้เยาว์ไหม
9: ไม
10: ่นักศึกษาฟังดีๆผู้เยาว์คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นเมื่อน้อยหนาจดทะเบียนสมรสแล้วบรรลุนิติภาวะไปแล้วก็
8: บรรลุแล้ว
10: บรรลุเลยนะครับเห็นไหมเขาเพราะเขาบรรลุแล้วไง ดังนั้นการที่เขาหย่ามันไม่เป็นเหตุให้เขาถอยกลับไปเป็นผู้เยาว์นั้นเมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้เยาว์การแสดงเจตนาในการทำสัญญาซื้อรถคันดังกล่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความบกพร่องหรือหย่อนความสามารถในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาถูกไหมครับนั้นสัญญาดังกล่าวก็จึงไม่เป็นโมคิยะเมื่อไม่เป็นโมคิยะบิดามารดาจะมาบอกล้างได้ไหมครับ
9: ไม่ได
10: ้ก็ไม่ได้นี่เองนะครับ
8: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าถ้าไม่จดทะเบียนหย่าก็เลิกกันนะครับอาจารย์ทะเบียนหย่าติดอยู่อย่างนี้
10: ทะเบียนหย่า
9: ก็คือยังไม่จดทะเบียนสมรส
8: เขาไปยังไม่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ยังไม่ได้หย่ายังไม่ได้จดหย่าคือแยกกันอยู่อ่ะพี่ไม่เข้าใจหนูหนูไม่เข้าใจพี่
10: อ่
8: ะนะครับอย่างเงี้ยก็ยังไม่
10: ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็เขาก็บรรลุแล้วเพราะว่าเขาสมรสแล้ว
9: ครับ
10: ถูกไหมเพราะสำคัญคือเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะ
8: แย
10: กจะแยกกันหรือไม่แยกกันเขาก็บรรลุแล้วหรือแม้จะอยากขาดจากกันก็บรรลุแล้วอะก็บรรลุแล้วก็ไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไป
8: อย่างนี้เป็นต้นนี่นักศึกษาเคลียร์เลยนะครับตรงนี้นะที่สำคัญนะต้องจดทะเบียนสมรสนะ
10: ต้องจดทะเบียน
8: อย่าแต่งงานตามประเพณีเจอคำทดสอบที่ว่าแต่งงานตามประเพณีนิสานิกาวางหลักไว้แล้วว่าเนี่ยไม่ทำให้การสมรสนี่มันเกิดขึ้นตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ดังนั้นก็17ก็17ต่อไปอย่างไปผูกข้อไม้ข้อมือครับอาจารย
10: ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่สมรสตามกฎหมาย
8: คลัดไปผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะอายุน้องนายได้ยัง17เนาะผูกข้อไม้ข้อมือขันหมากยาว5กิโลผู้ว่า3จังหวัดมาเปิดโต๊ะจีนพันกว่าโต๊ะอย่างนี้ก็ไม่
10: พักได้ไหมครับ
8: เรื่องอย่างนี้ก็ไม่บรรลุนิติ
10: ภาวะ
8: นะครับก็ยังต้องอาศัยมาตราที่กำลังจะพูดต่อไปนี
10: ้
8: นะครับนะซึ่งนักศึกษามีประมวลให้เปิดไปที่มาตรา21
10: มาตรานี้สำคัญมาก
8: สำคัญมาก
10: เป็นหัวใจของเรื่องผู้เยาว์เลยล่ะนะครับ
8: ครับผม
10: มาตรา21ครับมาตรา21เนี่ยเป็นหลักของการทำนิติกรรมของผู้เยาว
8: ์
10: มาตรานี้วางหลักไว้ว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
8: ครับผม
10: ถ้าทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนิติกรรมนั้นจะเป็น
8: โม
10: คิยะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในมาตรา21ก็คือ1ความหมายของคำว่านิติกรรมซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะว่านิติกรรมอยู่ในมาตรา149สัญญาเป็นนิติกรรมไหมครับ
9: สัญญาเป็นนิติกรรม
10: สัญญาเป็นนิติกรรมนะนักศึกษาสัญญาทุกสัญญาทุกชนิดเป็นนิติกรรมหมดเพราะอะไรเพราะเป็นการใดๆที่กระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
8: ์
10: นั่นคือความหมายของนิติกรรม
8: ครับ
10: ถ้านักศึกษาจะเข้าใจได้เร็วขึ้นก็คือว่านักศึกษาแบ่งนิติกรรมครับอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ
8: ่ๆ ค
10: ือนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่าย
8: ครับ
10: สัญญาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของนิติกรรมหลายฝ่ายเห็นไหมครับนั้นตัวสัญญาทุกสัญญาเป็นนิติกรรม
8: ครับ
10: แล้วถามว่าแล้วนิติกรรมฝ่ายเดียวมีอะไรบ้างครับเช่นพินัยกรรมเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวไม่ใช่สัญญาแต่ก็เป็นนิติกรรมนะครับคำมั่นว่าจะให้รางวัลคำมั่นว่าจะซื้อคำมั่นว่าจะขายอย่างนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวเอาละดังนั้นถ้านักศึกษาไปเจอปัญหาว่าผู้เยาว์ทำสัญญาต่างๆนะแน่นอนอันนี้ก็แสดงว่าผู้เยาว์ทำนิติกรรมละนักศึกษาก็ดูว่าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำไหมคนทำนิติกรรมเนี่ยหรือคนทำสัญญาเนี่ยเป็นตัวผู้เยาว์เองไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบทำไปทำนะผู้เยาว์อ่ะทำเองแต่ก่อนไปทำหรืออย่างน้อยในขณะที่ทำนั้นต้องทำไมครับต้องได้รับความ
8: ยินยอม
10: ของผู้แทนโดยชอบธรรม
8: จึงเป็นการอธิบายอย่างนึงคือว่าคำว่ายินยอมเนี่ยซึ่งนักศึกษาที่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยครับ
10: ขีดเส้นใต้คำว่ายินยอม
8: ต้องให้ก่อนหรือขณะ
10: ต้องให้ก่อนหรือขณะทำนิติกรร
8: มของผู้เยาว
10: ์ทีนี้ถามว่าความยินยอมนี่ต้องทำเป็นหนังสือไหมอาจารย
9: ์ไม่ต้อง
10: ให้ด้วยวาจาก็ได
8: ้
10: นะนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันในศาลเนี่ยก็จะต้องไปสืบพยานในชั้นศาลว่ามีการให้ความยินยอมแล้วนะมีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะครับ อย่างเงี้ยนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเลยในทางปฏิบัติก็ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีนะก็ดีแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไว้ชัดแกล้งหรอกว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อ
8: ัก
10: ษรสรุปการให้ความยินยอมจะให้ด้วยวาจาก็ได
8: ้
10: หรือจะให้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได
8: ้ก็ได
10: ้นะใครเป็นคนให้
8: นะครับ
10: ต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นเวลานักศึกษาเขียนตอบในข้อสอบอย่าเขียนคำว่าผู้แทนเฉย
8: ๆ
10: เพราะบางทีจะกลายไปเป็นผู้
8: แทนราษฎร
10: นั้นต้องเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมใครเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมล่ะ
8: ส่วนใหญ่ก็จะพ่อแม่นี่นะครับบิดามารดา
10: ก็บิดามารดานะบิดาก็ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะถ้าบิดามารดาไม่มี
8: ครับ
10: สมมุติบิดาไม่มีมีแต่มารดาก็มารดาแน่นอน
8: ครับ
10: ถ้ามารดาไม่มีมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายก็บิดานั่นแหละ
8: ครับ
10: ถ้าไม่มีทั้งคู
9: ่ถ้าไม่มีทั้งคู่กรณีมีเหตุศาลอาจจะตั้งผู้ปกครองได้
10: ต้องเป็นผู้ปกครองนะคือเป็นผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครองผู้เยาว์ ซึ่งศาลจะเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแต่ว่าศาลจะตั้งใครนะครับอันนี้เรียกว่าผู้แทนโดยชอบธรรม
8: หรือในบางกรณีผู้เยาว์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ครับนะฮะไม่รู้ว่าให้ยินยอมไม่ยินยอมแต่เป็นผู้พ่อในบิดาไปเซ็นชื่อเป็นพยานในสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการให
10: ้การความยินยอมได้แล้วโดยปริยาย
8: ลักษณะหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่านะครับนะจะเชื่อมโยงไปอีกคำหนึ่งนะซึ่งคำนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนผมมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ติวให้นะฮะต้องขีดเส้นใต้แต่ละคำนักศึกษาควรจะเอาไปเป็นตัวอย่างด้วยผู้เยาว์นักศึกษาต้องขีดเส้นใต้ผู้เยาว์รู้แล้วว่าคือใครใช่ไหม
10: นักศึกษาบอกอาจารย์อาจารย์ครับขีดจนขาดแล้วครับยังไม่ผ่านขีดจนขาดยังไม่ผ่านเลย
8: แต่เทอมนี้อวยพรให้ขีดไม่ผ่านนะฮะผู้เยาว์ขีดแล้วนิติกรรมขีดแล้วยินยอมขีดแล้วจากใครผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อธิบายแล้วนะครับทีนี้มีคำหนึ่งคือว่าการที่กระทำโดยปราศจากคือไม่มีความยอมเป็น
9: โม
10: ค
9: ีย
10: ะขีดเส้นใต้เลยแหละคำว่าโมคียะแปลว่าอะไรอธิบายเลยนะครับ
8: ครับ
10: โมคียะโมคียะเนี่ยหมายความว่าสมบูรณ์นะครับ
8: ครับ
10: จนกว่าจะถูกบอกล้าง
9: ครับ
10: นะสมบูรณ์เมื่อไหร่สมบูรณ์ตั้งแต่ทำนะครับไม่ใช่สมบูรณ์นับแต่วันให้สัตยาบันนะครับนั้นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำไปโดยปราศจากความยินยอมเช่นผู้เยาว์อายุยกตัวอย่าง
9: 15 ปี
10: อยากได้นกแก้วมาเลี้ยงก็ไปซื้อนกแก้วที่ตลาดขายสัตว์เลี้ยงนกแก้วตัวนั้นราคา
8: 15,000
10: นะครับเอาซื้อมาแล้วพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยกลับมาโอ้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยถามว่าสัญญาซื้อนกแก้วตกเป็นอะไรตกเป็นโมคียะ
8: ครับ
10: สมบูรณ์ไหม
8: ก็สมบูรณ์
10: สมบูรณ์นะสมบูรณ์ถ้าตราบใดยังไม่มีการบอกล้างนะอย่างเงี้ยก็เป็นอันสมบูรณ์อยู่ทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ดูแล้วไม่ดีอ่ะเดี๋ยวทำให้ลูกติดเชื้อไวรัสติดอะไรต่ออะไรมาพ่อแม่ไม่อยากให้เลี้ยงพ่อแม่สามารถบอกล้างได้ไหมได้เพราะเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์บอกล้างตามมาตรา175ซึ่งเราจะว่ากันอีกทีในมาตรา175นะครับนั้นตรงนี้เอาความหมายของโมคียะก่อนโมคียะก็คือสมบูรณ์ครับจนกว่าจะถูกบอกล้าง
8: ถ้า 100% เลย
10: สมบูรณ์ 100% นะ 100% ถ้าไม่มีการบอกล้างก็สมบูรณ์นั่นแหละ
8: ครับ
10: แต่นักศึกษาหลายคนไปเข้าใจผิดว่าจะต้องให้สัตยาบันก่อนจึงจะสมบูรณ์ไม่นะครับนั้นสมบูรณ์เลยครับการให้สัตยาบันนั้นเป็นเพียงการสละสิทธิ์ในการบอกล้างเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบาย
8: แต่จะมีคำคู่ของเขาคือคำว่าโมฆะ
10: โมฆะ
8: ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังโมฆะนั้นครับท่านยันเดี๋ยวเราจะมีคำถามก่อนนะครับในตอนนี้ขั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปสู่ตอนที่4นะครับคำถามในตอนที่3
10: คำถามนี้คือเรากระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนรู้ได้คิดนะครับ
8: นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีคำถามขั้นตอน
9: น
8: ะขั้นตอนขั้นช่วงคำถามเชิญเลยครับนายดำเกิดที่จังหวัดชลบุรีอันนี้คำถามของท่านจันเกวลินนะครับนะได้มาทำงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาถูกตำรวจจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะฮะถึงที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องไปศาลไหนแล้วให้จำคุก3 ปีถูกส่งไปอยู่ที่เรือนจำจังหวัดระยองอย
10: ่
8: างเงี้ยภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกกฎหมายบอกให้นายดำนั้นควรมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดใดคำตอบก็คือนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา47นั้นนะครับภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาย้ำถึงที่สุดนะครับนะฮะของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่เรือนจำหรือทันตสถานที่ถูกจำคุกจนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวดังนั้นคำตอบก็คือขึ้นหัวอยู่แล้วจังหวัด
10: ระยอง
8: ครับผม
10: ครับ
8: นักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีในช่วงสุดท้ายของตอนที่1นะครับครับมาพบกับตอนสุดท้ายนะครับในการสอนเสริมครั้งที่1ครับเราอยู่ที่ผู้เยาว์ครับอาจารย์เมื่อกี้เราขีดเส้นไปถึงคำว่าโมคียะแล้วนะครับโมคียะก็เลยมี
9: อีกคำ
8: อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้เจอเนี่ยเขานี่มากกว่าโมคียะนะครับคือคำว่าโมฆะ
10: ครับ
8: อันนี้คือหมายความว่าอย่างไรแปลตามตัวแล้วเนี่ยโมฆะเนี่ยกับโมคียะต่างกันยังไงครับ
10: เ
8: นี่ย
10: โมฆะแปลว่าเสียเปล่านะครับหรือศูนย์เปล่า
8: ครับ
10: ไม่ผูกพันใครเลย
8: ครับ
10: คู่กรณีก็ไม่ผูกพันบุคคลภายนอกก็ไม่ผูกพัน
8: ครับ
10: และไม่ต้องให้สัตยาบัน
8: ครับ
10: การให้สัตยาบันเนี่ยต้องเป็นการให้สัตยาบันในสิ่งที่เป็นโมคียะสิ่งที่เป็นโมฆะให้สัตยาบันไม่ได
8: ้
10: ต้องบอกล้างไหมก็ไม่ต้องบอกล้างเพราะมันเกิดขึ้นมามันตายไปเลยนะครับเพราะโมฆะมันสูญเปล่ามันเสียเปล่าอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกล้างครับนะครับนั้นทำนิติกรรมวันนี้เวลานี้ตกเป็นโมฆะมันก็เป็นอันสูญเปล่าวันนี้เวลานี้เลยซึ่งแตกต่างคียะโมคียะนั้นทำขึ้นมาวันนี้เวลานี้สมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ถูกบอกล้างก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรก ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้เวลานี้หมายถึงว่าทิปที่พูดเมื่อกี้ก็เริ่มย้อนไปเลยตั้งแต่เริ่มทำนิติกรรมแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ไม่มีการบอกลางแล้วให้สัตยาบันส่งผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนกันตรงนี้ก็จะทำให้หลายคนสับสนว่าเอ้าอย่างนี้แสดงว่าโมฆะกรรมเนี่ยการสมบูรณ์จะต้องให้สัตยาบันก่อนซึ่งไม่ใช่นะนั้นขอย้ำอีกทีว่าโมฆะกรรมนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่เวลาที่ทำนะครับการให้สัตยาบันเท่ากับเป็นการสละสิทธิ์ในการบอกล้างเพราะเมื่อให้สัตยาบันไปแล้วจะมาบอกล้างในภายหลังไม่ได
9: ้
8: ครับ
10: ไม่งงนะครับนักศึกษาอาจารย์ทวนอีกทีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโมฆะแปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าใช้บังคับกันไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องให้สัตยาบันนะครับ

0: หมายความว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกล้างมันก็สมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าวันไหนมีการบอกล้างมันก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำนิติกรรมหรือถ้าไม่มีการบอกล้างแต่มีการให้สัตยาบันวันไหนมันก็สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งแปลว่าการให้สัตยาบันนั้นสละสิทธิ์ในการบอกล้างนั่นเองนะครับ
1: อย่างนี้สำคัญทีเดียวคำว่าโมฆะโมคิยะโดยเฉพาะในฝั่งโมคิยะเนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนของผู้เยาว์กระทำนิติกรรมโดยไม่ปราศจากความยินยอมเนี่ยนะครับทีนี้นะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงคนที่มีสิทธิ์บอกล้างนะครับคนที่มีสิทธิ์บอกล้างเมื่อมีสิทธิ์บอกล้างแล้วใครมีสิทธิ์ให้สัตยาบันในฝั่งสัตยาบัน
0: ถ้าเราพูดถึงผู้เยาว์เลยนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงมาตรา21
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำตกเป็นโมคิยะผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้าง อยู่ในมาตรา175อนุ1
1: ครับ
0: อนุนะวงเล็บนี้เราจะเรียกว่าอนุ1นะครับผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างมี3กรณี3ประเภทคือ1ผู้เยาว์ตัวเองอ่ะผู้เยาว์เองแต่บรรลุนิติภาวะแล้วนะผู้เยาว์นั้นต้องบรรลุนิติภาวะแล้วอันที่1อันที่2ก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์มาบอกล้างเองอันที่3ก็คือว่าผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้าง
1: ครับ
0: นี่คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้าง
1: มี3กรณี
0: 3กรณี
1: ครับ
0: ทีนี้อาจารย์อิงครับถามว่าแล้วใครมีสิทธิ์ให้สัตยาบันคำตอบก็คือบุคคลชุดเดิม
1: ครับ
0: เพราะมาตรา177บอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างแหละก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันนั่นเอง
1: นะคร
0: ับ นั่นเอง
1: ทีนี้นะครับเนี่ยนักศึกษาจำดีๆนะครับ175คือผู้มีสิทธิ์บอกล้างในกรณีผู้เยาว์อยู่อนุ1ก็คือวงเล็บ1นะครับส่วนผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบันเป็น177แล้ว
0: 177
1: แต่ก็คือ177นั้นบอกเองว่าใครมีสิทธิ์บอกล้างใน175นั่นไงก็ให้สัตยาบันไปมีสิทธิ์ให้สัตยาบันได
0: ้ก็คนชุดเดิม
1: ใช่ครับแต่ทีนี้เวลาเราทดสอบเราเพิ่มเลเวลขึ้นไปครับอาจารย์นะเพิ่มเลเวลในที่นี้ก็คือทดสอบให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากอีกก็คือวิธีการในการบอกล้างและให้สัตยาบัน
0: โอเคสำหรับวิธีการในการบอกล้างก็ดีวิธีการในการให้สัตยาบันก็ดีอยู่ในมาตราเดียวกันคือมาตรา178นั่นก็คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็ดีผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็ดีต้องไปแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งของผู้เยาว
1: ์
0: นะนั้นถ้าจะให้สัตยาบันก็ต้องไปแสดงไปบอกสิไปบอกคู่กรณีของผู้เยาว์ว่าตกลงนะยินดียอมรับสัญญาที่ผู้เยาว์ทำไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะบอกล้างก็ต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีของผู้เยาว์ที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าผู้เยาว์ไปซื้อนกแก้วใช่ไหมผู้เยาว์อายุเท่าไหร่นะ
2: 15
0: ไปซื้อนกแก้วจากใคร
2: จากผู้ขาย
0: จากผู้นั่นแหละชื่อสมมุติ
2: ลิ้นจี
0: ่ลิ้นจี่ผู้เยาว์นะไปซื้อนกแก้วจากนางลิ้นจี่นะครับเจ๊ลิ้นจี่ซึ่งเป็นร้านสัตว์เลี้ยงเปิดร้านสัตว์เลี้ยง
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแถวพลังสามใช่ไหมนางลิ้นจี
0: ่อ๋อไม่ใช่อันนั้นถนนชื่อถนนใช่ไหม
1: ชื่อถนนครับ
0: ชื่อถนน
1: ที่นี่ชื่อคน
0: ทีนี้พอผู้เยาว์ซื้อมาแล้วเอากลับมาบ้านแล้วบิดามารดาไม่เห็นด้วยเพราะว่าผู้เยาว์ก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากที่จะให้เลี้ยงสัตว์กลัวว่าลูกจะติดเชื้อไวรัสดังนั้นถ้าบิดามารดาจะบอกล้างก็ต้องไปแสดงเจตนาต่อใครครับ
2: ลิ้นจี
0: ่เจตนาแสดงเจตนาต่อนกแก้วได้ไหมนกแก้วพูดได้ด้วย
2: หวัดดี
0: อันนี้ไม่ได้ต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีถูกไหมคู่กรณีของผู้เยาว์ก็คือนางลิ้นจี่นั่นเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องไปบอกนางลิ้นจี่โทรศัพท์ไปบอกได้ไหมฮะแสดงเจตนาก็ได้ก็ได้ก็แสดงเจตนานะจะด้วยจดหมายก็ได้ด้วยวาจาด้วยอะไรก็ได้ก็สุดแท้แต่นะครับก็แสดงเจตนาในลักษณะในทำนองที่ว่าไม่ประสงค์ที่จะยอมรับสัญญาซื้อนกแก้วนี้ลูกซื้อมาลูกเป็นผู้เยาว์นี่ใช่ไหมดังนั้นฉันก็แสดงเจตนาขอบอกล้างนะครับนั้นต้องแสดงเจตนาต่อสรุปต่อคู่กรณีหรือถ้าจะให้สัตยาบันก็ต้องให้ต่อ
2: คู่กรณี
0: แล้ววิธีการบอกล้างวิธีการให้สัตยาบันที่ว่าเนี่ยต้องทำต่อคู่กรณีย้ำ
1: นักสายที่มีตัวกำหนดแน่นอน
0: ที่มีตัวกำหนดแน่นอนถ้าลิ้นจี่ตายไปแล้วอ่ะ
2: ถ้าลิ้นจี่ตายไปแล้วก็ต้อง
0: ทายาทของลิ้นจี่นะต้องไปแสดงเจตนาบอกล้างหรือให้สัตยาบันต่อทายาทของ
1: ค
0: ุณลิ้นจี
2: ่มีคำถามจากทางบ้าน
0: ครับถามว่า
2: คือนักศึกษาเนี่ยเขาเคยสงสัยว่ากรณีที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยสมมุติว่าลินจี่ใช่ไหมคะมีสามีชื่อนายทุเรียนหมอนทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยวันนั้นน่ะลินจี่ไม่อยู่บิดามารดาของผู้เยาว์เนี่ยก็เลยไปบอกล้างหรือให้สัตยาบันกับนายทุเรียนแทนซึ่งเฝ้าร้านอยู่แบบเนี้ยจะมีผลเป็นการให้สัตยาบันหรือบอกล้างไหม
0: หลักคืออย่างนี้นะครับหลักก็คือ

0: ว่าต้องแสดงเจตนาต่อลิ้นจี
1: ่
0: ที่เป็นคู่กรณี
1: เท่านั้น
0: เพราะว่าคุณทุเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่คู่กรณีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าหากว่าข้อได้จริงปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนของลิ้นจี
2: ่
0: ถ้าเขาเป็นตัวแทนในเรื่องของการขายสัตว์เลี้ยงอันนี้ด้วยเนี่ยนะอย่างนี้สามารถทำได้แต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดๆนะว่าเป็นตัวแทนนะแต่ถ้าเป็นแค่เพียงสามีภรรยาเฉยๆอย่างเงี้ยที่ยังไม่ชัดว่าเป็นตัวแทนอันนี้ไม่ได้
2: ครับ
0: ไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นต้นทีนี้นะครับ
0: ทีนี้ก่อนลืมอาจารย์อินทรัตน์ก็มักจะทดสอบนักศึกษาในทำนองที่ว่าพอผู้เยาว์ซื้ออะไรนะเมื่อกี
1: ้นกแก้ว
0: นกแก้วมาไว้ที่บ้านใช่ไหมบิดามารดาก็เห็นแล้วโอ้กรงนกแก้วนี่สวยแต่กรงไม่สวย
2: ครับ
0: บิดามารดาก็ไปซื้อกรงมาใหม
2: ่อ
0: ย่างงามเลยเอามาใส่นกแก้วตัวนั้นนกแก้วชื่อ
1: เขียว
0: เขียวโอ้โห
2: อาจารย์เกียวลินต้องจดชื่อไว้แน่ๆเดี๋ยวสับสนนะ
0: นั้นบิดามารดาก็ซื้อกรงอย่างดีเลยแบบหมากรงทองอ่ะก็คือว่าชุบทองเลยอ่ะให้น้องเขียว
2: เป็น
0: น
2: ้องแก้ว
0: ให้น้องแก้วน้องเขียวเนี่ยอยู่ในกรงนั้นแล้ววันดีคืนดีเกิดไปอ่านดูในไลน์เพื่อนส่งมาเนาะบิดามารดาตอนเช้าๆประมาณตีเท่าไหร่ครับ
2: ครับตีสี่ฮะ
1: สวัสดีวันอังคาร
0: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโรคระบาดมาจากนกแก้วนี่นะโรคระบาดแบบโควิดเนี่ยนะทีนี้บิดามารดาก็ชักกลัวแหละก็ถามว่าอาจารย์อิงแล้วก็จะถามแล้วแหละว่าบิดามารดาจะบอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วต่อนางลิ้นจี่ได้ไหม
2: ได้ไหมนะครับ
0: ทีนี้ที่เราตรวจก็สอบพบกันนะว่านักศึกษามักจะตอบว่าไงอาจารย์
1: ตอบว่าถือว่าเป็นการให้สัตยาบันแล้ว
0: เพราะ
1: ว่าเป็นสร้างโกงมาเอากงมาให
0: ้
1: ซื้อกงมาให
0: ้
1: หรือไม่ก็อีกแบบนึงก็คือยอม
0: ยินยอม
1: เป็นการยินยอมยอมรับภายหลังอะไรประมาณนี้
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้นะครับนักศึกษาเพราะต้องย้ำมาตรา178ที่อาจารย์อธิบายว่าการบอกร้างก็ดีหรือจะให้สัตยาบันก็ดีเนี่ยนะต้องไปแสดงเจตนาต่อ
1: ค
0: ู่กรณีนั้นแสดงเจตนาต่อนกแก้วอย่างเดียวโดยการซื้อกรงใหม่ให้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันนะดังนั้นสรุปเรื่องนี้บิดามารดายังคงมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วได้ต่อนางลิ้นจี
1: ่
0: นะครับ
2: และที่สำคัญในประเด็นเรื่องความยินยอมก็อย่างที่บอกนักศึกษาไปแล้วว่าความยินยอมต้องให้ก่อนหรือขณะที
0: ่ผู้เยาว์หรือขณะ
2: ทำนิติกรรมแต่กรณีนี้นะครับนกแก้วก็ซื้อมาซะแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาได้กรณีเดียวก็คือเป็นจะบอกล้างหรือเป็นการให้เซบันเป็นการบอกล้างนะฮะอะไรประมาณนี
0: ้
2: หรือไม่อย่างไรแต่ในเรื่องความยินยอมก็ต้องถูกตัดตอนไปตั้งแต่ซื้อนกแก้วนางเขียวเนี่ยนะครับตัวเมียนะครับเจ้าเขียวเนี่ยนะครับมาที่บ้านแล้ว
0: ครับ
2: อันนี้เป็นต้นอันนี้เราถามบ่อยบางทีเราก็จะถามทดสอบในเรื่องการซื้อรถมาแล้วก็สร้างโรงจอดรถให้เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่เลยนะครับที่ตรวจข้อสอบเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหลงประเด็นอย่างนี้แหละครับนะครับก็อย่าลืมครับต้องให้กับฝ่าย
1: คู่กร
2: ณีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่ที่ทำเนี่ยเอาง่ายๆครับภาษาชาวบ้านคือทำกับฝ่ายตนเองทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเมื่อนะครับสองอย่างครับเมื่อสัตยาบันเกิดแล้วนะฮะจะมาบอกล้างโอ้โหไม่ได้แล้วนะครับ
0: เพราะมันสมบูรณ์มันตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ครับและทีนี้เมื่อบอกล้างแล้วนะครับก็จะไม่ให้สัตยาบันอีก
0: ไม่ได้เพราะเมื่อบอกล้างแล้วก็เท่ากับตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งใดที่เป็นโมฆะให้สัตยาบันไม่ได
2: ้ครับทีนี้ผลของการที่ถูกโมฆิกรรมที่ถูกบอกล้างนะครับกฎหมายก็ไปอยู่ที่มาตรา176ไม่ใช่โมฆะล้วนๆเพียวๆแบบอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของแบ
0: บ
2: นะครับตาม152หรือตาม456นะครับซึ่งต้องไปใช้172นะครับแต่นี้มาใช้176นะครับนะ176นะครับมีถ้อยคำคำหนึ่งก็คือให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับนะฮะ
1: ซึ่งจะต่างจากผลของโมฆะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่
2: นะครับ
0: คือ
2: ครับ
0: เรื่องมาตรา100อะไรนะ
2: 176
0: 176 176นี้เป็นเรื่องผลของโมฆิยะ
2: ใช่ไ
0: หมครับที่ถูกบอกล้างและตกเป็นโมฆะผลก็คือคู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณี
2: ครับผม
0: ถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนเช่นนั้นได้ต้องใช้ราคา
2: ครับ
0: นี่นะยกตัวอย่างผู้เยาว์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันยี่ห้ออะไรเดียวมอเตอร์ไซค์
1: บิ๊
0: ก
1: ไ
0: บ
1: ค์
0: เดี๋ยวนี้ค่อยอะไรนะยามาฮ่าเหรอ
1: ค่ะยามาฮ่าย
0: ามาฮ่าก็ได้อ่ะสมมุติว่าผู้ยาวไปซื้อมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงยามาฮ่า1คันราคา
1: 50,000
0: 50,000 บาทบิดามารดาทราบเรื่องไหม
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบให้ความยินยอมไหม
1: ไม่ให้
0: ทำไมถึงไม่ให้

0: ต้องให้ใช่ไหมคะ
1: เพราะถ้าให้ข้อสอบก็ไม่รู้จะถามอะไรนะครับเพราะถ้าให้มันก็ไม่เป็นโมกขิยะถูกไหม
2: ข้อสอบก็จะจบกระแสความ
1: ปัญหาของเราคือว่าบิดามารดาไม่รู้เรื่องอ่ะผู้เยาว์เขาก็เอาเงินของเขาไปเองนะเขาก็ซื้อของเขาเองนะครับเขาเก็บหอมรอมริบมาได้นี่นะครับบางคนบอกผู้เยาว์จะมีเงินจากไหนอาจารย์เขาอาจจะมีหลายทางนะอาจจะได้รับตุ๊ดจีนอั่งเปามันก็สุดแท้แต่ทีนี้เขาก็ไปซื้อของเขามา50,000 บาทแน่นอนบิดามารดาไม่ทราบเรื่องการซื้อนี้สัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์ครั้งนี้ตกเป็น
0: โมคิยะ
1: โมคิยะตามมาตรา
2: 21
1: นะครับเป็นโมคิยะทีนี้สมมุติใช้มาแล้วสัก 3-4 เดือน
2: ครับ
1: 4เดือนก็แล้วกันนะใช้มาแล้ว4เดือนพ่อแม่บอกว่าไม่ดีอ่ะมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อันตรายแล้วดูแล้วลูกพฤติกรรมของลูกเนี่ยชอบเอาไปซิ่งตอนกลางคืนอยู่เรื่อยเลยก็ประสงค์จะบอกล้าง
0: บ
1: อกล้างต่อใครครับต้องไปบอกล้างต่อคู่กรณีก็คือคนขายมอเตอร์ไซค์ถูกไหมครับวันนี้เมื่อไปบอกล้างแล้วแน่นอนย่อมมีสิทธิ์เอาเงินคืนจากคนขายได้ในจำนวน
0: ที่ซื้อ
1: ที่คือ50,000 บาทแน่นอนอีกอันนึงก็คือว่าก็ต้องคืนมอเตอร์ไซค์ให้กับคนขายในสภาพเดิ
0: ม
1: ซึ่งตอนซื้อมาซื้อป้ายอะไรครับ
0: ป้ายแดง
1: ป้ายแดงปัจจุบันป้ายอะไรฮะ
0: ป้ายขาว
1: มันไม่ใช่แดงแล้วล่ะนะไม่รู้ป้ายอะไรล่ะนั่นก็ต้องคืนเขาตามสภาพเดิมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์อิงครัตเพราะว่าใช้เขามาแล้วนี่ใช้มา4เดือนแล้วเนี่ยเช่นนี้ครับเป็นการพ้นวิสัยที่จะกลับคืนเมื่อพ้นวิสัยจะกลับคืนกฎหมายก็บอกยังไงก็ต้องคืนโดยการคืนดังกล่าวต้องชดใช้ราคา
2: ครับ
1: นั้นก็พูดง่ายๆก็ต้องจ่ายเงินค่าเสื่อมอ่ะ
0: ครับจากเสื่อม
1: สึกหรอจากป้ายแดงปลงไปอ่ะน
0: ะ
1: ก็ตกลงกันนะครับว่าเป็นค่าเสื่อมค่าสึกหรอเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ฟ้องใครครับ
2: ฟ้องศาลครับ
1: ฟ้องศาลไปศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมครับไม่ได้นะครับ
2: ไม
1: ่ได้อันนี้เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ต้องไปศาลยุติธรรมนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ในประเด็นของโมคิยะก็จะมีคำถามจากทางบ้านค่ะอาจารย
1: ์และทางบ้านครับ
0: ว่าเอ้าอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก็คือหนูก็สามารถที่จะบอกล้างเมื่อไหร่ก็ได้พ่อแม่จะบอกล้างเมื่อไหร่ก็ได้เลยหรอและอย่างนี้คู่กรณีจะรู้ได้ยังไงแสดงว่ามันอาจจะต้องมีระยะเวลา
1: ระยะเวลา
0: ค่ะ
1: ใช่กฎหมายได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับเชิญอาจารย์เกียรติวรินเลยครับ
2: ก่อน
1: ระยะเวลา
2: ก่อนที่ท่านอาจารย์ที่ไปผมอ่านให้ฟังดีกว่าในมาตรา181คร
1: ับ
2: โมคิยกรรมนั้นจะบอกร้างมิได้เมื่อพ้นเวลา1ปีนับแต่เวลาที่อ่านให้สัตยาบันได
1: ้
2: หรือเมื่อพ้นเวลา10ปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคิยะนั้น
0: นะครับก็คือ1ปีหรือ10ปีนะคะที่มีจำกัดเวลาไว้
1: 1ปีนับแต
0: ่รู้
1: นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้นะไม่ใช่เวลาที่ทำนิติกรรมนะ
2: ครับ
1: นะต้องนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกิน
0: 10
1: ปีนับแต่
0: นิติกรรมนั้นได้ทำขึ้น
1: วันที่ทำนิติกรรม
2: ครับ
1: นะอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีถูกคนช่อชนเนี่ยทำนิติกรรมเนี่ยเป็นโมคิยะใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นการบอกล้างต้องบอกล้างภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้ความจริง
2: ครับ
1: เพราะว่าการที่รู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือเวลาที่อาจให้สัตยาบันได
2: ้ครับ
1: นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นบุคคลที่สุจริตไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับจนเป็นเวลา10ปีแล้วเนี่ยนะอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์บอกล้างแล้วเพราะมันเกิน10ปีนับจากวันทำนิติกรรม
2: ครับ
1: ครับ
2: นะฮะโอ้นี่บริบูรณ์เลยนะครับ
0: คร
2: บถ้วนเลยนะครับนะแต่ยังมีกรณีอีก3ประเภท3จำพวกนะครับก็คือคนวิกลจริตคน
1: ทีนี
2: ้ครับ
1: เรายังไม่ได้พูดถึงข้อยกเว้นเลยนะ
2: ข้อยกเว้น
1: ของการทำนิติกรรมของผู้เยาว
2: ์แต่ยังมี
1: แต่ข้อยกเว้น
2: ตรงนี้คือ175 177 178ยังใช้กับ3คน3คนที่อยู่นี่ด้วยนะครับ
1: ใช้กับผู้ที่อ่อนความสามารถ
2: 176ก็ยังมาใช้นะครับนะทีนี
1: ้ครับ
2: ข้อยกเว้นนะเพราะว่าในท้ายมาตรา21นั้นนะครับก็เขียนว่าเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื
1: ่
2: นนะครับทีนี้การบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นก็บัญญัติต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรา22 23
0: 24
2: 25 26และ27ซึ่ง27นี้ทดสอบนักศึกษาบ่อยมากๆนะฮะเพราะว่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือเราทดสอบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่นักศึกษาท่องหลักกฎหมายไปไม่หมดนะครับนะนักศึกษามอทเราต้องขยันท่องนะฮะมาตั้งใจมาเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ย
1: เรียนกฎหมายต้องท่อง
2: เรียนกฎหมายต้องท่อง
1: ต้องท่องตัวบทกฎหมายนะครับ
2: นะครับพอมีสัก5-6วรรคเราจะท่องไปถึงวรรค2วรรค3เนี่ยครับแล้วเราก็จะ
1: คือ
2: ภาษาวัยรุ่นคือเทที่เหลือเลยนะครับ
1: คือเราเรียนกฎหมายนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกท่านนะครับเราต้องท่องตัวบทกฎหมายนะครับไม่ท่องไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ท่องเราก็จำไม่ได้นะครับเพราะลักษณะในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยของนิติศาสตร์

0: เราเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างรูปแบบในการเขียนเดี๋ยวอาจารย์เกลรินจะอธิบายนะครับนั้นในของหลักกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่นักศึกษาจะต้องเขียนตอบเขาไม่ได้อนุญาตให้นักศึกษาเอาประมวลเข้าห้องสอบนะครับอันนี้เป็นแนวทางเป็นหลักเกณฑ์ของการเรียนกฎหมายในระดับปริญญาตรีนะครับดังนั้นตัวบทต้องท่องนะครับ
1: ครับ
0: โครงสร้างในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยนะเชิญอาจารย์เกวรินได้อธิบายเลยครับว่าเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ
2: ก็ปกตินะคะเวลาที่เราเขียนตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยก็จะมีโครงสร้างเนี่ยทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือ1หลักกฎหมาย2ปรับบทนะคะแล้วก็3สรุปหรือว่าทงคำตอบนะคะทีนี้เวลาที่ผู้ตรวจให้คะแนนเนี่ยก็คือจะให้คะแนน2ส่วนสำคัญก็คือหลักกฎหมายกับปรับบท
0: ครับ
2: เรามาดูทีละอันนะคะหลักกฎหมายก่อนนะคะอย่างในวิชาแพ่ง1เนี่ยนะคะประธานชุดนะคะส่วนใหญ่ก็คือว่าจะให้คะแนนหลักกฎหมายในครึ่งนึงเลย
0: คะแนนสมมติคะแนนเต็ม20หลักกฎหมายเอาไป10คะแนน
2: 10คะแนนเลยนะคะ
0: วินิจฉัยสรุปอีก10คะแนน
2: ค่ะสมมติว่าข้อนั้นเนี่ยมี3มาตรา
0: ครับ
2: อาจจะถัวหลักกฎหมาย3มาตราอาจจะเป็น3 3 4นะคะหรือว่ามาตราไหนสำคัญก็จะเป็น5 3 2นะคะสุดแล้วแต
0: ่อันนี้ก็คือสุดแล้วแต่คณะกรรมการนะเขาจะมาประชุมกันก่อนตรวจข้อสอบนะว่ามาตราไหนกี่คะแนนเพื่อจะได้ตรวจเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเรามีคณะกรรมการนะครับตรวจข้อสอบที่จะต้องมีประชุมทงคำตอบกันก่อน
2: จะได้ QC สินค้าออกมาแบบเดียวกันนะคะทีนี้หลักกฎหมายเนี่ยคำถามแรกของนักศึกษาเลยก็คือว่ายาวเยอะจำไม่ได้อันนี้ก็คือเราจำแต่หลักสำคัญนะคะเวลาที่เราจำกฎหมายมาได้ไม่หมดหรือว่าไม่เหมือนในบทบัญญัติเป๊ะนะคะเราจะใช้คำว่ามีหลักกฎหมายนะคะอันมีสาระสำคัญคือนะคะมีหลักกฎหมายคือนะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากฎหมายบัญญัติว่าเนาะถ้าเกิดเราจำมาไม่หมดประเด็นที่หนึ่งก็คือเอามาแต่หลักได้นะคะเช่นผู้เยาว์กระทำนิติกรรมหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นเป็นโมฆิยะแบบเนี้ยเข้าใจเห็นไหมว่ามันไม่ได้
0: เหมือน
2: มาตรา21เป๊ะนะคะประเด็นแรกเอามาแต่หลักได้ประเด็นที่สองเรื่องมาตราเลขนะคะอย่างเวลาเราเล่นลอตเตอรี่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเก่งเลขอะไรแต่มาตราเนี่ยบางทีเราสับสนนะคะเลขเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ถ้าจำไม่ได
0: ้มาตรา
2: ถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องใส่เลขก็ได้แต่ถ้าจำได้ใส่ไว้ก็ดีนะคะทีนี้ก็ส่วนหลักกฎหมายไปแล้วส่วนที่สองก็คือปรับบท
0: หรือเรียกว่าวินิจฉัย
2: ค่ะที่เรียกว่าวินิจฉัยนะคะอันเนี้ยนักศึกษาจะมีความสงสัยว่าคือการลอกโจทย์อีกครั้งนึงหรือเปล่านะคะคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องลอกโจทย
0: ์ไม่ต้องลอกโจทย์
2: ซ้ำนะคะวินิจฉัยก็คือการนำเอาข้อเท็จจริงจากโจทย
0: ์จากโจทย
2: ์มาร้อยเรียงนะคะมาวิเคราะห์กับหลักกฎหมายที่เราตั้งไว้ข้างบนนั่นแหละตัวอย่างเช่นไปกี่เรื่องสร้างกรงนกแก้วใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
2: ว่าถือว่าเป็นการให้สัตยาบันหรือไม
0: ่
2: ก็อาจจะวินิจฉัยว่ากรณีที่แม่นะคะสร้างกรงนกแก้ว
0: ซื้อกรง
2: ซื้อ
0: ใหม่มาใหม่
1: ซื้อ
0: ใหม่
1: เลย
0: กรงใหม่ให้
2: ซื้อกรงมาใส่นกแก้วชื่อเขียวนะคะกรณีนี้ยังไม่ถือเป็นการให้สัตยาบันเนื่องจากตามมาตราตึ๊ดการให้สัตยาบันจะต้องทำแก่คู่กรณี
0: อีกฝ่ายหนึ่ง
2: อีกฝ่ายหนึ่ง
0: ตัวกำหนดได้โดยแน่นอนที่มีตัวกำหน
2: ดได้โดยแน่นอนกรณีตามปัญหาคู่กรณีคือลิ้นจีนะคะเมื่อยังไม่ได้แสดงเจตนาต่อลิ้นจีจึงยังไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันอันนี้ก็คือการวินิจฉ
0: ั
2: ยนะคะ
0: เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างตอนหนึ่งของการวินิจฉัย
2: ค่ะ
0: เอาละ
2: ท่านจะมีอะไรเสริมไหมคะ
0: นะครับก็โอเคดีแล้วดีแล้วพอแล้วทีนี้เมื่อนักศึกษาวินิจฉัยก็อย่างเงี้ยก็นักศึกษาก็ดูวินิจฉัยให้ละเอียดให้ครอบคลุมทุกประเด็นนะที่โจทย์หรือคำถามก็ถามถูกไหมแล้วก็นำไปสู่ตอนท้ายก็คือการสรุป
2: นะคะ
0: เชิญต่อครับอาจารย์เกวรินเพราะอาจารย์เกวรินได้เกียรตินิยมนะเขียนดี
2: ทีนี้นะคะประเด็นก็คืออย่างหลักกฎหมายเนี่ยมันมีคะแนนใช่ไหมคะท่านอาจารย์5 3 2หรืออะไรก็แล้วสุดแล้วแต่ทีนี้วินิจฉัยเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าต้องดูให้ครบทุกประเด็น
0: ครับ
2: สมมติข้อสอบข้อนั้นเนี่ยถามเรื่องให้สัตยาบันด้วย นะคะถามเรื่องผลด้วย
0: ครับ
2: เราก็ต้องวินิจฉัยทั้งผลแล้วก็ทั้งการให้สัตยาบัน
0: ครับ
2: ถ้าเกิดเราขาดไปประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะอย่างวินิจฉัยเนี่ยเหลือ10คะแนนใช่ไหมคะสมมุติว่ามี2ประเด็นข้อนี้ก็คือ55สมมุตินะคะถ้านักศึกษาหายไปประเด็นนึงเนี่ยก็เหมือนประเด็นนั้นเนี่ยไม่มีคะแนนเลยดังนั้นข้อนั้นอย่างมากสุดนักศึกษาก็จะได้แค่15
0: ครับ
2: นะคะมันก็จะเป็นการลดทอนคะแนนไปนะคะทีนี้พอวินิจฉัยเสร็จแล้วก็มาสู่สรุปนะคะหรือทงคำตอบนะคะสรุปนะคะกรณีตามปัญหายังไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันอย่างนี้เป็นต้น
0: ทีนี้สรุปเนี่ยเสริมนิดนึงก
2: ็
0: คือว่านักศึกษาดูคำถามตอนท้ายว่าคำถามของข้อสอบเขาถามยังไงสมมุติถ้าเขาถามว่าบิดามารดาของผู้เยาว์จะบอกล้างสัญญาซื้อนกแก้วได้หรือไม
2: ่
0: นั้นตอนสรุปตอนท้ายนักศึกษาต้องสรุปให้เป๊ะเลยว่าบิดามารดาของผู้เยาว์ย่อมมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อนกแก้วได้นี่คือสรุปใช่ไหมดูคำถามให้ดีเขาถามยังไงสรุปอย่างนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยเขาจะถามบอกว่านางลิ้นจี่ต่อสู้ว่าบิดามารดาไม่มีสิทธิ์บอกล้างสัญญาซื้อขายนกแก้วเพราะได้ให้สัตยาบันไปแล้วให้วินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของนางลิ้นจี่ฟังขึ้นหรือไม
1: ่
0: ดังนั้นนักศึกษาก็ต้องสรุปตอนท้ายว่าข้อต่อสู้ของนางลิ้นจี่ฟังไม่
2: ข
0: ึ้
2: น
0: เนี่ยบางคนเนี่ยไปตอบไปสรุปกันคนละประเด็นไปสรุปว่าสัญญาซื้อนกแก้วตกเป็นโมคียะอย่างนี้ไม่ตรงนะถูกไหมถูกแต่ว่าไม่ตรงนั้นต้องสรุปให้ตรงให้เป๊ะเลยแล้วก็เวลาสรุปต้องใช้ถ้อยคำที่หนักแน่นที่มั่นใจนักศึกษาหลายคนสรุปข้ออ้างของนางลิ้นจีที่อ้างว่าสัญญาซื้อขายนกแก้วสมบูรณ์แล้วบอกล้างไม่ได้เนี่ยน่าจะฟังขึ้นแต่ถ้าฟังดีๆอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ศูนย์เลยนะ
2: อันนี้ศูนย์นะ
0: น
2: ี่
0: ไม่ได้นักศึกษาต้องฟันธงไปเลยไอ้ที่คำว่าฟันธงนี่ก็ฟันอย่างมั่นใจแต่เหตุผลของตอนสรุปไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันจะไปอยู่ในตอนวินิจฉัยแล้วนักศึกษาหลายคนก็จะมักจะถามว่าอาจารย์เขียนแค่ไหนเขียนกี่บรรทัดจึงจะพออันนี้ก็มันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับในส่วนของการวินิจฉัยว่าจะเขียนกี่บรรทัดว่าจะเริ่มต้นจากคำอะไรก่อนแล้วมาปิดท้ายด้วยคำอะไรเพียงแต่นักศึกษาก็ยึดหลักว่าเหตุผลที่เราจะเขียนเนี่ยมันคือไอ้ส่วนที่เราจะเขียนในส่วนของการวินิจฉัยมันคือเหตุผลของคำตอบมันคือเหตุผลของคำตอบเขาถามอะไรแล้วเราจะอธิบายเหตุผลยังไงแต่เหตุผลที่ว่านี้ต้องประกอบไปด้วย2ส่วน
1: ครับ
0: คือ1ส่วนข้อได้จริงและ2คือส่วนของหลักกฎหมายนักศึกษาหลายคนนะครับคิดว่าเรายกหลักกฎหมายไว้แล้วในส่วนต้นพอวินิจฉัยไม่ต้องยกอีกแล้วตอบแต่ข้อที่จริงล้วนๆเลยซึ่งอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าเราที่จะสำเร็จเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตได้นะแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่สามารถวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายได้โดยการเอาข้อกฎหมายไปปรับกับข้อที่จริงด
1: ัง
0: นั้นย้ำนักศึกษาว่าในส่วนของการวินิจฉัยต้องมีข้อที่จริงที่ข้อสอบให้มา บวกกับหลักกฎหมายที่นักศึกษาหยิบยกมาอ้างโดยเขียนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเรียงร้อยเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกันจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็สุดแท้แต่นะครับแล้วให้มีน้ำหนักนะครับที่มีเหตุผลอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะได้คะแนนได้ดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับครับในวันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับนั้นก่อนที่จะปิดตอนแล้วก็ปิดครั้งในครั้งที่หนึ่งนี้เราก็มีคำถามนะครับท้ายตอนครับคำถามนะครับเป็นคำถามที่นะครับจากข้อเรื่องในหน่วย3นี่เองนะครับบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อใดนะครับอันนี้ก็มี2กรณีที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับคำตอบก็คือเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19ก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์นะครับและมาตรา20ก็คือการสมรสนะครับ
0: ที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่กฎหมายก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่5เรื่องครอบครัวได้วางหลักไว้ในมาตรา1448นะครับ1448ก็สรุปว่าเป็น2กรณีกรณีแรกอายุกรณีที่2การสมรสนะครับนะก็นี่คำตอบข้อนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านครับนะครับ
2: ที่
1: เกิดมาร่วมบรรยายแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญในครั้งต่อๆไปนักศึกษาท่านครับนี่คือการบรรยายในครั้งที่1ซึ่งขอยุติเนื้อหาครั้งที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
5: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานการสอนเสริมของชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่1มีการสอนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยคือหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและหน่วยที่2ความน่าจะเป็นขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่1เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำติดตามรับชมได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับสำหรับหน่วยแรกนะครับจะเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับทีนี้ในหน่วยแรกนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเซตและจำนวนนี่คือตอนที่1นะครับและในตอนที่1จะมีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานเซตนะครับระบบจำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยมนะครับทีนี้เรามาดูอันแรกนะครับเรื่องพื้นฐานเซตนะครับความหมายของเซตนะครับก็คือถ้าเราต้องการศึกษาสิ่งของหรืออะไรเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของเซตได้นะครับเช่นเซตของจำนวนเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบเต็มบวกแล้วก็0นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตต่างๆนะครับเครื่องหมายที่ใช้แทนเซตนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้เป็นวงเล็บปีกกาแบบนี้นะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับส่วนข้างในก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกเซตนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับถ้าเราพูดถึงเซตนะครับเซตของจำนวนนะครับเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบก็ยกตัวอย่างเช่นลบ3ลบ2ลบ1นะครับแล้วก็มี0ก็เป็นจำนวนเต็มหรือเลข1 2 3นะครับแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับจำนวนลบก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเซตนะครับที่เขามาใช้เขียนนะครับทีนี้สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ใช้นะครับก็คือสัญลักษณ์ e กลับแบบนี้นะครับแบบนี้แทนสัญลักษณ์คำว่าเป็นสมาชิกนะครับส่วนไม่เป็นสมาชิกเราก็จะใส่เครื่องหมายตัดลงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่เป็นสมาชิกนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างถ้าเราให้เซต a แทนเซตที่มีสมาชิกเป็น1 2 3เราก็จะใช้สัญลักษณ์แทนเป็น a เท่ากับ1มีเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็2แล้วก็3นะครับเครื่องหมายนี้แทนเป็นคอมม่านะครับแทนเป็นสมาชิกของแต่ละตัวนะครับว่าตัวนี้เป็นสมาชิกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับถ้าเราพูดต่อไปอีกถ้าเราจะเขียนว่า3เป็นสมาชิกในเซต A เราก็จะเขียน3เป็นสมาชิก A ก็คือ3เป็นสมาชิกในนี้นี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็น C เป็นสมาชิก A ได้ไหมครับ ันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเลข4อยู่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ขึ้นมาแบบนี้คือเลข4ไม่เป็นสมาชิก A นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอันทีนี้อันที่2นะครับการเขียนเซตนะครับการเขียนเซตจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแจกแจงสมาชิกนะครับกับแบบมีเงื่อนไขนะครับอย่างแรกตัวอย่างเช่นตัวอย่างอันแรกนะครับอย่างเช่นได้ A ก็คือเซตของสมาชิก1 2 3ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับส่วนถ้าเราจะเขียนแบบไม่แจกแจงสมาชิกเราก็จะเขียนว่า A เป็นเซตจำนวนที่เป็นเลข1 2 3อย่างเงี้ยนะครับคือแบบไม่แจกแจงสมาชิกนะครับทีนี้เซตมีเซตอะไรบ้างนะครับเซตก็จะมีเซตจำกัดนะครับมีเซตจำกัดเซตอนันต์นะครับตัวอย่างเซตจำกัดนะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้1 2 3อันนี้คือตัวอย่างเซตจำกัดนะครับแต่ถ้าเป็นเซตอนันต์นะครับก็อย่างเช่นเลข1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือสมาชิกไม่สิ้นสุดอันนี้เขาเรียกว่าเซตอนันต์ตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเซตอนันต์นะครับอันนี้ประเภทเซตนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าการเท่ากันของเซตนะครับอย่างเรายกตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้า A เท่ากับ3 4 5นะครับอันนี้คือเซต A ขีดนิดนึงนะครับอย่างเซต B เท่ากับเซตของ4 5 3นะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซต A กับเซต B เป็นเซตที่เท่ากันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะดูว่า1ไอ้3ก็จะอยู่ในนี้4ก็มีอยู่ทั้ง A และ B 5ก็มีอยู่ทั้ง A และ B นะครับเพราะฉะนั้นเซต2เซตนี้เป็นเซตที่เท่ากันถึงแม้ว่าสมาชิกในเซตจะสลับกันก็ตามนะครับก็จะถือว่าเป็นเซตที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความหมายของเซตที่เท่ากันทีนี้คำว่า universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าให้เราให้ u แทนเซตของจำนวนเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยอย่างเช่นที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็ลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3อันนี้นะครับถ้าเราให้ตัวนี้เป็น universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับตัวนี้แล้วให้ a เท่ากับเซตเดิมคือเซตนี้นะครับ3นะครับเพราะฉะนั้น universe ทั้งหมดก็คือเซตของจำนวนเต็มนะครับแต่ว่าเราเลือกเซต a มาได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความหมายของ universe นะครับหรือในนี้เขียนว่าหมายถึงขอบเขตของสิ่งทั้งหมดที่เราศึกษาก็ได้นะครับต่อไปสัญลักษณ์อีกอันนึงก็คือสับเซตนะครับขอยกตัวอย่างเซต A เมื่อกี้นะครับอย่างเซต A A หลายครั้งแล้วเดี๋ยวหลาย

คนจะมองว่าใช้แต่ตัวเองเอาใช้เป็นตัว C ก็ได้นะครับอย่างเซต C เท่ากับ1 3 5อย่างตัวนี้นะครับทีนี้คำว่าสับเซตนะครับสับเซตประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีเซตของเลข1แล้วก็มีเลข3นะครับเลข5นะครับเลข3เลข5เลข1 3 1 5นะครับแล้วก็3 5นะครับครับแล้วก็จะมีเซตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเซตว่างหรือเซตที่ไม่มีสมาชิกนะครับตัวนี้สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งบางที่เขาเขียนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกพวกเซตเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสับเซตก็คือคล้ายๆกับเหมือนเราสมาชิกแต่ละตัวมาเขียนในรูปของเซตนะครับอย่างตัวนี้1 2 3แล้วก็จับคู่กันอีก1 3 1 5แล้วก็3 5แล้วก็เซตอีกเซตหนึ่งก็คือเซตที่เป็นเซตที่ไม่เป็นสมาชิกนะครับอันนี้เซตต่างๆเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสับเซตนะครับนะครับตัวนี้เป็นสับเซตและก็ยังมีตัวของมันอีกตัวมันอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสับเซตของตัวมันเองด้วยนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะครับตัวนี้เรียกว่าสับเซตทีนี้คำอีกคำหนึ่งที่ใช้กันก็คือ power set นะครับอย่างตัวนี้ power set เขาจะใช้ P นะครับใช้ตัว P แล้วก็ในวงเล็บ4อย่างเงี้ยคือ power set นะครับทีนี้ก็จะใส่เครื่องหมายเซตลงไปอีกนะครับแล้วก็ตัวของมันเองด้วยนะครับ1 3 5ขอเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็เซตทั้งหมดเขาเรียกว่า power set อันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับทีนี้การมาดูการดำเนินการของเซตนะครับการดำเนินการของเซตมีอะไรบ้างมี union นะครับ union สัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือสัญลักษณ์นี้เรียกว่า union นะครับมาดูความหมายของ union ก็คือเอามารวมกันเขาเรียกว่า union นะครับอีกอันหนึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ intersection หรือบางคนใช้ภาษาง่ายก็คือตัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เหมือนกับการเอาตัวที่มีส่วนร่วมกันนะครับอันนี้เรียกว่า intersection นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับที่จะทำว่า intersection union เขาทำยังไงได้บ้างนะครับในกิจกรรมที่ 1.1.2 นะครับกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์นะครับก็คือสิ่งที่เราจะศึกษาทั้งหมดนะครับคือ U ก็คือเลข1จนถึงเลข10นะครับทีนี้แล้วกำหนดให้เซต A เท่ากับ2 3 5 7และเซต B เท่ากับ1 2 3นะครับทีนี้ข้อที่1นะครับเดี๋ยวขอเลือกมาเป็นบางข้อนะครับอย่างข้อที่1นะครับ A union B นะครับก็คือเอามารวมกันนะครับเอา A ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง A ก็2 3 5 7 A union B B ประกอบด้วยอะไรบ้าง1 2นะครับ3อันนี้คือเซต B ทีนี้ A union B ก็จะเท่ากับเอาทั้งหมดเหมือนมาเทรวมกันเลยนะครับอย่างนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ B มี1เราก็เขียน1อย่างนี้2เอา2เหมือนกันเขียนตัวเดียวนะครับคือเลข2เอา3มีไหมเอา3นะครับเขียนเลข3 5ไม่มีตัวนี้เราก็มาใส่7ไม่มีข้างล่างก็ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเทรวมกันนะครับตัวนี้ทีนี้สัญลักษณ์อีกอันนึงที่เขาใช้แทนก็คือ NA union B ตัวนี้ความหมายมันคือว่าจำนวนสมาชิกนะครับมีกี่ตัวเราก็เขียน1 2 3 4 5อย่างตัวนี้จำนวนสมาชิกมี5เราก็เขียน5อย่างเงี้ยนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับตัว intersection ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อที่1อย่างข้อที่2นะครับอย่าง A intersection B เรียกว่า intersection นะครับก็เอาตัวที่เหมือนกัน intersection นี่เอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันนะครับอันนี้มีอะไรบ้างที่เหมือนเลข1ตัวนี้ไม่มีไม่เอานะครับส่วนตัวนี้มีเลข2ที่เหมือนกันคือเลข2เลขอื่นมีไหมเลข3นะครับตัวนี้คือ intersection เลข5 B ไม่มีเลข7 B ไม่มีเพราะฉะนั้น intersection ก็จะมีแค่เลข2กับเลข3เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกตัวนี้ก็มี2กับ3นะครับสัญลักษณ์ N A intersection B ก็จะเป็น2นะครับอย่างตัวที่3นะครับ

สัญลักษณ์ตัวนี้ยังไม่ได้พูดเอพรามก็คือนอกเหนือจากตัว A นะครับที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวนี้เราก็ไปดูนะครับเอกภพสัมพัทธ์ของมันนะครับก็คือสมาชิกอะไรบ้างครับทวนนิดนึงนะครับเอกภพสัมพัทธ์มี1 2ไปเรื่อยๆจนถึง10ใช่ไหมครับอันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์ที่เราศึกษานะครับไปจนถึง10เพราะฉะนั้น A พรามก็คือมีตัว A นะครับตัวนี้เป็นตัว A ตัวเลขที่นอกเหนือจาก A มีอะไรบ้างเอาเลข2ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัว A เลข3เลข5เลข7ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลข1 A พรามก็จะเป็น1 2ได้ไหมนะครับ2ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A เลข3ได้ไหม3ก็ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A 4นะครับ4ไม่มีใน A 5มีใน A ก็ไม่เอา66 7มีใน A นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น8 9 10อันนี้คือความหมายของ A พรามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเซตนะครับโดยรวมก็จะมีการดำเนินการ2ตัวหลักๆที่เราพูดในตรงนี้นะครับก็จะมียูเนียนกับอินเตอร์เซ็กชันนะครับแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเยอะนะครับแต่นี้เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้จักนะครับเป็นพื้นฐานเรื่องเซตนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเมื่อกี้เราได้เกริ่นๆไปแล้วนะครับจำนวนเต็มมีอะไรบ้างจำนวนเต็มก็จะมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็มที่เขียนยกตัวอย่างไปในเรื่องเซตเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับการบวกลบจำนวนเต็มนะครับในการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถบวกลบจำนวนเต็มได้นะครับแต่ในที่นี้จะขอใช้เรื่องเบี้ยสีนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นเบี้ยสีขาวเนี่ยจะให้แทนเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแต่ถ้าเป็นเบี้ยสีดำจะให้แทนจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มลบนะครับและเราก็จะมีข้อตกลงกันนะครับว่าถ้าสีขาวเนี่ยนะครับไปเจอกับสีดำนะครับสีขาวเจอกับสีดำเนี่ยจะกลายเป็น0ตัวนี้ให้เป็น1ตัวนี้เป็นลบ1อย่างเงี้ยครับตัวนี้จะให้กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับถ้าจงหาค่านะครับจงหาค่าลบบวกด้วยลบ3อย่างตัวนี้นะครับถ้าเรามาพูดตัวนี้มันก็จะเป็นสีดำเหมือนกันใช่ไหมครับว่าสีดำ5ตัว1 2 3 4 5ก็จะมีสีดำ5อันแล้วก็ไปบวกกับสีดำอีก3อันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ8เนี่ยอันนี้คือมีหลายคนเคยถามว่าเอาทำไมเอามารวมกันแล้วได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่เหมือนกับเรามองว่าเป็นประเภทเดียวกันก็คือลบลบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสีดำรวมกับสีดำก็เลยกลายเป็นสีดำอยู่ก็เลยกลายเป็นลบ8นะครับอันนี้เรามาดูแบบที่2นะครับถ้าเป็นสีขาวรวมกับสีขาวก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมานี่ไม่ขอกล่าวถึงนะครับอันนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างอย่างเช่นลบ5บวกด้วยลบเอาเป็นจำนวนเต็มบวกดีกว่าบวกด้วย4นะครับบวกด้วย4ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เขียนสีดำ5อันนะครับแล้วก็ไปบวกด้วยสีขาวอีก4นะครับ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จับคู่กันใช่ไหมครับกลายเป็น0ตัวนี้จับคู่กันกลายเป็น0นะครับนี่จับคู่กันกลายเป็น0เพราะฉะนั้นตัวที่ยังไม่มีคู่ก็จะเป็นสีดำก็คือลบ1นะอันนี้นะครับที่เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คล้ายๆกับหักล้างกันนะครับอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ1นะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกจำนวนเต็มนะครับทีนี้มาดูการลบจำนวนเต็มนะครับการลบจำนวนเต็มเราก็จะอาศัยสมบัตินะครับสมบัติของการบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถเขียนได้ในอยู่ในรูปของการลบและการบวกเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะว่าในทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับไอ้สมบัติต่างๆเนี่ยจะมีเฉพาะสมบัติการบวกกับสมบัติการคูณการลบเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเอามาดูเวลาเขียนยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ5ลบ2นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับ
ลบจะไม่มีสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้เพราะต้องเป็น5บวกด้วยจำเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเขียนตัวนี้เป็นจำนวนตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีการของเบี้ยสีเมื่อกี้ได้นะครับก็เบี้ยสีนี้สีขาว5ตัวสีดํา2ตัวหักล้างกัน2ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นสีขาวที่เหลือกลายเป็น3เพราะฉะนั้นค่าที่ได้มีค่าเท่ากันตั้งแต่สมัยเราเรียนประถมมัธยมมีค่าเท่ากันนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามารู้ว่าการลบสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับถ้าเราไปเจออันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราไปเจตัวนี้นะครับไปเจอตัวนี้เราก็ใช้วิธีการแบบเมื่อกี้นะครับก็ตัวหน้าคงไว้เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับเปลี่ยนลบ2เป็นจำนวนตรงข้ามคือเลข2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น5บวก2ก็กลายเป็น7ครับอีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่นลบ5ลบด้วยลบ2ก็ได้นะครับตัวหน้าคงไว้คือลบ5คงไว้นะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกลบ2เปลี่ยนเป็นเลข2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นตัวนี้หักล้างกันก็จะกลายเป็นลบ3นะครับอันนี้คือวิธีการลบจำนวนเต็มนะครับก็จะมีการบวกการลบทีนี้มาดูการคูณนะครับคูณจำนวนเต็มบ้างนะครับวิธีคูณจำนวนเต็มก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็คือพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือเอาเลขมาคูณกันได้เลยอย่างเช่นลบ2คูณกับลบ7อย่างตัวนี้ก็เอา2คูณกับ7เลยนะครับ2 7 14ทีนี้เครื่องหมายนะครับลบกับลบคูณกันก็จะกลายเป็นบวกเพราะเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้คือวิธีการหรือถ้าเป็นลบ2คูณกับ7นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น7 1เป็น7 7 2 14เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นจะต้องติดลบก็คือเครื่องหมายต่างจะติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนจะเป็นบวกอย่างตัวนี้ถ้า2คูณกับ7ตัวนี้ก็จะได้14เหมือนกันนะครับถ้าเป็น2คูณกับลบ7ตัวนี้ก็จะได้ลบ14นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเทคนิคง่ายๆก็คือว่าถ้าเครื่องหมายต่างคูณเครื่องหมายจะเป็นลบแค่นั้นแหละนะครับถ้าเครื่องหมายเหมือนการคูณกันจะกลายเป็นบวกนะครับอันนี้คือวิธีการคูณทีนี้มาดูวิธีการหารนะครับวิธีการหารก็จะคล้ายๆการลบนะครับเอ้ยโทษวิธีการหารก็จะคล้ายการคูณเหมือนกันนะครับก็คือว่าหารปกติเหมือนที่เราเคยทําตอนสมัยเด็กๆหารปกตินะครับแต่ว่าพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนการหารกันก็จะกลายเป็นบวกแต่ว่าถ้าเครื่องหมายต่างหารกันก็จะกลายเป็นลบใช้วิธีการพิจารณาแบบนี้เหมือนกันนะครับจะง่ายครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมอันนี้ขอใช้รวมกันเลยนะครับขอเลือกมาสัก1ข้อพอนะครับขอจะเมื่อกี้หารยังไม่ได้ทำขอเลือกเป็นตัวหารนะครับเป็นข้อ 1.2 แล้วกันนะครับเป็นข้อ 1.2 นะครับก็คือลบ5ลบ3แล้วก็หารด้วย4นะครับวิธีการนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับลบ5ตัวหน้าคงเดิมนะครับตัวนี้ลบเปลี่ยนเป็นบวกเลข3เปลี่ยนเป็นลบ3นะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับอย่างตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นลบ8นะครับเครื่องหมายเหมือนกันตัวนี้นะครับประเภทเดียวกันเอามารวมกันกลายเป็นลบ8เป็นลบ8หารด้วย4เพราะฉะนั้น8หารด้วย4ก็คือ2แต่ว่าหน้าเลข8กับหน้าเลข4เป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้เป็นลบก็กลายเป็นลบ2อันนี้นะครับทีนี้พอทำไปนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ้าตัวก็จะมีหน้าเลข5หน้าเลข3แล้วอาจารย์ดูยังไงว่ามันเป็นเลข5หน้าเลข5หรือเลข3นะครับตัวนี้จะต้องอาศัยว่ามันจะมีคำว่าการดำเนินการนะครับกับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวนี้พิจารณาตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้
อย่างลบ5ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่การดำเนินการแต่มันคือตัวเลขนะครับลบ5เนี่ยมันคือตัวเลขนะครับตัวเลขมันไม่ได้ไปทำอะไรแต่ตัวนี้เครื่องหมายตัวนี้คือการดำเนินการนะครับตัวนี้การดำเนินการคือการกระทำเราจะทำอะไรมันนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองปนกันไม่ได้นะครับทีนี้เลข3ตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าหน้าเลข3ทำไมเป็นบวกตัวนี้นะครับมันเป็นเลขบวกนะครับแต่เขาไม่เขียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลขบวกเป็นเลขลบเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้นลบตัวนี้ไม่ใช่การดำเนินการแต่เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันให้ออกถ้านักศึกษาแยกไม่ออกตัวนี้จะลำบากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเศษส่วนนะครับเศษส่วนก็จะมีความสัมพันธ์กับทศนิยมนะครับเราก็สามารถเขียนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ทีนี้มาดูอันแรกนะครับเวลาเขียนเศษส่วนเราเขียนยังไงนะครับอย่างที่เราไปเจอตัวเลข4ส่วน5อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศษส่วนนะครับ6ส่วน3อย่างเงี้ยเศษส่วนนะครับ7ส่วน10อย่างเงี้ยเศษส่วนก็คือมีตัวบนแล้วมีเครื่องหมายขีดและลบตัวนี้มีเครื่องหมายขีดแล้วก็มีตัวเลขข้างล่างนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับอันแรกอย่างถ้าเราอยากเปรียบเทียบเศษส่วน2ตัวนี้ว่าตัวไหนมากน้อยกว่ากันนะครับวิธีการง่ายสุดคือการคูณไขว้นะครับไม่งั้นก็ทำให้เป็นตัวส่วนเท่าและเทียบตัวข้างบนก็ได้แต่จะขอเสนอวิธีการคูณไขว้มันจะง่ายนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็คูณเข้าไปเลย5 6เป็น30อย่างตัวนี้3 4 12เพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5ก็จะน้อยกว่า6ส่วน3นะครับวิธีการง่ายนะครับทีนี้มาดูอีกวิธีนึงถ้าเราเลือก4ส่วน5มาเทียบกับ7ส่วน10ว่าไหนมากน้อยกว่ากันวิธีแรกเราก็คูณไขว้ขึ้นไปตัวนี้กลายเป็น40ตัวนี้กลายเป็น57 35เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมากกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5มากกว่า7ส่วน10นะครับหรือใช้วิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ได้อย่างนี้ถ้าทำตัวส่วนเท่ากันก็2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็น8ส่วน10ก็ต้องมากกว่า7ส่วน10เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันนะครับแล้วแต่เราสะดวกวิธีการนะครับอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทีนี้มาดูการบวกเศษส่วนบ้างนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับเดี๋ยวขอมาดูยกตัวอย่างที่กิจกรรมเลยนะครับเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบไปแล้วนะครับทีนี้มาดูจงหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในข้อที่2นะครับขอใช้ข้อ 2.1 แล้วกันนะครับในสไลด์จะไม่มีปัญหาข้อ 2.1 นะครับอย่างตัวนี้อย่าง1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3แล้วก็ทั้งหมดลบด้วย20ส่วน15นะครับเรามาดูตัวนี้นะครับอย่างทีนี้วิธีการบวกลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับอย่างจับคู่นี้ก่อนก็ต้องทำคู่นี้เท่ากันวิธีการก็คือหาเลขมาคูณอย่างตัวนี้1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3เอ๊ะเราคิดไว้ทำยังไงหาตัวเลขอะไรมาคูณมันถึงจะเท่ากันนะครับวิธีการเขียนเครื่องหมายคูณสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับเขียนจุดตรงกลางก็คือการคูณเขียนวงเล็บ2วงเล็บติดกันก็คือการคูณไม่งั้นก็เขียนเครื่องหมายคูณก็คือการคูณครับอันนี้ขอเขียนจุดนะครับมันจะได้ง่ายอย่างตัวนี้ดูข้างล่าง3กับ5คอลนอ3 5ก็คือ15 5คูณอะไรได้15ก็5คูณ3ได้15นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา3คูณทั้งบนและล่างอย่างนี้3คูณอะไรได้15ก็5นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเท่ากันแล้วนะครับอันนี้คือวงเล็บแรกนะครับวงเล็บนี้วงเล็บแรกนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเป็น15เท่ากันแล้วนะครับก็กลายเป็น3ส่วน15บวกด้วย54 20ส่วน15เท่ากันแล้วสามารถมาทำอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ลบด้วย20ส่วน15นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอย่างตัวนี้นะครับข้างล่างเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอามาบวกกันได้นะครับก็กลายเป็น23ส่วน15ตัวนี้รวมกันได้เป็น23ส่วน15ลบตัวข้างหลังตัวข้างหลังเรายังไม่ได้ทำอะไรก็เป็น20ส่วน15เผอิญว่าข้างล่างมันเป็น15อยู่แล้วต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็กลายเป็น3ส่วน15นักศึกษาจะตอบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เ
มันกลายเป็น3 1 3 3 5มันคำตอบก็จะเป็น 1/5 ได้นะครับอันนี้คือการบวกลบเศษส่วนนะครับนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น 1/5 ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกลบเศษส่วนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรื่องทศนิยมนะครับ

ยกตัวอย่างการบวกลบทศนิยมนะครับการบวกลบทศนิยมเราก็จะตั้งจุดให้ตรงกันนะครับอย่างเช่น 2.7029 นะครับอันนี้เป็น transpose นะครับตัว b ก็เหมือนกันนะครับสลับแถวสลับหลักลงมานะครับนี่เป็น transpose นะครับมันก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูการแก้สมการอย่างข้อที่2เนี่ยเวลาแก้ทำยังไงบ้างนะครับอย่างในกิจกรรม 1.3.2 ข้อที่2นะครับตัวนี้นะครับเราจะแก้สมการยังไงวิธีการก็คือว่าจับตำแหน่งที่1ไปเท่ากับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เท่ากับตำแหน่งที่2อันนี้จับไปเท่ากันเราก็จะได้สมการและแก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ทำไปตอนแรกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะกลายเป็น2บวกด้วย x เท่ากับ y ลบ3เราก็จะได้เป็นสมการที่1นะครับอีกสมการหนึ่งก็5บวก x เท่ากับ1แล้วเราก็แก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเขียนในรูปสมการนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับดูกิจกรรมที่ 1.3.2 นะครับเราจะมีเมตริก a กับเมตริก b ตามนี้นะครับถ้าหาผลลัพธ์การบวกการลบการคูณนะครับมาดูทำไปในตรงนี้เลยนะครับการดำเนินการแล้วนะครับอันนี้เป็นการดำเนินการอย่าง a เท่ากับ 4258 b เท่ากับ -1231 นะครับถ้า a บวก b ก็จะเท่ากับเอาตัวเลขแต่ละตัวบวกกันเลยก็5บวกเอ้ย4บวกลบ1ก็กลายเป็น3นะครับ2บวก2กลายเป็น4 5บวก3กลายเป็น8 8บวก1กลายเป็น9ฉะนั้น A บวก B ได้ตามนี้ไม่ยากนะครับแต่ตัวที่ยากขึ้นมานิดนึงก็คือการคูณเมตริกอย่างถ้าเป็น A คูณ B เนี่ยมันจะไม่ได้คูณทีละตัวเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นเอาแถวเนี่ยแถวนี้มาคูณกับหลักนี้แล้วเอามาบวกกันอย่างตัวนี้นะครับ4คูณลบ1ก็กลายเป็น4คูณลบ1บวกด้วย2คูณ3 2คูณ3นะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกส่วนตำแหน่งที่2เหมือนกันเอาชุดนี้มาคูณกับ2กับ1ก็กลายเป็นนี่มาคูณกันนี่อีกรอบหนึ่งกลายเป็น4 2เป็น8นะครับแล้วก็2คูณ1กลายเป็น2เอามาบวกกันตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ5กับ8จับคู่นี้5คูณลบ1กลายเป็นลบ5 8 3 24บวก24อันนี้ตำแหน่งที่1อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ5คูณ2เป็น10แล้วก็8คูณ1กลายเป็น8นะครับทีนี้มารวมกัน4คูณลบ1กลายลบ4ลบ4บวก6กลายเป็น2นะครับ2 3เป็น6ลบ4บวกกลายเป็น2นะครับตัวนี้กลายเป็น10นะครับเป็น10ส่วนตัวนี้ตัวหลังกลายเป็น18ตัวนี้กลายเป็น19นะครับอันนี้คือคำตอบวิธีการคูณจะยากนิดนึงนะครับส่วน A inverse เราก็ต้องใช้สูตรของมันมันจะมีสูตรของมันเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูนะครับ A inverse ก็ไม่ยากนะครับแต่มันจะมีสูตรอยู่ในนี้เราก็แทนค่าลงไปในสูตรได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือตรรกศาสตร์นะครับส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องการให้เหตุผลนะครับตรรกศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ได้มีการศึกษาและพัฒนามาโดยมนุษย์สมัยโบราณนะครับว่าเราพูดแบบนี้จะมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์พวก PQ ตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้นะครับอันนี้นะครับแต่ตรรกศาสตร์ในตรรกศาสตร์ก็จะมีประพจน์นะครับมีคำเชื่อมมีอะไรเนี้ยนะครับมีตัวบ่งปริมาณประโยคเปิดเป็นยังไงทีนี้นะครับประพจน์ความหมายของประพจน์ก็คือประพจน์คือประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่าที่สามารถบอกค่าความจริงได้อันนั้นเรียกว่าประพจน์หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแดงเป็นตำรวจอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักแดงนะครับ
แดงเป็นใครเขาเป็นตำรวจจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับ

ก็เป็นประพจน์นะครับบอกได้ว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างจากกิจกรรมนะครับจงพิจารณาตรงนี้นะครับเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขานี่คือใครอันนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยสามารถแทนชื่อคนลงไปได้นะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดนะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้แล้วบอกว่าจริงหรือเท็จเนี่ยเป็นประโยคเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประโยคเปิดนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอ๋ออันนี้บอกได้เลยนะครับว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประพจน์นะครับอย่าเดินลัดสนามเราก็คิดว่าเอ๊ะมันบอกได้มันจริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ประพจน์และประโยคเปิดเพราะว่าแทนค่าอะไรลงไปก็ไม่ได้นะครับข้อ4นะครับให้ทุกคนทำการบ้านคณิตศาสตร์อันนี้เป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ใช่ประโยคเปิดและประพจน์ดาวอังคารเป็นดาวฤกษ์นี้บอกค่าความจริงได้เพราะฉะนั้นเป็นประพจน์นะครับ x บวก3เท่ากับ21ตัวนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นประพจน์มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า x เราไม่รู้ว่าค่าเป็นอะไรแต่เมื่อรู้ค่า x เราก็จะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคเปิดนะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับเรื่องการให้เหตุผลนะครับในการให้เหตุผลหลักๆเนี่ยจะมีการให้เหตุผลเชิงนิรนัยกับอุปนัยนะครับการให้เหตุผลเชิงนิรนัยก็เช่นการกำหนดสิ่งเหตุที่ขึ้นมาให้เป็นจริงก่อนนะครับแล้วเราก็จะอ้างตามเหตุที่กำหนดขึ้นมาส่วนการกำหนดแบบอุปนัยนะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเยอะๆนะครับแล้วให้สรุปว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็นจริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอุปนัยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากกิจกรรม 1.4.2 นะครับจงตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพนะครับในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยสามารถใช้แผนภาพช่วยหรือว่าใช้ตีตารางช่วยนะครับแล้วแต่โจทย์ที่ให้มานะครับอย่างตัวนี้นะครับเหตุเขากำหนดให้มาเป็นปลาทุกตัวเป็นสัตว์ว่ายน้ำได้นะครับเราก็สามารถเขียนถ้าให้วงนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้สัตว์ว่ายน้ำได้ได้นะครับแล้วสิ่งนี้เป็นปลาเขาบอกว่าปลาทุกตัวเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เพราะนี่เป็นปลานะครับปลาเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ตัวนี้นะครับทีนี้เหตุที่2สิ่งนี้เป็นปลาเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ในวงนี้นะครับอันนี้เป็นปลานะครับเพราะนั้นเขาสามารถสรุปได้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสัตว์ว่ายน้ำได้สรุปได้ไหมครับเราก็ดูว่าปลาทุกตัวนี้มันว่ายน้ำได้แล้วมันก็อยู่ในวงที่ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้สมเหตุสมผลอันนี้ข้อที่1สมเหตุสมผลนะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็บอกว่าบางคนเป็นคนฉลาดอันนี้นะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็จะมีบางคนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในนี้คำว่าบางคนเป็นคนฉลาดคืออย่างนี้ก็จะซ้อนทับกันอยู่บางคนโทษนะครับข้อเหตุที่2คนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสอย่างเงี้ยนะครับคนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็คนวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเรามาดูกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้จะดูยากนิดนึงนะครับบางคนเป็นคนฉลาดสมมุติให้ตัวนี้เป็นคนฉลาดอันนี้เป็นคนนะครับเป็นคนแล้วกันนะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าคนบางคนเป็นคนฉลาดแล้วนะครับคนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นคนฉลาดทุกคนตัวนี้จะไม่หยิ่งยโสเพราะฉะนั้นก็จะมีวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วงหยิ่งยโสแต่ว่าตัวนี้คนฉลาดที่ไม่หยิ่งยโสนะครับเพราะว่าอยู่นอกวงคนหยิ่งยโสได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถสรุปได้ว่าคนบางคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสได้ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถสรุปได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่

0: ที่มันวาดรูปไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการสรุปที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับวาดรูปได้นะครับข้อ2เนี่ยจะพิจารณายากนิดนึงต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาลองไปดูในตัวอย่างจะมีนะครับตัวอย่างที่อธิบายละเอียดกว่านี้นะครับมันจะมีเขาจะเขียนตัวภาพ 3-4 ภาพให้ดูนะครับมาดูข้อที่3นะครับด้วยเวลาของเราเรามาดูข้ามมาดูข้อที่3เลยนะครับอย่างข้อที่3เนี่ยถ้าสันติวิรัตและวิไลนะครับกำหนดตามนี้นะครับกำหนดให้มาตามนี้แล้วเราสามารถทำเป็นวงกลมได้ไหมตัวนี้นะครับถ้าทำเป็นวงกลมจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีการหนึ่งสามารถทำเป็นสี่เหลี่ยมได้นะครับเราก็ตีสี่เหลี่ยมมีคนอยู่3คนนะครับมีคนอยู่3คนก็จะมีใครบ้างนะครับขอตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับประวัติศาสตร์คณิตนะครับเพราะฉะนั้นคน4คนคน3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนเรียนวิชาตามเนี้ยนะครับกำลังเรียนวิชาตามนี้ปึ๊บๆเนี่ยก็จะมีใครบ้างมีสันติมีวิรัตมีวิไลนะครับวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับอันแรกเขาบอกว่า3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนวิชานึงนะครับกำลังจะลงทะเบียนในภาคเรียนหนึ่งที่มีวิชาภาษาต่างประเทศขอโทษนะครับขอใช้ตัว e เนี่ยแทนภาษาต่างประเทศนะครับประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยจะลงทะเบียนไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งมีข้อมูลคือสันติไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นสันติเขาไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับเพราะเราได้อันหนึ่งแล้วนะครับเอาอ่านต่ออีกนะครับวิรัตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวิรัตเขาจะเรียนวิชานี้เพราะฉะนั้นอีก2วิชาเขาก็จะไม่เรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาขีดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าวิไลเขาเรียนนี้นะครับที่เหลือวิไลก็ไม่เรียนนี้ตรงนี้ก็จะนี้เพราะฉะนั้นสรุปได้นะครับสรุปได้ว่านะครับสันติเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิรัตเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิไลเรียนวิชาภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้คือวิธีการตีตารางนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับแต่นี้ขอนำเสนอแค่2วิธีนะครับ2ทางเลือกที่เราใช้ได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะครับว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแบบไหนนะครับวิธีหลักการง่ายๆนะครับว่าจะใช้แบบไหนก็คือว่าถ้ามันทำลำต่อยลำบากอ่ะเราก็ต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งอันนี้คือวิธีการพื้นฐานของเราที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในบทนี้นะครับในบทแรกหรือในหน่วยแรกเนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อนะครับเดี๋ยวจะขอให้นักศึกษากลับลองไปทบทวนดูนะครับในหลายวิชานะครับวิธีการก็คือเราต้องอ่านเนื้อหาให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วเราสามารถไปหาหนังสือคณิตศาสตร์ทั่วๆไปสามารถหาอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้นะครับพวกนี้จะมีหมดนะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบ

0: เรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ย
2: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
3: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
6: ย ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
6: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
8: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
9: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
10: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
11: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่2เรื่องความน่าจะเป็นโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำติดตามรับชมได้เลยครับ
12: ัสดีครับเรามาต่อกันในหน่วยที่2นะครับความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มนะครับอันนี้คือหน่วยที่2ที่เราจะเรียนกันนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับอันแรกเป็นเรื่องการนับนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหลักการนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะครับทีนี้มาดูหลักการนับนะครับหลักการนับอันแรกนะครับก็จะเป็นการบวกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นหลักการคูณนะครับทีนี้หลักการบวกเนี่ยมีวิธีการยังไงนะครับวิธีการบวกก็คือว่าถ้าเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงนะครับเราก็จะเอามาบวกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักการคูณก็คือถ้าเหตุการณ์นั้นดำเนินการต่อเราก็จะมาคูณกันนะครับเหตุการณ์หนึ่งนะครับทีนี้มาดูนะครับอันแรกนะครับตัวอย่างนะครับเจ้าของร้านนะครับขายกระเป๋าตัดสินใจที่จะตั้งราคากระเป๋านะครับอย่างเช่นว่าถามลูกค้าคนที่1ให้ราคากระเป๋าน่าจะราคาเท่านี้คนที่2ราคาประมาณนี้คนที่3ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะตั้งราคาก็จะมี3วิธีที่เราถามลูกค้าไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือการนับโดยใช้วิธีการบวกนะครับทีนี้ถ้าเป็นวิธีการคูณล่ะนะครับอันนี้วิธีการคูณก็คือเหตุการณ์นั้นจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับแต่ยังไม่มีที่สิ้นสุดของเหตุการณ์ครับอย่างยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่ 2.1.3 เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดตราดนะครับอันนี้คือขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเดินทางไปจากกรุงเทพไปจังหวัดตราดเนี่ยมีหลายวิธีนะครับโดยให้ผ่านจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับอย่างตัวนี้กรุงเทพเริ่มที่กรุงเทพไปชลบุรีถ้าเขาเคยไป2ทางนะครับอาจจะไปบูรพาวิถีหรือไปมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จากชลบุรีไปตราดเนี่ยก็จะมีอีก3ทางที่เขาเคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะเป็น3ก็คือตรงนี้นะครับ3เส้นทางที่ไปจังหวัดตราดและจังหวัดชลบุรี2เส้นทางคือตรงนี้นะครับที่เขาต้องผ่านเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3คูณ2เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะกลายเป็น6วิธีนะครับหรือเราใช้แผนภูมิกิ่งไม้ตัวนี้แทนได้นะครับเราก็นับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นใช้ได้6เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้เขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับไม่งั้นก็เอาจำนวนวิธีคูณกันนะครับก็เป็น3คูณ2นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นแบบคูณนะครับก็คือเหตุการณ์ไม่สิ้นสุดเพราะว่าเขาต้องผ่านจากชลบุรีไปนะครับชลบุรีแล้วก็ไปที่ตราดเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่สิ้นสุดก็เลยเอาจับมาคูณกันก็คือ3คูณ2หรือ2คูณ3เนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็ง่ายๆคล้ายๆกันนะครับพนักงานนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถสินค้าบริษัทหนึ่งนะครับเคยขับรถเพื่อส่งสินค้าไปจังหวัดต่างๆที่ต้องเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับและส่งสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วต่อด้วยจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเขาช้าเคยใช้เส้นทางจากกรุงเทพไปฉะเชิงเทราเนี่ยเขาเคยใช้3เส้นทางนะครับจากฉะเชิงเทราไปจันทบุรีเคยใช้3เส้นทางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจงหาจำนวนเส้นทางที่เขาเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เขาเคยใช้เนี่ยนะครับเขาสามารถใช้ได้กี่เส้นทางนะครับวิธีการอย่างตัวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเขาต้องเดินทางจากกรุงเทพไปผ่านฉะเชิงเทราก่อนแล้วถึงไปต่อที่จันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคูณง่ายๆก็คือเอา3คูณกับ3กลายเป็น9นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็กลายเป็น9วิธีนะครับก็จะง่ายๆหรือว่าเราสามารถเขียนแผนภูมิกิ่งไม้ก็ได้นะครับก็จะได้9วิธีเมื่อสิ้นสุดก็นับปลายกิ่งไม้ก็จะได้9วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือการนับเบื้องต้นนะครับก็จะมีหลักการบวกกับหลักการคูณนะครับทีนี้เรามาดูอันที่2นะครับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนนะครับอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือตัวนี้นะครับอย่าง n fact ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า n fact นะครับอ่านว่า n fact สัญลักษณ์ factorial นะครับต ัวอย่างถ้าเราเขียน6แฟกอย่างเงี้ยนะครับ6แฟก n แฟกถ้าเขียน6แฟกความหมายของมันก็คือ6คูณด้วย5คูณด้วย4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1อันนี้คือสัญลักษณ์แทนคำว่า6แฟกนะครับ6เครื่องหมายตกใจนะครับแต่ละเราอ่านว่า6แฟกนะครับ6 factorial ถ้าเป็น5แฟก4แฟกเรา4แฟกก็ได้4แฟกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ4ไล่ลงไป3 2 1หรือว่า3แฟกก็เหมือนกันก็3 2 1นะครับอันนี้คือเครื่องหมาย factorial เพราะฉะนั้น6แฟกมีค่าเท่าไหร่วิธีการเราก็คือคูณกันหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้3แฟก3แฟกตัวนี้ก็มีค่าเป็น6ตัวนี้4แฟกก็นี่คูณนี่เป็น1 3 2เป็น6 6 4 24นะครับได้24 6แฟกเราก็ลองไปคูณดูนะครับอันนี้คือ factorial ความหมายของ factorial นะครับทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นอย่างตัวนี้10แฟกตัวอย่างที่1ถ้าเขาให้มา10แฟกหารด้วย7แฟกนะครับแล้วก็หารด้วย3แฟกทำยังไงนะครับวิธีการของเรานะครับเราก็จะทำเป็น10คูณด้วย9คูณด้วย8คูณด้วย7หน้าเนี่ยไล่ลงไปแต่ขอเขียนแค่7นะครับ7ต่อไปก็6 5ที่3ใช่มั้ยครับขอเขียนเป็น7แฟกอย่างนี้ได้ใช่มั้ยครับทำไมถึงเขียน7แฟกเพราะผมมองเห็น7แฟกอยู่ข้างล่างมันสามารถตัดทอนกันได้มัน3แฟกตัวนี้นี่ตัดทอนกันไปเราไม่ต้องคูณง่ายดีนะครับต่อไปนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้3แฟกมีปัญหาเพราะนั้นเหลือ10คูณด้วย9คูณด้วย8 3ก็คือ3คูณ2คูณ1ไม่ต้องเขียนก็ได้1ก็คูณได้ตัวเดิมอย่างนี้ตัดทอนกันได้นะครับ2 1 2 2 4 8 3 1 3 3 3 9เพราะนั้นก็เอาเป็น3คูณ4เป็น12 12คูณ10เป็น120นะครับเพราะนั้น10แฟกหารด้วย7แฟกหารด้วย3แฟกจะมีค่าเท่ากับ120นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เราจะเจอนะครับต่อไปนะครับทีนี้มาดูความหมายของการความหมายของวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนก็จะมีวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับความหมายของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสัญลักษณ์ที่เราจะไปเจออีกในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเราก็จะเจอตัว p แล้วก็ห้อย n อย่างนี้ก็ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับอันนี้คือตัวเดียวกันใช้แทนกันได้ p บางหนังสือเขียน n ในวงเล็บอย่างนี้สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์เดียวกันมีค่าเท่ากับ n แฟกหารด้วย n ลบ r แฟกนี่คือค่าที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างเช่น p 7 3นะครับความหมายของมันก็คือเลข7เลขหน้าก็7แฟกหารด้วย n คือ7ลบ3เพราะฉะนั้นก็จะมีค่า7แฟกส่วน7ลบ3ก็กลายเป็น4นะครับ4แฟกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกหารด้วย4แฟกตัดกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5 6 30 3 7 21 210เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น210นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับทีนี้เราจะไปใช้แทนอะไรนะครับนี้มาดูตัวอย่างนะครับนี้มาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับการอบรมพนักงานนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้จัดที่นั่งไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมก็คือจัดที่นั่งไว้เรียงแถวเนี่ยหน้ากระดานนะครับแต่มีผู้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้นะครับทำให้มีที่ว่างนะครับและมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพิ่มอีก4คนนะครับผู้เพิ่มชื่อในการอบรมสามารถเลือกที่นั่งได้กี่วิธีนะครับอย่างตัวนี้นะครับมีที่นั่ง4ที่นะครับถ้าสมมุติมีที่นั่ง4ที่แล้วคนต้องการอบรม4คนนะครับ

ิการทำยังไงได้บ้างมีที่นั่ง4ที่คนต้องการอบรม4คนนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4แฟกเพราะนั้นกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4 0แฟก0แฟกมีค่าเป็น1นะครับอันนี้เราต้องจำได้เราต้องจำไว้ด้วยนะครับ0แฟก1แฟกมีค่าเป็น1นั้นกลายเป็น4แฟก4แฟกตัวนี้ก็4คูณ3คูณ2ก็1ก็คือ24นะครับมีค่าเป็น24นะครับ64 24เพราะฉะนั้นมี24วิธีนะครับสามารถจัดเรียงได้24วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับกรณีเป็นการที่นั่ง4ที่สำหรับคน4คนนะครับก็คือสลับคนได้นะครับถ้าเราคิดก็คือเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะตัวที่1ถ้าเราคิดแบบปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้สูตรที่2ตัวที่3เพราะฉะนั้นโต๊ะแรกเนี่ยคนสามารถเลือกได้4คนนะครับก็ได้เป็น4นะครับเมื่อคนที่1นั่งไปแล้วโต๊ะตัวที่2คนที่1ก็จะนั่งตัวที่2ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือคน3คนจัดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่3ก็จะเหลือคน2คนที่จัดลงได้ตัวสุดท้ายก็เหลือคนเดียวเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยดำเนินการยังเป็นการดำเนินการอันเดียวกันนะครับดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาคูณกันพูดง่ายๆมันก็คือ4แฟกนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราใช้สูตรตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะครับถ้ามันเป็นวงกลมบ้างนะครับอันนี้คือเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมวิธีเรียงสับเปลี่ยนวงกลมก็เหมือนกันก็คือให้คน4คนเนี่ยมานั่งวงกลมกันน่ะก็จะกลายเป็นวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการหาค่าก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงบางอันนะครับที่มันจะแตกต่างไปกับคนนั่งนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นถ้าคนนั่งเนี่ยมันไม่สามารถพลิกได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการเรียงสับเปลี่ยนก็จะมองในรูปของเชิงเส้นตรงก็ได้นะครับเหมือนกับการเอามาตัดออกแล้วก็เรียงเป็นเส้นตรงได้แต่มันมีการเรียงสับเปลี่ยนบางอันที่มันทำแบบนั้นก็คือมันสามารถพลิกได้เขาเรียกว่าวงกลมพลิกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกการร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวที่เป็นวงกลมพลิกได้นะครับเมื่อกี้นะครับพูดให้ดูว่าถ้าเป็นวงกลมแบบพลิกไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอามาเป็นวงกลมได้อันนี้ขอใช้รูปตัวนี้นิดนึงนะครับในตัวนี้นะครับก็คือมันก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนนั่นแหละแต่เป็นเอามาทำเป็นเส้นตรงได้ก็คือคล้ายๆกับเอากรรไกรตัดเห็นไหมครับมันก็เอามาเรียงเป็นเส้นตรงได้เหมือนกันอันนี้ประเภทที่ว่าวงกลมพลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวหนึ่งก็จะต้องโดนฟิกไว้ตัวนี้นะครับวิธีการก็อย่างเมื่อกี้4แฟกใช่ไหมครับถ้าเอามาเรียงเป็นวงกลมนั่งเป็นวงกลมมันก็จะเหลือแค่3แฟกทำไมต้องฟิกตัวแรกว่าตัวแรกนี่ต้องเป็นตัวยืดไว้เพราะว่าวงกลมเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยเรารู้ไอ้คนนั่งข้างหน้านี่มันคนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องได้4แฟกนะครับแต่วงกลมเนี่ยเราต้องฟิกคนแรกไว้ก่อนนะครับแล้วเอามาเรียงเป็นเส้นตรงเหมือนการตัดนะครับทีนี้มาดูประเภทที่มันพลิกได้นะครับเป็นวงกลมพลิกได้อย่างเช่นการร้อยลูกปัดนะครับตัวอย่างนะครับขอใช้ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงแม่ค้านะครับแม่ค้ากำไรข้อมือนะครับมีลูกปัดแตกต่างกัน8ลูกนะครับในจำนวนนี้มีสีดำและสีขาวอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยนะครับมีสีดำสีขาวรวมอยู่ด้วยนะครับต้องการนำลูกปัดทั้งหมดมาร้อยกำไรข้อมือจะออกแบบกำไรข้อมือที่ขายแตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีถ้ามีเงื่อนไขดังนี้สีดำและสีขาวอยู่ติดกันนะอย่างตัวนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเอาสีดำสีขาวผูกติดกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น8ลูกมันก็จะเหลืออีกกี่ลูกก็เหลือ1 8แล้วไอ้2ออกไป2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2แล้ว3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเรียงกันก็คือตัวที่เหลือ1 2 3 4 5 6นะครับก็คือตัวนี้นะครับวิธีการคิด
ดูวิธีการคิด

อย่างตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือ1 2 3 4 5 6นี่คือวิธีการคิดแบบไม่ใช้สูตรเลยก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือตัวนี้ยึดตรึงไว้นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปเรียงสับเปลี่ยนเลยได้นะครับ6แฟกแต่ว่าในตัวนี้นะครับถ้าเราทำเป็นสูตรหรือคิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจัดลูกเต๋าวางพริกได้นะครับก็จะเอา2มาหารนะครับและมีลูกเต๋าตัวที่เหลือก็คือ6ลูกก็กลายเป็น6แฟกตัวนี้นะครับพริกได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าในนี้นะครับสีดำกับสีขาวเนี่ยมันสลับกันได้อีก2แฟกมันก็เลยกลายเป็น2ตัวนี้คูณขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้ตัดกันก็มีค่าเป็น6แฟกเหมือนกันเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีง่ายสุดน่าจะเป็นวิธีเอาพวกนี้มาเรียงกันเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการเรียงสับเปลี่ยนก็คือเหมือนกับเอามองดูคนน่าจะง่ายกว่านะครับว่าคนมายืนว่าคน6คนเนี่ยสามารถเรียงกันได้กี่วิธีใครอยู่หน้าอยู่หลังได้กี่วิธีอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูวิธีต่อไปคือวิธีการจัดหมู่นะครับคอมบิเนชันการจัดหมู่นะครับก็จะคล้ายๆกันกับการเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เราดูตารางนี้นิดนึงข้อแตกต่างของมันนะครับอย่างตัวนี้ก็เรียกว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยนถ้ามีตัวอักษร3ตัวคือ A B C นะครับแล้วเอา2ตัวมาเรียงสับเปลี่ยนเราจะเรียงสับเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็เอา A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับเรียงสับเปลี่ยนมี A B นะครับเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้ A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับแล้วต่อไปไล่ตัว B B A ก็ได้BC ก็ได้นะครับหรือไล่ต่อไปตัว C CA ก็ได้ CB ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเอา3ตัวมาเรียง2นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น3 2มันก็เป็น3แฟกส่วน1แฟกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้6วิธีนะครับนั้นได้6อันนี้ก็คือ3ลบ2ได้1นะครับเพราะฉะนั้นได้6วิธี3 2เป็น6เพราะฉะนั้น6วิธีก็ได้1 2 3 4 5 6อันนี้คือเอามาเรียงสับเปลี่ยนแต่จะเกตนะครับว่าถ้าเราไม่สนใจว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังไม่สนใจลำดับเค้าเรียกว่าลำดับนะครับไม่สนใจว่า A จะมาก่อนหรือ B จะมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราเอาจับไปใส่ถุงอะนะครับเอาไปใส่ถุงไม่ว่ามันจะเป็นตัว A ก่อนหรือหลังมันก็อยู่ในถุงเดียวกันอันนั้นเรียกว่าวิธีจัดหมู่เพราะฉะนั้นได้หมู่แรกคือ ABหมู่ที่2อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ AC AC หรือ CA เดียวกันอันนี้ก็หมู่เดียวกันก็เอามาใส่ในถุงเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีจัดหมู่อันนี้คือข้อแตกต่างของมันนะครับทีนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดหมู่นะครับเมื่อกี้ใช้ตัว P นะครับ P ย่อมาจาก permutation เขาก็เลยใช้ตัว P ส่วนตัวนี้ใช้ตัว C แทนนะครับ combination C N R สัญลักษณ์ใช้แทนเหมือนกันหรือแต่ตัวนี้จะไม่เป็น C ในวงเล็บนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์อีกอันหนึ่งใช้แทน N สัญลักษณ์ที่นิยมคือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคือสัญลักษณ์ตัวที่2 CNR จะมีค่าเท่าไหร่ N เลือก R เขาอ่านว่า N เลือก R ตัวนี้ก็จะเป็น N แฟกส่วน R แฟกคูณด้วย N ลบ R แฟกอันนี้คือสูตรของมันนะครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ C 6 2นะครับถ้าเขียนเป็น6เลือก2ก็จะกลายเป็น6แฟกส่วน2แฟกคูณด้วย6ลบ2แฟกนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ6แฟกก่อนดีกว่าง่ายดี2แฟก6ลบ2ก็กลายเป็น4แฟกนะครับหรือมีค่าเท่ากับ6แฟกคูณด้วย2แฟก4แฟกตัวนี้ขอไล่เป็น5คูณด้วย4แฟกเพราะนั้นตัดทอนกันได้นะครับเพราะนั้นกลายเป็น2แฟกก็คือ2คูณ1ก็คือ2นะครับกลายเป็น3ตัวนี้3 3คูณ5เพราะนั้นคำตอบก็คือ15เพราะนั้นจำนวนวิธีการเลือกนะครับ6เลือก2ก็จะมี15วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูถ้าเป็นสัญลักษณ์บ้างนะครับอ
ในนี้มีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้บ้าง CN 1หรือเขียนเป็น N เลือก1ความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือ N แฟก1แฟกคูณด้วย N ลบ1แฟกนี้จัดให้มันดูง่ายๆ N คูณด้วย N ลบ1ได้ใช่ไหมครับก็คือลดไป1ตัวเขาเรียกว่า N ลบ1ส่วน1แฟกก็มีค่าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือ N ลบ1อันนี้อันเดียวกันตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นมีค่าเป็น n มีค่าเท่ากับ n เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีของอยู่10สิ่งนะครับมีของอยู่10สิ่งเอามาเลือกมา10เลือก1เอามา1สิ่งเพราะฉะนั้นก็มีอยู่1วิธีนะครับเอ้ยโทษมีอยู่10วิธีนะครับอันนี้คือวิธีเลือกของนะครับถ้าเรามีของ3สิ่งเลือกมาทีละ1มันจะมี3วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับอันนี้ทีนี้มาดูนะครับวิธีการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่หมู่เดียวก็จะมีอยู่2วิธีการหลักๆนะครับอันแรกการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็จะได้สูตรเป็นสูตรที่เราพูดไปเมื่อกี้นั่นคือการจัดหมู่ที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการสิ่งของที่มีบางสิ่งเหมือนกันนะครับเป็นกรณีการนำสิ่งของบางสิ่งที่เหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนกัน2อัน3อันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆเอามามัดรวมกันอันนั้นจะต้องเอามาหารด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต้องการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการวิชาการนะครับบริหารจำนวน3คนนะครับโดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก8คนนะครับเพราะฉะนั้นมีผู้สมัครคัดเลือก8คนนะครับมีผู้สมัคร8คนนะครับแต่ว่าเขาต้องการเลือกแค่3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็คือจาก8คนเลือกมา3เนี่ยจะมีวิธีการเลือกกี่คนกี่วิธีถ้าคนที่เลือกมาทั้ง8คนที่สมัครมาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเป็น8เลือก3เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น8แฟกส่วน3แฟกแล้วก็คูณด้วย8ลบ3แฟกเพราะฉะนั้นกลายเป็น8แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย5แฟกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกส่วน3แฟกคูณ5แฟกก็ตัดทอนกันไปได้นะครับเพราะอันนี้เดือบ3แฟกก็คือ3คูณ2 3คูณ2 3 2เป็น6เพราะนั้นตัดทอนนี้ได้8 7 7 8 56เพราะนั้นได้เป็น56วิธีนี่คือวิธีที่เขาจะเลือกคน3คนนะครับจากคนทั้ง8คนนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเลือกนะครับทีนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อเรารู้วิธีการ permutation กับ combination การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่แล้วทีนี้นะครับเรามาดูเป็นต่อไปเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราจะใช้พวกการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่มาช่วยนะครับในการหาจำนวนวิธีนะครับว่าอันนี้ใช้กี่วิธีกี่วิธีจากวิธีทั้งหมดกี่วิธีนะครับเพราะฉะนั้นตัว permutation กับ combination จะเป็นตัวเข้ามาช่วยเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำต่างๆที่ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับคำต่างๆที่ใช้นะครับอันแรกนะครับอันแรกการทดลองสุ่มนะครับการทดลองสุ่มของเหตุการณ์นะครับเป็นการทดลองที่ไม่ทราบผลลัพธ์ที่นี่แน่นอนอันนี้เรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับส่วน sample space นะครับเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มที่เราพูดเมื่อกี้นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทน sample space นะครับอย่างถ้าให้ S เป็นเซตของเหตุการณ์นะครับ S คือเซตเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นตัวนี้ S คือ sample space นะครับเป็นเซตของเหตุการณ์สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็ NS ตัวนี้คือจำนวนสมาชิกที่เกิดเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้สัญลักษณ์แทนเป็นจำนวนสมาชิกใน sample space ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับตัวต่อไปตัว e เขานิยมใช้แทนเหตุการณ์นะครับ e เหตุการณ์แทนเหตุการณ์ตัว e นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แทนเหตุการณ์ตัว e ne ก็จะคล้ายๆกัน ne ก็แทนจำนวนนะครับแทนจำนวนของเหตุการณ์นะครับจำนวนเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราพิจารณาการทดลองสุ่ม sample space ต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับอันนี้การโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีหัวก้อยใช่ไหมครับถ้าเป็น sample space เราก็จะเขียนเป็น s เท่ากับ set ของหัวกับก้อยนะครับหรือว่าการโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะมีอะไรได้บ้างเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดหัวเหรียญที่3เกิดหัวนะครับหรือว่าเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดก้อยเหรียญที่3เกิดหัวอันนี้ก็เป็นไอเหตุการณ์ของ sample space ที่อยู่ข้างในนะครับสัญลักษณ์ที่เขานิยมใช้นะครับจะใช้นิยมใช้ตัว h แทนหัวนะครับถ้าไปเจอตัวนี้แทนหัวเหรียญที่เกิดหัวตัว t แทนสัญลักษณ์ที่เกิดก้อยนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ที่เขาจะใช้เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าโยนเหรียญ3อัน1ครั้งนะครับก็จะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น sample space ก็จะเป็นเซตของ h ก็คือหัวทั้ง3นะครับหรืออันที่2หัวก้อยก็ได้นะครับหรืออันที่3กลายเป็นหัวก้อยหัวก็ได้หรืออันที่4กลายเป็นก้อยหัวก็ได้นะครับหรือเป็นหัวก้อยก็ได้นะครับก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะเป็น8นะครับทำไมถึงรู้ว่า8ก็คือว่าถ้าเราไปอาศัยการใช้วิธีการ permutation และเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วก็คือเหตุการณ์พวกนี้ดำเนินการไป2กำลัง3ครั้งกลายเป็น8นะครับก็คือเขียนทั้งหมดได้อย่างเงี้ยนะครับเขียนทั้งหมดได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูไม่งั้นเราก็นั่งคิดเอาก็ได้นี่ไม่ยากตัวเลขไม่เยอะนะครับขอโทษตัวสัญลักษณ์ไม่เยอะนั่งคิดได้ว่าโอ้มันเกิดอะไรได้บ้างนะครับอันทีนี้มาดูอันที่2ถ้าเป็นการโยนลูกเต๋า1ลูกก็จะมี1มี2มี3มี5มี6ใช่มั้ยครับแต่ถ้าโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเกิดอะไรได้บ้าง2ลูก1ครั้งก็จะเกิดอาจจะเกิดได้อันแรกเกิด1อันที่2เกิด1อันแรกเกิด1อันที่2เกิด2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6ได้ใช่มั้ยครับหรือถ้าไล่อันที่2ก็เป็น2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ได้นะครับ3ก็เหมือนกันก็ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่าง1ก็มี6ตัว2ก็มี6ตัวตัวแรก2ตัวแรก3ก็มี6ตัวตัวแรก4ก็มี6เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น6คูณ6กลายเป็น36นะครับเพราะจำนวนสมาชิกในเซตนี้ก็จะกลายเป็น36นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในนี้นะก่อนไปตัวอย่างมันมีสัญลักษณ์อันนึงนะครับที่เราจะต้องเจอก็คือตัว p แล้วก็ตัว e นะครับตัว p ตัว e ตัวนี้คือเหตุการณ์ population นะครับก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เขาใช้ตัว p แทน p ของเหตุการณ์นี้ทำยังไงนะครับก็คือเอาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นี้แล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับถ้ามาดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าทอดลูกเต๋านะครับทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งนะครับลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ e แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างขึ้นแต้มอันหนึ่งก็ขึ้น1อันที่2ก็ขึ้น1นะครับอันแรกขึ้น2อันที่2ขึ้น2อันนี้คือเหมือนกัน2 2 3 3 4 4 5 5
66นะครับเพราะฉะนั้น NE มีค่าเท่าไหร่ก็นับ1 2

NS จะยาวนะครับให้ดูตัวนี้อย่าง NS ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นตัวนี้ก็จะไล่ไป1ไล่ไปจนถึง6แล้วก็2ไล่ไปจนถึง6นะครับ3ไล่ไปถึง6 4 6 5 6 6มีทั้งหมด36ตัวนะครับอันนี้คือตัว sample space ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น P ถูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะหาค่า N แล้วก็ NE นะครับให้ E แทนเหตุการณ์ที่ทอดลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้น5เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการคิดกลับโดยใช้สมบัตินะครับสมบัติ P E เท่ากับ1ลบ P E พรามนี่ E พรามคือตัวไม่ขึ้นเลยตัวนี้นะครับถ้าให้ E แทนที่ขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น NSอันนี้จะคิดโดยใช้สมบัตินะครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงอันนี้จะยากกว่านะครับอินทูดี้ NS ก็จะคือให้ E แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้นแต้ม5เลยเพราะฉะนั้น NS ก็จะกลายเป็น6เลือก1คูณด้วย6เลือก1 3ลูกนะครับ3ครั้งเหมือนกันนะครับค่าที่ได้ออกมาเราลองไปคำนวณเมื่อกี้ก็จะกลายเป็น6คูณ6คูณ6กลายเป็น2 1 6วิธีนะครับส่วน NE NE เหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกไม่ขึ้นแต้ม5ก็จะหัก1แต้มออกไปนะครับก็หัก1แต้มออกไปกลายเป็น5เลือก1 5เลือก1 5เลือก1อันนี้คำนวณมาแล้วได้เป็น125วิธีนะครับเพราะฉะนั้น NE ส่วน NS ก็จะคำนวณได้ค่าออกมาตัวนี้หารด้วยตัวนี้แล้วเราก็จะกลายเป็น PE จะเท่ากับ1ลบ125ส่วน216เดี๋ยวเราลองไปทำต่ออันนี้ขอพูดแค่วิธีนะครับแต่การคำนวณเราลองไปทำต่อนะครับทีนี้ขอข้ามมานะครับตัวนี้ขอข้ามมาเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขนะครับต่อไปขอข้ามเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนนะครับ P A given B นะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์ B เราจะต้องหาความน่าจะเป็นของ A intersect B ส่วนP intersect B อันนี้คือแบบมีเงื่อนไขนะครับเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะครับเราก็จะต้องไปหา A intersect B มีค่าเท่าไหร่นะครับ P A intersect B ก็จะมีค่าเป็นเอาตัวนี้ก่อน P A union B จะมีค่าเท่ากับ P A บวกด้วย P B ลบด้วยP A intersect B เพราะฉะนั้นนะครับเราจะสามารถหาได้นะครับเราจะสามารถหา P A intersect B ได้จากตัวนี้นะครับได้จากสูตรตัวนี้สามารถหาได้นี่นะครับหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับส่วนการคำนวณเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในหนังสือจะมีนะครับทีนี้ขอข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนะครับเรื่องตัวแปรสุ่มมากเรื่องตัวแปรสุ่มนะครับเราข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนำมาดูชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับจะมีชนิดของตัวแปรสุ่มจะมีชนิดแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างเช่นตัวแปรสุ่มแบบชนิดต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไม่ต่อเนื่องก็อย่างเช่นการโยนลูกเต๋าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเกิดหัวกับเกิดก้อยอย่างเงี้ยมันเกิดแบบสูตรลงเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ต่อเนื่องมันจะเป็นตัวเลขเราสังเกตเห็นนะครับถ้าเป็นความสูงมันก็จะเป็นช่วงต่อๆกันไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูแบบชัดๆเลยนะครับจงหา sample space ของตัวนี้ตัวนี้นะครับการโยนลูกนี้นะตัวอย่างนะครับจงคิด

0: เขียน sample space ของตัวแปรสุ่มของการโยนลูกเต๋า2อันมันเกิดอะไรได้บ้างยังจำได้ใช่ไหมครับ sample space ของมันก็คือเกิดหัวแล้วก็ก้อยหัวกับก็หัวก้อยกับก้อยหัวแล้วก็ก้อยนะครับอันนี้ที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ x เป็นตัวแปรสุ่มนะครับแทนจำนวนหัวนะครับหัวที่เกิดจากการโยนลูกเต๋าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง x แทนตัวแปรสุ่มนะครับแทนตัวแปรสุ่มก็จะเป็นอะไรได้บ้างก็จะมีไม่เกิดเลยเกิด1ตัวนะครับเกิด2ตัวนะครับเกิด3ตัวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x แทนเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ x แทนจำนวนหัวที่เกิดจากการโยนเหรียญนะครับ2เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะเกิด1ตัว2ตัวเกิด0ตัวเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นก็จะได้เป็นดังตลาดดังนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องบ้างนะครับก็อย่างเช่นว่าให้ x แทนตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่เป็นอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้น x ตัวแปร x ก็จะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลขโดดๆแบบนี้เห็นข้อแตกต่างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับพิจารณาในกิจกรรมเลยนะครับ 2.3.1 อย่างตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่าจำนวนก้อยที่เกิดจากการโยนนะครับ4เหรียญ1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถบอกได้หัว4เหรียญ1ครั้งก็เป็นหัวบ้างก้อยบ้างอะไรเงี้ยมันเกิด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับบอกได้ว่า1 2 3 4ส่วนที่2ความสูงของโต๊ะที่อยู่ในห้องเรียนนะครับความสูงเป็นยังไงบ้าง100เซน90เซนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเซนช่วงต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นมันสามารถสูงได้อ่ะ10เซน20เซนออกมันเป็นช่วงอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นไม้บรรทัดอย่างเงี้ยเป็นแบบต่อเนื่องนะครับข้อ3จำนวนผู้เข้าชมโรงภาพยนตร์ที่โรงหนึ่งในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็น10คนนี่ก็1ตัว20คน30คนเพราะฉะนั้นก็จะมี10 20 30 100อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี้แบบไม่ต่อเนื่องข้อ4ระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์นะครับระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์มีอะไรบ้างก็มี10นาที15นาที20นาที3นาที5นาทีอย่างเงี้ยมันเป็นตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต่อเนื่องถ้าเราดูเป็นจุดๆไปนะครับอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ต่อนาทีนะครับอันนี้ก็ถ้าดูเป็นคนนะครับก็จะสามารถแบบไม่ต่อเนื่องได้แต่ถ้าดูโดยรวมนะครับถ้าไม่ได้เก็บเป็นวันนะครับถ้าดูช่วงก็จะเป็นช่วงเหมือนกับเราดูในตัวที่เขา80 120อะไรประมาณนี้เป็นช่วง x อยู่ในช่วงนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเก็บช่วงด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสรุปข้อแตกต่างของตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นจุดๆนะครับเป็นตัวเลขแต่ว่าถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เป็นจุดไม่ตัวเลขหรือบางคนเขาบอกว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเขียนเป็นตัวเลขโดดๆไม่เป็นจุดทศนิยมแต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องมันจะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้อาจจะแยกกันตรงนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาอีกนะครับอันนี้คือตัวแปรแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องความหมายของมันนะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณนะครับการคำนวณก็จะมีการคำนวณทั้งการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับการคำนวณหาค่าของตัวแปรแบบเอาแบบไม่ต่อเนื่องก่อนนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับดูในนี้เลยนะครับดูตัวอย่างในนี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับ ร้านขายคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะครับขายคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินวันละ5เครื่องถ้ามีการเก็บข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้30วันที่ผ่านมาเป็นดังนี้นะครับจำนวนเครื่องที่ขายได้ขายไม่ได้เลย0ขายได้1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องจำนวนความถี่คือจำนวนวันที่ขายได้นะครับขายไม่ได้เลย2วันนะครับขายได้1เครื่อง8วันขายได้2เครื่อง10วันขายได้3เครื่อง5วันขายได้4เครื่อง3วันขายได้5เครื่อง2วันนะครับถ้าสนใจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันอันแรกค่อยหาโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่มที่เราจะนิยามก็คือให้ x แทนจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันนะครับมีเท่าไหร่บ้างจำนวนเครื่องที่ขายได้ต่อวันก็จะมี0 1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น s ก็จะเป็นเซตของ0 1 2 3 4 5นะครับทีนี้ถ้าให้ a แทนเหตุการณ์อันนี้ขอเปลี่ยนตัว e เป็นตัว a นะครับให้ a แทนเหตุการณ์จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันมากกว่า3เครื่องก็คือ4เครื่องกับ5เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะหาก็คือ pa เท่ากับ px เท่ากับ4บวกด้วย px เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น pa คำนวณยังไง pa เท่ากับ4 pa เท่ากับ5คำนวณยังไงนะครับPA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเราสังเกตดูตัวนี้นะครับเวลาหาความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหาความน่าจะเป็นของ PA ก่อนนะครับความน่าจะเป็นของ PA PA ก็คือเกิด4ตัวนี้นะครับกับเกิด5ตัวนี้2ตัวนี้ที่เราจะหาเกิดขายได้3วันจากทั้งหมดกี่วันครับ3วันจากทั้งหมด30วันอันนี้เขาเก็บข้อมูลที่30วันนะครับเพราะความน่าจะเป็นก็3ส่วน30บวกด้วย P 5ก็คือ2วันจาก30วันก็กลายเป็น30เพราะนั้นกลายเป็น5ส่วน30นะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือ5 1 5 5 6 30เพราะนั้นมีค่าเป็น1ส่วน6นี่คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างหาความน่าจะเป็นของแบบตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการหาที่ก็คือการเขาเรียกว่าทำโมเดลขึ้นมามันจะใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับถ้าเราดูตัวแปรสุ่ม x ที่มี pdf ความหนาแน่นนะครับ pdfย่อมาจากฟังก์ชันความหนาแน่นตัวนี้ถ้าเขากำหนดตัวนี้มาให้นะครับกำหนดตัวนี้มาให้ f เท่ากับนี่นี่นะครับกำหนดมาให้นี่เขาบอกว่าจงหาค่า a ว่ามีค่าเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีการแทนค่าอินทิเกรตพวกนี้ลงไปนะครับจากสมบัติตัวนี้จะได้เป็นตัวนี้สมบัติตัวนี้คือกำหนดมานะครับตัวนี้มีกำหนดมาถ้านักศึกษาไปดูในหนังสือจะมีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวนี้นะครับกำหนดมาเราไม่ต้องไปคิดว่าคำนวณมายังไงนะครับกำหนดมาอย่างนี้เราก็แทนค่าพวกนี้ fx ลงไป fx คือตัวนี้แทนค่าลงไปแล้วหาค่าอินทิเกรตออกมาตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับหาค่าอินทิเกรตปึ๊บๆออกมาก็จะได้ a เป็น2นะครับ a เป็น2แล้วก็มาหาความน่าจะเป็นของตัวนี้ต่อนะครับก็เป็นการอินทิเกรตจาก3ถึง5แล้วก็แทนค่าตัวเมื่อกี้ลงไปนะครับเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวลองทำอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับบวก x ส่วน27นะเราจะอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอา a คูณเข้าไปก็กลายเป็นอินทิเกรต2ถึง5ตัวนี้กลายเป็น a บวก ax ส่วน27นะครับ dx dx ด้วยนะครับตัวนี้พอแยกออกมาได้เป็น a ส่วน27บวกด้วยอินทิเกรต2ถึง5นี่เป็นสมบัติของอินทิเกรตนะครับax ส่วน27 dx นะครับได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้กลายเป็น a 27ตัวนี้อินทิเกรตตัวนี้ได้เป็น x นี่ได้เป็น2ถึง5บวกด้วย a ส่วน27 x กำลัง2ส่วน2นะครับมีค่าจาก2ถึง5เราก็แทนค่าลงไปนะครับ แทนค่าตัวนี้ลงไปแทนค่าตัวนี้ลงไปได้เป็น a ส่วน27 a ส่วน27 5บวก5บวกด้วย5กำลัง2ส่วน2ลบด้วย a ส่วน27 2บวกด้วย2กำลัง2ส่วน2นะครับจากขั้นตอนตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีอีก1ขั้นตอนนะครับแต่เขาเขียนรวบรัดนิดนึงก็คือจับกลุ่มเลยก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็บวกลบกันออกมามันก็จะมีค่าเป็น a เท่ากับ2นะครับส่วนการอินทิเกรตตัวนี้จริงๆมันไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาลองไปฝึกดูนะครับมันจะมีวิธีการฝึกอยู่ในพวกแคลคูลัสทั้งหลายอ่ะมีการอินทิเกรตวิธีการอินทิเกรตนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราจะหาตัวอินทิเกรตที่มันง่ายๆที่นักศึกษาสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสมบัติให้ในเนี้ยแต่ว่าถ้านักศึกษาอยากฝึกจริงๆคือต้องไปฝึกที่วิชาแคลคูลัส1นะครับจะง่ายมันจะมีตัวอย่างตัวนี้นะอย่างสมบัติตัวนี้นะครับขอภาพมาดูตรงนี้สมบัติตัวนี้นะครับอินทิเกรต dx จะมีค่าเป็น x บวก4อินทิเกรต a dx ก็จะเอาตัว a ลงมาข้างหน้าได้นะครับอินทิเกรต x กำลัง n ก็จะเป็น x กำลัง n บวก1 n บวก1ได้ตัวนี้หรือถ้าอินทิเกรตบวกกันก็แยกเป็น2อันได้นะครับถ้านักศึกษาสนใจลองไปดูที่แคลคูลัสนะครับแคลคูลัสพื้นฐานแคลคูลัส1แคลคูลัส2หนังสือให้เราศึกษาเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่2ก็ขอจบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2ในการสอนเสริมครั้งที่1ชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งที่2หน่วยที่3ถึง6สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้องครับท่านผู้มาพอดี
2: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

0: ข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
1: ัน ไกลไกลไกลเ
2: อาอะไร
3: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กก็ช่วยสังคมได
10: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
13: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
14: ่
13: อ
14: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
15: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
14: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
10: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับในชุดวิชา32483นะครับสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการในวันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายสรุปนะในเนื้อหาหน่วยที่1นะครับสัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะประกอบด้วย3ตอนนะครับตอนที่ 1.1 ก็เป็นสัมมนาการบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดภาพกว้างๆว่าสัมมนาการบัญชีเนี่ยคืออะไรนะครับในตอนที่ 1.2 จะพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะก่อนจะประกอบวิชาชีพบัญชีอันนี้ถ้าเกิดนักศึกษาจบบัญชีไปแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับแล้วก็ในตอนที่ 1.3 นะตอนที่3ก็จะเป็นพูดถึงกฎหมายแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีเนื่องจากว่าในการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยจะมีกฎหมายหลายฉบับแล้วก็มีหน่วยงานที่มากำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดังนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในตอนแรกนะครับในตอนที่ 1.1 นะครับจะพูดถึง2ประเด็นนะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสัมมนาการบัญชีนะครับกับเรื่องที่ประเด็นที่2ก็จะพูดถึงการประชุมสัมมนาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับเรามาดูในประเด็นที่1กันนะครับแนวคิดเกี่ยวกับสัมมนาการบัญชีเนี่ยคำว่าเซมินาภาษาอังกฤษใช้ว่าเซมินาภาษาไทยใช้ว่าสัมมนาเนี่ยนะครับมีมอม้า2ตัวนะฮะสัมมนาการบัญชีมี2อย่างนะครับความหมายอย่างที่1ก็คือเป็นวิชา1นะในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษานะครับผู้เรียนจะต้อง

ูรณาการความรู้แล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับงั้นปกติวิชาสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นวิชาในปีสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นปี3ปี4นะครับก็คือต้องมีพื้นความรู้พอสมควรแล้วแล้วก็นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยกันอีกความหมายหนึ่งของวิชาคำว่าสัมมนาก็คือการประชุมนะการประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนานะครับซึ่งการประชุมสัมมนาอันนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะในต่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนานะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนะครับวิชาในความหมายที่หนึ่งก็คือวิชาในการเรียนการสอนเนี่ยในความหมายแรกนะครับของคำว่าสัมมนาก็เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนทางการบัญชีสัมมนาการบัญชีก็เอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับก็ชื่อชุดว่าสัมมนาการบัญชีการเงินมีเนื้อหาหน่วยที่1ถึง8นะครับก็เกี่ยวกับการบัญชีการเงินมุ่งเน้นเรื่องการจัดทำงบการเงินนะครับแล้วก็สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยที่9ถึง15นะเล่มที่2ก็จะเป็นการบัญชีภายในนะเพื่อจัดทำรายงานหรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีนะครับส่วนความหมายที่2นะครับก็คือการประชุมทางการบัญชีซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีอาจจะเป็นวิทยากรนะผู้มีประสบการณ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนาซึ่งในชุดวิชานี้นะครับชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยของมสท.เนี่ยในชุดในหลักสูตรอื่นๆเนี่ยจะเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพนะแต่เดิมชุดนี้เรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพการบัญชีนะครับนักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษาได้เนี่ยจะเหลือ3ชุดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพนะก็คือชุดสัมมนานี้นะครับนักศึกษาก็จะได้มาทำการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรกับเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับ5วัน4คืนนะครับมานอนพักค้างที่มสท.เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมสัมมนานะครับส่วนความสำคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมสัมมนาจึงมีความสำคัญนะครับเพราะว่าผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้นำกลุ่มสัมมนาเนี่ยจะมาร่วมกันพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้แล้วก็ประสิทธิภาพสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับข้อดีของการสัมมนาก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่หลากหลายนะเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการศึกษาด้วยตนเองเพียงลำพังหรือว่าการรับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยเพียงใดการที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้มีมุมมองหลายมิตินะครับส่วนข้อเสียก็คือการใช้เวลามากนะครับใช้สถานที่กว้างเพราะว่าจะต้องมีห้องประชุมนะครับมีปัญหาเรื่องการวัดและประเมินผลซึ่งข้อสรุปจากการสัมมนาเนี่ยบางทีก็วัดประเมินผลได้ยากนะครับองค์ประกอบของการสัมมนานะครับก็จะมีอยู่5ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านเนื้อหาที่เราจะมานำมาหารือหรือมาประชุมสัมมนากันด้านที่2ก็คือด้านบุคลากรนะครับซึ่งมีหลายฝ่ายนะครับด้านสถานที่ห้องประชุมนะด้านเวลากำหนดการต่างๆรวมทั้งด้านงบประมาณนะรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆรายจ่ายต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดสัมมนานะครับกระบวนการสัมมนาเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเตรียมความพร้อมก่อนการสัมมนาเรียกว่าขั้นเตรียมการอันนี้อาจจะจัดทำโครงการสัมมนาขึ้นมานะครับทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาขั้นที่2ก็ดำเนินการสัมมนานะครับก็โดยการจัดการสัมมนานะอันนี้ก็ลงปฏิบัติแล้วนะครับและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นประเมินผลหลังการสัมมนาอันนี้ก็จะมีการสรุปผลประเมินสัมมนาว่าสรุปผลการประเมินสัมมนาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่2นะครับอันนี้ก็จะเข้าถึงเรื่องการประชุมสัมมนาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีแล้วก็ด้านการสอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพนะโดยการนับชั่วโมงนะของทั้งผู้ทำบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะตามเกณฑ์และวิธีการของสภาวิชาชีพที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพ
าะถ้าเกิดว่าเราผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดเนี่ยก็

อาจจะไม่สามารถปฏิบัติประกอบวิชาชีพทำบัญชีแล้วก็สอบบัญชีได้นะครับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้มีการกำหนดแล้วว่าในการประชุมสัมมนาที่จะนับชั่วโมงได้เนี่ยผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพอย่างอัตโนมัติก็คือไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภานะครับก็ได้แก่สภาวิชาชีพบัญชีส่วนราชการต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยถ้าเกิดมีการจัดอบรมสัมมนาเนี่ยก็ไม่ต้องขออนุญาตจากสภาวิชาชีพไม่ต้องรับความเห็นชอบนะเพราะว่าได้ความเห็นชอบโดยอัตโนมัตินะครับส่วนในกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นี่เป็นกลุ่มที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะครับนะในเรื่องของหลักสูตรและวิทยากรสภาวิชาชีพก็กำหนดหลักสูตรที่ต้องรับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพเขาจะแบ่งเป็น2ระดับคือระดับหลักสูตรระดับพื้นฐานกับระดับหลักสูตรระดับสูงนะครับซึ่งเนื้อหาทั้ง2ด้านเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีทั้งด้านการบัญชีและด้านอื่นๆนะเพื่อที่จะนับชั่วโมงนะครับตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะครับในส่วนของวิทยากรนะครับก็ต้องได้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกันโดยมีคุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพกำหนดนะครับในส่วนของการนับชั่วโมงนะครับเนื้อหาของการอบรมประชุมสัมมนาเนี่ยตามเวลาเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะถ้าน้อยกว่า15นาทีคือตั้งแต่0ถึง14นาทีอย่างนี้ไม่นับให้นะครับตั้งแต่15นับให้0ถึง15นาทีนับให้15นาทีผมขอโทษนะครับ0ถึง15นาทีนับให้15นาทีตั้งแต่15นาทีขึ้นไปจนถึง45นาทีอันนี้นับให้30นาทีและตั้งแต่45นาทีถึง60นาทีอันนี้นับให้1ชั่วโมงนะครับซึ่งการเป็นวิทยากรก็ต้องมีการเตรียมนะการเตรียมการความพร้อมเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการนับให้เป็นครั้งแรกเท่านั้นถ้าเป็นการเตรียมเนื้อหาในหลักสูตรเดิมเป็นวิทยากรขั้นเดิมอย่างนี้ก็จะไม่นับชั่วโมงให้กับวิทยากรนะครับรวมทั้งการกล่าวเปิดนะพิธีกล่าวเปิดก็จะไม่นับชั่วโมงให้เว้นแต่เป็นการปาฐกถาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีนะถึงจะนับให้นะครับส่วนใหญ่การกล่าวเปิดก็จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีไม่เกิน30นาทีนะครับในตอนที่2นะครับพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะก่อนการประกอบวิชาชีพบัญชีเราก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับในตอนนี้หมายความว่าเมื่อนักศึกษาสำเร็จเป็นบัญชีบัณฑิตแล้วหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้วเนี่ยเราจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับก็จะมีเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการวางแผนการประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนะครับแนวคิดการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยความหมายของวิชาชีพบัญชีตามพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี2547เนี่ยวิชาชีพบัญชีคือต้องอาศัยความรู้ที่ได้มาจากการเล่าเรียนหรือฝึกปฏิบัตินะฝึกฝนทางด้านการบัญชีเพื่อนำไปหาเลี้ยงชีพและข้อสำคัญเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยก็จะแตกต่างจากอาชีพโดยทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องมีจรรยาบรรณแต่วิชาชีพทุกวิชาชีพรวมทั้งวิชาชีพบัญชีเนี่ยในการหาเลี้ยงชีพดังกล่าวเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณนะครับก็คือต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะคำนึงถึงสังคมด้วยนะครับประเภทของวิชาชีพบัญชีตามพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี2547เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6ด้านนะด้านแรกก็คือด้านการทำบัญชีนะอันนี้ก็คือพวกนักบัญชีนะอันนี้ก็ทำบัญชีจะทำงบการเงินนะด้านที่2ด้านการสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีและญาติก็ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินแสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับด้านการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทำข้อมูลให้กับผู้บริหารนะครับด้านที่4ด้านการวางระบบบัญชีอันนี้ก็คือวางรูปบัญชีวางระบบบัญชีเพื่อจะเสร็จระบบนะให้ข้อมูลบัญชีมีการบันทึกจัดเก็บไว้เรียบถูกต้องนะใช้บัญชีการเงินและก็บัญชีเพื่อการจัดการนะครับด้านที่5ก็ด้านการบัญชีภาษีอากรนะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องการคำนวณภาษีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลถึงเรื่องภาษีอากรนะครับแล้วก็ด้านที่6ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับว่าหลักสูตรที่จะต้องที่ทางจะขอความรับรองจากสภาวิชาชีพก็ต้องได้รับความรับรองจากสภาวิชาชีพก่อนถึงจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพได้

นะอันนี้เขาก็จะมากำกับดูแลเรื่องด้านการศึกษาก็อาจจะเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นนักวิจัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านเทคโนโลยีการบัญชีก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้สารสนเทศนะคอมพิวเตอร์นะครับช่วยในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทวิชาชีพทั้ง6ด้านตามที่พรบ.วิชาชีพบัญชี2547ได้กำหนดเอาไว้นะครับลักษณะของวิชาชีพบัญชีเนี่ยที่สำคัญก็มีหลายประการนะครับลักษณะของวิชาชีพบัญชีประการแรกก็คือเป็นการให้บริการวิชาการทางวิชาชีพนะเป็นบริการนะเป็นการให้บริการนะจริงๆวันให้บริการทางวิชาชีพต่อสังคมก็คือการให้บริการข้อมูลนะหรือให้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางด้านการเงินนะครับลักษณะที่2ก็คือต้องรักษาจรรยาบรรณอย่างที่กล่าวไปแล้วนะของผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีจรรยาบรรณนะอันที่3ก็คือจะมีสภาวิชาชีพนะงั้นคนที่จะประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปเนี่ยก็ผู้ประกอบวิชาชีพก็จะต้องมีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีนี่กฎหมายบังคับเลยเพราะเป็นวิชาชีพควบคุมนะต้องเป็นสมาชิกของสภาหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภานะครับส่วน4ด้านที่เหลือของวิชาชีพอาจจะไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับลักษณะประการที่4ก็คือมีองค์ความรู้สามัญนะ commonknowledge นะซึ่งอันนี้หมายความว่าจะต้องผ่านการเรียนฝึกอบรมหรือฝึกความรู้มาพอสมควรนะครับของไทยเราก็คือต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือบริหารธุรกิจทางการบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพเนื่องจากว่าทุกๆวิชาชีพเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะตามยุคสมัยต่างๆฉะนั้นการศึกษาหรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพและการนับชั่วโมง CPDcontinuing program development เนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะที่ยกตัวอย่างขึ้นมาในเรื่องต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องการวางแผนนะถ้านักศึกษาตั้งใจจบแล้วเนี่ยจะเป็นนักบัญชีแล้วจะไปวางแผนประกอบวิชาชีพเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยอาจจะเลือกประเภทวิชาชีพใดด้านใดด้านหนึ่งใน6ด้านที่กล่าวมาแล้วโดย2ด้านแรกเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพคำว่าควบคุมเนี่ยหมายความว่า เราจะประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีในฐานะผู้ทำบัญชีก็ดีด้านการสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีรับญาติก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของสภาผู้ทำบัญชีอาจจะจบปวส.ทางการบัญชีก็ไปขอขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพเพราะว่าสมาชิกของสภาวิชาชีพเนี่ยต้องจบปริญญาตรีบัญชีแต่ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กผู้ทำบัญชีอาจจะจบปวส.ทางการบัญชีก็ไปขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพจึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายตามพรบ.การบัญชี2543นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้กำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีรับญาติไว้โดยละเอียดนะอันนี้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนชุดวิชาและข้อสำคัญอย่างที่กล่าวไปแล้วคือต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทนะเป็นสมาชิกสามัญนะอันนี้ก็คืออย่างนักศึกษาจบปริญญาตรีบัญชีอย่างเงี้ยก็เป็นสมาชิกสามัญได้วิสามัญก็คืออาจจะไม่ได้จบตรีบัญชีอาจจะจบตรีสาขาอื่นที่ใกล้เคียงนะครับสมาชิกสมทบก็คือพวกนักศึกษาที่ยังเรียนไม่สำเร็จการศึกษานะครับอยู่ระหว่างการเรียนอยู่แล้วก็สมาชิกกิตติมศักดิ์ก็คือทางสภาวิชาชีพเชื้อเชิญหรือเรียนเชิญให้มาเป็นสมาชิกของสภาซึ่งสมาชิกแต่ละประเภทเนี่ยก็มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกแล้วก็สิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของการสมัครงานนะครับหลังจากที่เราสำเร็จการศึกษาเราอาจจะไปสมัครงานกับองค์กรหน่วยงานของภาครัฐเอกชนซึ่งมีหลายตำแหน่งงานมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นนักบัญชีสาธารณะสังกัดสำนักงานรับทำบัญชีสำนักงานสอบบัญชีอันนี้เราก็คือเราทำบัญชีหรือสอบบัญชีให้กับกิจการทั่วไปนักบัญชีเอกชนก็ไปสังกัดกับบริษัทเอกชนหรือนักบัญชีภาครัฐนะไปที่กรมบัญชีกลางอย่างนี้นะครับก็จะไปดูเป็นนักบัญชีของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนักบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงกำไรพวกมูลนิธิสมาคมนะพวกนี้ก็ไม่แสวงหากำไรนะครับก็มีหลายตำแหน่งงานนะครับเป็นนักบัญชีอิสระฟรีแลนซ์ก็คือรับทำบัญชีทั่วไปนะนักบัญชีการศึกษาก็เป็นพวกอาจารย์นะเป็นนักวิจัยเป็นผู้สอนนะและนักบัญชีส่วนบุคคลก็คือเป็นนักบัญชีก็คือทำบัญชีของตัวเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นบัญชีที่บ้านเป็นบัญชีครอบครัวเรืออะไรเงี้ยเป็นนักบัญชีส่วนบุคคลนะทำส่วนตัวเองนะไม่ได้

ที่ทำให้คนอื่นนะครับผู้ประกอบวิชาชีพที่ในด้านการทำบัญชีหรือด้านการสอบบัญชีถ้าเป็นนิติบุคคลที่จะมาประกอบวิชาชีพเนี่ยสภาวิชาชีพก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาแต่กรณีที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยทางสภาวิชาชีพก็กำหนดว่าจะต้องมาจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพแล้วก็ต่ออายุทะเบียนทุกๆ3ปีนะการแก้ไขข้อมูลที่จดทะเบียนไว้กับสภาก็ต้องแจ้งให้สภาทราบรวมทั้งเมื่อเลิกประกอบกิจการก็ต้องจดทะเบียนเลิกแล้วก็ต้องแจ้งหลักประกันเพื่อประกันความรับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3แล้วก็ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักประกันถ้ามีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเอาไว้นะครับในส่วนของหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3นี่ก็อาจจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของทุนณวันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมาหรือรายได้ของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่านะครับประเภทการก็มีอยู่5ประเภทอาจจะเป็นเงินฝากประจำเงินฝากบัตรเงินฝากบัตรพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจรวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยพวกนี้ก็เป็นหลักประกันที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับอันนี้นิติบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพท่านทำบัญชีและหน้าสอบบัญชีก็ต้องมีหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3เอาไว้นะเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถเอาหลักประกันตัวนี้มาชดเชยนะจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่เสียหายได้นะครับในเรื่องที่3นะครับของตอนที่2ก็คือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็เราในการปฏิบัติงานผมจะยกตัวอย่าง2เรื่องนะครับเรื่องการทำบัญชีนะในฐานะผู้ทำบัญชีเนี่ยก็ต้องทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีนะครับทำบัญชีตามรูปแบบและรายการย่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดนะครับจัดทำงบการเงินให้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วก็ต้องนำส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาการค้านะรวมทั้งกรมสรรพากรนะยื่นแบบเสียภาษีรวมทั้งต้องรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนะบัญชีไว้นะครับส่วนทางด้านการสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีรับญาติในการตรวจสอบงบการเงินนะก็ต้องตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีตามรูปแบบที่สภาวิชาชีพกำหนดรักษาจรรยาบรรณแล้วก็ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนะที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเอาไว้นะเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานสอบบัญชีเนี่ยได้คุณภาพมีมาตรฐานนะครับส่วนการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆนะครับก็จะยกตัวอย่างบางเท่าที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นด้านบัญชีบริหารเนี่ยอาจจะมีบริษัทขนาดใหญ่อาจจะมีการจัดทำงบประมาณนะมีการควบคุมดูแลทรัพย์สินก็ให้หน้าที่นักบัญชีบริหารเป็นคนดูแลหรือด้านการวางระบบบัญชีอาจจะมีการจัดทำผังบัญชีนะเอกสารทางเดินของข้อมูลนโยบายการบัญชีและรายงานต่างๆอันนี้ก็นักวางระบบบัญชีนะนักวิเคราะห์และออกแบบระบบก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องนี้นะครับหรือทางด้านการบัญชีภาษีกรก็มีหน้าที่จัดทำเอกสารข้อมูลบัญชีและภาษีนะตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดมีการยื่นแบบแสดงการภาษีนะคำนวณภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับหรือด้านการศึกษาเทคโนโลยีบัญชีก็อาจจะปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES นะ International Education Standard นะเพื่อให้หลักสูตรเนี่ยเป็นไปสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศมีการสอนมีการวิจัยมีการบริการสังคมอันนี้ก็คือนักการศึกษานะพูดง่ายๆก็คือเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนะครับส่วนวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีนะอย่างเช่นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแท็บออดิเตอร์นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนนะครับเข้าสู่ AEC นะเราก็มีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนนะผู้ตรวจสอบภายในหรือถ้ามีประสบการณ์มากอาจจะเป็นออดิตคอมมิตี้เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะผู้บังคับหลักประกันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นวิชาชีพที่นักบัญชีเนี่ยสามารถไปปฏิบัติได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูคุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆตามที่หน่วยงานเขากำกับดูแลได้กำหนดเอาไว้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างที่กล่าวไปแต่ตอนต้นว่าในการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยมันกระทบต่อคนในวงกว้างนะครับก็จะมีกฎหมายนะที่สำคัญก็มีกฎหมาย2ฉบับคือพ.ร.บ.การบัญชีกับพ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีนะพ.ร.บ.การบัญชี2543

0: 3ก็จะมีกรมพัฒนาการค้าเนี่ยให้อํานาจกรมพัฒนาการค้านะในฐานะที่เป็นสารวัตรใหญ่บัญชีเนี่ยคอยกํากับดูแลในการจัดทําบัญชีนะครับส่วนในเรื่องที่2ก็เป็นพรบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547นะครับอันนี้ก็จะมีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานกํากับดูแลนะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหลายหน่วยงานนะครับในส่วนของพรบการบัญชีนะกรมพัฒน์เนี่ยในพรบการบัญชีเนี่ยก็ให้ผู้กําหนดให้นิติบุคคลเนี่ย5ประเภทเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีนะผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหมายถึงนิติบุคคล5ประเภทได้แก่ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับแล้วก็มีบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยกิจการร่วมค้าตามประมวลราษฎากรอันนี้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีแล้วก็กําหนดให้มีผู้ทําบัญชีนะผู้ทําบัญชีที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพหรือเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะแล้วก็จัดทําบัญชีและงบการเงินให้งบการเงินเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก็ต้องยื่นงบการเงินนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยก็จะมีสํานักงานที่สําคัญนะเช่นสํานักงานทะเบียนธุรกิจสํานักงานกับดูแลธุรกิจสํานักบริการข้อมูลธุรกิจแล้วก็สํานักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนะครับก็มีอํานาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําบัญชีธุรกิจให้ถูกต้องกํากับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดนะครับในส่วนของพรบวิชาชีพบัญชี2547ก็ให้มีกกบคือคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพซึ่งกกบเนี่ยจะเป็นบอร์ดใหญ่นะมากำกับดูแลสภาวิชาชีพอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้มีสภาวิชาชีพนะครับแล้วก็ให้มีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการต้องทำบัญชีและสอบบัญชีต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพตามที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้านนะครับให้มีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีที่ว่ากมบแล้วก็มีให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณนะตัวสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีหน่วยงานกํากับดูแลเนี่ยก็มีอํานาจหน้าที่หลายประการนะที่สําคัญก็คือกําหนดมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีกําหนดจรรยาบรรณนะครับแล้วก็รับขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตสั่งพักเพิกถอนใบอนุญาตถ้าผู้กระทําผิดนะรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นสมาชิกควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของสมาชิกให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีนะครับในเรื่องสุดท้ายก็คือหน่วยงานและก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหลายเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็จะมีประมวลราษฎรกรมสรรพากรกำกับดูแลประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะอันนี้ก็กรมพัฒนาการค้าพรบ.พระราชบัญญัติมหาชนจำกัดอันนี้ก็กรมพัฒนาการค้านะครับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์ก็สำนักงานกรต.นะครับจะมีหน่วยงานเยอะแยะนะเข้ามากำกับดูแลนะครับนะมีพรบ.ธุรกิจการเงินนะอันนี้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพรบ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีสำนักงานคณะกรรมการคปภ.คือคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยมากำกับดูแลพวกธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็สามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่1 นะครับในเรื่องของสัมมนาการบัญชีแล้วก็วิชาชีพบัญชีนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะคะวันนี้เราจะมานั่งคุยกันในส่วนของชุดรายวิชา32483สัมมนาการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการในครั้งนี้ที่จะมาคุยกันจะเป็นหน่วยที่2ในส่วนของหัวข้อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการหัวข้อนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนของ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการกำกับดูแลกิจการเนื้อหาเนี่ยจะมีรายละเอียดที่มีการเพิ่มเติมอัปเดตให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันด้วยกันทีละส่วนเลยนะคะส่วนแรกในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชีในทุกๆสายวิชาชีพจะต้องมีคำว่าจรรยาบรรณเข้ามากำกับจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นคำที่มี

ความหมายว่ากริยาที่ควรประพฤติในหมู่ของคณะในส่วนของวิชาชีพจะมีความหมายในส่วนของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2554เขาจะกล่าวหมายถึงว่าวิชาชีพคือวิชาที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพดังนั้นเนี่ยคำว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยจะสามารถแปลความหมายได้ว่ามันคือกิริยาที่ควรประพฤติในการประกอบอาชีพเพื่อรักษาเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอย่างที่พวกเราจะได้รู้กันว่าเวลาที่เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะมีจรรยาบรรณของคุณหมอวิศวกรก็มีทางบัญชีของเราก็มีเช่นเดียวกันเราจะมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านบัญชีนะคะในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเนี่ยเขาได้ระบุในเนื้อหารายละเอียดอยู่ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547มาตรา47พูดถึงว่าสิ่งนี้คือหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการปฏิบัติงานโดยระบุว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้วเนี่ยจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างน้อย4ข้อย้ำนะคะอย่างน้อย4ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกคือเราต้องมีความโปร่งใสเป็นอิสระเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นผู้ทำบัญชีหรือว่าผู้สอบบัญชีเป็นต้นข้อ2เราต้องมีความรู้ความสามารถที่มากพอและทันสมัยพร้อมกับมาตรฐานบัญชีที่ปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงให้กับตรงหน้าที่เป็นปัจจุบันที่สุด3ค่ะคือมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เราให้บริการเขาและรักษาความลับในส่วนของข้อมูลต่างๆให้ดีส่วนข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายก็บอกว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้ที่เป็นหุ้นส่วนแล้วก็บุคคลนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดังนั้นถ้าปฏิบัติงานแล้วมีหลักการพื้นฐานไม่ครบ4ข้อนี้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีจะถือว่าไม่สามารถปฏิบัติตามทั้ง4ข้อถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองการที่เราประพฤติผิดจรรยาบรรณเนี่ยโดยที่หัวข้อนี้ถูกระบุอยู่ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547ดังนั้นเนี่ยการที่เราผิดจรรยาบรรณเนี่ยจะมีบทลงโทษดังต่อไปนี้อาทิเช่นเริ่มแรกก็จะมีการตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อนจากนั้นเนี่ยจะมีการภาคทันและขั้นต่อมาคือถึงขั้นการพักใบอนุญาตพักการขึ้นทะเบียนหรือว่าห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีเลยโดยที่ระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน3ปีสุดท้ายถ้าเกิดว่าถึงที่สุดแล้วก็จะมีอีกขั้นหนึ่งคือเรียกว่าถอนใบอนุญาตหรือว่าถอนการขึ้นทะเบียนพ้นจากการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยหรือว่าขั้นตอนการดำเนินคดีหรือการอุทธรณ์เนี่ยสามารถที่ติดตามในส่วนของข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องของหลักการและวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนพ.ศ. 2550ได้นะคะลองหาดูก็จะเจอรายละเอียดที่มากกว่าเดิมมากขึ้นขออนุญาตเข้ามาในส่วนของรายละเอียดเขาบอกว่าสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทยนี่นะคะเขาออกข้อบังคับสภาวิชาชีพเขาออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2561จะเห็นว่าอันนี้ได้ประกาศในราชกิจ

0: ต่อจานการบัญชีภาษีก่อนอันนี้ใช่นะอันนี้ก็ถามความจำนะข้อ9ข้อสุดท้ายนะครับข้อ10ธนาคารมั่นคงนะครับมหาชนจำกัดมหาชนมีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือเป็นธนาคารพาณิชย์แล้วก็มีหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารดังกล่าวอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกฎหมายและฉบับยกเว้นกฎหมายใดก็คือไม่ได้อยู่ในใต้กฎหมายใดนะครับประมวลราษฎรแน่นอนนะเป็นธนาคารประกอบธุรกิจก็ต้องเสียภาษีนะประมวลนี่เขากำกับก็เลยไม่ใช่คำตอบนะพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้ใช่เพราะตัวเองเป็นมหาชนก็อยู่ภายใต้กำกับดูแลของบริษัทพรบ.บริษัทมหาชนขอควายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็ใช่เพราะตัวเองเป็นมีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แต่ตลาดหลักทรัพย์งองูพระราชบัญญัติธุรกิจประกอบสถาบันธุรกิจสถาบันการเงินก็ใช่เพราะตัวเองเป็นธนาคารพาณิชย์จอจานพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับงั้นจอจานพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการจัดตั้งธนาคารกลางคือธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ก็คือบริษัทธนาคารมั่นคงจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับงั้นเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำนวณแทบจะมีคำนวณเล็กน้อยมากก็คือนับชั่วโมง CPD นอกนั้นก็เป็นเนื้อหาบรรยายนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะศึกษาทบทวนแล้วก็จดจำเนื้อหาที่สำคัญเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะสำเร็จการศึกษานะแล้วก็เรียนผ่านชุดวิชา32483ไปได้โดยราบรื่นนะครับสวัสดีครับ
1: เรามาสรุปเนื้อหากันนะคะว่าเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแล้วก็การกำกับดูแลกิจการเนี่ยในส่วนของเนื้อหาที่สำคัญมีอะไรบ้างดูกันซ้ำๆอีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนกันในส่วนของหน่วยที่2เนี่ยมันประกอบด้วย2หัวข้อที่เป็นองค์ประกอบหลักๆคือในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพของทางฝั่งบัญชีต่อมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลกิจการเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า2จุดหลักๆเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในส่วนของภาคแรกของการเรื่องของการจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเนี่ยสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ก็คือจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีคืออะไรองค์ประกอบของเขาประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างอีกทั้งเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ว่าการที่เรามีสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการออกมาในส่วนของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นในส่วนของเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็คือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปี2561ที่เรียกว่า Code of Ethics for Professional Accounting ตรงนี้นะคะที่เราจะคุยกันเนี่ยมันองค์ประกอบประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้าง6องค์ประกอบนี้มีอะไรก็คือมีทั้งด้านทำบัญชีด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหารด้านการวางระบบบัญชีด้านบัญชีภาษีอากรแล้วก็ด้านการศึกษาเทคโนโลยีการบัญชีแล้วก็การบริการเกี่ยวกับการบัญชี6หัวข้อนี้นักศึกษาต้องจำได้ว่าเขาคือคนที่อยู่ในข้อกำหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจากนั้นเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือผู้ประกอบการ6ด้านที่เราพูดถึงเนี้ยเขาให้บริการสาธารณะหรือให้บริการในหน่วยธุรกิจนักศึกษาต้องมีการแยกให้ออกว่าเนื้อหาที่เราจะหมายถึงเขาคือใครคือให้บริการประเภทไหนวิธีการแบ่งนะคะเราบอกว่าถ้าเป็นผู้ที่ให้บริการสาธารณะเนี่ยจะแนวโน้มจะเป็นในส่วนของการควบคุมผ่านความเป็นเจ้าของก็คือต้องดูแลก็คือมีในส่วนของสำนักงานเป็นการปฏิบัติงานเป็นคนเดียวเป็นคณะบุคคลหรือห้องส่วนหรือเป็นบริษัทที่ควบคุมผ่านการเป็นเจ้าของในส่วนที่2คือหน่วยงานของธุรกิจค่ะหน่วยงานธุรกิจเนี่ยเน้นตรงที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยถูกการว่าจ้างจากกิจการภาครัฐหรือเอกชนหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรในการดำเนินงานนั้นๆซึ่งเราก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมนอกจากในสไลด์นี้ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วยที่เป็นตัวตำราหนังสือนะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นกรณีศึกษานั้นๆเขาควรจัดประเภทอยู่ในประเภทใดบ้างนะคะอันนี้คือองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีนั่นเองต่อมาที่เราต้องเน้นหนักก็คือเรื่องพื้นฐานของจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปีพ.ศ. 2561ซึ่งองค์ประกอบเนี่ยจะมีอยู่ที่6องค์ประกอบคำถามถามว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเนี่ยประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างและเนื้อหาคืออะไรในคำถามที่ถามนะคะส่วนมากจะเป็นกรณีศึกษาหรือถามสั้นๆว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ทำบัญชีทำสิ่งนี้ถือว่าผิดหลักจรรยา

0: บันในข้อใดนักศึกษาก็ต้องไปดูว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยต้องทำอย่างไรความเที่ยงธรรมวัดจากอะไรได้บ้างความรู้ความสามารถดูอย่างไรอันนี้ก็ขอให้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นในการพูดถึงเรื่องรายละเอียดส่วนต่อมาคือส่วนที่2ของเรื่องของการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการเนี่ยอันดับแรกคือนักศึกษาต้องนึกถึงก่อนว่าความหมายคืออะไรมันคือโครงสร้างของภาวะผู้นำเพื่อให้ควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบด้วยความโปร่งใสสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนคำว่าการกำกับดูแลกิจการโดยส่วนมากใช้คำว่า corporate governance หรือ CG ในภาคละใช้คำว่าธรรมาภิบาลนักศึกษาต้องมาเรียนรู้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการคือใครบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชีคณะกรรมการและก็ผู้มีส่วนได้เสียลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาในหนังสือนะคะว่าที่มาที่ไปของการที่มีการกำกับดูแลกิจการเนี่ยที่มาจากอะไรเพื่อจะได้ไปแก้ไขปัญหาส่วนใดได้บ้างและเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเราจะสามารถเสริมสร้างองค์ประกอบนี้อย่างไรให้มันเข้มแข็งมากขึ้นในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เราอยู่ก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมในตำราในพาร์ทสุดท้ายอันนี้นักศึกษาก็ลองกลับไปทบทวนดูว่าผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีผู้ที่ดูแลทางด้านการศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการกำกับดูแลกิจการอันต่อมาที่อยากให้เน้นหนักก็คือในส่วนของ CG Code ที่เราได้คุยกันไปแล้วในเบื้องต้นว่าองค์ประกอบของ CG Code เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมีอยู่ที่8หลักการเนื้อหาก็จะมีดังสไลด์ที่อาจารย์ได้โชว์ไปนะคะคือมีหัวข้อที่1ถึง8ก็คือตั้งแต่เรื่องของการตระหนักถึงบทบาทจนถึงสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นสิ่งที่นักศึกษาต้องกลับไปทบทวนนิดนึงก็คือแต่ละองค์ประกอบ1ถึง8เนี่ยพูดถึงเนื้อหาอย่างไรบ้างซึ่งเขาก็จะมีหลักการและหลักการปฏิบัติของแต่ละหัวข้อเพื่อให้ทบทวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการตอบคำถามไม่ว่าที่จะเราจะต้องทำในส่วนของข้อสอบหรือว่าส่วนที่เราต้องเข้ามาร่วมในประสบการณ์วิชาชีพบัญชีที่นักศึกษาต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะมีเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อาจจะมีการถามว่าสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพการดูแลระบบควบคุมภายในหรือการบริหารความเสี่ยงรวมถึงเรื่องทำอย่างไรให้สร้างความน่าเชื่อถือทางด้านรายงานทางการเงินการเปิดเผยข้อมูลหรืออาจจะถามว่าการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นควรต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดกับบริษัทนั้นๆหัวข้อประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญคือนอกจากจำว่าหัวข้อคืออะไรต้องมานั่งศึกษาว่าเนื้อหาภายในมีอะไรบ้างหลักการอย่างไรจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกเลยทีเดียวลองไปศึกษาดูในเนื้อหาของในหน่วยนะคะในหน่วยที่นักศึกษาได้ศึกษาในคือหน่วยที่2เนื้อหาก็จะมีการสรุปมาให้แล้วว่า8หัวข้อเนี่ยองค์ประกอบคืออะไรแต่ถ้าอยากได้ความรู้หรืออยากได้รายละเอียดมากๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าได้ในส่วนของเว็บไซต์ของกลต.อันนี้นักศึกษาก็ลองศึกษาดูนะคะเนื้อหาของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอให้นักศึกษาโชคดีแล้วก็ทบทวนเนื้อหาในตำราแล้วก็ในสื่อการสอนต่างๆขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับนะครับในตัวหน่วยที่3นะครับเราจะสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่3นะครับในเรื่องการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับในบทนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับเรียนรู้ตั้งแต่นิยามนะครับของตัวมาตรฐานทางการเงินแนวคิดนะครับมาตรฐานรายงานทางการเงินเรียกสั้นว่ามาตรฐานบัญชีก็ได้นะครับหลังๆเขาเรียกเป็นมาตรฐานทางการเงินนะครับเขาพยายามอธิบายมาว่าพัฒนาการมาตรฐานในอดีตนะครับอาจจะเรียกว่าหลักการบัญชีที่รองทั่วไปนะครับมาเป็นมาตรฐานบัญชีเป็นมาตรฐานรายงานการเงินนะครับสำคัญยังไงครับตอนนี้เป็นแนวคิดเป็นวิธีปฏิบัตินะครับซึ่งนักบัญชียึดถือเป็นแบบอย่างนะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมานะครับเป็นหลักการจะเห็นพ้องกันในหมู่นักวิชาชีพบัญชีว่าคนต้องบันทึกอย่างนี้แบบนี้นะครับอย่างเช่นกู้ยืมเงินมาจากธนาคารการคิดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับดอกเบี้ยจะบันทึกบัญชียังไงนะครับถ้าเราเอาเงินกู้มาลงทุนนะครับเงินกู้ไปที่ใช้ไปสร้างโรงงานนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นราคาทุนของโรงงานได้หรือไม่นะครับวิธีการบัญชีก็จะบอกไว้นะครับต้องทำงบการเงินอะไรบ้างนะครับในตัวเราหลังนี้ก็มีมาตรฐานวิธีแต่ละฉบับกำหนดไว้นะครับในบทนี้พยายามเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกสุดว่าในมาตรฐานวิธีในบ้านเรา

ครับมีมาตรฐานในโลกเราก่อนนะครับในโลกเรามีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับก็คือมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับเรียกว่า IFRS เนี่ยนักบัญชีรู้ดีนะครับอีกชุดหนึ่งคือมาตรฐานของอเมริกา US GAAP นะครับหรือมาตรฐานหลักการบัญชีทั่วไปของประเทศอเมริกานะครับซึ่งนะครับใน2ค่ายเนี่ยที่ออกมาตรฐานบัญชีก็นะครับเป็นค่ายใหญ่ทั้งคู่นะครับนะครับแต่ว่าประเทศในบ้านเราเราอิงจากอะไรครับ IFRS มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับซึ่งหน่วยงานที่ออกมาก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับก็รับมาแปลนะครับแปลมาก็เปลี่ยน I เป็น T ก็เป็นจาก International เป็นไทย Financial Reporting Standard นะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะครับก็อยากจะอธิบายให้ถึงนะครับมีอธิบายไว้เยอะนะครับว่ามาตรฐาน2ชุดมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับอย่างแตกต่างวิธีการบัญชีในแต่ละเรื่องนะครับเรื่องตั้งแต่แนวคิดกว้างๆนะครับที่ IFRS เป็นหลักการ US GAAP เป็นกฎเกณฑ์นะครับวิธีการบัญชีของสินค้าคงเลยที่ต่างกันนะครับวิธีการบัญชีของที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับจริงๆยังมีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องการบัญชีสำหรับวิจัยและพัฒนานะครับ Research and Development นะครับซึ่งรวมทั้งการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับซึ่งวิธีการคิดการด้อยค่าก็ต่างกันนะครับอันนี้นะครับแต่ข้อแตกต่างก็พยายามจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าใน2หน่วยงานนี้เขาพยายามจะลดข้อแตกต่างนะครับรู้เข้าหากันนะครับไปเซ็นสัญญากันนะครับครับส่วนในบ้านเรานะครับเมื่อกี้เราเรียนให้ทราบแล้วว่าเราอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับก็คืออิงจาก IFRS นะครับเราก็แบ่งนี้ละกันแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งคือสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็คือเกี่ยวพันกับบุคคลในวงกว้างเลยนะครับพวกบริษัทในตลาดทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับพวกนี้ก็คืออิงใช้มาตรฐานชุดใหญ่หรือ IFRS นะครับซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีก็เปลี่ยนแปลมาเป็น TFIS นะครับตัวนี้นะครับพวกบริษัทใหญ่ๆในตลาดทรัพย์ก็ใช้มาตรฐานบัญชีที่มีความซับซ้อนนะครับส่วนกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับคือไม่ได้เกี่ยวพันกับบุคคลในวงกว้างก็ใช้วิธีการบัญชีแบบง่ายๆก็เป็นมาตรฐานอีกชุดหนึ่งเรียกว่ามาตรฐานชุด NPAE หรือมาตรฐานชุดเล็กนะครับซึ่งในตัวในหน่วยนี้อธิบายให้นักศึกษานะครับผู้สนใจฟังตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราแบ่งมาตรฐานเป็น2ชุดตั้งแต่ปี2554นะครับซึ่งแต่ก่อนเราใช้มาตรฐานชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ในบริษัทมหาชนนะครับก็ทำเยอะหน่อยบริษัทไม่ใช่มหาชนก็ทำวิธีบัญชีแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องทำงบการเงินรวมไม่ต้องทำก็แสนเงินสดนะครับตรงนี้นะครับนะครับสิ่งที่เกี่ยวพันกับคู่กับบัญชีคือตัวกฎหมายนะครับกฎหมายที่มาคุมนักบัญชีคุมกิจการก็คือพ.ร.บ.การบัญชีปี2543ซึ่งกำหนดว่ากิจการต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีนะครับนะครับแล้วก็บอกมีหน่วยงานที่กำหนดก็คือคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาตรฐานมานะครับอยู่ที่สภาวิชาชีพบัญชีนะครับที่สำคัญคือมาตรฐานการเงินนะครับในตัวกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยก็ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับนะครับแล้วก็ในได้กล่าวถึงขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานทางการเงินในเมืองไทยนะครับแล้วว่าเอา IFRS มานั่งแปลนะครับทำประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็ผ่านกรรมการอยู่หลายชุดนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับอนุมัติโดยกรรมการบอร์ดใหญ่ของสภานะครับเราไปอนุมัติในกกบกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ประกาศเหมือนเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษานะครับตรงนั้นนะครับมันสิ่งหนึ่งในการให้เรียนรู้มาตรฐานบัญชีอย่างชัดๆนะครับก็คือต้องมีความรู้ในสาระนะครับเขาชิงเขียนเป็นพารานากว้างๆก็ต้องรู้ซิว่าไปลงบัญชียังไงไปเดบิตเครดิตยังไงนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับได้พูดถึงมาตรฐานที่เราควรรู้จักนะครับก็คือมาตรฐานใหญ่ๆครับก็คือเรื่องรายได้นะครับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านะครับเรื่องสัญญาเช่าแล้วก็มีฉบับเดิมๆที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับ3-4ฉบับเช่นที่เดียวกับอุปกรณ์นะครับการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับเพราะประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็หยิบประเด็นสำคัญว่าเวลาอ่านตัวเนื้อมาตรฐานแล้วเอามาใช้ยังไงในการประยุกต์ใช้นะครับต่อเรื่องที่เน้นในหน่วยนี้ก็คือเรื่องเบอร์15นะครับรายได้จากสัญญาเทียมกับลูกค้ากับเรื่องสัญญาเช่าเพราะเป็นมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้นะครับมีฉบับใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งเวลามีสัมมนานะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องเนี้ย2เรื่องใหญ่ๆนี้เลยนะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเครื่องมือทางการเงินแต่ว่าตอนนี้ต้องไปศึกษาในหน่วยอื่นเหมือนกันนะครับมีการพูดถึงบัญชีเครื่องมือทางการเงินนะครับตรงนี้นะครับมันหลักใหญ่ๆนะครับอีกอันนึงก็คือตัวมาตรฐานชุดเล็กนะครับในบ้านเราก็คือชุดเล็กนะครับ
ชุดเล็กก็คือตัว NPAE นะครับคือให้เรียนรู้ข้อแตกต่างนะครับแล้วก็มีให้การกล่าวคำนิยามของชุดใหญ่คืออะไร PAE นะครับก็คือบริษัทใหญ่ๆที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับพวกแบงก์ธนาคารบริษัทที่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็กลุ่ม NPAE กลุ่มเล็กก็คือไม่ใช่ PAE นั่นเองนะครับเพราะนั้นในตัวรายละเอียดนะครับในตัวเนื้อของหน่วยนะครับพูดถึงตัวมาตรฐานชุดเล็กนะครับทั้งหมด22บทนะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในซึ่งมาจากฉบับจริงคือ22บท292ย่อหน้านะครับซึ่งไล่ตั้งแต่อะไรนะครับไล่ตั้งแต่กรอบแนวคิดหรือตัวแม่บทการบัญชีเลยนะครับพูดถึงตัวงบการเงินที่ทำมีอะไรบ้างนะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีนะครับอย่างเช่นบอกว่าเคยลงบัญชีด้วยมือก็คำนวณราคาทุนแบบเข้าก่อนออกก่อนนะครับไปซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาก็ใช้แบบถั่วเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็วิธีการบัญชีก็เกิดขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละอันนะครับก็รวมถึงตัวรายได้นะครับรายได้สัญญาก่อสร้างและจากสัญญาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับประเด็นสำคัญคือนักศึกษาต้องรู้นะครับว่ากิจการที่เราทำบัญชีให้เขาอยู่นะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือว่าไม่มีส่วนได้เสียฐานะนะครับเขานะครับมีเกี่ยวพันกับคนในวงกว้างไหมนะเกี่ยวคนในวงกว้างผู้ก็ใช้มาตรฐานชุดใหญ่หรือว่า IFRS นะครับส่วนถ้าเกิดไม่เกี่ยวพันกับคนนะครับก็ใช้มาตรฐานชุดเล็กก็คือมาตรฐาน NPAE นะครับสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียฐานะนะครับซึ่งมาตรฐาน2ชุดนี้ก็มีประเด็นแตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้ว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับก็คือเป็นประเด็นสำคัญในตัวหน่วยนี้นะครับซึ่งศาสตร์ก็สามารถหาความรู้อ่านเพิ่มเติมได้อีกครับที่สำคัญพวกอย่างเป็นศาสตร์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราต้องมีการติดตามตลอดนะครับอย่างเช่นมาตรฐานแต่ละฉบับอาจจะออกมาใหม่นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของตัวมาตรฐานการเงินทางการเงินนะครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: อ
4: ้
5: าว
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจออาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ย
4: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ

0: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: บที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
2: 24 ตุลา 68ฉน้ำสิ้นสมเด็จพระพันปีผู้มีธรรมราชร้องร่ำชนละในอาลัยลาได้9ปีที่รอ9ส่ง9จากเดือนตุลาก็มาพรากพระจากล่าหรือทรงเดชเสด็จรับราชกัญญาทรงสู่ฟ้าเคียงขวัญพิมานทองโอ้พระราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสฤทธิ์กิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินสยามงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพฤกภัยทรงเคียงบาทกษัตราแม้ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงชัดชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราษฎร์จารึกหยาดพระกรุณาอาดูลทวินแม้พระทรงสถิตสวรรค์อันโสภินมิสูญสิ้นสืบสารผลงานปวงถวายสิริกิติยาสิรวาทถวายราชชนนีพันปีหลวงถวายกุศลดลวิมุตติพิสุทธิ์สวงถวายพวงมาลัยฟ้าสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาครับต่อไปเป็นการบรรยายหน่วยที่1นะครับเป็นชื่อหน่วยก็คือจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับสำหรับผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชลดาขวัญเมืองนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาศแสนสาก็จะเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเรื่องแรกตอนแรกก็จะเป็นเน้นที่จิตวิทยานะครับส่วนตอนที่2จะเป็นสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทยานะครับก็เน้นที่สังคมวิทยานะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการนำเอาตอนที่1และตอนที่2เนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะครับก็เลยตั้งชื่อตอนไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาและการประยุกต์ใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตอนที่1กันนะครับจิตวิทยาเป็นตัวเบื้องต้นนะครับจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยานี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะกล่าวถึงความหมายความสำคัญแล้วก็ลักษณะและขอบข่ายของจิตวิทยาจิตวิทยาก็เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตนะครับซึ่งในที่นี้ก็เน้นของมนุษย์หรือของบุคคลในสังคมเป็นหลักนะครับส่วนพฤติกรรมหมายถึงการกระทำและการตอบสนองที่สามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับซึ่งเราก็จะเน้นตัวที่เรียกว่า overt behavior นะครับส่วนจิตเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมภายในนะครับเป็นสภาวะเป็นกระบวนการภายในเช่นความคิดความรู้สึกนะครับซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงหรือเรียกว่า covert behavior เนี่ยนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ว่ามีอะไรยังไงอยู่ข้างในก็โดยการ

สังเกตจากการวัดเอานะครับจากการสอบถามจากการสัมภาษณ์หรือสังเกตสีหน้าท่าทางนะครับหรือการกระทําคําพูดของเขาเหล่านั้นนะครับมันจิตวิทยาจึงโดยรวมๆแล้วก็คือการศึกษาทั้งพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้และความคิดนึกคิดที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจบุคคลคนนั้นนะครับการศึกษาจิตวิทยานี้มีความสําคัญหลายประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดเลยผู้ศึกษาเองนะครับก็ถ้าหากว่าศึกษาตนเองก็จะทําให้เข้าใจตนเองนะครับถ้าศึกษาผู้อื่นก็จะทําให้เข้าใจผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีคํากล่าวว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้อื่นด้วยแต่น้อยคนที่จะเข้าใจผู้อื่นและจะเข้าใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจิตวิทยาที่สําคัญที่สุดเลยต้องเริ่มสังเกตตนเองก่อนทั้งพฤติกรรมความคิดความรู้สึกนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจตนเองและผู้อื่นแล้วเราต้องยอมรับการเข้าใจไม่พอการยอมรับเป็นภาวะที่สำคัญของใจทุกๆคนในสังคมจะต้องยอมรับในตนเองและผู้อื่นเป็นอยู่นะครับเมื่อเราเข้าใจยอมรับแล้วหากเราต้องการจะไปปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องพบแนวทางต้องกำหนดแนวทางว่าเราจะพัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นอย่างไรนะครับรวมทั้งถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิทยาแล้วถ้าเราเป็นคุณครูแนะนำเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยเขาวางแผนพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพนะครับรวมทั้งสัมพันธภาพที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมได้นะครับเพราะว่าปัญหาของสังคมมักจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและความคิดความรู้สึกที่มีต่อกันและกันในสังคมนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับจิตวิทยาเราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรามีการสังเกตตั้งคำถามกับสิ่งนั้นนะครับตั้งสมมติฐานแก่กับสิ่งนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆแล้วก็สรุปวิเคราะห์สรุปผลไปยังหาคำตอบไปยังคำถามที่เราให้กับสิ่งนั้นอย่างมีความเชื่อถือได้ในกระบวนการที่เราศึกษานะครับนอกจากนี้แล้วจิตวิทยายังเป็นการศึกษาที่เน้นไปที่พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยนี่เป็นลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับขอบข่ายของจิตวิทยามีปัจจุบันมีหลากหลายมากนะครับและในหนังสือชุดวิชานี้เนี่ยจิตวิทยาในที่โปรยไว้ในหน่วยต่างๆใน15หน่วยนั้นก็จะมีหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องคำต่างๆที่ทุกท่านเห็นบนจอนี้นะครับเช่นศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนรู้สติปัญญาของคนเราก็ศึกษานะครับการรู้คิดการจูงใจความต้องการโดยเฉพาะเจตคติความเชื่อค่านิยมเนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่อยู่ในกลุ่มก้อนที่เราต้องศึกษาเพราะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆก็ตามต้องเริ่มเปลี่ยนจากข้างในเรียกว่าเจตคติความเชื่อหรือค่านิยมคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราศึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนก็คือเรื่องการปรับตัวเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่การปรับตัวไม่ได้จะเกิดให้เกิดความกดดันเกิดความคับข้องใจนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงประเด็นขอบข่ายสำคัญเช่นเดียวกันและรวมทั้งคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่นี้หมายความว่าในแต่ละสังคมนี้เขามีระเบียบบรรทัดฐานให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ฝ่าฝืนไม่ละเมิดแต่จะมีบางคนที่ต่อต้านบรรทัดฐานนั้นก็มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะครับเราก็จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมทั้งถ้าหากว่าเราพบว่าเบี่ยงเบนแล้วจะปรับพฤติกรรมเขาให้พึงประสงค์ก็เป็นอีกขอบข่ายหนึ่งนะครับส่วนทางซีกขวามือนี้นะครับเช่นในเรื่องของอัตตมโนทัศน์บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมนี่ก็เป็นอยู่ในขอบข่ายเช่นเดียวกันที่จิตวิทยาศึกษาได้หลากหลายกว้างขวางครอบคลุมมากนะครับในเรื่องที่ 11.2 เนี่ยเป้าหมายและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งคล้ายๆกับสังคมเลยนะครับเป้าหมายเวลาจะศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์นี่นะเราจะเพื่อจะบรรยายคือการเล่าถึงสิ่งนั้นเป็นอย่างที่ยังไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปเห็นอะไรรับรู้อะไรเราสังเกตเห็นอะไรแล้วก็บรรยายไปเลยตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตอนนั้นถัดจากนั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอธิบายเนี่ยนอกจากบรรยายสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเรายังบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะอธิบายที่ไปที่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายจึงมีความซับซ้อนมีตัวแปรที่เชื่อมโยงว่าหากสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดเป็นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับสาเหตุต่างๆนะครับส่วน 1.3 ก็เอา 1.1.2 มาใช้ประโยชน์เราจะทำนายและพยากรณ์ด้วยว่าถ้าหากเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้คิดแบบนี้มีเจตคติแบบนี้เราทำนายว่าอนาคตจะต้องอย่างนี้แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อศึกษาจิตวิทยานี่ก็จะสามารถทำนายได้ด้วยแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดนะครับและสุดท้ายการศึกษาจิตวิทยาเราต้องการจะควบคุมแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยอย่างที่กล่าวว่าบางพฤติกรรมเนี่ยไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ต่อต้านสังคมไม่ปฏิบัติตามระเบียบสังคมเนี่ยผู้ที่ศึกษาพฤติกรรมก็สามารถที่จะหาวิธีการไปปรับเปลี่ยนไปควบคุมพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสมนั้นให้หายไปได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันเพื่อที่จะบรรยายอธิบายทำนายควบคุมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเช่นสังเกตธรรมชาติตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ตอนนั้นหรือบางทีอาจจะระบุเป็นรายกรณีศึกษาแบบเจาะลึกด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหลากหลายวิธีเพื่อจะอธิบายเคสนั้นๆอย่างละเอียดแล้วก็มีแบบสำรวจอันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างหน่อยประชากรกลุ่มตัวอย่างก็จะเยอะหน่อยเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยหาความเหมือนนะครับของสิ่งนั้นๆที่เราอยากจะศึกษาที่จะบรรยายที่จะอธิบายนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของรูปแบบการวิจัยด้วยนะครับเช่นพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาเนี่ยเราจะวิจัยเชิงสาสัมพันธ์ด้วยอย่างที่กล่าวว่าถ้าหากสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีด้วยไหมสัมพันธ์กันหรือเปล่าทั้งบวกหรือทางลบนะครับเพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์นั้นๆและสุดท้ายถ้าเราต้องการจะควบคุมปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้การทดลองโดยมีตัวแปรอิสระหรือต้นที่จะเป็นตัวจักกระทำให้เกิดตัวแปรตามถ้าเราอยากให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้นนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้าไปถ้าอยากให้คนมีความคิดสมเหตุสมผลมีความทุกข์น้อยลงเราจะมีการเคาน์เซลลิ่งยังไงนะครับให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองก็เป็นการวิจัยเชิงทดลองศึกษาเชิงทดลองด้วยในเชิงจิตวิทยานะครับทีนี้แนวคิดมีมากมายเลยนะครับของนักจิตวิทยาเนี่ยมีทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาจิตวิทยาอยู่หลายทฤษฎีหลายกลุ่มด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นสคูลนะครับใน6สคูลนี้ใน6กลุ่มนี้ก็อยากจะขอให้ผู้สนใจได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาก็จะกล่าวคร่าวๆว่า6กลุ่มนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มโครงสร้างนิยมนะครับก็เน้นว่าจิตของมนุษย์ที่มันมีโครงสร้างนะโครงสร้างของจิตมันมีกระบวนการรับรู้การคิดนึกรู้สึกยังไงนะครับแล้วกลุ่มหน้าที่นิยมก็คือเจ้าโครงสร้างของจิตเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับและกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเอานำมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพฤติกรรมนิยมก็คือเน้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี่สังเกตได้เท่านั้นนะที่เห็นยิ้มแปลว่าดีใจร้องไห้แปลว่าเสียใจอยู่เงี้ยนะครับทำตามระเบียบกฎต่างๆกติกาต่างๆแปลว่าเป็นคนดีนะเชื่อถือในระเบียบต่างๆแต่ถ้าฝ่าฝืนก็แสดงว่าคนนั้นมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมนี้เป็นต้นพฤติกรรมนิยมนี่จะเน้นสร้างให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยการให้รางวัลโดยการลงโทษต่างๆทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็จะถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนสอนค่อนข้างเยอะนะครับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเน้นว่าจิตเนี่ยมันก็จะมีการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะเรื่องราวที่เรียนรู้ปมวัยเด็กที่จะส่งผลต่อบุรีภาพในชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะศึกษาเขาจะย้อนอดีตแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขความสุขความทุกข์ของคนในใจนั้นทฤษฎีกลุ่มเกสตอลนี่จะเป็นกลุ่มที่มองว่าทุกอย่างเป็นองค์รวมนะครับเป็นโฮลิสติกนะก็ผลรวมของย่อยๆเนี่ยเป็นตัวผลรวมของใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์ควรที่จะได้รับการศึกษาแบบเห็นภาพรวมไม่ควรจะแบ่งแยกย่อยๆเคสตอลก็เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษาจิตวิทยาค่อนข้างเยอะนะครับให้คนอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขและก็เต็มศักยภาพและกลุ่มที่6ก็กลุ่มมนุษยนิยมนี่ก็ให้ความเชื่อถือในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เชื่อถือได้มีศักดิ์ศรีนะครับมีเกียรติแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละกลุ่มมองมนุษย์ที่มีทัศนะแตกต่างกันก็จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่แตกต่างกันด้วยตามแต่ละกลุ่มมาที่สังคมวิทยาตอนที่2นะครับก็เป็นตอนที่จะเชื่อมโยงกับจิตวิทยาจิตวิทยาจะค่อนข้างเน้นไปความเป็นปัจเจกบุคคลเรียกว่า individualism นะครับจะเน้นความเป็นบุคคลแต่ละคนแต่พอคนแต่ละคนมาอยู่รวมกันเรียกว่าเป็นโซเชียลละเป็นสังคมแล้วก็มี social interaction มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่สังคมวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เป็นระบบนะครับมีจุดเน้นศึกษาที่กลุ่มคนไม่ใช่ศึกษาเฉพาะตัวบุคคลเพื่อยังไงก็ตามก็ช่วยให้คนเข้าใจตนเองและสามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างมีสันติสุขด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราเรียนรู้ความเป็นปัจเจกบุคคลมาสู่ความเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับความสำคัญคืออะไรก็จะช่วยให้คนได้รู้จักว่าตัวเองมีจุดยืนอยู่ตรงไหนของสังคมอยู่ร่วมกับสังคมตรงไหนอย่างไรพอดีนะครับแล้วก็ทำให้รู้จักสังคมดีขึ้นด้วยว่าสังคมตรงนั้นเนี่ยเขามีกฎกติกามารยาทมีระเบียบบรรทัดฐานมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรอยู่เราจะได้รู้จักสังคมดีขึ้นเมื่อรู้จักสังคมดีขึ้นแล้วในคนที่เรียนรู้เรื่องนั้นด้วยและนักแนะแนวด้วยนักเคาน์เซลลิ่งด้วยเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุ

เพื่อช่วยเหลือให้คนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ละเมิดไม่ฝ่าฝืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันนะครับเมื่ออยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ทั้งคนและสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและก็ยั่งยืนตลอดไปด้วยนะการศึกษาสังคมวิทยาเป้าหมายสุดท้ายก็คือความเป็นปัจเจกบุคคลก็มีความสุขเมื่ออยู่ในสังคมสังคมนั้นก็เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับลักษณะสำคัญของสังคมวิทยาคล้ายๆจิตวิทยาเลยครับก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับก็สังเกตคนอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับสังเกตว่าอยู่ด้วยกันยังไงแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมสังคมนี้จึงอยู่แบบมีความสุขปรองดองรักใคร่กลมเกลียวแต่สังคมนี้ครอบครัวนี้ทำไมดูทะเลาะวิวาทกันจังเลยนะครับพอสังเกตเสร็จปุ๊บก็จะตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเมื่อเกิดจากอะไรยังไงบ้างเมื่อมีคำถามแล้วก็เริ่มต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความปองดองอยู่กันสันติสุขเก็บข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บก็มาทดสอบสมมติฐานแล้วก็ลงบทสรุปเพราะฉะนั้นในแต่ละสังคมเนี่ยที่ถูกศึกษาก็จะศึกษาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เช่นกันนะเพื่อทำความเข้าใจสังคมนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วสังคมวิทยานี่ก็ยังมีความยังมีลักษณะสำคัญที่เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อถือได้เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมนะครับขอบข่ายของสังคมวิทยาก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเราจะศึกษาขอบข่ายในเรื่องของตัวสังคมเองเป็นโซไซตี้นะครับตัววัฒนธรรมก็คือสิ่งที่สังคมนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบแผนในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า culture นะครับการกินการอยู่การเกิดการแต่งงานการดูแลสมาชิกใหม่จนถึงการตายนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ขอบข่ายอันที่2ก็คือศึกษาตัวองค์กรทางสังคมด้วยนะครับคือโซไซตี้เนี้ยมีลักษณะแล้วก็องค์กรทางสังคมว่าอยู่ร่วมกันยังไงองค์กรของรัฐเป็นยังไงองค์กรเอกชนเป็นอย่างไรชุมชนชาวบ้านเป็นอย่างไรนะครับอยู่ร่วมกันเป็นแบบค้าขายแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกเสรีกับอยู่ร่วมกันแบบแบ่งปันสหกรณ์ร่วมกันชุมชนแบ่งปันเป็นยังไงเป็นต้นนะครับอันที่3ก็เช่นกลุ่มสังคมนะครับอันที่4คือสถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคมนี่มีตั้งแต่สถาบันเล็กสุดคือครอบครัวไปจนถึงสถาบันใหญ่ๆสุดก็คือประเทศชาติที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเป็นกระทรวงทบวงกลมก็เป็นสถาบันทางสังคมที่ใหญ่ๆยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีขอบข่ายเรื่องการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับมีพฤติกรรมร่วมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ social change เนี่ยนะครับก็คนทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมก็เคลื่อนที่ในสังคมได้ในทุกๆคนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากพิจารณาดังที่กล่าวมาก็ยังพิจารณาในด้านของสาขาวิชาที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อแตกแขนงออกไปเป็นวิชาต่างๆในสังคมวิทยาที่เขาศึกษานะครับอื่นๆอีกเช่นสังคมวิทยาอุตสาหกรรมสังคมวิทยาสื่อการแพทย์การเมืองสาธารณะและมีทั้งคำว่าสังคมวิทยาแปลกแยก deviance deviance ตัวนี้อาจจะแปลงนึงก็คือมันเบี่ยงเบนไปอะครับแปลกแยกไปจากวัฒนธรรมใหญ่ขององค์กรของไอ้ของสังคมใหญ่นะครับคือสังคมใหญ่เขาว่าไว้ว่าคนที่ปกติในการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องดีงามและอยู่จะมีความสุขน่าจะอย่างนี้แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แหกคอกเนาะก็คือแหกกฎแหกระเบียบเขาให้ขับรถดีๆก็จะขับแบบแว้นไปใช่ไหมครับเขาให้ดูแลสุขภาพดีๆไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวเตะกลางดึกกลางเดินมีเคอร์ฟิวก็จะเล็ดลอดไปเคอร์ฟิวอย่างเป็นต้นเขาเรียกว่าดีเวียนคือแปลกแยกเบี่ยงเบนไปนะครับสังคมวิทยาแห่งการอุบัติภัยแล้วก็สังคมวิทยาครอบครัวเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละแนวคิดเนี่ยเราก็เอามาศึกษาพฤติกรรมแนวโน้มการอยู่ร่วมกันของคนที่เราดูแลถ้าเราเป็นครูแนวก็คือนักเรียนในโรงเรียนนะครับถ้าเราเป็นคนในองค์กรก็คือพนักงานองค์กรต่างๆเป็นต้นนะครับทีนี้เป้าหมายและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาล่ะคืออะไรนะครับคล้ายกับจิตวิทยานะครับมี4ลักษณะด้วยกันก็คืออันแรกก็คือมีเป้าหมายเพื่อที่จะบรรยายการอยู่ร่วมกันในสังคมตามที่เป็นปรากฏการณ์จริงที่เป็นอยู่อันที่2อธิบายสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์จริงในสังคมนั้นมันเกิดจากอะไรสัมพันธ์กับอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันแบบขัดแย้งทะเลาะวิวาทยกกองทัพไปบุกประเทศนั้นประเภทนี้มันก็ต้องอธิบายเป็นฉากว่าเกิดจากอะไรนะครับหรือชุมชนความเชื่อต่างลัทธิต่างศาสนาไปรุกรานซึ่งกันและกันก็อธิบายว่าเกิดจากอะไรจึงเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นและอธิบายแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็เพื่อทำนายได้อีกหากว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีความคิดความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นก็จะมีแนวโน้มมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแน่ๆนี่เป็นต้นนะครับก็
ก็เรื่องของการทำนายและสุดท้ายก็คือเพื่อควบคุมด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มพฤติกรรมสังคมเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมกลุ่มควบคุมฝูงชนนั้นด้วยได้นะครับเช่นกลุ่มเด็กที่ชอบดีเวียนแปลกแยกไปกระทำผิดตรงนี้เรารู้ว่าถ้าเด็กรวมกลุ่มกันแบบนี้ในสถานการณ์เปลี่ยวแบบนี้เด็กมีโอกาสที่ทำผิดแบบนี้เราจึงมีต้องหาวิธีการที่จะต้องเข้าถึงเท่าทันทันทีเพื่อที่จะสลายฝูงชนตรงนั้นกลุ่มตรงนั้นควบคุมตรงนั้นให้สลายตัวให้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้ก็เพื่อบรรยายอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นนะครับวิธีการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมก็มีจริงๆมี2แนวทางใหญ่ๆนะครับแนวทางแรกก็ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ก็เพื่อที่จะอธิบายนะครับพฤติกรรมที่เราเห็นนั้นๆ นะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมการที่2ก็คือต้องใช้หลัก rationalism ด้วยคือมีเหตุมีผลเนาะซึ่งมีวิธีใหญ่ๆอยู่3วิธีคือศึกษาทั้งภาคสนามแบบสำรวจและแบบทดลองคล้ายๆจิตวิทยาแต่จิตวิทยาเน้นรายบุคคลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เน้นความเป็นกลุ่มเป็นสังคมถ้าเป็นกลุ่มเป็นสังคมบางทีเราอยากจะเข้าไปศึกษากลุ่มสังคมตรงนั้นนะเราจะต้องเข้าไปแบบถ้าเป็นแบบภาคสนามนะครับเข้าไปแบบไม่มีส่วนร่วมไปมองห่างๆนะครับไม่ลงไปคลุกคลีในนั้นก็เพื่อที่จะได้แยกตัวเองออกมานะครับแล้วก็มองเข้าไปอย่างชัดเจนรอบด้านแล้วก็สรุปเป็นความรู้ถ้าแบบมีส่วนร่วมคือเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆเลยเช่นในงานประเพณีต่างๆนะครับในกิจกรรมต่างๆที่ควรจะเราอยากจะเข้าใจแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกตัวนั้นแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็หาเหตุหาผลอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นในมีหน้าตาอย่างไรและเป็นไปอย่างไรก็เกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วถ้าอยากควบคุมเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำยังไงบ้างนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าหากอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะทดลองล่ะจะเป็นยังไงก็ใช้แบบที่ 2.3 ก็คือลองทดลองดูซิถ้าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนกลุ่มตรงนั้นเช่นกลุ่มสังคมที่ขยะเต็มชุมชนหมู่บ้านไปหมดเลยเราอยากให้ชุมชนตรงนั้นให้ขยะกลายเป็นรายได้กลายเป็นปุ๋ยเราจะเข้าไปทำปฏิสัมพันธ์จนเกิดการทดลองเรียกว่า participation action research นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยแบบเป็นส่วนร่วมให้ชุมชนตรงนั้นได้เห็นว่าสังคมเรานี่ขยะเยอะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคเกิดความสกปรกอย่างไรแล้วมาแก้ปัญหากันดีไหมก็ออกแบบวางแผนร่วมไม้ร่วมมือกันหาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆของดีก็ไปทำเป็นปุ๋ยพวกชีวะทั้งหลายพวกพลาสติกเอามารวมกลุ่มกันเพื่อเอาไปขายเป็นรายได้ย้อนกลับเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นเพราะการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้สามารถศึกษาได้หลายรูปแบบแล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาก็อีกมีหลายวิธีเช่นศึกษาแบบย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาแบบรายกรณีไปชุมชนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแบบเป็นกรณีเป็นชุมชนนะครับแบบเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยก็บวกเข้าไปได้นะครับหรือแบบเปรียบเทียบแบบระหว่างทฤษฎีต่างๆเปรียบเทียบระหว่างสังคมต่างๆศาสตร์ต่างๆก็สามารถเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่เรื่องที่ 1.2.3 นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะทัศนะของนักสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำและการปรึกษาก็อันนี้อาจจะกล่าวถึงน้อยหน่อยในไม่มากเท่ากับจิตวิทยานะครับเราจะกล่าวถึงอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มโครงสร้างและหน้าที่นิยมกลุ่มความขัดแย้งและกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดทัศนะมุมมองเกี่ยวกับคนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือพฤติกรรมคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั่นแหละแต่จะมีความต่างก็คือจุดเน้นที่ต่างเช่นกลุ่มแรกพูดถึงโครงสร้างหน้าที่เมื่อคนรวมกลุ่มเป็นองค์กรก็จะมีโครงสร้างขององค์กรเป็นโฟลว์ชาร์ตใช่ไหมครับแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันยังไงก็ตามพออยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งบางทีก็จะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมที่สี่ความขัดแย้งก็จะกล่าวถึงขัดแย้งเพื่ออะไรเพื่อหาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อหาจุดสมดุลใหม่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ปฏิสัมพันธ์นิยมเนี่ยเขาบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันความหมายมันไม่ได้เกิดที่ตัวมันเองมันเกิดจากการที่คนเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งต่อความหมายซึ่งกันและกันนะครับเพื่อบอกต่อว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับอะไรที่ควรทำเรียกว่าดีอะไรที่ไม่ควรทำเรียกว่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นต้นเป็นปฏิสัมพันธ์นิยมนะครับความสัมพันธ์นะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 1.3 นี้จะเน้นมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาว่ามันสัมพันธ์ยังไงแล้วก็จะประยุกต์ใช้ด้วยนะครับอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นแล้วนะครับเราก็จะพบว่าจิตวิทยากับสังคมวิทยาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือทั้ง2 อย่างประการที่1เลยก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับ

เชื่อถือได้ในกระบวนการศึกษานะครับประการที่2เนี่ยก็เหมือนกันอีกคือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เพียงแต่จิตวิทยาเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลแต่สังคมวิทยาเน้นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้กลุ่มก้อนนั้นมีความเข้มแข็งและก็อยู่รอดนะครับประการที่3มีขอบข่ายที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่โยงทั้งรายบุคคลมาสู่กลุ่มด้วยนะก็มีขอบข่ายเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันจิตวิทยาที่เป็นสาขาที่ใกล้เคียงกันส่วนอันที่4เนี่ยต่างก็มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าจะบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมนะครับอันที่จริงแล้วความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคมนี้แทบจะแยกกันไม่ออกนะครับทั้ง2 อย่างทั้งจิตวิทยาและสังคมวิทยาจึงไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประยุกต์นะครับอันนี้จะกล่าวถึงแบบภาพรวมแล้วกันนะครับว่าเวลาเรารู้เรื่องของจิตวิทยาและสังคมวิทยาแล้วจะนำมาใช้อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยเราก็จะนำมาจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนนะครับในชั้นเรียนนี่เราต้องแน่นอนที่สุดเลยพฤติกรรมของเด็กๆที่มีปัญหาเช่นความอยู่ร่วมกันอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่นั้นนะครับขัดแย้งหรือช่วยเหลือกันหรือไม่นั้นกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนจะช่วยได้บางครั้งในห้องเรียนมันอาจจะเป็นสังคมที่จำลองแล้วอาจจะพาลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปยังสังคมภายนอกไปสังเกตพฤติกรรมภายนอกห้องเรียนได้ด้วยหรืออาจจะจัดกิจกรรมใหญ่ๆที่เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้เราฟังสาธิตบางสิ่งบางอย่างให้เราดูนะครับนอกจากนั้นแล้วในการที่จะประยุกต์จิตวิทยามาใช้ก็คือใช้การบริการนะครับทีนี้นอกจากให้บริการห้ามบริการแล้วเราจะต้องประยุกต์จิตวิทยาที่กล่าวนั้นเพื่อบริหารองค์กรนะเช่นหน่วยงานแนแนวเราหรือหน่วยงาน HRD ถ้ามันอยู่ในองค์กรนะก็คือ Human Development นะครับที่จะพัฒนาบุคลากรเราให้เจริญก้าวหน้าบริหารให้มีคนมีเครื่องมือมีกิจกรรมที่จะตอบสนองความต้องการและสุดท้ายสิ่งที่เราทำทั้งหมดอย่าลืมสรุปเป็นผลงานวิชาการไว้หน่อยนะครับอาจจะในรูปแบบวิจัยก็ได้หรือในรูปแบบการเขียนบทความเล็กๆหรือบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นการประยุกต์ใช้สังคมวิทยาเพื่อการแนแนวและการปรับปรุงอันนี้เน้นสังคมวิทยานะครับเราก็รู้แล้วว่าสังคมเนี่ยมันกล่าวถึงคนร่วมกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็จะเน้นการป้องกันเนาะและก็แก้ไขปัญหารวมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยครับมีพัฒนาการถ้าเป็นในโรงเรียนนะพัฒนาการเรื่องอะไรบ้างเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องของอาชีพเรื่องส่วนตัวสังคมใช่ไหมครับในสังคมของเราก็จะมีสารประกอบการมีแหล่งอาชีพเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่เราควรจะส่งเสริมมีอะไรบ้างแล้วก็เอานำมาใช้จัดในชั้นเรียนของเราแนะแนวให้เด็กได้รู้ว่าเราควรจะมีอาชีพอะไรในอนาคตแล้วก่อนจะมีสู่อาชีพนั้นเราควรจะเรียนอะไรก่อนนะครับแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ระรานคนอื่นไม่กลั่นแกล้งคนอื่นเราจะร่วมกันอย่างไรก็สามารถจะจัดกิจกรรมแนแนวในชั้นเรียนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือสังคมเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากการที่เราพูดแค่ในห้องเรียนไม่เพียงพอเราพาเด็กไปดูสถานการณ์จริงได้ด้วยนะครับพาไปดูสถานประกอบการไปดูสถานประกอบอาชีพไปดูแหล่งต่างๆที่ทำให้เด็กได้เห็นว่าสังคมมันยังกว้างนะแม้แต่สังคมที่ผู้กระทำผิดกฎหมายเช่นในเรือนจำอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาเด็กไปดูนอกชั้นเรียนได้เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าหากเขาไม่ทำตามระเบียบของสังคมเนี่ยโทษก็อาจจะถึงขั้นต้องมาติดคุกติดเรือนจำตรงนี้นี่นะเพราะฉะนั้นในสังคมวิทยาเนี่ยก็จะควบคุมพฤติกรรมของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับให้กลายเป็นเด็กดีมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับสำหรับการจะประยุกต์ใช้ในให้บริการอีกอันหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คล้ายๆอย่างที่กล่าวถึงนำจิตวิทยามาให้บริการนะครับสังคมวิทยาก็เหมือนกันแล้วก็เอามาศึกษาว่าสังคมของเด็กเป็นยังไงในครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันยังไงนะครับใครเป็นใหญ่อยู่กันแบบขัดแย้งหรือควรจะแบบสื่อสารกันดีหรือไม่รู้รายบุคคลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ให้บริการส่วนเทศเพิ่มเติมว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบปรองดองมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เพิ่มให้กฎกติกามารยาทให้แนวปฏิบัติที่ควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่ถ้าเด็กคนไหนมีปัญหากระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนำพื้นฐานทางสังคมเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับเอามาเป็นองค์ประกอบในการให้การปรึกษาแล้วก็ในสังคมมีสารสงเคราะห์ในสังคมมีสาธารณสุขในสังคมมีสถาบันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยหากเด็กมีปัญหาหากเด็กต้องการความช่วยเหลือเราให้เด็กได้อยู่ในที่ที่เขาได้รับสงเคราะห์ที่ดีที่สุดนะครับแต่การที่ดีสุดคืออยู่ในครอบครัวเขานั่นแหละให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าครอบครัวรับไม่ได้เราก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขาเหมาะกับเขาฉะนั้นสังคมวิทยาจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เขาได้มีบริบทแวดล้อมที่ดีนะครับและเมื่อให้บริการแล้วก็อย่าลืมติดตามผลนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเรายังประยุกต์ในการที่จะบริหารงานแน่

0: ด้วยเช่นโครงสร้างองค์กรเราก็ต้องมีโครงสร้างของการสื่อสารที่ดีเป็นเน็ตเวิร์กยังไงหรือเป็นไฮเออร์คีจัดลำดับชั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใช้กระบวนการกลุ่มมาสร้างสมรรถภาพที่ดีในการทำงานด้วยกันแล้วก็จัดให้มีห้องมีสถานที่ทั้งจัดห้องแนะแนวให้ดีจัดห้องการปรึกษาให้เป็นส่วนตัวก็จะทำให้ผู้รับบริการดีขึ้นเรียกว่าการบริหารงานนะครับและถ้าเป็นการบริการทางด้านวิชาการนะครับทางด้านวิชาการนี่ก็คืออย่างที่บอกเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อค้นพบที่ดีเป็น best practice นะครับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเราก็อย่าลืมเขียนว่าเป็นผลงานวิชาการทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยาโดยใช้แนวคิดทางสังคมวิทยานี่เป็นพื้นฐานในการเขียนนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะเผยแพร่คนอื่นเอาไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาถ้าเป็นโรงเรียนก็คือนักเรียนใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์กรก็เป็นบุคลากรแล้วก็เผยแพร่เป็นผลงานของเราด้วยนะครับก็สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับหน่วยที่1จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยก็คือพัฒนาการมนุษย์กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาเหมือนกับสรุปเนื้อหาให้ฟังนะคะว่ามันมีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้างสำหรับหน่วยนี้นะคะหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นะคะว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะตอนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็จะสรุปแนวคิดว่าพอเราพูดถึงในตอนแรกนะคะก็ในเรื่องของพัฒนาการมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของพัฒนาการมนุษย์นะคะพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์และการประเมินพัฒนาการมนุษย์นะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมของบุคคลนะคะในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ก็จะพูดถึง4ทฤษฎีด้วยกันได้แก่ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายของกีเซลนะคะทฤษฎีจิตสังคมของอิริกสันนะคะแล้วก็ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะสุดท้ายก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางชาวปัญญาของเพียเจนะคะที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์

ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของบุคคลในแต่ละวัยนะคะสำหรับแนวคิดของเรื่องการประยุกต์นะคะทั้งแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็จะเป็นการนำแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ไป

แล้วนักศึกษาก็จะสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ได้นะคะแล้วก็สามารถสรุปสาระสำคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้นะคะทีนี้เรามาดูตอนแรกกันนะคะที่จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญของพัฒนาการมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรนะคะมีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์บ้างและเราจะประเมินพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างไรนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญของพัฒนาการมนุษย์นะคะสำหรับความหมายของพัฒนาการมนุษย์ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนะคะตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญานะคะทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนะคะแล้วก็มีทั้งเจริญขึ้นคงที่และเลื่อนลงหรือว่าเสื่อมลงนั่นเองนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นไปตามลำดับขั้นแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้การศึกษาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะประเด็นแรกก็คือเพื่อให้เข้าใจลักษณะของพัฒนาการของบุคคลในแต่ละระยะเวลานะคะทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะด้านร่างกายก็จะทำให้เรารู้ว่าบุคคลเนี่ยนะคะมีความสามารถในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆนะคะทางด้านพัฒนาการอารมณ์ก็ได้รับรู้ว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถในการรับรู้แสดงความรู้สึกอย่างไรออกมาแยกแยะอารมณ์อย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านพัฒนาสังคมก็คือทำให้เรารู้ว่าคนเนี่ยสร้างความสำคัญกับบุคคลอื่นอย่างไรมีการปรับตัวอย่างไรมีทักษะทางสังคมอย่างไรนะคะทางด้านสติปัญญาก็คือทำให้เรารู้ว่าคนเนี่ยก็จะมีการสังเกตการจดจำการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการศึกษาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าใจบุคคลในลักษณะขององค์รวมนะคะก็คือทั้งที่เป็นตัวของเขาเองแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเข้าใจถึงสาเหตุและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขานะคะแล้วก็เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของแต่ละบุคคลนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปเกิดประโยชน์ต่างๆนะคะอย่างเช่นไปพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วก็บุคลิกภาพของบุคคลนะคะแล้วก็กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเขานะคะป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนะคะในเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมนะคะแล้วก็สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้ปลอดภัยมีความสุขนะคะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กหรือว่านักเรียนนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ต่างๆนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะแยกออกเป็นปัจจัยด้านชีวภาพด้านจิตใจด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ปัจจัยวงจรชีวิตนะคะซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้นะคะทางด้านชีวภาพอาจารย์ก็จะอธิบายถึงว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นประการแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆนะคะจากบรรพบุรุษของเรานะคะสู่คนในแต่ละรุ่นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของจีนนะคะหรือว่าพันธุกรรมนั่นเองนะคะปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะคะอย่างเช่น เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของทารกเลยนะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะคะการใช้ยาของมารดาขณะตั้งครรภ์การติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อพัฒนาการของบุค

คนนะคะแล้วก็การรับรู้ภายในตนเองนะคะก็คือการรับรู้เรื่องเพศของเด็กวัย5ถึง6ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านความคิดนะคะก็คือความคิดเนี่ยก็เป็นผลจากการเลี้ยงดูที่เรากระตุ้นส่งเสริมเขาให้เด็กรู้จักใช้ความคิดนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความคิดของเด็กด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยด้านจิตใจที่จะกล่าวถึงก็คือปัจจัยด้านอารมณ์นะคะด้านอารมณ์เนี่ยการได้รับความรักการแสดงออกทางอารมณ์อย่างมั่นคงของคนที่เป็นบิดามารดานะคะหรือว่าผู้เลี้ยงดูเนี่ยก็จะมีผลทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะปัจจัยด้านบุคลิกภาพก็เหมือนกันนะคะบุคลิกภาพที่ดีของบิดามารดาเนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะปัจจัยต่อไปก็คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมนะคะปัจจัยแรกก็จะกล่าวถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างบุคคลนะคะในครอบครัวเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความรักความห่วงใยต่อกันเนี่ยก็จะมีผลนะคะต่อพัฒนาการของบุคคลเช่นกันนะคะทางด้านสังคมก็เหมือนกันนะคะก็คือการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยทำให้เด็กมีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในสังคมที่ดีเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็ได้รับรู้นะคะความเป็นมาเรื่องราวของสังคมภายนอกนะคะได้ปรับตัวอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการปลูกฝังค่าที่ดีงามให้กับเด็กอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเขาเหมือนกันในเรื่องของสุดท้ายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตนี้ก็หมายความว่าการแปลความหมายนะคะในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะทีนี้เราจะประเมินพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างไรนะคะในหัวข้อนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงว่าเราจะกำกับดูแลสุขภาพเด็กแล้วก็ประเมินได้อย่างไรนะคะในการกำกับสุขภาพดูแลสุขภาพของเด็กเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับทีมสุขภาพนิดหน่อยเนาะว่าเวลาเราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเราก็ต้องไปเจอแพทย์เจอพยาบาลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะตั้งแต่เริ่มท้องเลยใช่ไหมคะตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ก็ต้องไปดูแลเลยนะคะว่าอาหารการกินเป็นยังไงอารมณ์ยังไงนะคะจะดูแลลูกในครรภ์อย่างไรมีผลหมดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะทำเมื่อไหร่ก็คือทำอย่างครบถ้วนเลยเวลาที่มาเข้าคลินิกนะคะบริการตั้งแต่แม่ท้องนะคะหลังคลอดมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมสุขภาพนะคะก็ทีมสุขภาพก็จะต้องคุยกับทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรเหมาะสมตามวัยไหมนะคะก็จะซักประวัตินะคะทีนี้การประเมินเนี่ยก็จะประเมินตั้งแต่การเคลื่อนไหวเป็นยังไงพัฒนาการของกล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะความเข้าใจภาษาการใช้ภาษาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องประเมินให้ครบถ้วนนะคะตามหลักการนะคะก็จะมีการซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนั่นเองนะคะหรือว่ามีการใช้แบบประเมินพัฒนาการนะคะเป็นโรคบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะทำไมพัฒนาการถึงล่าช้าอย่างเงี้ยถ้าก็จะเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะประวัติการตั้งครรภ์ประวัติการคลอดเกี่ยวหมดเลยนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปอ่านในรายละเอียดในเอกสารนะคะมีการเล่นยังไงบ้างนะคะแต่ในแต่ละวัยเข้ากับคนอื่นได้ไหมการกินการนอนการขับถ่ายเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ทีมสุขภาพเนี่ยเขาก็จะซักนะคะหลังจากนั้นก็จะตรวจร่างกายทุกอวัยวะเลยนะคะว่าผิดปกติไหมนะคะระบบต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็มีการตรวจห้องแลบนะคะโดยใช้เครื่องมือเครื่องที่พิเศษนะคะการตรวจ DNA อะไรพวกนี้เห็นไหมคะการตรวจทางรังสีอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะคะแต่ก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันที่จะวิเคราะห์นะคะวินิจฉัยทางนี้เพื่อป้องกันตรวจรักษานั่นเองทีนี้สุดท้ายก็คือการใช้แบบประเมินพัฒนาการนะคะเราก็จะมีแบบประเมินต่างๆที่

นิยมใช้นะคะอันนี้ก็ไปดูนักศึกษาก็ไปอ่านดูนะคะมันจะมีวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่ออะไรในเด็กวัยไหนใครเป็นคนประเมินพ่อแม่ทำได้ไหมหรือว่าทีมสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตัวย่อเรียกนะคะ DS DSPM อย่างเงี้ย Denver to อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินที่นิยมอาจารย์ก็อาจจะออกข้อสอบมาถามว่าเป็นยังไงแบบประเมินนี้ใช้เพื่ออะไรใครทำได้บ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ละอาจารย์ก็จะเขียนให้นักศึกษาทั้งหมด4ทฤษฎีด้วยกันนะคะที่คิดว่าเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายด้านจิตสังคมด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านสติปัญญานะคะจะยกตัวอย่างมาให้ด้านละ1ทฤษฎีนะคะสำหรับทฤษฎีด้านร่างกายอาจารย์ก็จะพูดถึงทฤษฎีของกีเซลนะคะท่านกีเซลเนี่ยท่านเชื่อว่าวุฒิภาวะเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดพัฒนาการทางร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ท่านก็มองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่านก็บอกว่าการเรียนรู้ของบุคคลเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมนะยังไม่มีวุฒิภาวะนั่นเองนะคะส่วนวุฒิภาวะเนี่ยก็จะกำหนดโดยพันธุกรรมนะคะและก็มีในเด็กแต่ละคนตั้งแต่เกิดมานะคะคือท่านก็มีความเชื่อของท่านแบบนี้นะคะท่านก็ได้ศึกษาพัฒนาการการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างเชี่ยวชาญเลยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง9ปีนะคะสรุปง่ายๆก็คือวุฒิภาวะจะถูกกำหนดโดยพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีในเด็กแต่ละคนตั้งแต่เกิดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นไงคะเด็กแต่ละวัยมีความพร้อมในการทำสิ่งต่างๆได้ถ้าวุฒิภาวะหรือความพร้อมยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยตามปกตินั้นน่ะในวัยนั้นน่ะสภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะก็หมายความว่าถ้าเด็กเนี่ยนะคะก็คือจะเรียนรู้ไม่ได้อะถ้าเขายังไม่มีวุฒิภาวะอันนี้เราก็ต้องรอให้ตามวัยให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าวุฒิภาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญการฝึกฝนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์ใดๆหากร่างกายไม่มีความพร้อมหรือว่ายังไม่มีวุฒิภาวะเพื่อการเรียนรู้นะคะทีนี้อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะกล่าวสรุปสั้นๆนะรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเองนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีจิตสังคมของอิลิกสันนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยต้องพึ่งสังคมและก็สังคมก็ต้องพึ่งมนุษย์เช่นกันนะคะประสบการณ์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะที่อยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีผลต่อพฤติกรรมและก็บุคลิกภาพของบุคคลนะคะลักษณะของสัมพันธภาพที่บุคคลมีกับบุคคลอื่นที่เขาผูกพันและข้อขัดแย้งทางจิตสังคมนะคะที่เกิดจากความสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆตามวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะสรุปแล้วเนี่ยทฤษฎีของท่านอิริกสันเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนะคะในที่บุคคลกับสังคมที่เราอาศัยอยู่นะคะก็จะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลด้วยนะคะทีนี้ท่านเนี่ยก็ได้แบ่งนะคะแบ่งพัฒนาการของบุคคลตามทฤษฎีนี้ออกเป็น8ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือขั้นไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจความหมายก็คือถ้าพัฒนาการเนี่ยเป็นไปตามอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไว้วางใจคนอื่นแต่ถ้าไม่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยก็คือตรงกันข้ามกันอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดถึง1ปีนะคะก็ถือว่าเป็นวัยที่สำคัญที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพนะคะของวัยต่อมานะคะทำให้เกิดความไว้วางใจผู้อื่นนะคะถ้าเขาเนี่ยได้รับการ

0: การตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจจากผู้เลี้ยงดูนะคะฉะนั้นการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจผู้อื่นเช่นกันนะคะขั้นเป็นตัวของตัวเองขั้นที่2และความละอายใจไม่แน่ใจก็หมายความว่าวัยเนี้ยวัยเด็ก 1-3 ปีเนี่ยต้องการที่จะเป็นอิสระนะเป็นตัวเองนะคะก็คือสมมุติว่าเด็กเนี่ยนะคะถูกควบคุมมากเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเนาะนะคะไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกันนะคะขั้นมีความคิดริเริ่มแล้วก็ความรู้สึกผิดนะคะในวัย 3-6 ปีนะก็เป็นเด็กปฐมวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้กระตือรือร้นซุกซนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเขานะคะเขาก็จะรู้สึกผิดนะคะก็จะตรงกันข้ามเช่นกันนะคะวัยต่อมา 6-12 ปีที่เราเรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรู้สึกด้อยนะคะก็อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นชอบทดลองสิ่งใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการขึ้นมานะคะในวัย 12-20 ก็เป็นวัยรุ่นก็แสวงหาเอกลักษณ์ความสับสนอันนี้ก็คงจะรู้เนาะวัยรุ่นก็อยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแต่ละคนเขาก็แสวงหาไอเดนติตี้ของเขานะคะขั้นต่อไปอายุ20-40ก็ขั้นความสนิทสนมแยกตัวอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นละนะก็จะแสวงหามิตรภาพความสำคัญมีความสำคัญมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแสวงหาคู่ครองอันนี้ก็เป็นช่วงที่คนแต่งงานนะคะขั้นที่7ก็40-60ปีก็เป็นการใช้ประโยชน์นะคะการทำประโยชน์สร้างสรรค์แล้วก็เห็นแก่ตัวอันนี้ก็จะเริ่มนึกถึงสังคมนะคะเป็นวัยกลางคนนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็ขั้นที่8ก็คือมีความมั่นคงทางใจความสิ้นหวังอันนี้ก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็จะรู้สึกมีความมั่นคงแต่ถ้าชีวิตไม่สำเร็จก็จะรู้สึกสิ้นหวังนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของอิลิกสันต่อไปเนี่ยก็เป็นทฤษฎีของโคเบิร์กนะคะสำหรับท่านโคเบิร์กเนี่ยท่านก็มองว่าบุคคลเนี่ยมีลำดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมที่แตกต่างกันไปตามความสามารถของวัยนะคะอันนี้ก็มีขั้นอะไรบ้างก็จะคล้ายๆกันนะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นใหญ่ๆด้วยกันนะอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางด้านจริยธรรมนะคะ3ขั้นใหญ่แต่ละขั้นก็จะมี2ขั้นย่อยนะคะอันนี้ก็จะรวมทั้งหมดแล้วก็จะมี6ขั้นนะคะขั้นแรกนี่คือขั้นตามกฎเกณฑ์สังคมนะคะบางทีการแปลความหมายคำแต่ละระดับเนี่ยก็จะอาจจะแตกต่างกันนะเพราะว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษถูกไหมคะอันนี้ในที่นี้อาจารย์ก็ขอแปลตามนี้นะคะว่าระดับตามกฎเกณฑ์สังคมก็คืออายุ 2-10 ปีก็เด็กก็จะยังไม่มีวิจารณญาณทางศีลธรรมจริยธรรมอะไรนะก็จะทำก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าคนนั้นเขามีอำนาจนะทำตามคำสั่งอะไรเงี้ยนะคะนะก็คือขั้นที่1นะก็คือการเชื่อฟังและการลงโทษขั้นที่2ก็คือการปัจเจกบุคคลและการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็มันเป็น2ขั้นย่อยของระดับที่1เนาะก็คือสรุปง่ายๆก็คือเขาก็จะทำตามผู้มีอำนาจนั่นเองเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษนะคะแสวงหาเขาเรียกว่าคำชมเชยคำยกย่องอะไรเงี้ยนะคะแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนกับคนอื่นจะทำดีเมื่อได้สิ่งตอบแทนก็เป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นระดับที่2ก็อายุ 10-16 ปีเขาเรียกว่าระดับตามกฎเกณฑ์สังคมอันนี้ก็เริ่มจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมละนะก็จะยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่เหตุผลของจริยธรรมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานนะคะหรือว่าค่านิยมของกลุ่มของตนนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะไม่อยากทำผิดเพราะต้องการให้กลุ่มหรือสังคมยอมรับนะคะอันนี้คือ แนวคิดสำคัญคือตรงนี้นะคะระดับแรกคือไม่อยากทำผิดเพราะว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่อันนี้เริ่มนึกถึงสังคมละนะคะระดับที่2ก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนด้วยกันก็คืออายุ10ถึง13ถึง13ถึง10ปีก็มีพัฒนาการขึ้นมาตามระดับขั้นนะคะรายละเอียดก็ตามที่อาจารย์สรุปนะคะระดับสุดท้ายก็ระดับที่3คือระดับเหนือกฎเกณฑ์ก็คือเป็นไงคะอายุ20ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นสูงสุดนะคะของบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่อะนะคะอันนี้ก็มีหลักการนะคะเวลาเราจะทำถูกทำผิดเนี่ยก็จะมีหลักการมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะก็คือมีความคิดที่จะคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกชั่วดีนะคะรับผิดชอบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับคนมีอำนาจหรือว่ากฎเกณฑ์สังคมเท่าไหร่นะคะเป็นตัวของตัวเองนะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักสากลอย่างเงี้ยนะคะหลักเพื่อมนุษยธรรมอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นจริยธรรมขั้นสูงขึ้นมานะคะอันนี้เป็นของโคเบิร์กทีนี้สุดท้ายเลยนะคะตอนที่3นะคะสองตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาการสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ละว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีพัฒนาการแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับงานแนะแนวและปรึกษาได้อย่างไรอาจารย์ก็จะพูดถึง4ประเด็นก็คือขั้นแรกก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายนะคะด้านสังคมด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านสติปัญญาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างไรคือ4ทฤษฎีที่พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะจะเอาไปใช้สำหรับงานแนะแนวและปรึกษาได้อย่างไรตัวอย่างนะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งก็นักศึกษาก็สามารถไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการทำงานนะคะการดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างสามารถไปใช้ในกับตัวเราเองได้นะคะให้เกิดประโยชน์นะคะว่าจะเอาไปใช้ทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างไรนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่2ที่อาจารย์ก็สรุปให้คร่าวๆนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆถ้านักศึกษาอยากให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาก็คงจะต้องไปอ่านนะคะทำความเข้าใจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในเอกสารการสอนของนักศึกษานะคะที่ได้รับจากมหาลัยนะคะ
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก

0: บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
4: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: I returned here for just one reason. I fell in love.
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับหน่วยที่3การรับรู้กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะหัวข้อที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะคะได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นะคะสำหรับแนวคิดก็จะมีหัวข้อย่อยๆนะคะประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการรับรู้กระบวนการของการรับรู้แนวทางการศึกษาการรับรู้นะคะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่ององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นะคะประกอบไปด้วย2หัวข้อย่อยนะคะเล็กองค์ประกอบด้านบุคคลผู้รับรู้กับองค์ประกอบด้านสิ่งเร้านะคะสำหรับหัวข้อใหญ่อีกหนึ่งหัวข้อนะคะก็คือการประยุกต์แนวคิดการรับรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยนะคะ2หัวข้อด้วยกันคือการประยุกต์องค์ประกอบด้านบุคคลผู้รับรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะกับหัวข้อการประยุกต์องค์ประกอบด้านสิ่งเร้าเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะ เมื่อนักศึกษาได้ชมนะคะรายการจบลงก็มีวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาก็ควรจะต้องสามารถอธิบายนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นะคะได้สามารถสรุปแนวทางการศึกษาการรับรู้ได้นะคะแล้วก็อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้พร้อมทั้งการประยุกต์แนวคิดการรับรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นะคะเริ่มต้นด้วยนะคะมาทำความเข้าใจความหมายของการรับรู้นะคะว่าการรับรู้คืออะไรนะคะการรับรู้นะคะก็เป็นการตีความสิ่งเร้าจากการรู้สึกนะคะสิ่งเร้าก็อาจจะผ่านมานะโดย

โดยการได้ยินเสียงนะคะมองเห็นนะคะหรือการได้กลิ่นเวลาคนเดินผ่านมาฉีดน้ำหอมนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมถูกไหมคะเดินผ่านกองขยะสิ่งปฏิกูลนะเราก็จะรู้สึกกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะหรือเวลาเรารับประทานอาหารนะเราก็จะได้รับรสนะรสของอาหารนะรสอร่อยรสไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งเหล้าก็อาจจะผ่านจากการสัมผัสก็ได้นะคะวันนี้แอร์เย็นนะวันนี้อากาศร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในการรับรู้นะเมื่อเราได้รู้สึกนะคะโดยการมองเห็นการได้ยินนะคะเราก็ต้องมีการใช้การเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิมนะคะมาตีความเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจนะคะในสิ่งนั้นนั้นนะคะเช่นเราเห็นข้อความข้อความหนึ่งนะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเนาะไม่เคยมีใครสอนเรามาก่อนเลยว่าอันนี้นะคือภาษาไทยนะเราก็จะไม่สามารถที่จะอ่านออกเราก็จะไม่สามารถแปลความหมายได้เราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าข้อความนั้นคืออะไรนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเราก็จะว่าด้วยเรื่องความสำคัญของการรับรู้นะคะการรับรู้มีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อคนเรานะคะประการที่หนึ่งเลยนะคะการรับรู้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีทางจิตวิทยานะคะจิตวิทยานะคะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นะคะพัฒนาการมนุษย์ก็จะเกิดจาก2องค์ประกอบใหญ่ๆนะคะก็คือเกิดจากพันธุกรรมนะคะมนุษย์จะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะได้รับการถ่ายทอดนะคะมาจากบิดามารดาเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้มนุษย์นะคะมีพัฒนาการไปอย่างไรพัฒนาการดีพัฒนาการที่ไม่ดีนะคะก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะและสิ่งแวดล้อมตัวนี้เองนะคะที่จะเข้ามามีอิทธิพลนะต่อการพัฒนามนุษย์นะก็ต้องผ่านการรับรู้นี่แหละนะคะมนุษย์นะรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆนะโดยผ่านหูตาจมูกนะลิ้นสัมผัสนะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะคะเกิดความเข้าใจนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็จะมามีผลต่ อพฤติกรรมนะคะที่มนุษย์แสดงออกมาดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องพัฒนาการมนุษย์ว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องการคิดการเข้าใจนะคะเป็นต้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านการรับรู้ทั้งสิ้นดังนั้นการรับรู้ก็จึงเป็นพื้นฐานนะคะของทฤษฎีทางจิตวิทยาทั้งหลายนะครับข้อที่2นะคะการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตอบสนองนะคะของบุคคลของมนุษย์ทีนี้ลองคิดดูง่ายๆนะคะในชีวิตประจำวันเรานะเดี๋ยวนี้เราก็จะโอเสพข่าวสารอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็โอ้ตื่นเช้าขึ้นมาก็สงครามนะรบกันนะคะรบกันข่าวอะไรการเสียชีวิตนะของดาราที่เป็นที่รู้จักเช้าตื่นขึ้นมาสมมติว่าเนี่ยทั้งวันนะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็น
เราก็จะเสพข่าวเหล่านี้นะข่าวที่ได้รับมาเหล่านี้นะลองคิดดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอารมณ์เราจะเป็นไงมีความสุขดีไหมหรือโอ้มันก็ค่อนข้างจะเป็นไงคะเสพข่าวทางลบเข้าไปเยอะๆเราก็จะเกิดอาการไม่สบายใจชีวิตนี้นะโลกนี้ทำไมมีแต่ความวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามามีผลเนาะต่อการดำรงชีวิตของคนเราใช่ไหมคะทีนี้การรับรู้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเรามีการรับรู้ทางบวกเราก็จะมีการปรับตัวที่ดีสมมติว่านะคะในที่ทำงานก้าวเท้าก็ไปในที่ทำงานเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรนะนะคะหัวหน้าก็สนับสนุนดีเพื่อนร่วมงานนะคะก็มีความเป็นมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะชีวิตการทำงานของเราก็จะเป็นไงเราก็จะมีความสุขนะในการทำงานนะคะเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่นะคะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องการปรับตัวนะทีนี้การรับรู้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใช่ไหมคะดูง่ายๆเวลาที่คนเขาโฆษณานะสินค้าเวลาโฆษณาสินค้าการโฆษณาเขาจะเป็นไงคะเขาก็จะบอกว่าโอ้สินค้าของเรานี้เป็นไงน่ะใช้ไปแล้วสมมุติยาสระผมผลิตภัณฑ์สระผมใช่ไหมคะใช้ยาสระผมนี้ไปแล้วผมเราก็จะเป็นไงคะเงางามนะคะสวยงามนะคะนุ่มสลวยสวยงามเวลาเราดูโฆษณานี้เราก็จะเป็นไงคะเราก็จะเกิดความอยากได้ใช่ไหมโอ้น่าจะไปลองซื้อมาใช้นะคะอันนี้ก็มันก็จะเกี่ยวกับแรงจูงใจใช่ไหมคะแรงจูงใจให้อยากซื้อหรือบางทีนะคะเวลาการรณรงค์อะไรต่างๆนะคะเขาต้องการจะรณรงค์ให้คนเกิดการป้องกันโรคใช่ไหมคะเช่นมีโรคระบาดเขาก็อยากจะให้ประชาชนนะคะหันมาสนใจสุขภาพมีการป้องกันตนเองนะคะเขาก็จะต้องบอกว่าเนี่ยนะถ้าเราป้องกันตัวเองเราก็จะไม่เป็นโรคใช่ไหมคะโดยการวิธีการที่เขาเสนอแนะมาถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองนะคะเช่นตอนนี้โรคระบาดคือโควิดนะโควิดถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยเราก็จะมีความสุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะในการที่จะป่วยเจ็บป่วยนะเราก็จะเป็นไงคะเราก็จะเกิดแรงจูงใจโอ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ให้ดีเลยนะคะป้องกันนะคะกาดอย่าตกอะไรนี้เป็นต้นนะคะประการที่3การรับรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลนะคะก็คือคนเรานะคะจะพัฒนาศักยภาพนะให้ได้เต็มที่ต้องเกิดจากสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเราจะต้องรู้ว่าเรามีความถนัดอะไรเรามีความสนใจอะไรเรามีจุดเด่นอะไรนะคะหรือเรามีข้อบกพร่องอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงนะคะก็คือรู้เรานะคะเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรนะคะประการที่4การรับรู้มีความสำคัญต่อปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลก็คือถ้าเราจะสร้างสัมพันธไมตรีกับใครนะคะจะเป็นที่รักใครนะสนิทสนมกลมเกลียวกับใครเราก็ต้องรู้จักเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเขาสนใจอะไรนะอย่างไรนะคะนี่เรียกว่ารู้เขานะคะก็จะทำให้เราอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะทีนี้หัวข้อต่อไป
นะคะก็คือกระบวนการของการรับรู้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะก็คือขั้นของการรู้สึกและขั้นการตีความนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้าต่างๆสิ่งเร้านี้ก็อาจจะเป็นบุคคลนะคะวัตถุสิ่งของเหตุการณ์ต่างนะคะซึ่งก็จะมาในรูปของแสงสีกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนะผ่านอวัยวะรับสัมผัสนะหรืออวัยวะรับความรู้สึกในที่นี้ก็จะใช้คำว่าอวัยวะรับความรู้สึกนะคะก็คือหูตาจมูกลิ้นผิวหนังนะคะเมื่อเข้ามานะสิ่งเล่าเหล่านี้นะในตัวอวัยวะรับความรู้สึกก็จะมีเซลล์ประสาทนะคะรับความรู้สึกนะทำหน้าที่แปลงพลังงานนะคะจากสิ่งเล่านะไปเป็นกระแสประสาทส่งไปยังสมองที่ทำหน้าที่นะเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นๆ นะเกิดความรู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสแล้วก็สัมผัสขึ้นมาทีนี้การรับรู้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อมีการตีความก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นมานะคะทีนี้กระบวนการตีความก็จะเป็นกระบวนการขั้นต่อมานะคะต่อจากการรู้สึกจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะอันที่1ก็คือการแยกภาพออกจากพื้นอันที่2นะคะก็คือการรวมกลุ่มสิ่งเร้าขั้นที่3ก็คือการตีความเกี่ยวกับความลึกนะคะขั้นที่4เป็นการตีความเพื่อปรับขนาดและรูปร่างและขั้นสุดท้ายก็คือเกิดการรับรู้นะคะอย่างสมบูรณ์นะคะทีนี้จะมีการรับรู้บางอย่างนะคะที่ไม่ได้ผ่านระบบประสาทจากการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษนะคะหรือ ESP นะคะบางทีคนเราสามารถจะสื่อสารกันได้โดยการไม่ต้องอยู่ใกล้กันไม่ต้องได้ยินเสียงนะไม่ต้องเห็นกันก็สามารถที่จะรู้พูดคุยกันได้นะคะเขาเรียกว่าใช้กระแสจิตคุยกันโทรจิตนะคะหรือสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะมีญาณทิพย์นะหรือมองอนาคตได้นอสตราดามุสอย่างเงี้ยนะคะบอกอนาคตได้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะก็ว่าด้วยเรื่องแนวทางการศึกษาการรับรู้นะคะทีนี้ในเรื่องของการศึกษาการรับรู้นั้นเนี่ย บางทีก็จะมี การศึกษาการรู้สึกนะควบคู่ไปด้วยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6วิธีด้วยกันนะคะอันที่1คือวิธี threshold ก็คือสิ่งเล้าที่น้อยที่สุดที่จะทำให้เรารู้สึกได้นะคะ เวลาศึกษาการวิธี threshold นี้ก็อาจจะมีด้วยกันหลายๆวิธีนะคะอาจจะยกตัวอย่างสักวิธีหนึ่งก็คือวิธีการทำให้สิ่งเล้าคงที่วิธีการนี้เขาก็จะมีการปรับระดับความเข้มของสิ่งเล้าเช่นให้ฟังเสียงนะที่มีความดังความเบาแตกต่างกันนะคะแล้วก็เสนอความเข้มแต่ละระดับของเสียงเนี่ยไปหลายๆครั้งแล้วก็ดูที่ว่าผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถที่จะรับรู้ได้ไหมว่ามีเสียงนะหรือไม่มีเสียงใช้เกณฑ์ 50% เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมีวิธีการจำกัดเสียงเราแล้วก็วิธีการปรับเสียงเรานะคะอีกซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมนะคะในหนังสือนะคะส่วนวิธีการอันที่2ก็คือวิธีมาตรส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าให้เขาประเมินนะเป็นตัวเลขนะคะว่าสิ่งที่เขารับรู้นั้นเนี่ยมีความเข้มระดับใดเช่นว่าลองประเมินความ
การรับรู้อารมณ์ตัวเองซิว่าตอนนี้คุณมีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะคะก็ให้ประเมินเป็นตัวเลขนะคะหรือ

ให้เขาดูสิ่งเร้าสิ่งหนึ่งเช่นบางคนเขาจะมีอาการกลัวนะเช่นกลัวงูนะก็ลองให้ยืนว่าอ้าวถ้าคุณยืนระดับนี้คุณกลัวความกลัวของคุณเนี่ยนะคะมีระดับความกลัวที่เท่าไหร่ให้ตัวเลขมานะเอาถ้าคุณเขยิบไปไกลหน่อยนึงคุณกลัวลดลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของมาตรส่วนวิธีมาตรส่วนนะคะส่วนวิธีการจับสัญญาณอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจในการรับรู้นะคะซึ่งวิธีการนี้ก็อาจจะมีปัจจัยทางจิตวิทยาเช่นแรงจูงใจนะคะภาวะทางอารมณ์หรือว่าการมองความเหมาะสมนะคะของสิ่งเล่านั้นๆด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการจับสัญญาณมันก็อาจจะมีการตอบถูกนะตอบผิดนะเช่นถ้าเขามีการเสนอสิ่งเล่าแล้วเราตอบว่ามีสิ่งเล่าก็แสดงว่าเราตอบถูกใช่ไหมคะถ้าเราไปตอบว่าไม่มีสิ่งเล่านะก็แสดงว่าเราตอบพลาดนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีการเสนอนำเสนอสิ่งเล่าแต่เราไปบอกว่าอุ๊ยเนี่ยเราเห็นหรือเราได้ยินนะก็แสดงว่าเราตอบผิดนะคะแต่ถ้าเราไปตอบว่าไม่มีสิ่งเล่านะคะนะก็แสดงว่าเราตอบถูกนะคะคือปฏิเสธถูกนั่นเองไม่มีสิ่งเล่าแล้วเราก็บอกว่าไม่มีสิ่งเล่านะคะเพราะฉะนั้นการตอบถูกตอบผิดนะมันก็จะมีอยู่ด้วยกันนะ4กรณีด้วยกันนะคะทีนี้จะยกตัวอย่างนะคะเรื่องการจับสัญญาณนะคะเช่นเขาเคยมีการทดลองเสนอนะลองฉายคำให้ดูเร็วๆนะคะคำนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคำกลางๆหรือคำที่บางทีก็มีลักษณะที่หยาบคายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะพบว่าเวลาคนที่จะตอบว่าเออเนี่ยเขาเห็นนะเขาอ่านออกว่าสิ่งแล้วอันนี้คืออะไรคือกระติก คือพัดลมนะคืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งแล้วที่เป็นกลางๆใช่ไหมคะเขาก็จะตอบสนองโอกาสที่จะตอบได้นะตอบถูกก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเป็นคำบางคำที่เป็นคำที่ไม่ค่อยเหมาะสมเนาะเช่นคำหยาบคายพูดคำด่าคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะบอกเออไม่แน่ใจมันคืออะไรเขาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือคำอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่านะมีปัจจัยทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของบุคคลผู้รับรู้เองนะคะเราจะรับรู้สิ่งใดไม่รับรู้สิ่งใดขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาจัดการเรียนรู้เขาก็เลยเน้นว่าควรจะจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะหรือลักษณะของบุคคลผู้รับรู้ที่มีผลต่อการรับรู้บุคคลก็คือเขาบอกว่าคนที่มีการยอมรับตัวเองนะคะนะคะก็จะรับรู้คนอื่นได้ดีหรือคนที่มีทักษะทางสังคมนะคะที่ดีนะก็จะรับรู้ได้ดีเช่นเดียวกันหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาก็จะรับรู้ได้ดีนะคะส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งเร้านะคะเราก็จะพบว่าสิ่งเร้าที่มีความเข้มหรือมีขนาดที่มากใหญ่นะก็จะรับรู้ได้ดีนะคะสิ่งเร้าที่มีการเคลื่อนไหวนะก็จะรับรู้ได้ดีนะคะสิ่งเร้าที่มีความแตกต่างจากอันอื่นๆนะหรือความแปลกใหม่ก็จะทำให้เกิดการรับรู้ได้ดีเช่นมีแนวเพลงใหม่ๆมีทรงผมใหม่ๆมีการแต่งกายใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดการรับรู้ได้ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเช่นจังหวะเพลงนะคะเปลี่ยนจากช้าไปเป็นเร็วกระทันหันอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนรับรู้ได้ดีหรือมีการเสนอซ้ำๆพูดซ้ำๆนะทวนซ้ำย้ำเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการรับรู้ได้ดีหรือการรับรู้ที่มีการจัดระเบียบนะไว้อย่างดีมีการจัดกลุ่มก้อนนะของสิ่งที่จะให้รับรู้ดีเขาก็จะรับรู้ได้ดีนะการจัดกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษ

0: เอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะก็จะเกิดการรับรู้ได้ง่ายขึ้นหรือสิ่งเล่าที่เป็นบุคคลนะคะสิ่งเล่าที่เป็นบุคคลเนี้ยนะคะอาจจะเป็นเรารับรู้ตัวเองนะคะหรือเรารู้รับรู้คนอื่นที่เรียกว่าเป็นการรับรู้ทางสังคมอันนี้ก็อาจจะทําให้มีบางอย่างที่ทําให้การรับรู้ของคนเรานั้นเนี่ยนะคะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้เช่นบางทีเราให้ความสําคัญกับลักษณะบางลักษณะนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นเราให้ความสำคัญของความภูมิฐานการแต่งเนื้อแต่งตัวดีการพูดจาดีนะคะพอคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยนะคะเราก็จะไปเหมารวมว่าเออเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้ก็ต้องเป็นคนดีหรืออะไรทำให้เกิดการผิดพลาดในการรับรู้ได้นะคะหรือนะลักษณะประจำกลุ่มนะคะประจำกลุ่มที่เขาเรียกว่าสเตอริโอไทป์นะคะอาจจะทำให้เราเหมารวมคนบางคนนะฮะที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยไปเป็นลักษณะนั้นก็ได้ทั้งที่คนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะเหล่านั้นนะคะทีนี้ว่าด้วยเรื่องการประยุกต์นะคะมาใช้ในการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราก็อาจจะไปใช้นะใน3ลักษณะด้วยกันก็คือใช้ในการจัดกิจกรรมแนวทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะหรือใช้ในการจัดบริการแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะ5บริการด้วยกันซึ่งพวกเราก็คงจะจำได้อย่างขึ้นใจแล้วนะเขาก็คือบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลบริการสนเทศบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบริการจัดวางตัวบุคคลแล้วก็บริการติดตามและประเมินผลนะคะ5บริการนี้ก็สามารถที่จะนำนะคะองค์ประกอบนะทางด้านบุคคลผู้รับรู้และองค์ประกอบด้านสิ่งเร้านะคะมาประยุกต์ใช้ในบริการต่างๆนะคะประการที่3นะคะก็คือเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ของพัฒนาการพัฒนาวิชาการแนวและการปรึกษาเชิงจิตที่เชิงจิตวิทยานะคะในเรื่องของการพัฒนาวิชาการแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะนักศึกษาก็อาจจะสามารถที่จะพัฒนาได้โดยการอ่านนะคะจากตำรับตำราหรืออาจจะงานวิชาวิจัยนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้นักศึกษาสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะเช่นถ้าเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับรู้นะคะก็จะอาจจะนำมาใช้ในเรื่องของการจัดโครงการอะไรต่างๆที่พัฒนาผู้เรียนนะคะให้เป็นผู้รู้ที่มีคุณภาพนะเช่นพัฒนาอารมณ์เชิงบวกนะพัฒนาการรับรู้ตนเองนะคะให้เป็นคนที่มีการรับรู้ตนเองอย่างแท้จริงนะคะเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการประยุกต์ใช้สิ่งเล่านะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งประเด็นนะคะหรือรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถที่จะไปหาอ่านนะคะในหนังสือนะที่ก็จะมีรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอจบนะคะการบรรยายสรุปไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ส ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบสนองไม่มีการไอจามไม่สามารถหายใจเองได้และแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใดๆก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีชีวิตได้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่อวัยวะยังสามารถนำไปปลูกถ่ายได้เพราะอวัยวะของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายยังคงทำงานเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหัวใจเลยสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถบริจาคอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการได
2: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
2: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
6: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาครูอาจารย์ธีรพัฒน์วงคุ้มศิลป์นะครับจากภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยที่4ในหัวข้ออัตมโนทัศน์กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับความหมายของอัตมโนทัศน์นะครับอัตมโนทัศน์นั้นเป็นภาพรวมของการรับรู้เป็นความรู้สึกเป็นทัศนคติเป็นความเชื่อครับในด้านแรกเลยนะครับความสำคัญของอัตมโนทัศน์ที่มีต่อบุคลิกภาพนะครับอัตมโนทัศน์นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพของบุคคลเมื่อบุคคลรับรู้และยอมรับตัวตนตามความเป็นจริงบุคคลก็พร้อมที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าบุคคลรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกก้าวร้าวซึ่งอาจจะส่งผลต่อการมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้ายังมีบุคลิกภาพแบบนี้อยู่ก็อาจจะทำให้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ไม่ดีเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองให้เป็นคนที่อารมณ์เย็นลงนะครับลดอาการใจร้อนลงนะครับก็เป็นไปตามที่เขาสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้นอกจากนั้นนะครับบุคคลที่มีอัตมโนทัศน์เชิงบวกก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกยอมรับความเป็นจริงเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของตนเองรวมไปถึงสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีครับต่อมาดูความสำคัญของอัตมโนทัศน์ที่มีต่อการกำหนดพฤติกรรมนะครับคือบุคคลที่มีอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองตรงตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับตัวตนตามที่ตัวเองอยากจะเป็นก็จะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์เช่นการมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะให้เกิดขึ้นกับตนเองแต่ถ้าหากบุคคลมีอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่สอดคล้องกับตัวตนตามที่ตัวเองอยากจะเป็นก็อาจทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นแสดงพฤติกรรมในการเอาเปรียบผู้อื่นข่มเหงรังแกทำร้ายตนเองหรืออาจจะมีพฤติกรรมการเสพสารเสพติดต่อมานะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญของอัตมโนทัศน์ที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลบุคคลที่มีอัตมโนทัศน์ทางบวกทางด้านการศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคิดว่ามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เก่งนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ผ่านในแต่ละเทอมในแต่ละปี

ดีได้ก็จะรับรู้ศักยภาพของตัวเองทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเกิดแรงกระตุ้นให้สนใจในเนื้อหาวิชาเรียนมีความมุมานะตั้งใจเรียนแม้จะพบว่าการเรียนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็จะพยายามทำความเข้าใจและทำให้เกิดสมาธิในการเรียนซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนในโอกาสต่อมานั่นเอง

ก็จะสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองกับความถนัดนะครับความสนใจจิตคติค่านิยมที่ตรงกับความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงนะครับถ้าบุคคลนั้นรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านเทคโนโลยีเป็นอัตโนมัติด้านการศึกษาหรือ Academic Self Concept เป็นการรับรู้ของบุคคลทางด้านการศึกษาเล่าเรียนว่าตนเองเนี่ยมีความพร้อมมีสมรรถนะทางด้านการเรียนเพียงใดหรือจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็เป็นการที่บุคคลเนี่ยมองตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับบางคนอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาสาระจากที่ได้รับการเรียนนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าตัวเองเรียนไม่เก่งตามเพื่อนไม่ทันอันนี้ก็เป็นมุมมองต่อการศึกษาของบุคคลนั่นเองต่อมานะครับองค์ประกอบของอัตโนมัติในองค์ประกอบที่5นะครับเป็นอัตโนมัติด้านครอบครัวหรือ Family Self Concept เป็นการที่บุคคลเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองกับครอบครัวความรู้สึกถึงคุณค่านะครับความพอใจในฐานะการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนะครับซึ่งเป็นการแสดงถึงการรับรู้ของตนเองว่ามีความใกล้ชิดหรือมีความห่างเหินจากครอบครัวการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัวนะครับบุคคลอาจจะมองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเป็นที่รักใคร่ของคนในครอบครัวนะครับก็จะเป็นมุมมองต่อตัวเองในแง่บวกนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะห่างเหินจากครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะไม่พึงพอใจในตัวเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีในตัวเองที่มีต่อครอบครัวนะครับต่อมานะครับในองค์ประกอบที่6นะครับอัตโนทัศน์ด้านสังคมหรือ Social Self Concept ก็เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการสร้างสมรรถภาพกับผู้อื่นซึ่งก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของบุคคลมีผลต่อความภาคภูมิใจและการยอมรับในคุณค่าของตนเองนะครับซึ่งบุคคลก็จะรับรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมมากน้อยเพียงใดนะครับเช่นนักศึกษาจะรับรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีกับเพื่อนนะครับหรือบุคคลที่ทำงานในองค์กรก็จะมีการรับรู้ตัวเองว่าตัวเองกับผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือเปล่านะครับถ้าความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่ดีโดยที่รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์ไม่เก่งกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความภาคภูมิใจในตัวเองมาดูในช่วงวัยแรกกันนะครับในช่วงวัยแรกนี้เป็นวัยทารกนะครับวัยทารกนั้นอัตโนทัศน์จะเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ในวัยนี้โดยระยะนี้เนี่ยทารกจะเห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสำคัญที่สุดทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองยกตัวอย่างเช่นถ้าทารกเนี่ยรู้สึกหิวก็จะร้องงองแงนะครับเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยเอาอาหารมาให้นะหรือเอานมมาให้ดื่มเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการนะครับในระยะนี้ประสบการณ์ที่ได้รับจากพ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยดูแลเอาใจใส่ดีให้ความรักความอบอุ่นทนุถนอมเด็กก็จะเกิดประสบการณ์นะครับที่เป็นการสร้างความพึงพอใจแล้วก็จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการอัตโนมัติในวัยต่อๆมานะครับดังนั้นในวัยนี้เนี่ยการแสดงออกของพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากถ้าพ่อแม่เนี่ยให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กทารกเป็นอย่างดีเด็กก็จะรู้สึกพึงพอใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักของพ่อแม่นะครับก็จะรู้สึกดีกับตัวเองต่อมานะครับพัฒนาการของอัตโนมัติในวัยเด็กนะครับคือในวัยนี้เนี่ยเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีสังคมจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นประสบการณ์ที่ได้รับจากภายนอกจะทำให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นในวัยนี้กลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันจะมีความสำคัญอย่างมากเด็กจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างของตนเองกับคนอื่นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กจะสามารถอธิบาย
ตัวเองได้ในลักษณะของกายภาพ

หรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นรูปธรรมนะครับเช่นรูปร่างหน้าตานะครับความสามารถพิเศษบางอย่างเช่นความสามารถทางด้านการคิดคำนวณความสามารถในการเขียนหนังสือเป็นต้นนะครับนะครับและเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่โรงเรียนและใช้เวลาส่วนหนึ่งในแต่ละวันกับการเรียนการทำกิจกรรมในโรงเรียนดังนั้นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการอัตโนมัติของเด็กก็คือครูอาจารย์นะครับก็จะมีส่วนสำคัญมากที่จะส่งเสริมให้อัตโนมัติของเด็กเนี่ยดีหรือไม่ดีต่อมานะครับพัฒนาการของอัตโนมัติในวัยรุ่นนะครับในวัยรุ่นนั้นจะเป็นช่วงสำคัญสำหรับพัฒนาการทางด้านอัตโนมัติอัตโนมัติจะได้รับอิทธิพลจากความสำเร็จในสิ่งที่วัยรุ่นให้คุณค่าวัยรุ่นบางคนให้คุณค่ากับการเรียนถ้าเขาประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะครับถ้าวัยรุ่นบางคนเนี่ยให้ความสำคัญกับการเป็นนักกีฬาถ้าเขาสามารถที่จะแข่งขันกีฬาแล้วประสบความสำเร็จชนะเลิศเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีความสามารถก็เป็นอัตโนมัติทางบวกต่อตนเองนะครับนอกจากนั้นการตอบสนองจากบุคคลอื่นที่แสดงการยอมรับนะส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเกิดการนับถือตนเองและอัตโนมัติก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นในวัยต่อๆไปนะครับอัตโนมัติของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีประสบการณ์ที่มากขึ้นโดยเฉพาะการได้มีกิจกรรมกับสังคมในโรงเรียนการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนครูนะครับจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอัตโนมัติของเด็กวัยรุ่นนะครับสำหรับพัฒนาการของอัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่นะครับในวัยผู้ใหญ่นั้นความสำเร็จในชีวิตการได้รับการยอมรับนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญต่ออัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่ดังนั้นในวัยผู้ใหญ่นี้จะเป็นวัยที่ใฝ่หาความสำเร็จในการทำงานในชีวิตครอบครัวซึ่งก็จะมีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตนตามมาอัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ใหญ่นั้นเนี่ยต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมการยอมรับของสังคมการมีลักษณะเป็นที่ดึงดูดทางเพศนะครับตลอดจนความสำเร็จในชีวิตสมรสความสามารถในการแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับดังนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าวัยผู้ใหญ่เนี่ยประสบความสำเร็จหรือทำได้ดีก็จะส่งผลต่ออัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่ตามมานะครับต่อมาเรามาดูพัฒนาการพัฒนาอัตโนมัตินะครับการพัฒนาอัตโนมัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลรู้จักตนเองแล้วก็ทำให้รับรู้ตัวเองเนี่ยตรงตามความเป็นจริงก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจตนเองเข้าใจสภาพแวดล้อมก็จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพการกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับมีผลต่อการศึกษาเล่าเรียนการประกอบอาชีพตลอดจนการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในสังคมนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาอัตโนมัตินะครับแนวทางในการพัฒนาจะพิจารณาได้จากแหล่งที่มาของอัตโนมัติประกอบด้วยครอบครัวโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วก็สถานที่ทำงานนะครับการพัฒนาอัตโนมัติโดยครอบครัวนะครับเกิดจากประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิตที่เกิดขึ้นในครอบครัวการแสดงออกของบุคคลในครอบครัวก็จะส่งผลต่ออัตโนมัติของเด็กนะครับทำให้เด็กเนี่ยเกิดการพัฒนาอัตโนมัติในวัยต่อมารวมทั้งวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่การให้ความรักความอบอุ่นการยอมรับเด็กนะครับทำให้เด็กเนี่ยมองว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่ย่อมพัฒนาอัตโนมัติในทางที่ดีในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยการลงโทษหรือการถูกปฏิเสธบ่อยครั้งก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ย
รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าแล้วก็มีผลต่ออัตโนทัศน์ทางลบของเด็กตามมานะครับต่อมานะครับการพัฒนาอัตโนทัศน์โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษานะครับในสถานศึกษานั้นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาอัตโนทัศน์ของเด็กก็คือครูนะครับต่อมานะครับอัตโนทัศน์โดยสถานที่ทำงานนะครับทีนี้ในหน่วยนี้นะครับจะมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตโนทัศน์อยู่3แนวคิดด้วยกันแนวคิดแรกนะครับเป็นแนวคิดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของคาร์ลโรเจอร์แนวคิดที่2นะครับเป็นแนวคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับของอีริกเบิร์นแนวคิดที่3นะครับเป็นแนวคิดหน้าต่างโจฮารี่ของโจเซฟลับและแฮริงตันอิงแฮมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยครูจะพูดถึงในแนวคิดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของคาร์ลโรเจอร์นะครับนะครับซึ่งอัตโนทัศน์ตามแนวคิดของคาร์ลโรเจอร์นั้นโรเจอร์ได้แบ่งอัตโนทัศน์ไว้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือภาพลักษณ์แห่งตนหรือเซลล์อิมเมจส่วนที่2เป็นการเห็นคุณค่าในตนเองหรือเซลล์เอสทีมและส่วนที่3ตัวตนตามอุดมคติหรือไอเดียลเซลล์นะครับในส่วนที่1 นั้นภาพลักษณ์แห่งตนหรือเซลล์อิมเมจเป็นส่วนที่บุคคลเนี่ยมองภาพของตนเองโดยบุคคลจะมีการรับรู้มองเห็นตนเองในแง่มุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของบุคลิกภาพด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะด้านของสติปัญญาซึ่งอาจจะมองในด้านบวกหรือมองในด้านลบก็ได้นะครับในด้านที่2นะครับเป็นการเห็นคุณค่าในตนเองหรือเซลล์เอสทีมเป็นการที่บุคคลรับรู้คุณค่าของตนเองยอมรับนับถือซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นมีการประเมินตนเองเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นรวมถึงผู้อื่นเนี่ยแสดงออกต่อบุคคลคนนั้นนะครับนะครับในด้านที่3เป็นตัวตนตามอุดมคติหรือไอเดียลเซลฟ์เป็นตัวตนที่บุคคลอยากจะเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานส่วนตัวอันส่งผลทำให้บุคคลนั้นมีความปรารถนามีความต้องการที่จะเป็นโดยหากในด้านแรกภาพลักษณ์แห่งตนมีความสอดคล้องกับตัวตนตามอุดมคติในด้านที่3ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงจะเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองแต่หากภาพลักษณ์แห่งตนไม่สอดคล้องกับตัวตนตามอุดมคติก็จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความสับสนก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเข้าใจตนเองและทำให้การเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลคนนั้นเนี่ยลดลงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อการประยุกต์แนวคิดลีกับอัตโนทัศน์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับนะครับซึ่งในงานทางด้านการแนะแนวเนี่ยก็จะประกอบด้วยหัวใจของการแนะแนวเนี่ยมีอยู่5ด้านด้วยกันซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างและพัฒนาอัตโนทัศน์ของผู้เรียนโดยแนวทางในการประยุกต์อัตโนทัศน์ตามแนวคิดของผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของคาร์ลโรเจอร์เพื่อการแนะแนวเนี่ยจะประกอบด้วยงานแนะแนว5ด้านนะครับในด้านแรกก็เป็นด้านการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลนะครับอันนี้ในส่วนนี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือครูและครูแนะแนวเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอความคิดความรู้สึกซึ่งควรจะดำเนินการเก็บรวบรวมตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าสู่ในการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ชั้นปีแรกเลยนะครับแล้วก็มีการรวบรวมอย่างต่อเนื่องทุกๆชั้นปีนะครับก็จะช่วยให้ทั้งครูครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รู้จักเด็กรู้จักอัตโนทัศน์ของเด็กแล้วยังช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดการสำรวจตนเองได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นควรมีการติดตามผลติดตามข้อมูลของเด็กต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทุกๆชั้นปีเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจในอัตโนทัศน์ของเด็กแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างต่อมานะครับในบริการด้านที่2คือบริการสนเทศก็เป็นบริการที่ให้ความรู้แก่นักเรียนที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการนะครับซึ่ง
ข้อสนเทศที่ให้เด็กเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะบุคลิกภาพการปรับตัวบทบาททางเพศสภาพคุณลักษณะของความต้องการของมนุษย์ความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจตนเองตามความเป็นจริงเพื่อไปใช้ในการพัฒนาอัตวทัศน์การปรับตัวประกอบในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้านะครับส่วนในด้านการให้คำปรึกษานั้นที่นี้ครูแนวหรือครูที่ปรึกษาก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาให้เด็กเนี่ยเกิดการยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงเกิดอัตวทัศน์ทางบวกและคาดหวังต่อตนเองตามความเป็นจริงนะครับในส่วนบริการที่4นะครับเป็นบริการจัดวางตัวบุคคลก็ครูหรือครูแนวเนี่ยควรมีการสำรวจและประเมินลักษณะต่างๆเพื่อประกอบในการคัดเลือกเด็กให้เข้าร่วมโครงการจัดวางตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาอัตวทัศน์ของตัวเองอย่างเหมาะสมนะครับในด้านสุดท้ายนะครับคือด้านการติดตามผลครูแนวนะครับหรือครูที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการติดตามผลการจัดบริการแนวต่างๆให้กับนักเรียนและดูผลของการจัดบริการแนวว่าเด็กมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตโนทัศน์นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ควรจะมีการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการอัตโนทัศน์ที่ดีต่อไปแต่หากการพัฒนาไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้อาจจะมีการอาจจะมีการมาวางแผนโครงการหรือบริการแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับอัตโนทัศน์ที่ดีของตัวเด็กนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่4ในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปทบทวนในเอกสารการเรียนในเนื้อหาส่วนใหญ่ในการเรียนที่จะมีเนื้อหาแตกต่างจากนี้อีกมากมายครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดี
1: ก่อนจะไม่มีสุขภาพดีๆให้ดูแลค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพ
1: รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคค่ะ
0: เข้าสู่เรื่องวันนี้ครับน้องปุ๋มเมื่อเช้าครับพี่ทานหมูปิ้งแต่ว่าไม่ได้ทานแค่เมื่อเช้านะทุกๆวันเนี่ยพี่ก็ทานหมูปิ้ง
1: เหรอคะ
0: โดยเฉพาะหมูปิ้งติดมันเนี่ยโหของโปรดมากๆเลยนะครับ
1: ไขมันสูงแน่ๆเลยค่ะแบบนี
0: ้ว่าแต่ไขมันสูงเนี่ยจะทำให้พี่อ้วนหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ก็มีส่วนนะคะแต่ว่าหนูบอกพี่ไปก่อนเลยว่าหมูปิ้ง1ไม้เนี่ยก็ให้พลังงาน100กว่ากิโลแคลอรี่แล้วนะคะ
0: ไม้เดียว100กว่ากิโลแคลอรี่แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะกินกี่ไม้พี่ก็คูณเข้าไปเลยค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็คือพี่ต้องอ้วนมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ถ้าทานทุกวันก็เป็นไปได้ค่ะ
0: ว่าแต่ไอ้เจ้าไขมันเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหม
1: จริงๆจะบอกว่าไม่ดีเลยก็ไม่ถูกเสมอไปนะคะเพราะไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีโทษกับร่างกายเอาเป็นว่าถ้าคุณเออยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ผู้รู้มาเขาสงสัยพวกเราดีกว่าค่ะ
0: ครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับตามไปกันเลยครับ
1: ไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับไขมันกันค่ะว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะและสำหรับผู้ที่จะมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้นะคะก็คือท่านอาจารย์ดร.ภาวินีอินมณีค่ะหรือว่าอาจารย์เปานั่นเองนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ง่ายๆเลยอยากให้อาจารย์เป้าเนี่ยช่วยเล่าถึงความหมายของไขมันก่อนนะคะว่าไขมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆบางคนอาจจะกลัวคำว่าไขมันนะคะเพราะว่าคิดว่ามีโทษอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไขมันเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษก่อนอื่นเนี่ยจะขออธิบายถึงความหมายของไขมันก่อนนะคะก็คือไขมันเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนื่องจากว่าให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆแต่ถ้าในกรณีที่เราบริโภคไขมันเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายในส่วนของการมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะโรคของโรคอ้วนนอกจากจะปริมาณของไขมันเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายแล้วนะคะชนิดแล้วก็ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีผลต่อร่างกายด้วยยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากการบริโภคไขมันที่มากเกินไปหรือว่าภาวะเกิดจากภาวะของโรคอ้วนเนี่ยก็เช่นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงค่ะ
1: คืออย่างแรกคือมันเป็นสารอาหารชนิดนึงที่ให้พลังงานสูงใช่ไหมคะอันนี้สูงนี่สูงยังไงบ้างคะ
2: ไขมันเนี่ยใน1กรัมนะคะไขมันจะให้พลังงานอยู่ที่9กิโลแคลอรี่เมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ให้พลังงานชนิดอื่นๆเช่นพวกโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่ให้พลังงานอยู่ที่1กรัมเนี่ยที่4กิโลแคลอรี่ก็ถือว่าไขมันเนี่ยมีการให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
1: สูงก็เกือบ2เท่าเลยนะคะแล้วแบบนี้ไขมันในอาหารนี่พบในอาหารประเภทไหนบ้างคะอย่างเรารู้จักแน่ๆแล้วคือน่าจะเป็นน้ำมันใช่มั้ยคะแล้วอาหารประเภทอื่นล่ะคะมีไขมันแฝงอยู่มั้ยคะ
2: อาหารประเภทอื่นก็เช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีไขมันต่างๆเนี่ยแทรกอยู่แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆค่ะก็จะมีไขมันเนี่ยอยู่ในปริมาณนึงเลยค่ะ
1: นี่อย่างพวกของที่ใช้นมหรือว่าเนยทำพวกเบเกอรี่ขนมเบเกอรี่ก็มีไขมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: จริงๆค่ะแล้วในส่วนของพวกเบเกอรี่เนี่ยค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันที่เป็นชนิดที่มีประโยชน์แล้วก็ไขมันชนิดที่อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์เป้าพูดถึงเรื่องของชนิดไขมันอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแล้วไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะในเชิงตามหลักวิชาการแล้ว
2: ค่ะในที่นี้ก็จะขอแบ่งประเภทของไขมันออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็จะพบมากในพวกเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ไขมันสัตว์แล้วก็พวกกุ้งปลานมผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่เคยที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกลุ่มไขมันที่พบในสัตว์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ควรทานมาก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วประเภทที่2ล่ะคะ
2: ประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะจะพบมากในพวกน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันคานูล่าน้ำมันมะกอกแล้วก็พวกปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทะเลต่างๆนะคะแล้วก็ข้อดีของน้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเนี่ยก็คือช่วยในการลดการดูดซึมของไขมันอิ่มตัวแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังก็อย่างเช่นพวกโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเป็นต้นนะคะ
1: อืมค่ะแล้วประเภทที่3ล่ะคะอาจารย์
2: ประเภทที่3นะคะจะเป็นกลุ่มของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งไขมันประเภทนี้ค่ะร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองเราจะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปยกตัวอย่างกลุ่มของอาหารที่มีพวกกรดพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยก็จึงเป็นพวกน้ำมันงาน้ำมันพวกปลาแซลมอนต่างๆเนี่ยค่ะ
1: อ๋อแบบที่ผมเคยได้ยินเรื่องของพวกโอเมก้า3ว่าให้กินปลาเยอะๆจะได้รับก็เป็นกรดไขมันประเภทนี้ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะนอกจากในปลาจะมีกรดไขมันที่เป็นพวกโอเมก้า3ที่ช่วยในการบำรุงแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับสมองทางด้านความจำแล้วค่ะก็จะเป็นโปรตีนที่สำคัญด้วยนอกจากไขมัน
1: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะหลังนอกจาก3ประเภทที่อาจารย์พูดไป
2: ก็จะมีประเภทสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวร้ายนิดนึงนะคะสำหรับในกลุ่มของไขมันเพราะว่าเป็นของกลุ่มของกรดไขมันทรานซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะจะเขาจะผลิตจากกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวโดยการผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้สถานะของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งซึ่งกระบวนการนี้จะมีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตอาหารเนื่องจากว่าอาหารที่ผลิตมาเนี่ยค่ะจะมีลักษณะของสามารถเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดกลิ่นหืนในระหว่างกระบวนการเก็บด้วยอะค่ะแต่ว่าผลร้ายของกรดไขมันทรานพวกนี้ค่ะก็คือจะไปลดตัวไขมันตัวดีแล้วก็ไปเพิ่มตัวที่ไขมันตัวร้ายทำให้เกิดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ค่ะ
1: แบบนี้ก็แปลว่าดีต่อผู้ผลิตแต่ไม่ดีต่อคนรับประทานอย่างเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และแบบนี้ปัจจุบันไขมันทรานยังหาซื้อกันได้ไหมคะมันยังมีอยู่ในอาหารที่เรากินกันอยู่ไหมคะพอฟังแบบนี้แล้ว
2: จริงๆแล้วมันก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่อาจจะเกิดจากการเติมเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือว่าเกิดจากขั้นตอนการประกอบอาหารของเราเช่นการทอดอาหารด้วยอุณหภูมิแรงๆหรือว่าการใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดพวกไขมันทรานพวกนี้เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้ที่เขาว่าไขมันเนี่ยมีไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรรับประทานเนี่ยจริงไหมคะหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างถ้าพูดถึงไขมันแบบในแง่รวม
2: ๆจริงๆแล้วไขมันเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยคือเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ควรมีการจำกัดปริมาณที่พอเหมาะของแต่ละคนแล้วก็แต่ละวันด้วยส่วนข้อ2ประโยชน์ข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของสามารถช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมันอย่างเช่นพวกวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D แล้วก็วิตามิน K แล้วก็อีกข้อนึงก็คือทำให้อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเกิดความมีรสชาติที่ดีกลิ่นรสที่ดีแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะก็เป็นเกี่ยวกับไขมันที่มีการสะสมภายใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยช่วยในการป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในร่างกายของเรารวมถึงช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของเราด้วยค่ะเกี่ยวกับการสูญเสียอุณหภูมิของร่างกายของเรา
1: อ๋อแบบนั้นที่เรามีไขมันเก็บตามพุงตามแขนตามขาก็ดีกับร่างกายใช่ไหมคะ
2: ก็ดีก็ดีนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะมีมากเกินไป
1: เนาะโอเคแล้วมีโทษล่ะคะมีไหมคะ
2: โทษก็มีเหมือนกันนะคะก็เกิดจากการที่อย่างที่บอกว่าเขาให้พลังงานสูงนะคะการที่เราได้รับมากเกินไปเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของไขมันตามร่างกายของเราเกิดเป็นภาวะของน้ำหนักเกินการมีภาวะของโรคอ้วนซึ่งเมื่อเรามีภาวะพวกนี้แล้วจะมีโรคต่างๆตามมามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจโรคความดันโลหิตสูงประมาณนี้ค่ะก็คือเขาควรจะเลือกแล้วก็รับประทานไขมันเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะแล้วในเมื่อท็อปิกของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของไขมันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำอาหารเองเนี่ยน่าจะเคยสงสัยกันนะคะว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดแล้วเราเห็นน้ำมันเนี่ยมีวางขายตั้งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มน้ำมันทานตะวันอยากให้อาจารย์เป้าช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าน้ำมันแต่ละประเภทพวกนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างคะแล้วมันใช้แทนกันได้หรือเปล่า
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะน้ำมันเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยคือน้ำมันที่ผลิตจากพืชแล้วก็น้ำมันที่ผลิตจากสัตว์แต่ว่าในที่นี้นะคะเราจะขออธิบายในส่วนของน้ำมันที่ผลิตจากพืชแทนก่อนนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนสูงดังนั้นอาหารที่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกก็คือเป็นอาหารพวก สลัดต่างๆที่ไม่ใช้ความร้อนเลยแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยยังมีส่วนช่วยในส่วนของประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นก็คือช่วยในการลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีให้แก่เราด้วยนะคะส่วนน้ำมันประเภทที่2ที่จะพูดถึงก็คือน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยผลิตได้จากรำข้าวแล้วก็มีคุณสมบัติในการจุดเกิดควันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เราสามารถใช้ในการประกอบอาหารพวกทอดหรือว่าผัดก็ได้นะคะแล้วก็ในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญอยู่1ชนิดก็คือสารออริซานอลซึ่งสารออริซานอลเนี่ยค่ะเป็นสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ทั้งในด้านของผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ผู้บริโภคในส่วนของผู้ผลิตก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีกลิ่นหืนในส่วนของอาหารก็ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ประเภทที่3ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่นิยมมากๆเลยค่ะที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นคุณสมบัติของเขาก็คือจุดเกิดควันเนี่ยสูงแล้วก็สามารถใช้ในอุณหภูมิที่สูงได้แล้วก็ไม่เกิดสารพวกสารประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็แต่ว่าข้อควรระวังสำหรับน้ำมันปาล์มก็คือเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงหากว่าเรารับประทานในปริมาณที่มากแล้วนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยเช่นกันน้ำมันชนิดต่อมาก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นกลุ่มไขมันที่น้ำมันที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะแต่ว่าเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันสำหรับน้ำมันในประเภทสุดท้ายเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันมีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าตัวน้ำมันของน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยจะช่วยในการลดของไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของเราโดยตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะเกิดจากการบริโภคอาหารของเราแล้วก็เกิดการสะสมซึ่งตัวนี้ก็จะไปสะสมหรือว่าไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเกิดเป็นภาวะของน้ำหนักเกินว่าโรคอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะน้ำมันของดอกทานตะวันเนี่ยค่ะยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เป้าช่วยเล่าหน่อยว่างั้นแบบนี้เวลาเราประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะวันนี้เราจะผัดวันนี้เราจะทอดอย่างเงี้ยมันมีข้อควรจำหรือว่าควรทราบไหมคะว่าอาหารประเภทไหนเหมาะกับน้ำมันแบบไหนคะ
2: จริงๆก็การประกอบอาหารก็ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะมีอยู่ไม่มากนะคะที่ใช้น้ำมันประกอบด้วยกันก็คือจะมีด้วยกัน3วิธีหลักๆ ก็คือ 1. อาหารประเภททอด อาหารประเภททอดเนี่ยก็จะใช้น้ำมันในปริมาณมากแล้วก็เป็นการใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นการพวกการทอดปลาการทอดหมูการทอดไก่เป็นต้นนะคะ
1: ค่ะอันนี้นี่รวมไปถึงการแบบเขาเรียกว่าการทอดน้ำมันทอดอย่างพวกที่เราไปเห็นเขาทอดกล้วยแขกหรือลูกชิ้นกันด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะรวมพวกนั้นด้วยซึ่งการใช้การทอดเนี่ยก็ควรเลือกน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาต้องจะทนความร้อนค่อนข้างสูงนะคะน้ำมันที่แนะนำหรือว่านิยมใช้กันก็คือพวกน้ำมันปาล์มค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะสำหรับอาหารการประกอบอาหารประเภทต่อมาก็คือการผัดเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของการใช้น้ำมันน้อยๆแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากแล้วก็ใช้เวลาในการผัดไม่นานน้ำมันที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันปาล์มเป็นต้นนะคะส่วนรูปแบบการประกอบอาหารรูปแบบสุดท้ายก็คือการทำสลัดคือไม่ใช้ความร้อนเลย
1: ใช
2: ่ค่ะซึ่งการเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมก็คือต้องเป็นน้ำมันที่ไม่จับตัวเป็นไขหรือว่าจับตัวเป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิปกติน้ำมันที่แนะนำก็คือจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกเป็นต้นนะคะอาจารย์ปุ๋ม
1: ค่ะก็จากที่ฟังอาจารย์เป้าเล่ามาเราก็จะได้เห็นการประกอบอาหาร3รูปแบบเนาะกับน้ำมันที่เหมาะกับในแต่ละประเภทถ้าให้ผมลองสรุปก็คือถ้าอย่างเป็นพวกการใช้น้ำมันเยอะๆทอดความร้อนสูงๆก็ควรใช้เป็นน้ำมันปาล์มใช่ไหมคะเช่นการทอดปลาเนาะคำทอดกล้วยแขกประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราเป็นผัดผักพวกผัดธรรมดาใช้น้ำมันไม่เยอะก็ใช้เป็นน้ำมันประเภทถั่วเหลือง
2: น้ำมันงา
1: น้ำมันรำข้าว
2: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเลยอย่างพวกสลัดก็ใช้เป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมคะแล้วมีคำถามนึงที่ผมสงสัยค่ะเวลาเราจะไปซื้อของตามตลาดบางทีเราเห็นแม่ค้าเขาใช้น้ำมัน ในการทอดหั่นน้ำมันทั่วเนี้ยค่ะเป็นแบบทอดซ้ำๆแล้วน้ำมันมันกลายเป็นสีดำแล้วบางคนบอกว่าอันเนี้ยไม่ดีอย่าไปซื้อกินนะจริงไหมคะว่าน้ำมันที่ใช้ผ่านการทอดมาแล้วเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกาย
2: จริงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการใช้น้ำมันทอดที่อุณหภูมิสูงๆนะคะในระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่

0: ทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสลายได้โดยที่สารที่เกิดจากการเสื่อมสลายของไขของน้ำมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกกรดไขมันอิสระพวกโมโนเอซิลกลิเซอรอลแล้วก็พวกไขมันทรานที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่สารประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยก็คือสารโพล่าที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะถ้าเกิดน้ำมันไหนเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำหรือว่าใช้การทอดมาหลายครั้งแล้วนะคะจะมีลักษณะของน้ำมันที่เป็นสีดำคล้ำมีลักษณะเหนียวข้นหนืดแล้วก็มีฟองขึ้นมากๆแล้วก็มีควันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยอะค่ะซึ่งสารประกอบโพล่าพวกนี้ค่ะมีผลต่อร่างกายด้วยเช่นกันแล้วก็การใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะคะต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยของตัวผู้ขายอาหารเองแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเรารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหากเรากำจัดพวกน้ำมันทอดซ้ำที่ไม่ถูกวิธีสำหรับผลที่มีต่อร่างกายของเราก็เช่นพวกกรดไขมันทรานที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจนะคะสำหรับนอกเหนือจากผู้บริโภคที่เป็นอันตรายแล้วผู้ขายก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าไอระเหยที่เกิดจากการทอดอาหารด้วยน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะไปเกิดเป็นไอระเหยที่มีสารประกอบพวกโพล่าดังกล่าวแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโอกาสเสี่ยงในการเกิดพวกมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาได้มีประกาศเกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดซ้ำออกมาซึ่งน้ำมันทอดซ้ำในความหมายเนี่ยก็คือเป็นการใช้น้ำมันเนี่ยทอดอาหารแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งโดยที่มีการนำน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยไปประกอบอาหารเช่นพวกทอดผัดแล้วก็ทาในผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงใช้เป็นส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบในอาหารต่างๆเนี่ยควรจะใช้น้ำมันทอดซ้ำที่มีค่าหรือว่าปริมาณของสารโพล่าเนี่ยไม่เกินร้อยละ25ของน้ำหนักทั้งหมดก็จะปลอดภัยกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่แม่ค้าธรรมดาหรือเป็นแค่ผู้ประกอบเป็นผู้ซื้อล่ะคะเราจะมีเทคนิคในการระวังอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำหรือว่าสังเกตได้ไหมคะว่าอันนี้คือน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำมามากเราไม่ควรจะซื้ออาหารจากร้านนี้แล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือดูจากลักษณะภายนอกก่อนก็ได้ค่ะเช่นน้ำมันที่มีสีดำมีความข้นเหนียวเกิดฟองแล้วก็เกิดควันได้ง่ายการเกิดควันได้ง่ายที่อุดหูลงเนี่ยก็เกิดจากการที่น้ำมันเกิดการเสื่อมสภาพปกติที่เคยทนความร้อนได้มากขึ้นนะคะเมื่อใช้ซ้ำๆไปเนี่ยความร้อนความทนต่อความร้อนก็จะต่ำลงสำหรับผู้บริโภคเองเนี่ยในผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทก็จะมีการระบุว่าไขมันทรานที่เกิดจากการเสื่อมสลายก็สามารถอ่านฉลากโภชนาการได้ค่ะว่ามีปริมาณพวกไขมันพวกนี้อยู่มากหรือน้อยเพียงไรแล้วก็เลี่ยงได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้น้ำมันเท่าที่ผมฟังว่าคือน้ำมันเกิดการเสื่อมสลายได้เมื่อผ่านการทอดอุณหภูมิสูงหรือใช้เป็นนานๆใช่ไหมคะแล้วนี้เรามีวิธีในการป้องกันให้น้ำมันเนี่ยเหมือนกับยังคงคุณภาพอยู่ได้นานๆไหมคะ
0: จริงๆจะขอเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการเสื่อมสลายของไขมันในระดับครัวเรือนก่อนแล้วกันนะ
1: คะ
0: ใช่อย่างข้อแรกเลยอะค่ะก็คือเราควรจะมีการใช้อุณหภูมิไม่สูงมากนักในการประกอบอาหารซึ่งใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะนำอาหารไปทอดพวกวัตถุดิบต่างๆที่มีน้ำส่วนเกินเนี่ยให้มีการซับน้ำออกก่อนที่จะนำมาทอด
1: น้ำออกก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ2ก็คือเป็นการนำเหมือนกรองพวกเศษอาหารที่มีตกค้างในน้ำมันนะคะออกก่อนในระหว่างของการทอดก็แล้วก็หลังจากการทอดก็ด้วยนะคะ
1: ใ
0: ช่ถ้าเกิดควรจะมีการเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆในกรณีที่เราทอดอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือว่ามีการใช้เครื่องปรุงหรือว่าปรุงรสต่างๆเช่นพวกเกลือพวกเครื่องปรุงรสต่างๆในปริมาณมากก็ควรมีการเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะทำให้น้ำมันเกิดการเสื่อมเสียได้เร็วขึ้นนะคะ
1: ควรใช้ไม่เกินกี่ครั้งถึงจะเปลี่ยนได้
0: จริงๆแล้วแนะนำว่าแค่2ครั้งก็ควรเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าบางคนจำเป็นจริงๆใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้เทน้ำมันเก่าออกไปก่อนประมาณ1ใน3แล้วค่อยเติมน้ำมันใหม่เข้าไปแต่ว่าให้พิจารณาน้ำมันเดิมก่อนนะคะว่ามันไม่มีสีคล้ำหรือว่ามีกลิ่นเหม็นหืนหรือว่ามีลักษณะของสีที่ไม่พึงประสงค์แล้วค่ะก็ควรแนะนำให้ทิ้งดีกว่าแล้วก็ใช้น้ำมันใหม่ดีกว่าค่ะสำหรับข้อต่อมาที่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นภาชนะที่ใช้ในการทอดอาหารให้หลีกเลี่ยงภาชนะที่เป็นเหล็ก พวกทองแดงแล้วก็ทองเหลืองเพราะว่าวัสดุพวกนี้ค่ะจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาที่ทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นนะคะ

0: ว่าปัจจุบันน่าจะทุกคนน่าจะไม่ได้ใช้วัสดุพวกนี้ในการเป็นภาชนะในการประกอบอาหารแล้วค่ะข้อต่อมาก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่เสร็จจากการทอดอาหารแล้วเราควรจะปิดแก๊สทันทีแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างของการทอดอยู่เนี่ยแล้วเราพักอยู่ก็ควรจะมีการเบาไฟลงหรือว่าอาจจะปิดไฟไปไ
1: ม่เปิดทิ้งเอาไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะช่วยลดระยะเวลาหรือว่าลดการเสริมสลายของไขมันของน้ำมันด้วยนะคะข้อต่อมาถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเราอยากจะเก็บน้ำมันนั้นไว้ใช้ครั้งต่อไปก็ให้แนะนำให้ใช้เก็บในภาชนะที่ผลิตจากพวกสแตนเลสหรือว่าแก้วจากนั้นปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เก็บในที่ที่เป็นอุณหภูมิเย็นๆหน่อยแล้วก็แสงไม่เข้าถึงนะคะส่วนข้อต่อมาก็จะเป็นไม่ควรที่นำภาชนะที่ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ล้างมาใช้ทอดต่อเพราะว่ามันยังคงหลงเหลือน้ำมันส่วนที่เหลืออยู่อะค่ะซึ่งเป็นน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้วเมื่อเติมลงไปก็จะทำให้น้ำมันใหม่อะค่ะเกิดการเสื่อมสภาพด้วยค่ะทั้งหมดก็เป็นข้อแนะนำค่ะ
1: ค่ะก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะคะในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันแล้วก็ระวังอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำนะคะจากอาจารย์เป้าค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะขอฝากเทคนิคเกี่ยวกับการรับประทานไขมันที่เหมาะสมไว้ด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะคะสำหรับเทคนิคแรกเนี่ยค่ะก็คือการบริโภคไขมันในปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับความจำเป็นของร่างกายในแต่ละวันโดยได้มีการแนะนำว่าการบริโภคไขมันในแต่ละวันเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ 25-30% ของพลังงานที่ต้องการทั้งหมดนะคะโดยเขาแนะนำว่าการบริโภคน้ำมันเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ6ช้อนชาต่อวันนะคะข้อ2นะคะจะเป็นการเลือกรับประทานไขมันที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาแล้วก็พวกปลาจากทะเลน้ำลึกก็ได้แก่พวกปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาแมคเคอเรลแล้วก็ปลาทูน่าซึ่งปลาจากทะเลน้ำลึกพวกนี้ค่ะจะมีสารสำคัญก็คือสารโอเมก้า3ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการบำรุงแล้วก็พัฒนาสมองในด้านของความคิดนะคะสำหรับเทคนิคข้อที่3เนี่ยก็คือการบริโภคอาหารหรือว่าไขมันที่มาจากพืชเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะช่วยในการรักษาหรือว่าดีต่อสุขภาพในระยะยาวได้ในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างพืชที่มีปริมาณไขมันที่ดีอยู่ด้วยกัน5ชนิดด้วยกันนะคะก็คือชนิดแรกก็คือเป็นน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีต่อระบบหัวใจของเราข้อ2ก็จะเป็นน้ำมันที่ได้จากเมล็ดฟักทองนะคะซึ่งจะมีสารพวกโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6เนี่ยที่ดีต่อระบบสมองของเรารวมถึงดีต่อสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรด้วยอะค่ะวัตถุดิบธรรมชาติชนิดต่อไปก็คือพวกเมล็ดถั่วอัลมอนด์ก็จะมีสารพวกที่ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็มีวิตามินรวมถึงแร่ธาตุที่สำคัญเช่นพวกวิตามิน E พวกโฟเลตแมกนีเซียมธาตุเหล็กเป็นต้นนะคะส่วนวัตถุดิบชนิดต่อมาก็คือเป็นพวกอะโวคาโดซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับอะโวคาโดมากขึ้นเพราะว่าสามารถปลูกได้ในประเทศไทยแล้วแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาขึ้นและอะโวคาโดเนี่ยค่ะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงแล้วก็น้ำตาลที่ต่ำเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมน้ำหนักผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็สามารถรับประทานได้สำหรับหอมใหญ่เนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าจะช่วยลดการเกาะที่ผนังของไขมันได้ช่วยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจข้อสุดท้ายก็จะเป็นไขมันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเป็นไขมันชนิดทรานซึ่งจะพบในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบเกอรี่แล้วก็ขนมอบแล้วรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยเทียมหรือว่าเนยขาวเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนข้อเสียของเขาที่มีต่อสุขภาพก็คือจะไปลดตัวคอเลสเตอรอลตัวดีแล้วก็ไปเพิ่มตัวร้ายทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ค่ะ
2: แหมรู้ลึกตรงประเด็นกับเรื่องราวของไขมันจริงๆเลยครับน้องปุ๋ม
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงคะยังจะทานอยู่ไหมคะหมูปิ้งทุกวัน
2: ว่าจะไม่ทานเลยก็ไม่ได้นะครับทานให้น้อยลงในปริมาณที่พอเหมาะแล้วกัน
1: ใช่ทานได้ค่ะแต่ต้องรับประทานผักผลไม้ควบคู่ไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ
2: วันนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของไขมันที่อาจารย์ภาวินีอินมณีได้เป็นวิทยากรของเราเน
1: า
2: ะได้นำเสนอในวันนี้
1: เล่าให้พวกเราฟังค่ะ
2: ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับพบกับพี่เอและน้องปุ่มได้ใหม่ในรายการหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

อยากสร้างกลยุทธ์การตลาดตอนนี้เรามีคำตอบค่ะสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์เนจะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบค่ะ generative AI หรือ conversational AI ค่ะเอามาช่วยสร้างแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์วิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโปรไฟล์อาจารย์เนอยู่ที่หน้าจอค่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่มาจาก AI ค่ะ Gemini ค่ะให้คำตอบเราได้ทันทีนะคะสามารถเข้าหาเว็บได้อาจารย์ได้ถึงบอกว่าตอนนี้ถึงยุคของ AI แล้วค่ะเราสามารถให้ AI มาช่วยเราทำงานได้สารพัดค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะที่อาจารย์เนจะพาไปดูนะคะไปท่องโลก AI กันค่ะเอา AI มาช่วยเราในการทำแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์เนชวนรู้จักก่อนค่ะว่า generative AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบได้โอ้โหตื่นตัวกันมากเลยค่ะ2ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับสิ่งนี้เพราะว่าในฐานะมนุษยชาติเราสามารถคุยกับ AI ได้แล้วสำหรับการตลาดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเรารู้จักมา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเอามาใช้ในการทำอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆแต่มันเพิ่งคุยกับคนทั่วไปได้ค่ะเลยเป็นสาเหตุทำให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญญาประดิษฐ์กันเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์นี่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะเราคนธรรมดาที่เราไม่สามารถเขียนโค้ดได้เราสามารถสั่งงาน AI ได้แล้วและที่สำคัญมันอับดุลมากค่ะสั่งเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบเมื่อนั้นค่ะแล้วก็ยังทรานส์ฟอร์เมอร์อีกด้วยนะคะออกมาได้หลายรูปแบบค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าการทำงานของ AI เป็นยังไงกันบ้างชวนรู้จักคำศัพท์พื้นฐานก่อนค่ะ generative AI ทำงานด้วย large language model ค่ะคือโมเดลสมองค่ะขนาดใหญ่ที่สามารถเก่งเรื่องภาษามากๆเลยค่ะอาจารย์เนชอบเรียกมันว่ามันเป็นน้องยาย่าหรือณเดชนะคะนั่นคือโตมาจากเมืองฝรั่งแต่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วละตอนนี้ไร้รอยต่อค่ะภาษาไทยไร้รอยต่อจริงๆนะคะแล้วปัญญาประดิษฐ์อันนี้ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยให้ดูรูปค่ะถูกเทรนมาแบบนี้ค่ะมันทำงานแบบนิวรอนเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนด้วย Data ขนาดใหญ่มะหึมาค่ะใช้คำนี้เลยเพราะอะไรคะเทรนมาทั้ง Data ทั้งหมอทั้งนักเคมีจิตวิทยาศิลปะนะคะเลขนะคะโอ้เชี่ยวชาญทุกอย่างค่ะการตลาดด้วยทุกคนแล้วที่สำคัญ Data ของคนไทยก็อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ได้ถามเรื่องกฎหมายไทยรู้ทันทีนะคะถามเรื่องดาราไทยรู้ทันทีค่ะเพราะอะไรคะเพราะพวกเราเนี่ยแหละค่ะไปช่วยกันเทรนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะมีส่วนร่วมกับ AI นะคะทักษะที่กลายเป็นจำเป็นสำหรับยุคนี้แล้วคือทักษะนี้ค่ะการเขียนพร้อมค่ะทุกคนนี่ทักษะนี้สั่งค่ะเพราะว่า AI เป็นอับดุลค่ะสั่งอะไรไปได้ออกมาทันทีแต่คุณสั่งดีได้ผลที่ดีสั่งไม่ดีก็ได้ผลที่ไม่ดีค่ะดังนั้นทักษะการเขียนพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อให้สมองกลทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพอีกทักษะหนึ่งที่อาจารย์เนชวนค่ะทักษะการปรับแต่งผลที่ได้จากพร้อมและปรับแต่งพร้อมค่ะดังนั้นเมื่อโมเดลเอาท์พุตออกมานะคะนะบอกแล้วนะคะอินพุตที่ดีทำให้เกิดเอาท์พุตที่ดีแต่เอาท์พุตที่ดียังไม่เพียงพอค่ะเราต้องมีส่วนร่วมในการปรับแต่งเอาท์พุตนี้เป็นสาเหตุทำให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะเราปรับแต่งเอาท์พุตและรวมถึงปรับแต่งพร้อมใหม่ค่ะให้พร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้อาจารย์เนเอาพร้อมดีๆมาให้ทุกคนเลยค่ะว่าจะทำกลยุทธ์การตลาดมีพร้อมดีอะไรกันบ้างเออตื่นเต้นกันไหมโอเคค่ะแคมเปญการตลาดค่ะขั้นตอนในการครีเอทคอนเทนต์นะคะมีโปรเซสแบบนี้เลยค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยได้

ไปโปรโมตตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ติดตามค่ะว่าคอนเทนต์ที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์นี้พาไปทดลองใช้กันค่ะรู้จักโครงสร้างพร้อมกันก่อนบอกแล้วนี่คือทักษะของคนยุคนี้ค่ะถ้าไม่เรียนรู้เอาแน่นอนนะคะถ้าเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นทำงานได้ไวขึ้นทำงานออกมาได้ดีขึ้นค่ะเป็นยุคแบบไซเบอร์ฮิวแมนจริงๆนะคะมาดูโครงสร้างพร้อมค่ะฉลาดใช้พร้อมอาจารย์แนะนำ3อันไว้เลยค่ะพร้อมแรกเขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะเราชอบกันมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ร้อยทั้งร้อยทุกคนใช้ค่ะก็คือคุยไปเรื่อยๆเหมือนคุยกับเพื่อนทางไลน์อะค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะอันที่2ค่ะเมตาพร้อมอันนี้เอาเมตาพร้อมมาให้พวกเราดูเต็มๆเลยค่ะคือพร้อมแบบสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ได้มีโครงสร้างให้ดูด้วยบอกเลยเปิดให้ดูที่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะคะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมที่3ค่ะเขาเรียกว่าอาร์คพร้อมค่ะเดี๋ยวจะมีให้ดูบ้างนะคะก็คือการถามเพื่อหาพร้อมที่ดีที่สุดค่ะให้ดูตัวอย่างค่ะ นี่คือแคมเปญ นะคะเราอยากได้ไอเดียนะคะการคิดแคมเปญให้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่จะเปิดตัวขึ้นมาค่ะสำหรับคนทำงาน 30-40 ปีค่ะซีเควนซ์พร้อมก็คือว่าเราสั่งพร้อมไปง่ายๆแบบนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นท็อปออฟมายเราเราอยากให้ AI ทำงานยังไงเราก็สั่งค่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บ AI ก็ตอบมาค่ะนี่คือตัว Gemini ค่ะตอบมายาวๆมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ฟีดแบ็กกับ Gemini ค่ะก็ฟีดแบ็กไปเลยนะคะว่าชอบไม่ชอบเห็นไหมคะนี่คือการเทรน AI ค่ะนะแล้วก็บอกด้วยอาจารย์ให้ชมด้วยไอเดียดีจังแต่ว่าอยากให้ปรับตรงนี้หน่อยน่าจะเพิ่มอะไรอีกไหมนะคะเขาก็สั่งเขาก็ตอบกลับมาอีกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์นี่ก็เทรนต่อค่ะชอบไม่ชอบแล้วก็ขอบคุณค่ะมีแนะนำอะไรอีกไหมอาจารย์นี่อยากทำแบบออมนิชแนลออฟไลน์ออนไลน์เลยได้ไหมก็ตอบมาอีกค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะข้อดีคือมันธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราแชทในไลน์ค่ะข้อเสียคือใช้เวลานานค่ะในการเจเนเรตเนาะกว่าจะได้ที่ถูกใจดังนั้นวันนี้อาจารย์ในชวนใช้เมตาพร้อมแล้วกันค่ะเพราะว่าการสาธิตเรามีเวลาจำกัดค่ะเมตาพร้อมโครงสร้าง5อย่างค่ะ PARTS ค่ะ PARTS ค่ะนะโครงสร้างนี้ง่ายๆเลยเหมือนโคนันเลยใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลลัพธ์เป็นอย่างไรโอ้โหถามกันขนาดนี้พร้อมจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะพร้อมยาวจริงๆค่ะแต่สั่งแล้วได้ผลถูกใจค่ะนะคะมีแนวโน้มที่คำตอบแรกจะใช้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณสั่งด้วยเมตาพร้อมตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ค่อยต่างกันค่ะนี่แอบกระซิบเลยนะดังนั้นบางครั้งคุณไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้มันคือไม่ต้องจ่ายตังค์รายเดือนก็ได้อะนะตัวฟรีก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะตัวฟรีเทียบกับตัวโปรเลยค่ะอ่ะใครนะคะสั้นๆเลยค่ะบอกไปเลยค่ะให้ AI สวมหมวกเป็นใครค่ะเพื่อทำให้หยิบ data set นั้นมาค่ะนะดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะให้เป็นนักที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลเป็นนักการตลาดนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือตัวอย่างค่ะใครสำคัญมากๆค่ะP ต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะใครต้องสัมพันธ์กับแอคชั่นหรือเอมที่ให้เขาทำค่ะดังนั้น P ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะเราตั้งบทบาทให้เขาเลยเพื่อให้ AI สวมบทบาทเป็นสิ่งนั้นค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ไปให้สุดทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่เลยค่ะดังนั้นจะในชอบใช้คำว่าระดับโลกแนวหน้านะคะหรือว่าเป็นของ AC Nielsen นะ Ogilvy นะคะอุใส่ไปได้เลยค่ะนะทำอะไรบอกแล้วนะคะ P สำคัญคือต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะดังนั้นคุณจะสนุกมากจะมี AI ที่มีหลายบทบาทนะคะจะมีใครหลายๆคนมาช่วยเราทำงานแล้วตรงทำอะไรเราก็บอกให้ชัดเจนเจาะจงค่ะนะอยากให้ทำอะไรนะคะเจาะจงเลยสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะบอกเลยอยากให้ทำอะไรนะคะชัดกว่านี้ก็คือสร้างแคมเปญการตลาดบน Facebook เนี่ยชัดขึ้นบอกให้ชัดกว่านี้คือสร้างแคมเปญการตลาดนะเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใส่โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ไปก็ยิ่งชัดค่ะยิ่งคุณทำได้ชัดเท่าไหร่ผลออกมาก็ยิ่งชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเอาไปใช้ได้มากเท่านั้นดังนั้นนี่คือเอมนะคะให้ใครคะดูออเดียนส์ค่ะสำคัญมากกับการสื่อสารการตลาดนะคะคุณเปลี่ยนออเดียนส์ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ที่ออกมาค่ะดังนั้นสำคัญมากจริงๆระหว่างวัยรุ่น Gen Z นะกับคนทำงาน Gen Y นะคะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างอาจารย์เนจเจนเอ็กอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราชอบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะนะนึกออกไหมคะบางทีคุยกับอาจารย์เนจเนี่ยก็จะวัยรุ่นตอนปลายเนาะคอนเทนต์ต้องชัดเจนต้องเคลียร์นิดนึงต้องเป็นภาษาแบบมืออาชีพนิดนึงคุยกับวัยรุ่นนะคะเจนแซดนะหรือตอนนี้จะมีเจนใหม่ออกมาเจนเบต้าออกมาเจนอัลฟาออกมาพวกนี้บางทีต้องภาษาตาร์ดนิดนึงนะคะดังนั้นให้ใครสำคัญมากๆค่ะระบุเลยนะว่าอยากให้เป็นใคร

หรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นภาษาในประเทศนั้นตาม culture ของเขาไปเนาะแบบไหนธีมค่ะนะแน่นอนเราอยากให้มีแนวคิดแบบไหนธีมแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะนะผลเป็นอย่างไรค่ะนี่ระบุผลลัพธ์มาเลยนะคะว่าอยากต้องการในรูปแบบไหนพูดแบบคร่าวๆเลยนะคะทำเป็นตารางให้ดูนะคะเมตาพร้อมนะคะนี่ค่ะยาวไหมยาวค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะคุณสั่งยาว AI ก็จะตอบกลับมายาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเน้ให้ดูค่ะนะคะอาร์คพร้อมเป็นอีกแบบนึงค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสั่งพร้อมยังไงก็ถามเลยค่ะว่าผมควรจะสั่งพร้อมยังไงแล้วให้ AI บอกพร้อมเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเน้จะมาลองทำกันดูเลยนะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนี่เป็นกรณีศึกษาค่ะนะเป็นของลูกศิษย์ค่ะเขาผลิตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะว่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะทำแคมเปญการตลาดยังไงเออมาค่ะเราจะพัฒนาร่วมกับ AI ค่ะดังนั้นตัวอย่างระดับการสนทนานะคะแน่นอนต้องเริ่มจากให้ AI ช่วยคิดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดก่อนนะคะโดยที่เป็นแนวคิด Marketing Funnel ค่ะการตลาดดิจิตอลจะเป็น Marketing Funnel คือเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่ชอบรู้ใจเป็นคนที่ซื้อแล้วก็เป็นคนที่พักดีค่ะนี่คือ Funnel ค่ะที่เราค่อยๆสร้างลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนจะให้นะคะให้พร้อมกันเลยนะโดยที่อาจารย์เนจะเริ่มแรกก่อนจากเมตาพร้อมก่อนนะคะนะเดี๋ยวสาธิตนะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมค่ะนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือเมตาพร้อมตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปแบบพาสเลยค่ะจะเน้นให้ดูค่ะช่องที่มืดๆฝั่งซ้ายคือ ChatGPT ตัวฟรีค่ะฝั่งขวาคือ GPT O1 ที่ฉลาดที่สุดค่ะนะลองดูค่ะคลิกเลยนะคะคลิกเลยนี่เป็นเมตาพร้อมที่ทำเพื่ออาร์คพร้อมค่ะว่าถ้าอยากทำกลยุทธ์การตลาดฉันควรให้ข้อมูลอะไรกับเธอบ้างนะเห็นไหมคะAI แต่ละครั้งที่ตอบได้ไม่เหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าคุณใส่พร้อมที่ดีนะคะ AI ตัวฟรีก็ไม่ต่างจาก AI ตัวที่เป็นฉลาดที่สุดเลยเพราะพร้อมเราดีค่ะนะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรให้เขาบ้างแล้วเขาถึงจะตอบได้ดีนี่คือการใช้เมตาพร้อมบวกกับอาร์คพร้อมด้วยกันค่ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตอลในระดับโลกแล้วถ้าคุณจะต้องทำแคมเปญการตลาดให้กับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเนี่ยคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้สั่งงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเตรียมข้อมูลตามนี้เลยนะคะเพื่อจะทำแคมเปญการตลาดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพร้อมต่อไปนะคะคือสมมุติว่าเราให้ข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลให้พร้อมค่ะพร้อมต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีเควนซ์พร้อมเนาะเพราะต่อจากพร้อมข้างบนแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยนะว่าที่เขาถามมาเนี่ยฉันจะตอบอะไรให้เธอบ้างนะคะนะเพื่อเป็นแคมเปญการตลาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า AI ตัวฟรีและตัวโปรนะตอบต่างกันยังไงเราให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วกดส่งค่ะนะคะที่คุณเห็นที่อาจารย์ได้ใส่นี่คือหน้าจอในการสั่ง AI ค่ะสักนิดนึงนะคะว่าโมเดล ChatGPT O1 ที่อยู่ใน Plus นะคะที่เรียก Plus ก็คือว่าจ่าย700บาทต่อเดือนนะคะตอนนี้ Pro มันจ่ายเป็นแพงกว่านี้ละนะคะ 7,000 บาทต่อเดือนละนะคะถ้า700บาทต่อเดือนเนี่ยจะมี O1 ซึ่งฉลาดมากๆแต่ต้องใช้เวลาคิดค่ะนะคะคือคิดมากกว่าคนอื่นนะคะนี่นะคะผลออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ชวนดูคือถ้าเราสั่งพร้อมที่ดีค่ะนะตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ต่างกันเลยนะตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่ได้คือ ChatGPT 4o mini ค่ะนะก็คือแบบให้ AI ที่ตัวที่แบบทำงานเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาให้เราขณะที่ O1 เนี่ยคิดเยอะนะคะตรรกะดีมากๆไม่ค่อยต่างกันค่ะอาจารย์เนทเท่าที่ดูผลนะคะน่าสนใจไหมเนาะไม่ค่อยต่างกันนะแล้วก็ออกมาเป็น5สเตจเหมือนกันของ customer journey ค่ะนะก็คือสเตจตั้งแต่ awareness evaluations conversions เงี้ยนะคะ post conversion นะคะเห็นไหมคะ loyalty state เห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยค่ะนะแล้วก็บอกไทม์ไลน์นะ O1 บอกไทม์ไลน์ด้วยน่าสนใจค่ะดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้การสั่งพร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ LLM ตัวที่ไม่ได้เก่งมากมายนักก็ยังสามารถทำผลออกมาได้ดีค่ะเห็นไหมคะตัวฟรีมี KPI ให้ด้วยมีกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ชอบทั้งคู่เลยบอกเลยชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต่างกันมากเลย

เนื่องจากว่าเราสั่ง AI ได้ค่อนข้างดีนะคะเนาะ input ที่ดีก็เกิด output ที่ดีนะคะแล้วก็สังเกตเราใส่ input ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดได้ดีนะดังนั้นจึงทำให้เกิดผลของแคมเปญการตลาดที่ดีค่ะนะนี่พอให้เป็นไอเดียค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะดังนั้นถ้าคุณเห็นพร้อมตรงนี้แล้วนะคะคงพอเห็นเนาะว่าเราจะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ยังไงกันบ้างแล้วคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยซีเควนซ์พร้อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นขยายความรายละเอียดนะคะขอให้เขาขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสเตจได้นะคะให้สร้างคอนเทนต์แพลนได้ให้สร้างสคริปต์วิดีโอได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเมตาพรอมให้หมดนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าใครสนใจอยากได้เมตาพรอมนะคะติดต่ออาจารย์นี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆค่ะนะคะรอบนี้ไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะนะนี่คือสิ่งที่เราให้ข้อมูลเข้าไปค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เนสส่งให้เป็นพร้อมที่2ก็คือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนเข้าไปเพื่อเป็นอินพุตให้เขาในการคิดแคมเปญการตลาดนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ Naturecrete คอนกรีตพิมพ์ลายของเรามีข้อมูลภายในอะไรบ้างจุดโดดเด่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเห็นไหมคะนะเราก็ทำให้เขาสามารถตอบเราในเรื่องแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้นอย่าหวังแคมเปญที่ดีโดยที่เราไม่ได้ให้อินพุตอะไรเลยนะคะนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเขาจะไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขาจะไม่เข้าใจจุดโดดเด่นของแบรนด์เรานะบางทีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เป็นเพอร์โซนาได้ยิ่งดีเนาะนี่เป็นตัวอย่างคำตอบที่ได้ดังนั้นถึงแม้จะใช้ 4O mini ก็ได้คำตอบที่ดีค่ะนะนี่คือจากหน้าจอนะคะอาจารย์นี้มาสรุปให้ถ้าเป็น O1 ที่ฉลาดที่สุดคำตอบก็ลึกซึ้งมากขึ้นแต่ต่างกันนิดเดียวค่ะเนาะเพราะว่าเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนะแล้วก็เราสามารถทำเพิ่มทีละสเตจได้เห็นไหมคะนะก็ให้ขยายรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ใช้จัดลำดับความสำคัญนะคะเห็นไหมคะเวลาสั่งเราสั่งยาวค่ะเมตาพร้อมแต่คุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเพอร์โซนาคือตัว P ละนะคะไม่ต้องให้เขาสวมบทบาทแล้วเพราะมันอยู่ในแชทข้างบนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่อยู่ในแชทเดียวกันเขาจะสวมบทบาทเดียวกันไปตลอดนะคะนี่ก็ตัวอย่างที่ได้นะคะตอบยาวไหมตอบยาวค่ะนี่ขนาดตัวฟรีนะตอบยาวมากเลยค่ะเพราะเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนี่เห็นไหมคะนี่ O1 mini ค่ะก็คุณจ่ายเงินเนาะ you get what you pay เขาก็ให้เพิ่มมาหน่อยมีตารางตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเนาะการจัดลำดับความสำคัญก็มีเหตุผลให้มีข้อเสนอแนะให้นะคะดังนั้นถ้าทำจริงจังก็จะซื้อแบบ plus ก็ดีค่ะสนับสนุนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีแบบ plus แบบฟรีก็ให้แนะนำให้ใช้สั่งพร้อมให้ดีค่ะนะแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยนะคะอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยลองซีเควนซ์พร้อมใหม่ให้สร้างคอนเทนต์แพลนให้เรานี่นะคะนี่ตัวอย่างพร้อมค่ะนะเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วเปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่ละคุณเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการนะคะอายุ32ปีทำงานที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำนะคะจบการศึกษาสถาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือตัวเพอร์โซนาคือให้เป็นลูกค้าละนะคะลูกค้าของคอนกรีตพิมพ์ลายคือสถาปนิกเนาะนะคะเสร็จแล้วก็แบบบอกไปเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากเลยนะคะนะคะบอกไปเลยค่ะว่าจากมุมมองสร้างแผนเนื้อหาให้หน่อยนะคะโดยที่เป็นเพอร์โซนาของการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิกด้วยกันนะดังนั้นโอ้โหเวลาคุณทำแคมเปญนะคะคุณสามารถเข้าสวมหมวกได้หลากหลายเพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายไอเดียชันเราจะหลากหลายมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะลองดูผลค่ะเห็นไหมคะน่าสนใจไหมนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจะสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอยังไงนะคะเนื้อหาที่ต้องการเป็นไงนี่คือคอนเทนต์แพลนของเราค่ะนะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราควรจะสร้างเนื้อหาแบบที่มันมีเทรนด์การออกแบบนะแสดงตัวอย่างของโครงการจริงเปรียบเทียบก่อนหลังเบื้องหลังการผลิตการดูแลรักษาสถาปนิกชอบโอ้ถามอาจารย์เนธอาจารย์เนธเป็นนักการตลาดก็ไม่รู้ว่าสถาปนิกอยากได้อะไรเราก็เลยให้ AI สวมหมวกเป็นสถาปนิกเลยนะที่เหมือนกับลูกค้าของบริษัทนี้เลยเขาก็จะบอกเลยเขาอยากฟังคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะก็บอกวิธีการถ่ายภาพให้เราด้วยถ้าทำคอนเทนต์ต้องถ่ายภาพแบบไหนใช้แสงแบบไหนโอ้โหทุกอย่างมาหมดค่ะทุกคนแฮชแท็กจะต้องแฮชแท็กอะไรนะคะที่สถาปนิกชอบนะคะแล้วก็เนื้อหา3เดือนควรจะมีแพลนยังไงชอบไหมล่ะทุกคนนะเรามีคอนเทนต์แพลนเลย AI ช่วยคิดค่ะ
นะเรามีส่วนร่วมคือให้ input ที่ดีมาดูแชท GPT O1 mini ค่ะสำหรับคนที่จ่ายเงินแบบ plus ค่ะนะดูซิต่างกันไหมเนี่ยรูปแบบการนำเสนอมันชัดเจนขึ้นเนาะบอกไปเลยว่าทำเป็นสตอรี่เป็นรีลอินโฟกราฟิกการ์ตูนสั้นแชร์ผลงานจากสถาปนิกด้วยกันนะคะบอกแพลตฟอร์มเลยว่าควรจะเป็นยังไงประเภทเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะตัวอย่างโครงการจริงเนื้อหาทางเทคนิคและการใช้งานใช้แฮชแท็กก็แฮชแท็กมาให้เลยว่ามีแฮชแท็กเฉพาะทางด้วยมีแฮชแท็กยอดนิยมด้วยนะมีแฮชแท็กแบรนด์ด้วยนะแฮชแท็กท้องถิ่นด้วยเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของลูกศิษย์ที่ท้องที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างปฏิทินด้วยน้องพยายามมากขึ้นค่ะเพราะเราจ่ายเงินเนาะนะคะมีนี่ตัวอย่างปฏิทินด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นแผนคร่าวๆนะถ้าของฟรีเป็นแผนคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทินให้เราดูเลยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะมาดูลำดับสนทนาสุดท้ายค่ะถึงเวลาจะไปเอาแคมเปญไปใช้จริงค่ะนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรงเนาะดังนั้นตัวอย่างการสนทนานี้ก็คือสั่งซีเควนซ์เลยค่ะช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นของ TikTok ได้ไหมยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่นะคะในการสั่งเมตาพรอมใหม่ให้สมมติบทบาทว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะนี่คือส่วนท้ายของการทำแคมเปญแล้วนะคะคือทำมาเป็นคอนเทนต์เลยลองดูค่ะผลที่ได้ค่ะนะอาจารย์เนใช้สิ่งที่เรียกว่าซีเควนซ์พร้อมพออยู่ในแชทเดิมนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบพร้อมนะคะก็คือพาสนั่นเองระบุให้รอบนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอนเทนต์แล้วค่ะอยู่ๆแล้วก็มีคนช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เราเนาะนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นของวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภารกิจคือขอได้ไหมคลิปวิดีโอ TikTok ความยาวไม่เกิน2นาทีใครถามอาจารย์เนกก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้อยู่ในดูแลแบรนด์นะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ AI คิดได้ค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ของวัสดุก่อสร้างเนาะนะแล้วก็บอกไปเลยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครลอกมาเลยค่ะให้เขารู้นะนี่คือ R ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคอนเทนต์นี้คือสถาปนิกรุ่นใหม่ทำงานในบริษัทสถาปนิกชั้นนำค่ะชอบการออกแบบธรรมชาติเนื้อหาโทนเป็นยังไงคะให้เห็นโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์คือเนี่ยโทนเสียงนะมืออาชีพเป็นกันเองนะสตรัคเจอร์คือต้องเน้นความเชี่ยวชาญคุณภาพและระบุองค์ประกอบเสียงที่จะใช้ถ่ายทำแตรเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอาจารย์เนไม่ได้โชว์หน้าจอนะโชว์ผลเต็มๆเลยดีกว่า ChatGPT CEO ค่ะนั่นคืออยู่ในแบบฟรีค่ะโอ้เปิดมานะคะวิดีโอมุมกว้างไวช็อตโชว์รูมนะคะให้เห็นโชว์รูมสวยงามทันสมัยนะคะแบบธรรมชาติบรรยากาศอบอุ่นและมีเสียง voice over คุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสำหรับโปรเจกต์ใหม่อยู่หรือเปล่ามารู้จักคอนกรีตพิมพ์ลาย Nature Creek กันเถอะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีช่วงแนะนำโชว์รูมก็แพนไปถ่ายโชว์รูมเลยค่ะแบบ close up ให้เห็นตัวอย่างแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าเราเข้าใจว่าสถาปนิกยุคใหม่ต้องการวัสดุใหม่ทั้งด้านดีไซน์ความยั่งยืนความคุ้มค่านี่คือคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจาก Nature Creek ที่ช่วยยกระดับให้โปรเจกต์ของคุณนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะมีทั้งแนะนำภาพแนะนำมุมกล้องแนะนำเสียงค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงค่ะจบภายใน2นาทีแล้วก็แนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการใช้ซับไตเติ้ลจำเป็นต้องมีนะแฮชแท็กที่แนะนำช่วงเวลาและโทนแสงให้ใช้แสงธรรมชาตินะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติชอบไหมล่ะชอบนะเอาไปใช้ได้เลยนะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะของ ChatGPT นะจันเนก็ว่าเอาไปใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูตัวO1 mini ค่ะเสียตังค์แล้วได้อะไรเสียตังค์ได้แบบนี้เลยค่ะ4หน้าค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแน่นอนนะคะมันตัวเล็กนะคะแต่อาจารย์เนกเดี๋ยวขยายให้ดูค่ะองค์ประกอบภาพและเสียงนะคะบอกมาโดยละเอียดเลยค่ะว่าเปิดวิดีโอมาจะมีภาพและเสียงอะไรบ้างนะคะคล้ายเมื่อกี้เลยคล้ายเมื่อกี้เลยนะคะแต่เพิ่มเติมค่ะสคริปต์แยกออกมาค่ะนะคะเพิ่มเติมคือความขยันขึ้นนะแยกสคริปต์ออกมาให้เผื่อคุณจะเลือกปริ้นตรงนี้ไปให้คนที่ทำ voice overนะแล้วนอกจากนี้แนวทางการถ่ายภาพนะละเอียดขึ้นนะองค์ประกอบกฎ3ส่วนต้องมานะการใช้สีการเคลื่อนไหวกล้องนะโอ้โหพี่ๆช่างภาพชอบไหมคะที่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้แนวทางการเขียนแคปชั่นค่ะโอ้บอกแคปชั่นให้ด้วยนะคะแน่นอน TikTok ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นนะก็จะมีแคปชั่นให้เราเขียนนะคะซึ่งเขียนแบบ TikTok เลยค่ะเขียนสั้นๆแบบเนี้ยนะบรรทัด2บรรทัดเอง TikTok จะเป็นการเขียนแบบแคปชั่นสั้นๆไม่เหมือนแคปชั่น Facebook Instagram แล้วก็มีแฮชแท็กให้ Call to Action มาข้อมูลเชิงลึกมานะคะนะขอบคุณให้เครดิตมานะคะอันนี้อยู่ในวิดีโอค่ะ
นะนะช่วงกลางจะมีอะไรบ้างนะคะความถี่ในการโพสต์โอ้ขยันเลยค่ะเพราะเราจ่ายเงินนะคะบอกเลยจวนจะโพสต์เวลาเท่าไหร่ TikTok ถึงจะชอบ

แกรมถึงจะชอบนะคะแฮชแท็กที่เป็นแยกอีกแล้วนะคะแฮชแท็กเฉพาะทางแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กท้องถิ่นนะคะโอชอบไหมชอบนะเดี๋ยวจะได้ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ขยายละเอียดในการทำแคมเปญในการสร้างการรับรู้ค่ะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะของ customer journey หรือ marketing funnel คือทำให้จากคนที่ไม่รู้จักเรามาเป็นคนที่รู้จักเราก็คือ awareness stage นะคะโดยมุ่งใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สั่งให้จัดลำดับความสำคัญแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มไหนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ที่สุดทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างไรข้อความหลักนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะลูกค้ามี3กลุ่มคือเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและสถาปนิกนะคะและกลุ่มเป้าหมายศักยภาพอื่นๆนะคะโอ้โหพร้อมยาวมากเดี๋ยวก๊อปปี้ให้ดูเลยค่ะนะเช่นเดิมนะคะนี่สีดำคือ Chat GPT ตัวฟรีนะคะสีขาวคือ Chat GPT ตัวที่เป็น Plus นะคะคือตัวที่เราเสียตังค่ะนะอันนี้เป็น Sequence Prompt ค่ะนะก็ขอให้ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะกด Enter ส่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวที่ O1 เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมีถูกบังคับให้มีกระบวนการคิดค่ะนะคิดลึกคิดลึกคิดซับซ้อนกว่านะคะนะเขาก็จะคิดทีละเรื่องไปเลยนะคะตามคำสั่งค่ะสั่งอะไรได้อย่างนั้นค่ะนะคะนี่คือแผนงานทั้งหมดค่ะนะตัวฟรีก็ทำได้ไม่เลวค่ะเนี่ยจะได้เลื่อนตัวฟรีให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาตั้งต้นก่อนนะคะจัดลำดับความสำคัญให้เลือก Facebook ค่ะนะคะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้งานครอบคลุมค่ะนะคะเข้าใจว่าพวกผู้รับเหมาสถาปนิกค่อนข้างใช้ Facebook นะคะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือให้เนื้อหาสม่ำเสมอลองไปคือ YouTube ค่ะเพราะ YouTube สาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะต่อไปคือ Instagram ค่ะเพราะ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยรูปสวยๆนะคะจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ LINE นี่สำคัญต่ำสุดนะคะใช้สื่อสารติดตามเฉยๆมีเหตุมีผลดีนะคะ Key Message คือสร้างบ้านในฝันด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญดีค่ะนะผู้รับเหมาก็จะเป็นเมสเซจอีกอย่างนึงค่ะมั่นใจคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเห็นไหมคะเขาจะคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการของแต่ละกลุ่มค่ะนะคะถ้าสถาปนิกก็คือวัสดุหลากหลายตอบโจทย์ทุกจินตนาการนะคะแน่นอนสถาปนิกคือนักออกแบบนะคะนะคะน่าสนใจค่ะนะมีโทนเสียงให้ด้วยนี่คือของฟรีนะคะ Facebook 40 YouTube 30 Instagram 20ค่ะ นะคะแล้วก็ตัว Chat GPT นะคะก็จะบอกว่าถ้าต้องการปรับก็ให้แจ้งเราก็คือ Sequence Prompt ต่อไปได้อีกเดี๋ยวมาดู O1 ค่ะนะยังเขียนไม่เสร็จเลยทุกคนนะทำงานหนักจริงๆนะคุ้มค่าเก็บการสมัครนะคะนี่ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะนะทั้งที่อาจารย์นี่ยิงพร้อมไปพร้อมๆกันนะมีลิงก์อินออกมาด้วยโอ้ยอาจารย์นี่ชอบนะคะลิงก์อินนะเพราะอะไรพวกสถาปนิกก็อยู่ในนั้นเยอะนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้รอให้เขาจบก่อนค่ะเดี๋ยวรีวิวดูด้วยกันเลยเอาจริงๆของตัวฟรีจะได้พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวดูตัวที่เป็น plus นะคะจะบอกว่าจะได้พอใจตรงไหนนี่ค่ะนะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นค่ะแผนงานในการสร้างการรับรู้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากคนผ่านมาเป็นคนรู้จักนะรู้จักผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มเหมือนกับตัวฟรีค่ะ Facebook ค่ะเพราะฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมคือมีกลยุทธ์ด้วยนะอย่างเช่น Facebook Page Content Live Sections Webinar อันนี้ให้เพิ่มค่ะนะของเพิ่มที่คุณจ่ายตังค์ YouTube ค่ะนะก็เหมือนกันเลยนะคะแต่เพิ่มกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะวิดีโอคอนเทนต์นะคะ YouTube Ad นะคะทำให้คุณเห็นนะคะว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ใน YouTube บ้างนะคะ LINE ค่ะอันดับ3นะคะอันนี้แปลกค่ะไม่เหมือนเขาคือเมื่อกี้ฝั่งฟรีแนะนำ Instagramนะคะอันนี้เหตุผลก็คือว่าให้เปิด LINE Official Account ค่ะถ้าบอกเหตุผลเนี้ยโอเคตอนแรก Again อยู่ในใจนะรู้สึกว่า Instagram น่าจะอันดับ3แต่ว่าบอกว่า LINE Official Account ค่ะเพื่อที่คนรู้จักแล้วจะได้ติดตามต่อได้ถ้าอันนี้ซาวค่ะนะแล้วก็ Instagram ค่ะเน้นภาพลักษณ์นะเหมาะกับ 25-45 ปีอันนี้จริงนะคะจะได้เป็น Visual Showcase แล้วก็เน้นกลุ่ม Influencer นะคะดังนั้นความละเอียดมีมากขึ้นเหตุพอกันค่ะทั้งคู่พอกันแต่ความละเอียดเขามีมากขึ้นมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็บอกคีย์แวลูด้วยก่อนจะบอกแคมเปญเนาะนะคะเปลี่ยนพื้นบ้านให้สวยโดดเด่นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพรีเมียมนะนั่นพอผู้รับเหมาล่ะยกระดับมาตรฐานโครงการของคุณเมื่อกี้ของฟรีจำได้ไหมคะแค่คุณภาพส่งมอบตรงเวลานะสถาปนิกล่ะคะ
ดีไซน์ไร้ขีดจำกัดด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายหลากหลายเออนะตอบโจทย์ฟังก์ชันความสวยงามนะในส่วนของแคมเปญจะได้ว่าพอกันนะคะนะก็โอวันอาจจะมีคำหรูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พอกันนะอาจารย์ชอบตรงกลยุทธ์มากกว่าเนี่ยเห็นกลยุทธ์การสื่อสารไหมคะนะดังนั้นถ้าส่วนกลยุทธ์ให้คะแนนโอวันเลยค่ะคือคุณเสียตังค์เถอะคุณได้กลยุทธ์ลึกๆนะแต่ตัวฟรีก็ใช้ได้ดีไม่เลวไม่เลวค่ะแต่ถ้าอยากได้กลยุทธ์เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องมีตรรกะในการคิดนะคะแนะนำตัวพลัสค่ะทำได้ดีสำหรับแคมเปญการตลาดนะคะนี่คือตัวอย่างพอให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะรีวิวขั้นตอนต่อไปโดยที่เป็น

สวัสดีครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6ครับเรื่องเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับหน่วยนี้ประกอบด้วย2ตอนนะครับตอนแรกเป็นเรื่องของเหล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และตอนที่2เป็นเรื่องของอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับทั้ง2ตอนจะอธิบายถึงที่มาและกระบวนการผลิตในการนำเหล็กและอลูมิเนียมในใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการนำเหล็กนะครับมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งเหล็กที่ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในรูปของเหล็กแผ่นซึ่งได้มาจากกระบวนการบดนะครับคัดแยกและนำไปถลุงเพื่อนำไปรีดเป็นแผ่นต่อไปนะครับแร่ที่เรามาใช้ในการผลิตเหล็กนั้นก็คือแร่เฮมาไทต์นะครับแล้วก็แมกนีไทต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแผ่นเหล็กนะครับที่ได้มานี่จะนำมาเคลือบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเรานิยมที่จะใช้ในการเคลือบด้วยดีบุกนะครับและเคลือบด้วยโครเมียมนะครับการเคลือบด้วยดีบุกนะครับเราจะเคลือบโดยมีชั้นต่างๆดังรูปนะครับก็คือมีชั้นของดีบุกและมีชั้นของออกไซด์ทั้ง2ด้านของเหล็กแผ่นนะครับและชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นของน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันการขีดข่วนนะครับสำหรับสัญลักษณ์ในการใช้เพื่อที่จะบอกนะครับถึงประเภทของการเคลือบของดีบุกนะครับจะแสดงดังตารางนะครับก็คือการเคลือบน่าจะมี2แบบนะครับก็คือเคลือบ2ด้านนะครับด้วยความหนาที่เท่ากันกับเคลือบ2ด้านที่ความหนาต่างกันนะครับการเคลือบที่ความหนาเท่ากันนั้นนะครับตัวเลขทั้ง2ด้านนะครับของสัญลักษณ์นี้จะเท่ากันนะครับตัวเลขที่น้อยก็จะแสดงปริมาณของดีบุกนะครับซึ่งเป็นกรัมต่อตารางเมตรที่ต่ำนะครับตัวเลขที่มากก็จะแสดงปริมาณกรัมต่อตารางเมตรของดีบุกที่สูงนะครับส่วนการเคลือบที่ไม่เท่ากันนะครับด้านที่เป็นตัวเลขมากนั้นจะบอกว่ามีปริมาณมากอยู่ในด้านที่มีตัวเลขมากส่วนด้านที่มีตัวเลขน้อยก็จะบอกว่าเป็นด้านที่มีการเคลือบดีบุกที่น้อยกว่านะครับสองด้านนี้ใช้ต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเหล็กแผ่นที่มาเคลือบด้วยดีบุกแล้วเนี่ยจะใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะครับซึ่งจะต้องมีการป้องกันปฏิกิริยาหรือการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในนะครับซึ่งด้านนั้นจะเป็นด้านที่มีตัวเลขมากนะครับส่วนด้านที่ตัวเลขน้อยนั้นเราจะใช้ในการพิมพ์นะครับโดยเคลือบหมึกสีนะครับเพื่อความสวยงามรวมถึงบ่งบอกถึงรายละเอียดของภาชนะและบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับสำหรับเหล็กแผ่นที่เคลือบด้วยโครเมียมนะครับจะมีชั้นเคลือบคล้ายๆกับดีบุกนะครับก็คือเคลือบด้วยชั้นโครเมียมชั้นออกไซด์และชั้นน้ำมันนะครับโดยชั้นโครเมียมนั้นมีข้อดีเหนือกว่าดีบุกก็คือว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าและมีความสวยงามนะครับแล้วก็พิมพ์ติดสีได้ดีกว่านะครับแต่ชั้นเคลือบของโครเมียมนั้นจะมีความบางกว่าชั้นเคลือบของดีบุกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับส่วนมาตรฐานนะครับและชนิดของการเคลือบของโครเมียมนะครับโครเมียมนั้นจะเคลือบอยู่ในช่วงของปริมาณโครเมียมต่อพื้นที่นะครับอยู่ในช่วง50ถึง150นะครับมิลลิกรัม